ไม่ได้อะไรเลยเขาเรียนมาทับตายเขารวยมาทับตายน่าสงสารเงินยังใช้ไม่ได้เลยนี่น่าสงสารตัวเองไปดูให้มันน่าสงสารที่โยมไม่ใช่ไปดูแล้วไปร้องไห้เสียใจไม่น่าตายไปดูแล้วสงสารอย่างเดียวจะรู้เลยไม่มีใครเก่งไปได้เลยและไม่ได้ทำอะไรไปเลยคุยอยู่ดีก็ทะเลาะกันอยู่เนี่ยต่างพรรคต่างพวกทะเลาะกันเนี่ยแล้วไม่ได้อะไรเลยโยมแล้วพอเราตายแล้วมันน่าสงสารเราไม่น่าเกลียดเลยสักคนเดียวก็มีแค่นี้เองที่พุทธเจ้าท่านแสดงนะดังนั้นเราก็มาเปรียบเทียบดวงปัญญาพวกเราคนที่สนใจธรรมะเนี่ยคือคนได้เปรียบคนที่ไม่สนใจธรรมะเนี่ยไม่อยากตายไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ก็ทรมานสวนทางกับความรู้สึกของทุกคนและตัวเองก็กลายเป็นคนที่มีทุกข์ไม่ยอมรับความจริงแต่คนที่รับความจริงคือคนที่ทำใจได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดขึ้นแก่เราทั้งนั้นเนี่ยที่เราเห็นอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นของเราทั้งหมดเราจะหนีความจริงไปไม่พ้นแต่รวยที่ใจรวยที่ใจสบายที่ใจถ้าใจมันดีแล้วใจมันเหมือนกายเราป่วยแต่เจ็บใจเราไม่ป่วยเนี่ยถ้าเราใจเราดีซะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเราก็จะมีความสุขในชีวิตในโลกปัจจุบันแต่ถ้าเราลองเรายังยึดมั่นถือมั่นว่าเราไม่ยอมเจ็บไม่ยอมแก่ไม่ยอมตายคิดว่าตัวเองเก่งอย่างนั้นเก่งแล้วเรามีทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทุกข์มากกว่าคนอื่นจะทำใจยากมากเลยนะทำใจมากแล้วก็ต้องทำใจยังไงต้องทำใจว่าเราตายแล้วจะไปอยู่กับใครตายแล้วไปอยู่ใครลูกกับเมียผัวก็ไม่ให้เราอยู่มันให้เราไปอยู่นู่นวัดที่เราไม่ชอบไปอยู่เนี่ยใช่ไหมวัดสังฆทานยังมาน่าอยู่กว่านะไอ้วัดพวกนั้นไม่น่าอยู่นะมีตำหมาขี้เรือนเยอะแยะหมดเลยวัดพวกนั้นไม่น่าอยู่หรอกพอเขาสวดเสร็จก็ปิดลงเลยโหว่าเวรไหมโยมนี่มาอยู่สังฆทานยังน่าอยู่บ้างมีคนอยู่กันตั้งคืนเงี้ยใช่ไหมอย่างนั้นยิ่งน่ากลัวใหญ่แล้วทุกคนที่ร่ำรวยไปเอาอะไรก็ไปได้ตรงนั้นเองไม่เคยสร้างไว้เลยแต่ได้อยู่ไม่เคยทำมาเลยได้ไปอยู่ฉะนั้นพุทธเจ้าเราจึงได้สอนธรรมอันนี้เพื่อให้ทุกคนได้สวรรค์ในใจได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานก่อนที่ตัวเองจะลืมตัวเองหรือก่อนที่จะไปจากโลกนี้ก็สร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาเหมือนพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นพระเวสสันดรเนี่ยได้สมบัติครบเลยและไปเกิดชั้นดุสิตลงมาเกิดพุทธเจ้าสบายเลยนี่คือสร้างบุญไปพอแล้วก็ไม่อับพับไม่อับจนเพราะเชื่อมั่นในเรื่องบุญที่ตัวเองทำก็ถือว่าชาติหนึ่งทำบุญไว้พอเลยถ้าเราไม่คิดตรงนี้เราก็ไม่ได้อะไรจากนี้ไปก็เปรียบเทียบวันเข้าพรรษาพุทธเจ้าก็สมาทานเข้าพรรษาแล้วก็ให้พระภิกษุอยู่3เดือนที่เกิดจำพรรษามาอย่างนี้แล้วก็พระภิกษุสมัยพุทธเจ้าท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติเพื่ออะไรอธิษฐานจำพรรษาองค์หนึ่งอธิษฐานขอให้จิตข้าพเจ้าออกจากกาย3เดือนนะขอให้ข้าพเจ้านี่จิตจะออกจากกาย3เดือนองค์หนึ่งก็อธิษฐานขอให้จิตข้าพเจ้าเนี่ยอยู่ในกุฏิ3เดือนอย่าออกอีกองค์หนึ่งข้าพเจ้าขออธิษฐานจิตของข้าพเจ้าอย่าได้ออกนอกอาวาส3เดือนอธิษฐานคมจิตตัวเองให้อยู่ในอาวาส3เดือนองค์หนึ่งขอให้อยู่ในวิหาร3เดือนอย่าให้ออกองค์หนึ่งบอกขอให้อยู่ในกาย3เดือนองค์ที่อธิษฐานเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานภาวนาอยู่ในกาย3เดือนพอ7วันเป็นพระอรหันต์เลยองค์ที่2พอครึ่งกลางพรรษาให้อยู่ในอาวาสในวิหารครึ่งพรรษาสำเร็จเลยองค์ที่3นั้นไม่ให้จิตออกนอกวัด3เดือนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยวิธีทางที่พระเจ้าสอนเนี่ยก็สมัยก่อนคนก็มีสมาธิกันมากเลยญาติโยมก็พอเข้าพรรษาก็ไปถืออุโบสถทุกวันพระเลยทุกคนก็ได้สมาธิกันบางคนก็นั่งสว่างนั่งสงบมั่งจนรู้เรื่องกรรมตัวเองเวรตัวเองเห็นเทวดาเห็นญาติเป็นเทวดาเห็นญาติไปนรกจิตมันก็เบาบางเข้าทุกคนก็สื่อกับวิญญาณได้เชื่อว่าที่พุทธเจ้าสอนในเรื่องจริงจังทั้งหมดเลยก็ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆอุโบสถสมาธิก็ถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้เพราะมีคนนั่งสมาธิกันมากทุกวันนี้ก็เสื่อมไปเพิ่งจะมาฟื้นกันเนี่ยสมัยหลวงปู่ต่างๆเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงพ่อสังวาลเนี่ยหลวงปู่มหาบัวเนี่ยมาฟื้นฟูนั่งสมาธิแต่สมาธินั่งกันมา2,000กว่าปี

0: างคนต่างนั่งแต่อินเดียนะถือว่าเป็นเมืองที่เขาเจริญมาก่อนเราพอพุทธศาสนาหมดเขาก็ยังนั่งกันอยู่แต่เขานั่งแบบฤาษีชีไพรเพราะนั้นจึงว่าสมาธิเนี่ยคนเราพอจิตมันวุ่นวายมันหาความสุขไม่ได้จิตมันสงบจึงหาความสุขได้สุขทุกข์อยู่ที่ใจเพราะนั้นจึงว่าเราจึงต้องมาฝึกเพื่อหาความสงบสุขของใจเราก่อนที่เราจะไปคุยว่าเรามีความสุขเราจะไปอวดว่าโอ้ฉันเนี่ยสบายฉันมีความสุขมันพูดไม่เต็มปากหรอกเพราะเรายังไม่มีความสงบนะแต่ถ้าเรามีความสงบเมื่อไรเราก็คุยได้ความสุขอยู่ที่ใจเรานี่เองถ้าเราไม่วุ่นวายทั้งใจเราก็สบายคนที่จะมีความสุขนั่นก็ต้องมีกุศลมีบุญมีกุศลถ้าไม่มีบุญกุศลก็ไม่สุขกุศลแปลว่าฉลาดบุญแปลว่าเย็นต้องมีบุญกุศลที่ทำมาในอดีตก็ดีปัจจุบันจึงเย็นกายเย็นใจจึงมีความสุขเพราะความเป็นบุญเป็นกุศลนะถ้าเป็นบาปเป็นกุศลสุขไหมเป็นบาปก็ร้อนใจคิดอะไรก็ร้อนคนใจร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนนั่งก็ร้อนนอนก็ร้อนคิดอะไรก็ร้อนโกรธง่ายหายเร็วพวกนี้พยาบาทนานก็ร้อนอกุศลก็คือไม่ฉลาดคิดนั่นเองคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องไม่ดีกับคนโน้นคนนี้นี่คืออกุศลบาปก็คือร้อนใจเมื่ออกุศลเกิดขึ้นก็คือเกิดแต่ความร้อนใจอย่างเดียวไม่ดีใครได้ตรงนี้ไม่ดีสู้กุศลบุญกุศลไม่ได้ทำมานั่นคือทานศีลภาวนาเป็นบุญกุศลทำให้เย็นใจเย็นกายวาจาใจนะเหมือนยังโยมอ่ะไม่ได้มาวัดโยมก็อยู่แบบโลกก็ร้อนใจแต่พอมาวัดบ่อยๆความเย็นก็เกิดขึ้นก็สงบขึ้นก็เห็นด้วยตัวเองไอ้ที่มาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ามันสงบมันเย็นจึงได้มาจึงไม่มีใครทิ้งทางนี้อยู่ถ้ามาร้อนใจก็ไม่มีใครอยากอยู่หรอกฉะนั้นธรรมกับโรคมันถึงจะคู่กันก็จริงแต่มันคู่กันแบบเย็นกับร้อนนะโลกมันร้อนธรรมมันเย็นจะคู่กันมันก็ต้องคู่กันแบบนั้นโยมเอาละธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาที่อาตมาจะพูดก็ได้พูดแล้วแต่พูดไม่หมดพูดได้แค่นี้พอเวลามันหมดนะก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งจิตนะเราไม่ต้องไปตั้งใจอะไรมากเพียงว่าเราพยายามเรารักษาศีลอุโบสถให้ได้ภาษาหนึ่งให้ครบถ้วนแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดเป็นมรรคผลให้แก่ครอบครัวของเราให้แก่ตัวเรามีความสุขความเจริญมีความเจริญแก่ชีวิตเราการงานเราหน้าที่เราก็สำเร็จตามที่ตั้งใจขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ตราดเป็นจังหวัดชายแดนเล็กๆสุดด้านซ้ายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยต่อจากจังหวัดจันทบุรีมีทิวเขาบรรทัดเป็นพรมแดนกั้นอาณาเขตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาซึ่งในปี2522ได้มีชาวกัมพูชาขอเข้ามาอาศัยยังประเทศไทยในเขตพื้นที่เขาล้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเพื่อมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารและในขณะนั้นได้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเมื่อความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์และความลำบากของชาวกัมพูชาจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทยเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง
1: พระองค์ท่านให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาพระองค์ท่านไม่แบ่งชนชั้นวรรณะพระองค์ท่านให้การช่วยเหลือรวมไปถึงชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงท่านก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็เราทุกคนน่ะมีท่านไว้ในใจเสมอเลยค่ะสภาพต่างคนต่างอิดโรยหิวโหยเราก็ระหว่างทางเดินข้ามมาจากชายแดนนี่บางคนใช้เวลาเดินทางถึง3เดือนกว่าจะถึงเมืองไทยแล้วเขาก็บอกเล่าต่อกันว่าบอกต่อๆกันไปว่าให้เดินทางมาทางด้านนี้นะทางเดินทางมาทางนี้แล้วจะปลอดภัย

0: ซึ่งขณะนั้นท่านเสด็จประทับอยู่ที่หัวหินพอท่านทราบข่าวท่านก็มาด้วยพระองค์เองมาที่จังหวัดตราดท่านก็มีรับสั่งว่าจะต้องมาที่พื้นที่ศูนย์ราชการลุนนี้ให้ได้ทางจังหวัดก็พาพระองค์ท่านเสด็จมาที่ศูนย์ราชการลุนพอท่านมาเห็นเด็กคนชราท่านก็อุ้มมีภาพนะคะที่ท่านอุ้มเด็กแบบไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะให้นมให้ข้าวให้น้ำอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้ถือพระองค์ท่านก็ให้การช่วยเหลือแล้วท่านก็มีรับสั่งให้ทางสภากาชาดไทยตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน
1: ับจากนั้นเป็นต้นมาสภากาชาดไทยได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สภากาชาดไทยเพื่อให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม

0: ือตามหลักมนุษยธรรมโดยมีการจัดสร้างสถานที่ต่างๆทั้งสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าโรงฝึกอบรมในการส่งเสริมความรู้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อมาในปี2535สภากาชาติไทยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ราชการลุ่นสภากาชาติไทยตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่พระมหากรุณาธิคุณและใช้อาคารสถานที่เดิมให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนและมอบพื้นที่ให้อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือโดยชุดควบคุมทหารผ่านนาวิกโยธินที่3ศูนย์ราชการุณนั้นนอกจากจะเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลนและฝายกั้นน้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านคลองเขาล้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ส่งน้ำเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายในศูนย์แห่งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
1: ศูนย์ราชการุณครับเป็นหน่วยงานเพื่อคัดของสภากาชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมีมนุษยธรรมของชนชาติไทยผมเรียกอย่างนี้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ให้สภากาชาติเนี่ยดำเนินการเพื่อดูแลชาวเขมรอพยพนะครับมาอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยและเราก็ดูแลปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ของสภากาชาติเกี่ยวข้องกับการให้การศึกษากับคนที่จะมาดูงานแล้วก็การกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนเป็นต้นนะครับ
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่เพียงแต่พระราชทานความห่วงใยและความอยู่ดีกินดีแก่ปวงประสบนิกรชาวไทยเพียงเท่านั้นแต่ยังเผยแผ่ไปยังมิตรประเทศใกล้เคียงให้ได้สัมผัสถึงพระเมตตาที่เปี่ยมล้นด้วยความห่วงใยยังความซาบซึ้งใจแก่ผู้ที่ได้รับพระมหา

ระยะเวลา70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคียงคู่แบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจพัฒนางานแผ่นดินทุกประการเพื่อที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อย่างทั่วถึงและในฐานะสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ได้ทรงวางรากฐานและแนวทางของงานพัฒนาแผ่นดินให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพัฒนาความมั่นคงให้กับพื้นแผ่นดินไทยดังได้บังเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้ปรากฏผลความก้าวหน้าและเอื้อประโยชน์สุขให้กับประสบนิกรชาวไทยในปัจจุบันและเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระแม่ของแผ่นดินวันนี้จะนำพาปวงชนชาวไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในพระราชกรณียกิจและชื่นชมพระบารมีในพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระบรมชนกนาถและทรงทำหน้าที่ในฐานะลูกกตัญญูทรงดูแลถวายความปลอดภัยสมเด็จพระบรมราชชนนีและเป็นอีกหนึ่งภาพในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน

0: สำเร็จที่หนูฝากให้พาแม่มาเพราะว่าไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะ
1: เป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้สร้างเสร็จเป็นพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถการเสด็จท่านเดินเยือนสหราชในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีอย่างมากที่เป็นพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้แล้วก็รู้สึกดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะเดินอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุด
2: ภาพความประทับใจตรึงใจและไม่มีวันลืมได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงทรงมีพระราชปฏิสันถานทรงทักทายสวัสดีจ้าด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนในการนี้ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยทุกคนณที่นั่นได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้เป็นส่วนหนึ่งในความรักความภักดีที่ทุกคนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขความผูกพันสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยในต่างแดนและในประเทศไทยที่ไม่มีวันเสื่อมคลายยิ่งกว่านั้นประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศยังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความสำเร็จของเส้นทางแห่งพระราชกรณียกิจโครงการส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ได้ส่งทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อให้ราษฎรยากจนในทุกภูมิภาคได้นำความสามารถภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างงานสร้างรายได้ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมีศักดิ์ศรีทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาโดยให้พัฒนาทักษะของตนผลิตผลงานพื้นบ้านขยายผลต่อยอดให้เป็นสินค้าโอท็อปในทุกท้องถิ่นไทยจนกลายมาเป็นศิลปะแห่งแผ่นดินประกาศก้องถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยอันวิจิตรงดงามต่อสายตานานาชาติ
0: ออกแบบเองด้วยเด็กๆ เขาบอกว่าเขาทำเป็นพัดแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งนี่ด้วยที่พระที่นั่งอนันตสมาคมจะเห็นเป็นเต็มไปหมดเป็นขันใหญ่แล้วก็เป็นกระเป๋ากลางคืนเป็นอะไรสวยๆแจกกันอะไรเงี้ยใบหนึ่งนี่ก็ทำตั้ง7 เดือนอย่างนี้8 เดือนด้วยมือแต่สวยที่สุดเลยละเอียดละเอียดใช่ถ้าพระเจ้าอยากเหลือเกินที่จะไปแสดงในต่างประเทศคือให้เห็นว่าเนี่ยถุงทองศิลปะไทยแท้เสียมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นเมืองหลวงอยู่ให้เห็นว่าเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองเพราะมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองเห็นด้วยหรือเปล่า
2: ถึงวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าคนไทยและผืนแผ่นดินไทยได้ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีบรมราชจักรีวงศ์และจะดำเนินต่อไปอย่างมั่นคงใต้ร่มพระบารมีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังได้ประจักษ์แก่หัวใจไทยถึงการทรงงานหนักของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เพื่อคนไทยและผืนแผ่นดินไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

0: ยพระราชปณิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: ภาพรื่นใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับอย่างโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราและ
0: จุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกก้าวแห่งพระราชจริยวัตรจากเหนือจรดกลางอีสานและใต้ทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์จึงได้มีพระราชประสงค์อันแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักและอาชีพแห่งศักดิ์ศรีของลูกหลานไทยพระองค์ทรงงานอย่างไม่ทรงรู้เหน็ดเหนื่อยทรงติดตามงานอย่างต่อเนื่องเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานในชุมชนต่างๆเพื่อทรงสอบถามทุกสุขและทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เองเวลาของการทรงงานเป็นไปอย่างยาวนานจากเช้าจรดค่ำจนถึงดึกดื่นหรือค่อนสว่างพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นเวลานานหลายปีด้วยพระวิริยะอุตสาหะส่งผลให้ผ้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบครัวชาวนาชาวไร่จึงได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกันพระองค์ได้พระราชทานหนทางในการประกอบอาชีพสร้างชีวิตใหม่แก่ราษฎรเพื่อเป็นมรดกแห่งแผ่นดินโดยเมื่อวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519ทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานหัตถกรรมและศิลปะท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้ คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้ผลจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระราชนิยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกสินไทยตลอดไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ปิดเรียนปล่อยปรับปฏิบัติและคัดล้างไข่ยุงลาย
2: 5ป.1 ข้อมาตรการกำจัดยุงลายตัวร้ายนำไข่เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
3: ป.1 ปิดภาชนะไส้น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตาไข่ไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงว่างไข
2: ่ป.2 เปลี่ยนน้ำในแจกันทั้งเก็บน้ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย
3: ป.3 ปล่อยปลากินลูกน้ำเจนปลาหางนกยูงปลาซอดปลากัดปลากระดีปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
2: ์ป.4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดไม่ให้เป็นทีเกาะผักข้องยุงลาย
3: ป.5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
2: และอย่าลืมอีก1ข้อคือคัดล้างไข่ยุงลายที่แห้งติดภาชนะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุง
3: พวกเราทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข่เลือดออกไข่เลือดออกรู้ก่อนรู้ทันป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
4: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังฝึกภาษาสุภาพโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ทำงานในแวดวงการบริการนะครับเช่นตามโรงแรมหรือร้านอาหารคำว่า trouble T-R-O-U-B-L-E หมายถึงรบกวนคนไทยเวลาจะให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรให้มักจะพูดว่ารบกวนเซนตรงนี้รบกวนรอสักครู่รบกวนปิดเครื่องมือถือภาษาอังกฤษก็มีครับเราจะถามว่า could I trouble you to แล้วตามด้วยการทำอะไรบางอย่าง could I trouble you to จากตัวอย่างที่ผมยกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเราสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆได้ครับรบกวนเซ็นชื่อตรงนี้ could I trouble you to sign here please could I trouble you to sign here please รบกวนรอสักครู่ could I trouble you to wait a few minutes pleaseCould I trouble you to wait a few minutes, please? รบกวนปิดมือถือ Could I trouble you to turn off your cell phone? Could I trouble you to turn off your cell phone? อย่าลืมนะครับ Could I trouble you to แล้วตามด้วยการขอให้ทำอะไรบางอย่างวันนี้ลองนำมาใช้ด้วยนะครับผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจน้ำแหลมไม่มีใครเสี่ยมมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึงน้ำแหลมคมไม่ต้องให้ใครเสี่ยมเหลาไม่ต้องเกลามะนาวกลมสมรูปร่างคนฉลาดไม่ต้องให้ใครชี้ทางรู้แบบอย่างดีได้ในตัวเองเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าน้ำแหลมไม่มีใครเสี่ยมมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนฉลาดหรือคนเก่งไม่ต้องให้ใครสอนมากก็ฉลาดหรือเก่งได้เองเหมือนน้ำแหลมเองตามธรรมชาติไม่มีใครไปเสี่ยมให้แหลมมะนาวก็กลมเองไม่มีใครไปกลึงให้กลมค่ะ

ทักษะคือการฝึกฝนมนุษย์ไม่สามารถทำอะไรได้ดีโดยขาดทักษะแม้จะมีพรสวรรค์มากมายหากขาดทักษะก็อาจเดินช้าได้เหมือนกันอ่านโดยเด็กหญิงแทนหาไทยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2ทับ2ค่ะโรงเรียนวางเขียนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ

0: เรื่องเส้นทางใจณป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีความแห้งแล้งมากมีลิงสี่พี่น้องอาศัยอยู่อย่างอดอยากอีกทั้งยังมีความพิการตั้งแต่กำเนิดคือลิงตัวที่หนึ่งตาบอดลิงตัวที่สองหูหนวกลิงตัวที่สามเป็นใบ้ส่วนลิงตัวที่สี่ก็ปัญญาอ่อนเทวดาเห็นว่าลิงทั้งสี่มีความรักใคร่ปรองดองกันอยู่ในศีลธรรมอันดีจึงเกิดความสงสารจึงได้แปลงกายเป็นชายชราลงมาช่วยเหลือลิงทั้งสี่โดยมอบแผนที่ที่จะนำไปสู่ป่าที่อุดมสมบูรณ์
1: จำคำของข้าไว้นะหนทางนี้จะว่าใกล้ก็ไม่ใกล้จะว่าไกลก็ไม่ไกลตลอดเส้นทางนี้จะมีมารคอยหลอกล่อพวกเจ้าอยู่ให้หลงเพลิดเพลินกับสิ่งต่างๆแต่คนที่จิตใจมั่นคงแน่วแน่เท่านั้นที่จะผ่านไปได้
0: เมื่อชายชรากล่าวจบลิงทั้งสี่ก็เริ่มออกเดินทางในวันแรกที่ออกเดินทางเป็นป่าที่ทึบร้างแต่กลับมีผลไม้หลากชนิดวางอยู่เป็นกองใหญ่เมื่อลิงทั้งสามเห็นก็เกิดอาการหิวจึงเดินเข้าไปกินแต่ลิงตัวที่ตาบอดก็ร้องห้ามไว้
2: จะมัวช้าอยู่ทำไมเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงหรอก
0: ลิงทั้งสามจึงได้สติและเดินทางต่อในวันที่สองต้องเดินทางผ่านเมืองที่มีความเจริญและเต็มไปด้วยเสียงดนตรีชวนให้หลงไหลเมื่อลิงทั้งสามได้ยินก็หยุดฟังแต่ลิงที่หูหนวกก็ร้องเรียก
2: จะมัวหยุดเดินทำไมไปกันต่อสิเดี๋ยวจะไปถึงช้าเอาได้นะ
0: เมื่อลิงทั้งสามได้ฟังก็มีสติและได้เดินทางต่อวันที่สามได้เดินทางผ่านโรงละครสัตว์ก็มีเจ้านกแก้วตัวหนึ่งเอ่ยปากเยาะเย้ยในความพิการของลิงทั้งสี่พวกเจ้าช่างน่าสมเพชเสียจริงเกิดมาทั้งทียังไม่สมประกอบเลยแตกต่างจากลิงตัวอื่นๆแล้วยังจะต้องมาตรากตำลำบากอีกเมื่อลิงทั้งสามได้ยินก็เกิดโทสะอาปากจะด่านกแก้วให้หายเจ็บใจลิงตัวที่สาม

0: ็นใบ้ได้ดึงมือพี่ๆและน้องเอาไว้และให้เดินทางต่อลิงทั้งสี่ซึ่งลดโทสะและเริ่มออกเดินทางกันต่อในวันที่สี่ลิงทั้งสี่ตัวเดินทางมาถึงแยกสองทางทางซ้ายเป็นทางเข้าเมืองซึ่งมีที่พักผักผลไม้อาหารจัดเตรียมไว้อย่างอุดมสมบูรณ์ส่วนทางขวาเป็นทางที่จะมุ่งสู่ไปป่าลิงตัวพี่ทั้งสามตัวต่างปรึกษาหารือกันทั้งสามตัวต่างคิดตรงกันว่าจะไปทางซ้ายเพื่อเข้าไปในเมืองที่มีความสมบูรณ์เพียบพร้อมพวกเราจะได้สบายกันทักที
1: พี่เราจะไปทำไมหรอทางนั้นแผนที่นี้จะทำพวกเราไปป่าไม่ใช่หรอในเมืองมันไม่เหมาะกับพวกเราหรอก
0: ลิงตัวที่สี่ซึ่งปัญญาอ่อนเอ่ยทำให้ลิงทั้งสามตัวฉุดคิดขึ้นมาได้และมุ่งหน้าไปทางขวาไม่นานลิงทั้งสี่พี่น้องก็เดินทางถึงป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้หลากหลายมีธารน้ำไหลผ่านเต็มไปด้วยความร่มรื่นเย็นสบายและไม่มีอันตรายจากสิ่งใดๆหากเปรียบเทียบกับสังขารวัฏเสมือนการเดินทางของใจอันเนิ่นนานหาที่เบื้องต้นและที่สิ้นสุดมิได้เมื่อเราพบพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะดีไหมถ้าเราจะไปถึงจุดหมายที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้ได้อย่างรวดเร็วและไม่เนิ่นนานเสมือนดั่งการเดินทางในนิทานเรื่องนี
2: ้ในการเดินทางของพวกเจ้านี้ก็เหมือนการเดินทางของใจไปบนเส้นทางธรรมเคล็ดลับก็คือการเดินทางด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อคนหนึ่งหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปคิดด้วยอำนาจของมารที่มาหลอกล่อให้ล่าช้าหรือหยุดเดินก็จะมีคนมาเตือนสติให้เดินต่อไปซึ่งในคนธรรมดาจะไม่สามารถมีสติได้ทันทีจึงใช้ชีวิตหมดไปกับความโลภความโกรธความหลงในเรื่องต่างๆโดยไม่รู้ว่าตัวเองหลงอยู่อีกทั้งคนทั่วไปยังมีแต่ความลุ่มหลงในวัตถุเงินทองชื่อเสียงจึงหมดเวลาในชีวิตชาติหนึ่งๆไปอย่างน่าเสียดายใช้ชีวิตโดยไม่ได้ทำให้จิตใจพัฒนาแต่อย่างใดมีแต่จะทำบาปกรรมให้จิตใจต่ำลงพวกที่พอจะคลายความลุ่มหลงในโลกและวัตถุบ้างก็ออกเดินทางมาตามสายพระธรรมแต่ก็มาติดใจสงสัยในนิมิตแสงสีเสียงหลงติดในความพอใจไม่พอใจในสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบางก็ร้อนใจอยากให้ถึงโดยไวก็เลยมีกิเลสเพิ่มขึ้นมาถ่วงความก้าวหน้าไว้กว่าจะมีสติถอนความหลงผิดในเรื่องต่างๆก็ช้าและเนิ่นนานมากฉะนั้นการช่างสังเกตถึงกิเลสที่เข้ามาและการมีผู้ชี้นำที่ดีการมีสติในชีวิตประจำวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเดินทางของใจสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นที่ไม่เนิ่นช้าอันเป็นเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนา

0: านจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8เข้าพรรษาหมายถึงการอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนฤดูฝนของภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมเนียมตามพระวินัยภิกษุจะไม่เข้าพรรษาไม่ได้ท่านปรับเป็นอาบัติในสมัยพุทธกาลเมื่อแรกที่ยังไม่มีพุทธบัญญัติให้จำพรรษานั้นพระภิกษุมีหน้าที่ที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝนก็ยังไม่หยุดจาริกชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธองค์จึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนในฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีถ้าปีใดมีเดือน8 2ครั้งก็เลื่อนวันเข้าพรรษามาเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังและออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หากมีกิจธุระจำเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวกันนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกิน7คืนเรียกว่าสัตตาหกรณียะหากออกไปแรมคืนเกินกำหนดนี้ไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดโดยปกติเครื่องใช้สอยของพระภิกษุตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้นมีเพียงอัฐบริขารอันได้แก่สบงจีวรสังฆติบาทมีดโกนหรือมีดตัดเล็บเข็มประคตเอวและที่กรองน้ำและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อุบาสกอุบาสิกานิยมถวายบริขารอื่นๆอีกได้แก่ผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนคือผ้าสำหรับอธิษฐานไว้ใช้นุ่งอาบน้ำฝนตลอด4เดือนแห่งฤดูฝนเรียกอีกอย่างว่าผ้าวัสสิกสาธิกาสำหรับให้พระภิกษุท่านได้ผลัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำเทียนพรรษาคือเทียนขนาดใหญ่และสูงเป็นพิเศษกว่าเทียนขนาดอื่นสำหรับจุดบูชาพระประธานในอุโบสถตอนทำวัดเช้าและทำวัดเย็นตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดบูชาจัดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสวการที่พระภิกษุสงฆ์ท่านโปรดสัตว์อยู่เป็นที่ประจำเช่นนี้เป็นการดีสำหรับสาธุชนหลายประการกล่าวคือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระผู้ที่อายุยังไม่ครบบวชผู้ปกครองก็นำไปฝากพระโดยบวชเป็นเนนบ้างถวายเป็นลูกศิษย์รับใช้ท่านบ้างท่านก็สั่งสอนธรรมะและความรู้ให้และโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรือไปทำบุญที่วัดนับว่าเป็นประโยชน์แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้น

วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8เข้าพรรษาหมายถึงการอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนฤดูฝนของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมเนียมตามพระวินัยภิกษุจะไม่เข้าพรรษาไม่ได้ท่านปรับเป็นอาบัติในสมัยพุทธกาลเมื่อแรกยังไม่มีพุทธบัญญัติให้จำพรรษานั้นภิกษุมีหน้าที่ที่จะต้องไปจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝนก็ยังไม่หยุดจาริกชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธองค์จึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ประจำที่ตลอด3เดือนในฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีถ้าปีใดมีเดือน8 2ครั้งก็เลื่อนวันเข้าพรรษามาเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังและออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หากมีกิจธุระจำเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวกันนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกิน7วันเรียกว่าสัตตาหะ

การณียะหากไปแรมคืนเกินกำหนดนี้ไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดโดยปกติเครื่องใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้นมีเพียงอัฏฐบริขารอันได้แก่สบงจีวรสังฆาติบาตรมีดโกนหรือมีดตัดเล็บเข็มประคตเอวและที่กรองน้ำและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อุบาสกอุบาสิกานิยมถวายเครื่องบริการอื่นๆอีกได้แก่ผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนคือผ้าสำหรับอธิษฐานไว้ใช้นุ่งอาบน้ำฝนตลอด4เดือนแห่งฤดูฝนเรียกอีกอย่างว่าผ้าวัสิกสาติกาสำหรับให้พระภิกษุท่านได้ผลัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำเทียนพรรษาคือเทียนขนาดใหญ่และสูงเป็นพิเศษกว่าเทียนขนาดอื่นสำหรับจุดบูชาพระประธานในอุโบสถตอนทำวัดเช้าและทำวัดเย็นตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดบูชาจัดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าการให้ทานด้วยแสงสว่างนั้นจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างสวัยการที่พระภิกษุสงฆ์ท่านโปรดสัตว์อยู่เป็นที่ประจำเช่นนี้เป็นการดีสำหรับสาธุชนหลายประการกล่าวคือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระผู้ที่อายุยังไม่ครบบวชผู้ปกครองก็จะนำไปฝากพระโดยบวชเป็นเนนบ้างถวายเป็นลูกศิษย์บ้างรับใช้ท่านบ้างท่านก็สั่งสอนธรรมะและความรู้ให้และโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรือไปทำบุญที่วัดนับว่าเป็นประโยชน์แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้น

จะดีเพราะมีธรรมประจำจิตพูดทำคิดพินิจหนักรักเหตุผลอนาคตประเทศชาติปราดมืดมนเพราะเยาวชนมีธรรมประจำใจคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนพุทธธรรม

ไอ้เชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสโซฮอร์หรือไม่ใช้กัสโซฮอร์กัสโซฮอร์นี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสโซฮอร์ใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทนได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนเท่านั้น

ท่านนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนา

เพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งแล้วยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งประชาเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลา

0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240 วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่ได้มาทำบุญเนื่องในงานเข้าพรรษา หรืออาสาฬหบูชาแล้วส่วนหนึ่งก็มาบวชลูกหลานตัวเองวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบวชที่วัดสังฆทานบวชไป3รุ่นตั้งแต่วัน25แล้วก็27แล้วก็มาวันนี้บวชไปประมาณ60กว่าลูกญาติโยมก็ได้มีพระลูกหลานตัวเองก็ได้มาระลึกถึงว่าลูกหลานตัวเองได้มาบวชแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมฤดูฝนย่างเข้ามา พระพุทธเจ้าก็เห็นความลำบากของพระก็เลยให้หยุดการเที่ยวจาริกเรียกว่าพระโยคาวจรเที่ยวไปแสวงหาล่มไม้เที่ยวแสวงหาถ้ำเที่ยวแสวงหาป่าเที่ยวแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมสมัยพุทธเจ้าพระมีหลายพันองค์หลายหมื่นองค์ก็เลยให้จำพรรษา การจำพรรษาพุทธเจ้าก็ทรงห่วงพระภิกษุไม่ให้เดือดร้อนก็บอกให้จำตามคุติหรือถ้ำหรือวิหารหรือกุฏิที่มีรังคามีข้างขวาปิดบังมิดชิดให้พระภิกษุแสวงหาที่จำพรรษาอันนี้ก็เลยเกิดการสร้างวัดขึ้นมาสมัยก่อนพุทธเจ้า7ปีที่พุทธเจ้าทรงเป็นพุทธเจ้าในเผยแพร่ก็ไม่ได้อนุญาตให้พระสร้างวัดให้พระไปปฏิบัติแต่ก็ไม่ได้บังคับอะไรพระจะอยู่ตรงไหนก็ได้บางองค์ ไปจำภาษาในโพรงไม้

บางองค์ประจำภาษาในตุ่มบางองค์ประจำภาษาในขบไม้อะไรเงี้ยพุทธเจ้าก็ทรงห้ามพระภิกษุไม่ให้จำภาษาในตุ่มในโพรงไม้ในขบไม้ให้จำภาษาที่ไม่ลำบากจึงเกินไปเพราะฤดูฝนภัยอันตรายมีมากสมัยก่อนพวกตะขาบบังบองงูเหนียวเคี้ยวขอพวกสัตว์เลื้อยคลานพระนี่ออกจากบ้านแล้วก็นะนับแต่ว่าไปสู้กับชีวิตที่ธรรมชาติจริงๆแต่คนที่เคยนอนในบ้านอย่างดีกินอยู่หลับนอนอย่างดีอยู่ในรั้วในหวังก็มีเป็นเจ้าเป็นดินเป็นลูกหลานเจ้าเป็นดินก็มีแต่พอบวชแล้วก็พุทธเจ้าก็ให้ป่าเป็นที่อยู่ให้ธรรมเป็นที่อยู่คนไม้เป็นที่อยู่นับว่าจิตใจของผู้บวชก็ต้องเข้มแข็งต้องอดทนต่อสู้กับธรรมชาติอันนั้นจนข้ามพ้นความกลัว พ้นความหวาดกลัวพ้นความหวาดกลัวพ้นความท้อถอยจนเกิดสมถะคือเกิดอารมณ์สมถะคือสงบอารมณ์สมถะคือสงบให้เข้าไปสู่ความสงบคือเจริญมหาสติปัฏฐาน4จึงจะไปได้พระที่จะบวชไปอยู่อย่างนั้นก็ต้องเจริญมหาสติปัฏฐาน4เจริญกายานุปัสสนาเจริญกายเข้ามาบวชก็เรียนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเรียนกายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกำหนดกายจะนุ่งห่มจีวรก็ดีนอนก็ดีนั่งก็ดีจะทำอะไรก็ให้พระภิกษุนั้นกำหนดกายเพื่อให้จิตไม่หลงไม่จิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจิตก็จะไม่กลัวไม่กลัวภัยอันตรายต่อความมืดต่อความรกชัดต่อสิงสารสัตว์อย่างไปอยู่ในป่าเนี่ยแต่ก่อนเคยไปเที่ยวทุดงในป่าในนอนในป่าเนี่ยเราจะย้อนหลังไปถึงพุทธเจ้าเลยว่า 2,000 กว่าปีนั้นแค่ไหนแค่เรารุ่นเราเนี่ยไปนอนในป่าลกๆเนี่ย ป่าดงดิบเนี่ยกลางคืนไม่มีแต่พวกเสียงช้างเสียงเสือเสียงหมีสัตว์มันกัดกันโครมครามโครมครามดังอยู่ใกล้ๆเราทั้งคืนแล้วก็บางสัตว์บางอย่างก็เข้ามาหาเราโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่กลัวเราเราก็เจอกันใกล้ๆจะรู้เลยว่านั่นคือการปฏิบัติที่เราจะต้องพบและต้องทำความคุ้นเคยหรือเกิดทำความเข้าใจว่าเราจะต้องไม่ตกใจวิ่งหนีหรือไม่ตกใจกลัวเราเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้เลยว่าพวกเราแค่ไปเที่ยวไปชั่วครั้งชั่วคราว ก็ยังเห็นความลำบากของป่าเห็นความสงบของป่าเห็นความสะพรึงกลัวหน้าของป่าก็จะย้อนกลับไปดูพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าจึงสอนให้พระภิกษุเนี่ยอยู่ในป่าเพื่อทำใจคนพออยู่ป่าแล้วก็อยู่ในที่น่าเกลียดน่ากลัวก็จะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งก็ต้องภาวนาภาวนาก็ใช้ภาวนาระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไว้ในใจไม่ประมาทในเรื่องความตาย คิดว่าเราตายได้ทุกลมหายใจถ้าช้างมาเสือมางูมาสัตว์ร้ายมาเราก็ต้องตาย ก็ระลึกถึงความตายก็เลยกลายเป็นนั่นวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเห็นความตายอยู่ทุกลมหายใจก็ความประมาทก็ไม่มีคนหนุ่มๆเนี่ยจะคิดถึงความตายในยากคนหนุ่มๆสาวนะโดยมากกว่าคนแก่เท่านั้นเนี่ยคนแก่ก็ยังไม่คิดเลยคนแก่ก็ไปคิดอย่างอื่นแทนโน้เนี่ยหายใจไม่ออกเราจึงจะคิดว่ากูตายแล้วหรือกูตายแล้วหรือเนี่ยกูยังคิดว่ากูจะอยู่ได้อีกสัก4-5 ปีอะไรเงี้ยขนาด70-90ก็ยังไม่คิดถึงความตายคนที่คิดก่อนตายคือคนที่มีสติสมาธิปัญญาพวกที่เรียนธรรมะ
พวกที่เรียนธรรมะหนึ่งโอเปนิโกจึงจะคิดเรื่องตายที่พุทธเจ้าสอนว่าเป็นเรื่องธรรมะที่ควรจะคิดว่าเราจะต้องตายทุกคนเราอาจจะตายก่อนคนอื่นบางคนไม่คิดว่าตัวเองตายก่อนคนอื่นแต่คิดว่าตัวเองตายที่หลังเขาและใครจะตายที่หลังเราใครจะตายก่อนเราในเมื่อเราเข้าไปสู่ความน่าเกลียดน่ากลัวก็จะคิดถึงความตายว่าโอ้เราตายแล้วหรือเราอายุแค่20กว่าเราก็ต้องมาตายในป่านี่ถ้าหากว่าช้างเสือมามันก็ทำให้เราตายได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องรอแก่80 90ปีเขาคิดถึงความตายตัวนี้ก็ทำให้จิตตัวเองเนี่ยสงบสงบจากความวุ่นวายจิตมันก็จะเข้าสมาธิได้ง่ายดังนั้นพุทธเจ้าจึงได้สอนให้พระภิกษุเนี่ยอยู่ในที่เรือนร้างว่างเปล่าอยู่ในที่สงบให้จำพรรษาหาที่อยู่อย่างประพฤติปฏิบัติธรรมทำคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรหรอกเรื่องปฏิบัติธรรมทั้งนั้นเนี่ยบวชในเรื่องปฏิบัติเรื่องศึกษาศาสนาศึกษาธรรมที่พุทธเจ้าบรรลุพระไตรปิฎกในศึกษาความหมดกิเลสของพุทธเจ้าการแสดงธรรมของพุทธเจ้าและการปฏิบัตินี่ก็คือการปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าเดินไปหรือสำเร็จไปดูพุทธเจ้าสำเร็จยังไงพุทธเจ้าสอนอย่างไรหรือว่าสงบอย่างไรพุทธศาสนานี่รวมอยู่ที่ใจทั้งหมดรวมอยู่ที่จิตทั้งหมดถ้าคนเราเข้าวัดไม่รู้เรื่องจิตเนี่ยเขาเรียกว่าหลงเข้าวัดก็ต้องรู้เรื่องจิตจิตภาวนาจิตภาวนาเช่นเราคนเราที่โกรธเนี่ยเพราะไม่เคยภาวนาจึงโกรธแต่ถ้าภาวนาแล้วความโกรธก็จะรู้จักความโกรธว่าความโกรธไม่ดีแล้วก็จะไม่นิยมคบกับคนโกรธกับจิตตัวเองที่โกรธก็เรียกว่าจิตภาวนาที่ระงับความโกรธได้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราก็ดีก็เป็นผลสะท้อนให้เราเห็นว่ามาจากสังคมก็เป็นอย่างนั้นคนเราทำไมจึงทำบาปก็เพราะว่าคนคิดขาดสติเพราะจัดจิตของคนเราไม่ได้ชำระบาปไม่ชำระบาปก็จึงเอาจิตดวงที่รุนแรงตรงนี้ไปทำบาปเช่นไปด่าเขาไปตีเขาไปฆ่าเขาไปลักขโมยเขาไปจี้ไปปล้นเขาหรือไปทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยโดยมากก็มาจากจิตที่มันไม่สงบจิตที่ห้ามไม่อยู่จิตที่คุมไม่อยู่และในพุทธศาสนาเนี่ยมาปฏิพฤติปฏิบัติเนี่ยก็คือการมาข่มจิตที่มันมีพลังจิตเนี่ยมันหลาย อย่างทุกวันที่เราเห็นได้ยินเหตุการณ์หลายๆทุกวันเนี่ยมันมาจากจิตเท่านั้นมาจากนั้นนะโรคทุกชนิดมาจากจิตทั้งนั้นกรรมทั้งหลายที่มนุษย์ได้รับผลนี่มาจากจิตทั้งนั้นเราต้องแก้จิตของเราจะเป็นอโหสิกรรมจะเป็นกรรมที่อุปถัมภ์ถ้าเราไม่แก้จิตของเราแล้วจะเป็นอุปปีระกกรรมหรือจะเป็นชนะกกรรมหรือเป็นอุปฆาตกรรมกรรมจะมาพยาบาทมาตัดมารอนมาตัดแข้งตัดขาตัดคอมาตัดผ่าตัดเรานี่กรรมพยาบาทกรรมอาฆาตชนะกกรรมมันมาชนะบาปมาชนะเราถ้าเราต้องทำบุญทำจิตให้ดีจึงจะเป็นชนะกกรรมกรรมจึงดีจึงชนะกรรมไม่ดีการฝึกประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเราเข้ามาวัดเนี่ยเราต้องฝึกประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเราต้องเรียนรู้ธรรมเราไม่ไอ้พูดเนี่ยพูดกันมาตั้งเล็กจนโตแล้วพูดเก่งจะตายไปพูดจนสารพัดจะพูดกันอยู่เนี่ยพูดกันจนต้องทะเลาะกันทุกวันก็อยากจะพูดอยู่นั่นแหละพูดเก่งขนาดเนี่ยพวกเราอะพูดหาเรื่องคนอื่นได้แต่ก็ยังพูดกันอยู่มันมาอย่างไรจึงเป็นอย่างนั้นคนเราไม่หยุดเรามาวัดเนี่ยเราต้องหยุดพูดมากหยุดคิดมากรู้ว่าต้นปัญหาคือจิตจิตที่มันไม่สงบไม่ต้องให้พูดมากคิดมากแล้วก็หาเรื่องมาก
แล้วก็ไปคิดคนโน้นไม่ดีกับเราคนนี้ไม่ดีกับเราเราต้องดูว่าจิตเนี่ยมันคิดเมื่อไรมันก็ไม่ดีไอ้จิตที่คิดไม่ดีเนี่ยมันตัวปัญหาต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ถึงว่าเมตตาเป็นจิตที่น่ารักนะเมตตาเป็นจิตที่น่ารักกรุณาเป็นจิตที่น่ารักมุทิตาเป็นจิตที่น่ารักอุเบกขาเป็นจิตที่น่าเคารพรักเขานั่งทั้งหน้าเคารพทั้งหน้ารักพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนที่เรารักเนี่ยถ้าวางเขาเราทำผิดอะไรเขาวางเฉยได้เขามีเมตตาต่อเราแล้วเขาวางเฉยได้ไม่ดุด่าว่ากล่าวเราในทางที่เสียหายหายก็น่ารักดัง นั้นจึงว่าเมตตาเนี่ยเป็นธรรมคุ้มครองโลกโรคนี่จะอยู่อย่างสงบเย็นถ้าบุคคลใดเจริญธรรมปฏิบัติธรรมให้เกิดจิตที่มีเมตตาเราก็ต้องฝึกสิเรายังไม่รู้จิตของเราเราจะทำยังไงเรายังไม่รู้จิตของเราก็เรายังไม่เคยดูลมหายใจเรามานั่งดูลมหายใจสิโยมขณะนี้ต้องนั่งดูลมหายใจสิเดี๋ยวเราก็จะรู้จิตของเราดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจเข้าก็พุทหายใจออกก็โทหรือหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดหลับตาดูลมสิเดี๋ยวเราก็จะรู้จักตัวอะไรเกิดขึ้นในจิตเรามันจะมีตัวปรุงแต่งเดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่ตรงนี้ควรเรียนรู้ พระพุทธเจ้าเริ่มรู้ตรงนี้พระอรหันต์ก็รู้ตรงนี้พุทธศาสนาเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยก็เรียนรู้เรื่องนี้แต่ถ้าเราไม่รู้ตรงนี้แล้วเราก็ไม่ฉลาดไม่ฉลาดด้วยอุบายที่หางดางหาทางดับจิตดับความร้อนใจหรือดับความทุกข์ใจได้ไอ้คนที่อยากหนีไปจากโลกนี้อยากตายอยากร้องไห้หรืออยากทำลายสิ่งที่ตัวเองรักเนี่ยก็คือคนที่ไม่รู้จิตตัวเองถ้าเรารู้จิตตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะถามหาตัวเหตุของมันที่เกิดได้ว่าอ๋อเป็นเพราะจิตจริงๆเราจึงจะไปตามทุกข์อยู่ตรงตลอดไปเราต้องฝึกของเราลูกหลานโยมมาบวชเนี่ยก็มาเรียนเรื่องนี้เนี่ยมาเรียนเรื่องจิตนี่เองมาเรียนเรื่องจิตจิตนั่นเป็นนามธรรมไม่มีตัวตนแต่มันมีอิทธิพลทำให้โง่ให้ฉลาดได้ทำให้สุขให้ทุกข์ได้ทำให้ดีให้ชั่วได้จิตดวงนี้ไม่มีตัวตนแต่มีพลังถ้าไม่ชอบใจใครไปด่าเขาได้ไม่ชอบใจไปตีเขาได้จิตตัวนี้มันเกิดปรุงแต่งนี่มันมีพลังแต่ทำไงจึงจะให้จิตดีขึ้นมาถ้าจิตดีทำไงจิตดีก็ทำให้กายใจของเราเนี่ยเบิกบานผ่องใสมีความสุขมีความสงบอยู่ที่ใดก็อยู่เย็นเป็นสุขกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขทุกทั้งหลายก็ดับไปเพราะเราไปรู้จิตของเราพอเราไปรู้จิตของเราไปฝึกจิตอย่างเช่นว่าดูลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้รู้จนเห็นชัดในลมหายใจรู้จะเห็นชัดในจิตของตัวเองนี่คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนคือแก่นทำบุญทำมาก็เพื่อมาเจอพระรัตนตรัยเจอจิตดวงนี้พระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาที่สุดแล้วก็คือมานั่งสมาธินี่เองสร้างบารมีมาสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปชำระโลภโกรธหลงตัวเองให้ทานรักษาศีลชำระโลภโกรธหลงตัวเองที่สุดแล้วก็มานั่งสมาธินี่เองจึงได้เป็นพุทธเจ้าพอสมาธิสำเร็จแล้วปัญญาเกิดขึ้นก็จึงได้เป็นพุทธเจ้าก็เอาจิตที่บรรลุจากการทำสมาธิปัญญาเนี่ยมาสอนพวกเราเป็นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มาเป็นวัดมาเป็นพระมาเป็นศาสนามาเป็นคำสอนมาเป็นพุทธรูปมาเป็นเจดีย์มาเป็นโบสถ์มาเป็นสถานวัตถุโบราณสวยงามใหญ่โตมาเป็นอุบาสกอุบาสิกามากันทั้งหมดทั้ง 2,000 กว่าปีมาจากจิตที่พระองค์ทรงมีสมาธินั่นเองนี่เราอยากจะรู้จักพุทธเจ้าก็ต้องเรียนตรงนี้ตอนนี้เราก็ไม่หลงทางเรารู้จิตเราไม่หลงทางแล้วนี่เรารู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรรู้ให้ลมหายใจออกเป็นไง
เราเริ่มวิตกวิจารได้แล้ววิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจวิจารพิจารณาลมหยาบลมละเอียดลมร้อนลมเย็นจิตสงบก็รู้จิตไม่สงบก็รู้จิตมันคิดอะไรเหมือนลิงเหมือนข้างเลยคิดโน่นคิดนี่เอ๊นี่ดูมันไปดูมันไปสิอย่าไปกลัวมันจิตพวกเนี้ยมันหลอกเราก็ดีมันไม่หลอกเราก็ดีเราก็เลยเห็นว่าโอ้เรื่องที่น่าจะดูคือจิตเราจิตที่สงบก็ดูจิตไม่สงบก็ดูไม่เป็นไรมันคิดชั่วคิดดีมันมีสารพัดจิตอันนี้เนี่ยพุทธเจ้าสอนให้ดูกายกับจิตดูรูปกับนามคนเราถ้าจิตดีนะอะไรมันจะดีไปเองคนที่พูดดีนั้นจิตดีไหมคนที่พูดไม่ดีนั้นจิตไม่ดีจิตดีไหมก็ที่พูดไม่ดีเพราะจิตมันไม่ดีมันเป็นวจีสังขารที่ไม่ดีถ้าพูดดีนะจิตมันดีถ้าทำดีนะจิตเขาดีที่ทำไม่ดีนะจิตเขาไม่ดีเขาดีพ่อตีแม่ด่าพ่อด่าแม่เนรคุณผู้มีบุญคุณนะเขาทำไมจึงทำอย่างนั้นกิริยาวาจาก็จึงรุนแรงงั้นเพราะจิตของเขาไม่ดีเขากราบไหว้วิงวอนต่อพ่อแม่เคารพต่อพ่อแม่เกื้อกูลอุปหนุนอุปการะต่อพ่อแม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่เขาจึงทำงั้นทำไมกายก็ทำงั้นก็จิตเขาดีแต่นี่จิตคนเราเนี่ยต้องฝึกนะสะสมบารมีทำให้มากขึ้นทำให้บ่อยๆต้องเรียนรู้ธรรมะอย่างที่เราคุยกันตรงเนี้ยเรามาวัดเราต้องรู้จักความสงบของจิตแล้วก็นำจิตที่สงบดวงนี้เอาไปควบคุมอยู่ที่บ้านตัวเองว่าเราไปด้วยจิตมาด้วยจิตดีด้วยจิตชั่วด้วยจิตจะไปนรกสวรรค์ไม่มีใครไปหรอกแต่นั่นทุกคนเราที่อายุยืนอยู่ได้60ปี70ปี80ปีมันอยู่ด้วยลมก็จริงแต่ว่ามันมีอำนาจกรรมคือจิตที่อุปถัมภ์อยู่มันทำให้เราไม่เป็นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นอะไรต่ออะไรก็มันมาจากกรรมของจิตที่ดีสะสมไปแต่อดีตทำไมคนเราจึงอยู่ด้วยกันทำไมคนหนึ่งจึงดีคนหนึ่งจึงไม่ดีคนหนึ่งจึงป่วยคนหนึ่งจึงไม่ป่วยก็จิตของคนนั้นต่างกันเพศที่ทำบุญกุศลมาต่างกันมันละเอียดอ่อนการพุทธศาสนาที่เราจะเรียนรู้ในละเอียดอ่อนเราต้องใช้ปัญญามากกลั่นกรองมากเลยพวกเราเรียนข้ามตรงนี้ไปเองแต่ถ้าเราไม่เรียนข้ามตรงเรื่องของจิตไปนะเราจะเข้าใจเลยหรือว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งสุดที่เราจะยั่งถึงได้หมดฉะนั้นเราต้องมาลงมือประพฤติปฏิบัติกันเช่นพระท่านมาบวชเนี่ยที่พุทธเจ้าท่านให้ไปจำพรรษา3เดือนเนี่ยก็เพื่อต้องการให้ไปฝึกจิตฝึกจิตพ้นจากความปุถุชนผู้ทุชนยังไงพูดหยาบคิดหยาบทำอะไรก็หยาบหยาบคายเมื่อฝึกจิตให้เป็นอริยชนทำให้รู้จิตเห็นจิตทำให้สงบให้เกิดตัวปัญญาขึ้นมาท่านก็จะเป็นผู้มองอะไรแบบละเอียดอ่อนหรือทำอะไรแบบละเอียดอ่อนไม่หยาบคายทีนี้ก็จะไม่มีไอ้อีมึงกูด่าพ่อด่าแม่ก็จะไม่มีแล้วเพราะอะไรเพราะจิตเขาละเอียดแล้วเขาไปฝึกจิตเหมือนกับคนเอาได้เนี่ยนะเอาไฟเอาปอเอาได้ไปกรองให้เนื้อมันละเอียดตีให้มันละเอียดตีแล้วก็ปั่นจนละเอียดเหมือนเส้นใหญ่เป็นเส้นใหญ่ไหมเป็นเส้นใหญ่ละเอียดแล้วก็เอามาทอมาขึงสะดึงทอจนเป็นผ้าที่เนื้อละเอียดแต่บางคนถ้าไปทำปอนั้นทำฝ้ายนั้นให้หยาบตีหยาบๆขึงหยาบๆปั่นหยาบๆก็ออกมาเป็นกระสอบเลยมาเป็นผ้าดิบมาเป็นผ้าฝ้ายออกมาหยาบๆนุ่งห่มอะไรก็หยาบๆจิตคนเราก็ไม่ต่างกันนะขึ้นต้นด้วยกันเราจะทำไงให้มันละเอียดทานเนี่ยทำให้ประณีตเรามาทำฐานเราจะวุ่นวายทำให้โกรธใคร
ทำแล้วไม่ให้เสียดายทำแล้วตั้งอกตั้งใจว่าฐานของเราบริสุทธิ์ผู้รับ

ก็บริสุทธิ์ผู้ให้ก็บริสุทธิ์การมาทำฐานเราต้องสงบกายวาจาใจเมื่อเรามาวัดเนี่ยเราต้องสำรวมกายวาจาใจพยายามให้สงบฐานแล้วก็ปราณีตประการมาสมาทานศีล8ศีล5ก็พยายามเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามพูดน้อยคิดน้อยพยายามเจ้าไม่ไปวุ่นวายกับใครพยายามสำรวมใจเราว่าเราจะต้องวันหนึ่งคืนหนึ่งเราต้องพยายามทำจิตของเราให้สงบทำจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์สักวันหนึ่งคืนหนึ่งอันนั้นถือว่าเราสำรวมกายวาจาจิตเราก็พยายามเจริญดูจิตของเราเรื่อยไปดูลมหายใจยืนเดินนั่งนอนพยายามตามดูจิตของเรามากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราจะเห็นความเห็นจิตของเรามากขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็เห็นตรงนี้ถือว่าปัญญาเห็นสติเห็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นเป็นพุทธะพุทโธเกิดขึ้นในใจของเราเรามาวันหนึ่งคืนหนึ่งเราก็เห็นได้เห็นเราก็สำรวมกายวาจาใจจึงชื่อว่าศีลสมาธิปัญญาก็จะสงบตรงเราเข้าใจตรงเองถ้าเรามาทำบุญแล้วเราไม่เข้าใจเราก็จะไม่สงบกลับไปเราต้องหัดสำรวมหัดภาวนาทำไมเขาทำกันได้เราต้องทำให้ได้ปัญญาคนเราไม่ต่างกันสติคนเราไม่ต่างกันบารมีคนเราไม่ต่างกันทำไมคนอื่นเขาหลับตาภาวนาทำไมเขาปฏิบัติได้เราทำไมมันติดขัดอะไรเราทำไมมันติดขัดอย่างไรเราก็ต้องพยายามเจริญปัญญาของเราให้มากขึ้นว่าเราต้องทำวันนี้เขาอยู่วัดเวียนเทียนได้ทำไมเราต้องมีธุระไปอะไรธุระเราถ้าจำเป็นเอาพ่อแก่ไม่มีใครดูแลพ่อไม่มีใครดูแลแม่ไม่มีใครดูแลลูกไม่มีใครดูแลบ้านอย่างนี้เรากลับแต่นี่ก็มีกันเต็มบ้านพ่อแก่แม่แก่ลูกหลานอะไรก็ไม่มีอะไรเพียงแต่อยากจะกลับไปนอนบ้านอย่างเดียว เขาเวียนเทียนก็ได้ทำไมเราเวียนไม่ได้วันนี้วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญที่จะบูชาถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณทำไมวันนี้เราอยู่ไม่ได้ถ้าได้สักทีจะเป็นอย่างไรแม้บางคนอยู่มาตั้ง 5-60 ปียังไม่เคยเวียนเทียนอาสาฬหบูชาเลยเราทำสักวันนึงสิจะได้เป็นกำไรชีวิตจะได้รู้ว่าอยู่วัดแล้วมันเป็นอย่างไรอยู่บ้านทำไมต้องถามแล้วใครๆก็รู้ว่าวัดบ้านมันวุ่นวายมันคือทึกคึกโคมดังนั้นมีแต่โทรทัศน์มีแต่วิทยุมีแต่ลูกหลานวิ่งกันเจียวในบ้านมันไม่มีเวลาสงบเท่าไหร่ไอ้ที่อยู่ได้เพราะมันเคยชินเท่านั้นเองอันนี้วัดนี่เราอยู่สักแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ลองดูลองภาวนาดูตั้งอกตั้งใจดูจะไปเกรงใจใครจะไปอายใครเพราะเราเป็นชาวพุทธทำเรื่องของความเป็นพุทธเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ทำบุญเนี่ยไม่ต้องล้างบาปนะทำบุญแล้วหมดบาปทำบุญนี่ไม่ใช่ไปล้างบาปได้นะบาปล้างไม่ได้เหมือนเราไปฆ่าคนแล้วบอกเดี๋ยวฉันจะไปเข้าโบสถ์ล้างบาปฉันไม่ต้องติดคุกนะฉันไม่ต้องทำอะไรนะฉันก็หมดบาปไม่ได้ไปผิดศีลข้อกาเมไปผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขาบอกเดี๋ยวฉันไปล้างบาปฉันก็ลืมความหลังนี่ได้มันลืมไม่ได้หรอกล้างไงมันก็ไม่ลืมต้องทำยังไงจึงจะดับได้ก็ต้องสมาทานว่าจะไม่ทำต่อไปผิดศีลข้อไหนจะไม่ทำข้อนั้นพยายามเจริญสมาธิจนจิตสงบไม่วอกแวกพอจิตดับอารมณ์อดีตเกิดขึ้นดับอนาคตเกิดขึ้นดับรู้ทันดับรู้ทันดับด้วยสติปัญญานี้เนี่ยบาปจึงจะดับบาปจึงจะอโหสิบาปจึงจะหมดไปบาปจึงจะตามไม่ทันไม่ใช่ล้างบาปได้เด็บคนงมงายต้องเข้าใจพุทธศาสนาให้ดีนะบาปไม่มีวันล้างได้ถ้าพุทธเจ้าล้างได้พุทธเจ้าก็ล้างไปหมดแล้วไม่มีใครมีบาปแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกต้องบำเพ็ญเพียรบารมีจึงครบสมบูรณ์แล้วบาปนั้นจึงจะไม่เกิดขึ้นในใจเราบาปนั้นจึงจะไม่มีในใจเราเมื่อบาปนั้นไม่มีในใจเรานั่นแหละคือการชำระบาปคือการละบาปบำเพ็ญบุญต้องละบาปแล้วมันนึกถึงบุญแต่ถ้านึกถึงบาปแล้วบาปไม่หมดบาปมันเป็นเงาตามตัวบุญเป็นเงาตามตัวฉะนั้นจำเป็นจะต้องเข้าใจว่าบุญเท่านั้นที่จะนำพาไปสู่
ความสงบสุขบาปนั้นจะตามเราไม่ทันพุทธเจ้าจะเปรียบบาปเหมือนสุนัขไล่เนื้อนะเหมือนสุนัขไล่เนื้อบาปเหมือนสุนัขเนื้อหนุ่มมันย่อมวิ่งหนีสุนัขแก่ได้ถ้าเนื้อหนุ่มวิ่งสุนัขหนีสุนัขแก่ได้สุนัขแก่ก็ไล่เนื้อไม่ทันนั่นหมายถึงว่ากำลังบุญที่ทำมากแล้วย่อมหนีบาปพ้นหรือถ้าสุนัขหนุ่มเนื้อแก่เนื้อนั้นก็วิ่งหนีสุนัขหนุ่มไม่พ้นหมายถึงว่าเราทำบาปไปมากทำบุญน้อยบาปก็ตามทันท่านเปรียบอย่างนั้นว่าจะพ้นไปได้ต้องทำกำลังบุญให้มากขึ้นเหมือนสมันหนุ่มกวางหนุ่มสุนัขไล่เนื้อจะตามไม่ทันเราต้องทำบุญไปต้องไม่กลัวอะไรเลยทำการเจริญสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิมากขึ้นจิตตัวเองเนี่ยควบคุมจิตตัวเองได้ว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราไม่กลัวอะไรทั้งหมดเมื่อเราไม่สะดุ้งหวาดกลัวเพราะเรามีบุญแล้วนั่นแหละจึงจะไม่มีอะไรมาทำให้เราต้องทุกข์ต้องหวาดกลัวเลยเราจะเกิดความมั่นใจเชื่อว่าบุญนี้ช่วยเราได้เชื่อว่ากรรมนี้มีจริงฉะนั้นมาวัดเราจึงจำเป็นต้องประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสติสมาธิปัญญาให้รู้อย่างน้อยรู้ลมหายใจก็ยังดีรู้พุทลมเข้าโทลมออกทำใจนิ่งๆทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆสักพักหนึ่งเราจะเห็นพุทธคุณธรรมคุณปรากฏที่ใจโอ้การมาหาความสงบนี้ได้ประเสริฐเลิศที่สุดไม่มีอะไรจะเท่ากับการเข้ามาวัดมาหาความสงบเราก็จะชอบใจไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบความวุ่นวายมันความร้อนใจร้อนใจไปทำไมร้อนก็เป็นทุกข์ทำใจให้เย็นดีกว่ากินเย็นนั่งเย็นนอนเย็นทำใจเย็นๆทำใจว่างๆดีกว่านี่คือการฝึกใจฝึกยากจริงแต่เราถือว่าการทำของยากให้เป็นของง่ายได้เนี่ยถือว่าเราก็ถูกต้องแล้วทำให้เราได้ประสบพบสิ่งที่เจริญขึ้นในใจเราเขาเรียกทำดับทุกข์ทำดับทุกข์มันต้องทำนะไม่งั้นทำไม่ได้หรอกเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องทั้งเดียวมีแต่เรื่องคิดเรื่องนึกเรื่องวุ่นเรื่องวายเห็นอะไรมันก็เอามาเป็นเรื่องเป็นราวหมดเนี่ยสารพัดที่จะเห็นสารพัดที่จะได้ยินสารพัดที่จะคิดมันไม่ค่อยปล่อยค่อยวางหรอกถ้ามาฝึกจริงๆจึงจะปล่อยจะวางได้มันจึงจะหาความสุขสงบทางใจได้นะถ้าไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเข้าวัดมาทำอะไรมาแค่ตักบาตรทำบุญอย่างเดียวไม่พอนะต้องเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่กายานุปัสสนาปฏิปทานาเจริญกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนมีสติจับกายตามเป็นอารมณ์เวทนานุปัสสนาปฏิปทานาเรียนรู้ธรรมพุทธเจ้าที่สุขที่ใจก็รู้ว่าสุขที่ใจโอ้ใจเราเป็นสุขเหมือนกันนะสุขหายไปแล้วโอ้ทุกข์อีกแล้วทุกข์คิดโน่นคิดนี่ทุกข์อีกแล้วทุกข์หายไปอีกแล้วนะอุเบกขาเฉยไม่คิดสุขคิดทุกข์แล้วก็รู้อุเบกขาอ๋ออุเบกขาหายไปอีกแล้วนะจิตเราอยู่อย่างนี้เองนะแล้วพิจารณาจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตในจิตของเราจิตเราคิดโน่นคิดนี่คิดดีคิดชั่วเป็นบุญเป็นบาปจิตคิดอะไรต่ออะไรสารพัดคิดก็ตามดูจิตเกิดคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้แล้วก็พุทโธดูจิตของเราเรื่อยไปก็เป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเอาบาทฐานจิตตัวเนี้ยเป็นอารมณ์เลยตามดูจิตตลอดเวลาเลยทำไมอ่ะถ่ายไปเขย่าใหม่เมื่อจิตตานุปัสสนาได้แล้วคนนี้เราก็รู้เลยว่าอ๋อธรรมะพุทธเจ้านี่ดูจิตอย่างเดียวอะไรๆดูจิตอย่างเดียวคนเราเนี่ยที่มันเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเรื่องของจิตทั้งนั้นนะเป็นโน่นเป็นนี่บางคนเนี่ยหาว่ามีคุณมีไสมีเจ้ามีทรงมีวิญญาณมาสิงมาแทรกมาซ้อนอะไรเนี่ยที่จริงมันมาสื่อจากจิตทั้งหมดถ้าจิตของเราตั้งตัวในสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยจิตจะ

มั่นคงเลยจะไม่มีอะไรเข้ามาแทรกซ้อนเลยเป็นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาทีนี้ก็เกิดธรรมานุปัสสนาปฏิปทาเกิดธรรมในใจผุดเกิดขึ้นมีธรรมเกิดขึ้นสารพัดที่จะเกิดขึ้นธรรมเจริญมั่งธรรมเสื่อมมั่งเห็นอะไรเป็นธรรมไปหมดเลยเห็นเป็นธรรมะไปหมดเห็นอะไรก็เป็นธรรมไปหมดอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นก็ยิ่งมีความสุขมีความสงบมากขึ้นอันนี้จะธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาอะไรก็เป็นธรรมร่างกายเราก็เป็นธรรมจิตก็เป็นธรรมคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมทั้งหมดในโลกนี้เป็นธรรมทั้งหมดค้นหาธรรมชาติของจิตได้จิตคนเราก็ละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราวิเศษเขาวิเศษต่อไปมันก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของจิตเลยนี่คือการปฏิบัติการมาบวชมาเรียนจะต้องเข้าถึงตรงนี้การที่ลูกหลานเรามาจำภาษาเนี่ยก็คือมาเรียนเรื่องกายเวทนาจิตธรรมอันนี้เป็นยอดบุญเป็นมหากุศลเป็นมหาบุญพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็สรรเสริญเรื่องอย่างนี้ขอให้ไปถึงธรรมตรงนี้ถือบุคคลนั้นเข้าถึงทางถูกต้องคือมรรคองค์8ทำบุญก็ได้บุญมากตรงนี้บวชก็จะได้รู้เรื่องของการบวชเรียนการจำภาษาก็จะต้องเข้าถึงตรงนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่มาประพฤติปฏิบัติกันก็ขอให้สงบกายวาจาใจควรจะพัฒนาเรียนรู้ให้มากขึ้นเพื่อเข้าถึงแก่นธรรมธรรมะก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ ก็ไม่ได้ใช้เพราะมันมีไฟฟ้าที่ไปจุดจะไปไหม้วัดเขานะไปไหม้กุฏิเขาอีกสมัยก่อนใช้ปู่ย่าตายายก็ต้องหล่อเทียนเข้าพรรษาเพราะเขาไม่มีไฟฟ้าใช้มาหลอกกันเอาขี้ผึ้งมันหลอกกันตอนนี้กุฏิสังฆทานไม่พอพระปีนี้บวชแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปอยู่ต่างจังหวัดเมื่อเช้านี้ลงอุโบสถก็เกือบ196องค์ไม่ได้มาด้วยก็เกือบ100แล้วก็บวชใหม่วันนี้อีกก็เป็น100กว่าแล้วก็ไปอยู่สาขาบ้างกุฏิไม่พอก็กุฏิอาตมาทำไม้ตำกำแพงอะทำทิ้งไว้ไม่มีหลังคาหรอกเทเสาทิ้งไปเยอะรวม10กว่าหลังก็เลยให้พระบอกว่าเอาอะไรมาหมุงเอาก็ได้พระจะได้อยู่ได้ตอนนี้ก็หากระเบื้องมาหาจากมั่งกระเบื้องไม้ลื้อไปจากโรงครัวก็ไปหมุงไปทำยังไม่เสร็จถ้าทำเสร็จแล้วก็อยู่ได้สัก10กว่าองค์ไอ้ที่เขาใหญ่ก็มีพระไปอยู่ร่วม20องค์กุฏิก็ไม่พอเหมือนกันทีนี้อาตมาก็ต้องทำแบบกุฏิเร็วอะทำ 4-5 วันเสร็จเลยเนี่ยทำกุฏิแบบให้อยู่ได้เลยเพราะพระจำพรรษาต้องมีกุฏิองค์ละหลังละหลังก็เอาหลังคามุงข้างขวากั้นเอาไม้เสือไอ้กระดักอัดกั้นก็เสร็จทำเร็วๆไอ้กุฏิถาวรนี่ต้องทำกัน 4-5 เดือนกุฏิชั่วคราวได้ทำไม่กี่วันก็เสร็จก็อยู่กันงั้นดีนี่ที่นี่ก็ทำที่เขาใหญ่ก็ทำต่อพระเพิ่มขึ้นปีที่แล้วแค่10กว่าองค์ที่เขาใหญ่ปีนี้20กว่าองค์ที่นี่มีมากที่นี่เกือบ100องค์เขาสร้างให้ท่านได้อยู่จำภาษา3เดือนนี่ก็ที่จริงถ้าเรามีเศษไม้เศษอะไรก็มาได้นะหลังคากระเบื้องเอามาได้เก่าๆก็ได้ไม่ต้องเอาใหม่ละทำให้พระได้อยู่ทันปีนี้พระบวชก็มากเหมือนทุกปีฮะเรื่องการที่ประเพณีทำบุญเนี่ยบางทีบางคนก็ไปทำไอ้สิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยน่าเสียดายอ่ะไอ้ที่เขาจะเอาอย่างเงี้ยระฆังเนี่ยบางวัดเนี่ยมีเป็นร้อยลูกเลยไปถวายเคาะกันน้องๆๆในวัดที่ไม่มีไม่ไปให้แต่เนี่ย

พระไตรปิฎกบางวัดเนี่ยไปให้เต็มหมดแต่บางวัดไม่มีอ่านเนี่ยก็เรียกว่าคนทำยังไม่พิจารณาต้องดูว่าวัดไหนข้อขาดอย่างพุทธรูปเนี่ยไปถวายก็เต็มโบสถ์มาเลยใครก็จะรอพุทธรูปทำบุญอยากได้บุญแต่ไม่ดูว่าไอ้วัดไหนที่ไม่มีแล้วเราเอาพุทธรูปของเราก็ไปเป็นพระประธานเขาหมดเลยไม่ขอไปเป็นพระอันดับเขาหมดเราต้องทำสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ใช้ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าไปทำอะไรให้มันฟุ่มเฟือยแล้วก็ไม่ได้อะไรน่าเสียดายยังวัดสังฆทานนิยมอาตมาเขามาถวายละครั้งกี่ลูกอาตมารับแต่อาตมาไม่เอาไว้แค่ลูกเดียวเพราะจะไปตีสองลูกให้นกขู่ตายโยมแค่ลูกเดียวก็หมาก็หอนจะตายแล้ว บางวัดเลยไหมโยมตีงงงงงบอกว่าถ้าตีละครั้งแล้วสวรรค์ถึงจะรับรู้อะแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกตีละครั้งก็ไม่ตีละครั้งสวรรค์ก็รับรู้ถ้าคนนั้นทำบุญเขาทำเมื่อไรสวรรค์ก็รับรู้เมื่อนั้นเราก็ต้องไปทำบุญไอ้ที่วัดไหนไม่มีละครั้งเราไปให้ที่มีแล้วไม่ให้วัดไหนไม่มีพุทธรูปไหว้เราไปให้วัดไหนมีแต่ฉันไม่ให้แล้วจะทำไงเอ้มีทุกวัดเลยทำไงก็หาทางวิธีอื่นเด้วัดนี้ไม่มีส้วมเอาทำส้วมดีกว่าวัดนี้ไม่มีกุฏิทำกุฏิวัดนี้ไม่มีห้องน้ำอะไรก็หรือวัดนี้ไม่มีพระไม่มีพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยเราก็ไปดูสิ่งที่เกิดประโยชน์หรือไม่ก็รวมเป็นก้อนหนึ่งไปทำประโยชน์อะไรสักอย่างการทำบุญนี่ต้องไม่งมงายนะโยมนะอย่างที่ทอดกฐินนี่เหมือนกันนะคนที่ทอดไปทั่วหมดแต่ว่าทอดเอาไปทำอะไรทอดประป่าไปทำอะไรเขาใช้ประโยชน์เราหรือเปล่าใช้ประโยชน์เราต้องให้เขาใช้ประโยชน์เราบางทีเอาไปอย่างวันนั้นอาตมาทอดประป่าไปทอดที่ศาลาธรรมโอนที่ดินนะโยมกรุงเทพเขามาทอดโอนที่ดินที่ดินเขาถวายที่สาราธรรมที่พุทธมณฑลเนี่ยที่ประมาณ2ไร่มีพระอยู่ประจำแต่เราไม่ได้สร้างวัดทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมโยมเขาถวายก็เลยทำเป็นของมูลนิธิแต่เขาถวายเสร็จแล้วต้องหลายปีเราก็ไม่มีเงินโอนโยมเงินค่าโอนประมาณ106วัดนี่โอนก็ต้องเสียเงินเขาก็จะให้เราโอนเราบอกไม่มีเงินโยมเขาก็พระท่านก็ไปบอกโยมก็จะมาสร้างกุฏิโยมก็คิดว่าจะรวมมาสร้างกุฏิประมาณ106ให้พระอยู่แต่ที่จริงที่นั่นพระมีแค่3องค์ก็กุฏิก็มี3หลังแล้วโยมก็ฉลาดบอกเอาอย่างนั้นผมก็มาทอดพระป่าเอาเงิน106เนี่ยโอนที่ดินก็แล้วกันแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆมาเปลี่ยนแปลงใหม่ไอ้เพื่อนก็ทำบุญมาด้วยการจะสร้างกุฏิแต่ก็เอาเพื่อนมาหมดเลยบอกเรามาเปลี่ยนโอนที่ดินก็เลยทอดพระป่าโอนที่ดินเราก็เลยได้ค่าโอนที่ดินวันนั้นเมื่อวันนั้นก็เลยได้พระป่าโอนที่ดินประมาณ106ไม่ต้องสร้างกุฏิแต่ใครมันใหญ่กันโยมนะถ้าสร้างกุฏิไอ้ที่ดินนี้ก็ไม่เป็นของวัดใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมีพระอยู่พระก็มีกุฏิ3หลังอยู่แล้วถ้าจะมาสัก5องค์ก็พออยู่กันได้กับศาลาหลังหนึ่งศาลาก็มีถ้าสร้างกุฏิไอ้ที่ดินนี้ก็ไม่ได้โอนเป็นของวัดแต่เอาเงิน106เนี่ยมาโอนเป็นที่ดินแล้วเนี่ยเท่ากับเราเป็นเจ้าของวัดเลยไหมกุฏิกุเตอเราเอาหมดเลยอ่ะบุญได้มากกว่าโยมนี่คนเขาฉลาดทำบุญพูดง่ายโยมถ้าก็โยมเขาไม่ร่วมคิดกับพระนะพระก็คิดคนเดียวพระก็โอนไม่ได้ในสังฆทานเองเนี่ยค่าโอนเท่าไรโยมค่าโอนที่ดินสังฆทานเนี่ยเขาเรียกอะไร10 ล้านนี่ไม่มีปัญญาจะโอนแล้วเราจะต้องไปโอนที่อื่นที่เขาให้เราอีกที่เราให้ตามสาขาเราต้องเอาเงินไปโอนนี่เราก็หนักเลยโยมเฉพาะวันเหลือก็หนักค่าที่ดินเขาไม่เลือกวัดเลือกวาแล้วโอนแพงหมดแหละเราก็ต้องหาอุบายนี่โยมเนี่ยเอาเงินมาซื้อที่ดินนายโยมยังไม่ให้ค่าโอนเลยนะเนี่ย
พิ่งยอมมาซื้อที่ดินกันเสร็จแล้วนี่ไม่มีค่าโอนเลยโยมไอ้ที่นั่นเขาออกอุบายด้วยกันไม่สร้างกุฏิเอาเงินมาโอนที่ดินเท่ากับเขาได้หมดเลยกุฏิสามหลังเขาได้ศาลาเขาหลังก็ได้เข้าใจไหมคนที่เอาเงินมาโอนที่ดินเท่ากับได้สมบัติสอนพุทธเจ้าเอามาใส่เป็นหนังสือแล้วก็พิมพ์หนังสืออะไรสักอย่างที่ทำให้เป็นประโยชน์เนี่ยถือว่าเราไปแจกคนนี่ยังเป็นธรรมทานคนยังได้อ่านคนยังได้รู้หรือไม่ก็เอามาเป็นค่าสถานีวิทยุก็ยังดีใช่ไหมคนต่างจังหวัดฟังกันน่ะคนต่างจังหวัดฟังนี่เท่ากับเราเผยแพร่ด้วยพิมพ์หนังสือทำสถานีอะไรเงี้ยอันนั้นพระไปไว้ที่ชายป่ากระเหลี่ยงไม่มีใครไหว้น่าเสียดายท่านเจ้าพระท่านร้องไห้ได้ท่านก็ร้องไห้กลับบ้านแล้วนะมันก็คือเรียกว่าเราต้องทำสิ่งที่เป็นอุบายที่อย่างเช่นหนูว่าเราสมมติปีนี้โยมจะไปทอดกฐินเนี่ยโยมต้องดูก่อนไปทอดป่าเขาจะชวนพวกโยมไปทอดต่างจังหวัดโยมไปดูว่าวัดเนี่ยเขาทอดกฐินเงินแบบไหนลมหมูไหมลมงัวไหมมีหมอลำไหมมีหนังไหมมีแจ๋วไหมมีลิเกมีดนตรีไหมต้องไปถามต้นพานก่อนฉันจะทอดกฐินกับท่านเนี่ยท่านจะเอาไปทำอะไรเจ้าคะถามก่อนนะไม่ใช่ขอจองกฐินก่อนเราถามท่านจะทำอะไรเจ้าคะถามพระโยกก่อโอ้ยไม่ต้องห่วงที่นี่เดี๋ยวจะจัดงานต้อนรับอย่างดีเดี๋ยวมีหมอลำมีหนังมีอะไรเราบอกถอยเลยถอยเลยแสดงว่าเงินกูละลายหมดแล้วเข้าใจไหมเงินกูหายไปไอ้หมอลำหมดแล้วเงินกูหายไปกับเหล้าหมดแล้วถ้ามีอย่างนี้ไม่มีเลยไม่มีเงินเหลือสร้างวัดระยมทำไมจะทำบุญไม่ฉลาดกันสักทีนะเรารู้เลยว่าถ้าวัดนี้มีหมอลำมีหนังมีการกินเลี้ยงมีการต้อนรับชาวกรุงเทพต้อนรับกรุงเทพชอบคนต้อนรับใช่ไหมมาสังฆทานไม่มีใครต้อนรับเลยกูต้องต้อนรับตัวเองแต่ไปที่นู่นโอ้โหหน้าใหญ่เลยแม่ต้อนรับอย่างดีตีกองยาวมาหลำล้อหน้าเลยแม่ยกย่องประกาศเลยกฐินเจ้าภาพคนนั้นคนนี้ดีใจถ้าตายแต่หารู้ไหมว่าที่เขาต้อนรับจัดงานทั้งหมดน่ะพอเขาเอาเงินเราไปแล้วเขาไปหักกันนะโยมไม่เหลือเลยสักบาทเดียวบางวัดเนี่ยนะสมภารจัดงานทอดกฐินจัดงานทอดกฐินเตรียมหมอลำเตรียมอะไรอย่างดีหมดไป 200,000 กว่าบาทเสร็จแล้วไอ้จุ่มกรุงเทพเนี่ยมันยังไงมันเกิดเมาไอ้สองหายกันหมดเลยอ่ะมันไม่ได้ไปอ่ะไอ้กรุงเทพมันก็พวกกับเป็นเมาสองหายเหมือนกันพ้นที่สุดกฐินไม่ไปถึงวัดน่ะสมภารเสียใจผูกคอตายเลยอ่ะโหสมภารเสียใจบางองค์ต้องหนีออกจากวัดบางองค์ก็ทะเลาะกับโยมไอ้กฐินสองหายนี่แย่เลยนะโยมนะเพราะมันเมาก็จะไม่รู้สองไปอยู่ที่ใครอ่ะบางคนเนี่ยกินกันไปตลอดทางนะโยมพอรู้ว่าทอดกฐินนะไปทางไกลๆจะชอบมีวงเล่ามีวงไพ่เตรียมไปเสร็จในนั้นโยมเล่นกันไปในอาตมานี่ไม่ใช่ไปใครบอกอาตมานะอาตมาขับรถตามไปดูมันนั่งเล่นกันในรถเลยนะรถมันเปิดประตูน่ะนั่งเล่นกันพวกผู้หญิงนี่แหละล้อมวงเล่นกันเลยไอ้พวกนี้นั่งห้อยขาบังแล้วถึงวัดจะเหลืออะไรโยมแล้วตอนนี้ไอ้พวกวงเล่าวงการพนันนี่ไปถึงวัดไอ้จะเหลือโยมไอ้ตรงนั้นก็เตรียมต้อนรับไว้อย่างดีไอ้นั่นก็ขี้เล่าเมายาทั้งนั้นเลยนี่ก็ตำน้ำพริกกระไหลแม่น้ำไม่เผ็ดเลยฉะนั้นอย่าไปทำบุญอย่างนี้เลยโยมพุทธศาสนาไม่งอกงามนะถ้าวัดไหนเป็นกรรมฐานว่าทำบุญเนี่ยจะสร้างกุฏินะจะสร้างศาลาหรือจะสร้างถนนหนทางจะทำอะไรฉันไม่มีอะไรนะโยมวัดจนๆมาเงียบๆประกันไม่มีอะไรหรอกข้าวหม้อแกงหม้อก็มีเงี้ยพระไม่จัดงานเนี่ยเราไปทำได้เลยแต่ทายกทายิกาจัดงานเนี่ยอย่าไปทำแล้วก็เงินเราไม่เหลือสร้างวัดเลยทำไมบ้านนอกจึงกันดารอยู่อย่างนี้นะเพราะการทำบุญแบบนี้กันอยู่ตลอดมาจึงเกิดประโยชน์น้อยมันหมดสมัยได้โยมไอ้เรื่องพวกเราเริ่มฉลาดแล้วเราไม่ทำหรอกอย่างนั้นนะ
พวกเราจะไม่ทำแล้วบาปจะไปกินหมูกินงัวกินควายเขานะเขาล้มตายเมื่อคืนนี่นะโยมนะบางคนเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นทายกไอ้ตัวแม่ตายแล้วมันไอ้ตัวนันตายแล้วบอกไอ้กำนันก็ถามมึงพอไหมบอกไม่พอกำนันเอาอีกตัวนึงพอไปล้มไอ้ตัวนี้มันแม่ลูกอ่อนน่ะตายแม่ลูกอ่อนตายไอ้คนที่กินไม่ได้ออกเงินแล้วโยมเราไปถิงสัตว์ตายเนี่ยน่าสงสารไหมไปบ้านนอกเนี่ยเท่ากระถิ่นเท่าป่าสัตว์ตายนะหมูตายวัวตายควายตายเนี่ยเขาไม่ได้กลัวบาปนะอย่างนี้เราไม่ปลื้มใจนะทำบุญนี้น่ากลัวอย่าไปทำอย่าไปส่งเสริมพระก็ต้องฉลาดต้องรู้ว่าการทำบุญต้องละบาปต้องไม่ให้สัตว์ได้ตายเรื่องของบุญเราทอดกฐินพระป่าสัตว์ต้องไม่ตายญาติโยมต้องไม่เมายิ่งทำบุญคนจะต้องเลิกเหล้าเลิกยาสังคมนั้นจึงจะอยู่ได้ถ้าสังคมนั้นกินเหล้าเมายาในวัดเล่นการพนันในวัดเอากุฏิพระเล่นการพนันในงานทอดกฐินพระป่าเนี่ยศาสนานี่จะอยู่ไม่ได้หรอกคนปัญญาหมดแล้วอันนี้นะเดี๋ยวโยมจะต้องทอดกฐินใช่ไหมเดี๋ยวจะต้องมีญาติมาชวนทอดกฐินน่ะต้องไปกันแล้วเนี่ยต่างคนต้องไปแล้วเนี่ยบ้านไข่บ้านมันจะไปละแล้วบางคนก็จำใจไปอ่ะใช่ไหมแล้วเรามารู้วัดสังฆทานแล้วทำบุญอย่างนี้แล้วเราก็ไม่อยากทำแต่เพื่อนเขาเกรงใจเพราะเขามาร่วมกับเราไปแล้วก็ต้องไปพอไปก็เห็นสภาพเนี่ยโยมไม่สงบเลยอ่ะทายกทายิกาวัดนั้นจัดการอะไรไม่ได้เป็นวัดเลยกลายเป็นเรื่องวุ่นวายโดยเป็นอกุศลกันทั้งนั้นต้องไปถามก่อนนะโยมนะบอกฉันไม่ทอดอ่ะฉันไม่ไปงั้นถ้าหาว่ากินเหล้าเมายาในวัดมีขนมีหนังไม่ไปไปตอนไม่มีงานดีกว่าเงินเราจะได้เข้าทุกบาททุกสตางค์แล้วคนที่นี่ไว้ใจได้ที่ไหนเรื่องเงินใช่ไหมไว้ใจไม่ได้หรอกนายแบงค์มันยังโกงเลยแบงค์ยังโกงกันเลยสมัยก่อนนี่แบงค์ไว้ใจได้ทีนี้แบงค์เอาหนักเลยนะน่ากลัวนะคนมันจนทางแล้วอ่ะเงินไม่เข้าใครออกใครอ่ะเอาได้ทุกอย่างฉะนั้นเราก็บอกกันไว้ก่อนนะถ้าจะไปจองทอดกฐินที่ไหนก็ดูให้ดีจะไปแบบหน้าใหญ่ใจโตเดี๋ยวเราไปร่วมบาปกับเขาเสียดายบุญบอกยาขนาดหนึ่งโยมไม่ยาไม่มีโรคนะโยมนะยาให้ท้องผูกอย่าเครียดคอยดูไว้นะถ้าท้องผูกเมื่อใดก็เครียดเมื่อนั้นถ้าเครียดเมื่อใดก็ท้องผูกเมื่อนั้นในโรคก็มาเมื่อนั้นโยมคอยดูระบบนี้ไว้นะโรคนี่มาจากตรงเนี้ยท้องผูกท้องแต่จริงๆบางคนก็ท้องถ่ายไม่หยุดนั่นก็โรคเหมือนกันนะโยมนะโรคเอดโรคกระเพาะอะไรเงี้ยนะถ้าคนเป็นโรคเอดก็ท้องถ่ายไม่หยุด แต่ถ้าท้องผูกนี่มาจากโรคความดันโรคเครียดฉะนั้นระบบขับถ่ายเราต้องไม่ให้ท้องผูกแล้วโรคก็จะไม่มีพยายามเดินจงกรมเยอะๆเดินอย่าไปเดินกินแล้วเดินหัดเดินจงกรมเดินจงกรมได้แก้เครียดได้ฝึกเดินจงกรมซะจะได้เป็นอิทธิบาททั้ง4และจะไม่เครียดท้องจะไม่ผูกโรคทุกชนิดเนี่ยเมื่อก่อนตมาเคยไปอยู่ในป่านะเป็นไข้มาลาเรียเนี่ยตมาไม่ต้องไปหาหมอหรอกถ่ายท้องเลยพอเป็นไข้ในถ่ายท้องเป็นไอ้เนี่ยเป็นอะไรไข้เลือดออกก็เหมือนกันไข้เลือดออกเนี่ยอุจจาระจะดำปื้อเลยมันเส้นเลือดมันแตกนะถ่ายท้องออกปุ๊บกินยาอะไรก็หายแล้วท้องผูกเนี่ยกินยาก็เจียนกินยาเจียนไข้ขึ้นไม่ลดเลยแต่พอถ่ายท้องปุ๊บหายเลยโอ้อาหารเป็นพิษฉะนั้นพวกคนเครียดในท้องจะผูกอยู่ฉะนั้นคนในนี้ฉะนั้นจะต้องรักษาจิตกับรักษากายให้ควบคู่กันไปแล้วจะไม่ค่อยมีโรคจะแก่ช้าหน่อยแต่จะไม่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตยาง่ายๆรักษาเองโดยยังไม่ต้องไปหาหมอนะคอยดูตัวเองไว้แล้วเวลานั้นจับหัวตัวเองคอยคลำหัวตัวเองนี่หมอนวดตัวเองถ้าปวดนี่แสดงว่าเครียดเลยโยมก็ชักขยี้เลยคนนี้ประคบใหญ่เลยนะ

0: เนี่ยพอเจ็บตรงโน้นเนี่ยที่ที่จะเจ็บกดไม่ลงนั่นเนี่ยประสาทแล้วโยมเครียดจัดแย่แล้วนั่นเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอเราก็ขยี้ที่ขยี้ยี้ยี้ยี้ปวดตรงไหนก็ยี้แล้วพอหายเจ็บอะหายเครียดแหละใช้ได้ไม่มีไมเกรนแหละบางคนปล่อยซะจนหัวแข็งเลยโยมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ออกอย่างนี้ก้มมึนน่ะต้องรักษาจิตตัวเองให้ดีกายตัวเองให้ดีโรคจะได้น้อยลงเดี๋ยวรับพรก็ค่อยตกตกอย่าเพิ่งวิ่งไปไหนนะตกไม่จริงอ่ะนักธุรกิจอยู่นี่เป็นโรคปวดหัวหมดเนี่ยเครียดหมดเนี่ยบอกวิธีรักษาโรคกันยาแก้ผมงอกจะบอกให้คนที่ผมไม่งอกก็ต้องไม่เครียดต้องทำจิตให้ว่างเรื่อยไม่กังวลแต่เจอผมไม่ค่อยงอกถ้าทำสมาธิได้ตลอดวันยิ่งไม่งอกเลยแต่ถ้าหากมันช่วยไม่ได้ก็ใช้นั่นอ่ะถั่วดำต้มถั่วดำกินวันละแก้วผมจะดำนะแต่ต้องกินตอนไม่งอก แล้วงอกแล้วบางทีก็จะดำได้แต่ถ้าไม่เครียดเราอ้วนก็ไม่ต้องกินหวานกินมันก็ไม่เครียดเนี่ยสำคัญที่สุดต้องพยายามทำสมาธิให้เกิดแล้วจะแก่ช้าลงนะจาก60ปีก็เหลือ50ปีจาก70ปีก็เหลือ60ปีแก่น้อยกว่า10ปีถ้าทำใจให้สงบได้จะแก่ช้าจริงๆเรื่องนี้ลองทำดูทำไมผู้หญิงแก่ทันผู้ชายล่ะผู้หญิงกังวลมากใช่ไหมผู้หญิงกังวลมากถ้าผู้ชายกังวลก็แก่เร็วอันนั้นต้องทำจิตเดิมทำจิตให้ดีขอภาวนาเยอะๆหัดทำสมาธิกันแล้วมันจะปรับเซลล์ในร่างกายให้ตื่นขึ้นให้ดีขึ้นแล้วต่อไปจะดีจะรู้สึกว่าเอ๊ะตั้งแต่ทำสมาธิเดินจงกรมรู้สึกเราดีขึ้นนะร่างกายเราดีขึ้นไม่ค่อยเครียดเดี๋ยวรับพรก่อนเดี๋ยวค่อยไปสิจะรีบไปไหนล่ะนี่จะให้อยู่ตลอดคืนจะหนีกลับยังไง
1: กลางเดือน8การที่มีการเข้าพรรษาเป็นประเพณีหรือเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยนำเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติของธรรมวินัยของพระสงฆ์ไทยที่ถึงปีก็จะมีการจำพรรษา1ครั้ง3เดือนโดยที่ไม่ไปค้างแรมที่อื่นก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไปได้ก็มีญาติมีความจำเป็นเช่นมีเหตุจำเป็นเช่นพ่อแม่ป่วยหรือจำเป็นในทางพ่อแม่และครูบาอาจารย์ไปเพื่อปฏิบัติครูบาอาจารย์ไปเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดล้างต้มแต่มวัดไปเพื่อครูบาอาจารย์ไปเพื่อระงับอธิกรณ์สงฆ์หรือญาติโยมนิมนต์ไปถวายทำบุญด้วยเหตุศาสหะก็เป็นการยกเว้นเพียง7วันก็กลับเข้ามาคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ละเอียดอ่อนมากเป็นคำสอนที่ละเอียดแม้แต่ชีวิตก็ยกให้ทันคนที่เข้าถึงศาสนาเนี่ยคือชีวิตเนี่ยคือยกให้ทันยกให้เป็นสมบัติของพุทธศาสนาเมื่อตายแล้วก็จะไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ว่าการบวชเนี่ยก็เป็นอุทิศตนให้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นการถวายตนปฏิบัติบูชานี่คือการ

ให้ชีวิตแก่พระศาสนาให้แก่พุทธเจ้าทำไมจึงให้กับพุทธเจ้าหรอเพราะพุทธเจ้าเนี่ยพาคนไปตรงทางไปตามทางไม่ไปผิดทางเป็นทางเดินของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติทางไปมีสมบัติไม่จนทำบุญแล้วไม่จนทางคนที่ไม่เชื่อพุทธเจ้าคือคนจนทางไม่จนทางคือมีทางเดินไปสู่ความเป็นผู้มีลาภมีชื่อเสียงมีลาภมียศทุกวันเห็นไหมพุทธศาสนาเขาคนปฏิบัติแล้วมี

ชื่อเสียงมีลาภมียศทุกวันเห็นไหมพุทธศาสนาเขาคนปฏิบัติแล้วมีความสุขบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นไม่มีการทะเลาะเบาแว้งกันพระพุทธศาสนายุติปัญหาทั้งหมดยุติปัญหาพุทธเจ้ายุติปัญหาตั้งแต่พุทธเจ้าออกบวชเขาบอกพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่บวชจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิ27วันจะเป็นเจ้าจักรพรรดิเทวดามาขวางหน้าแต่พุทธเจ้าบอกเราจะออกบวชเราจะไปนิพพานเราจะช่วยคนได้ทั้ง3โลกนั้นพุทธเจ้าก็ตัดสินใจออกบวชเพื่อจะช่วยคนทั้ง3โลกคือมนุษย์โลกพรหมโลกเทวโลกแล้วแม้แต่อบายภูมิพระองค์ก็ช่วยได้คือทำไมจึงช่วยได้เพราะเมตตาเมตตาเป็นธรรมที่ช่วยได้พระองค์แผ่เมตตาให้โลกลมเย็นเมตตานี่คือพรหมวิหารคือเป็นกำลังของพระพรหมคนเข้าถึงพระพรหมก็คือมีการเจริญฌานให้เกิดขึ้นมีวิตกวิจารปีติสุขเอกตาทำจิตให้นิ่งเข้าไปถึงปฐมฌานแล้วก็เจริญวิปัสสนาคือรู้จิตเป็นวิปัสสนาก็เข้าไปถึงหลักธรรมชั้นสูงคือโลกุตระธรรมคือพ้นจากคนขี้โกรธคนจะไม่โกรธคนขี้โกรธจะหายโกรธคนโลภมากก็จะหายโลภคนขี้โกงก็จะไม่โกงคนที่เอาเปรียบคนก็จะไม่เอาเปรียบคนแล้วก็คนที่โลภมากอยากมีอยากรวยอยากเด่นอยากดังก็รู้จักให้รู้จักพอเพราะไม่มีความโลภมันเรียกว่าความโลภไม่มีความโกรธความพยาบาทก็ไม่มีเพราะอะไรรู้ว่าญาติเราทางนั้นคนเนี้ยเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเป็นคนน่าสงสารเป็นคนมีแค่ลมหายใจคนที่น่าสงสารคือมีแค่ลมหายใจไม่ได้วิเศษอะไรเลยแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นเขาไม่มีสมบัติอะไรเลยมนุษย์มาแต่ตัวไปแต่ตัวเขาไม่ได้เก่งไปกับลมหายใจเลยมนุษย์ผู้น่าสงสารต้องมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีผัวมีเมียมีบ้านมีเรือนมนุษย์อดทนไม่ไหวร้อนก็ทนไม่ได้ตากแดดมากก็ไม่ไหวหนาวก็ทนไม่ได้หิวก็ทนไม่ได้ปวดเมื่อยก็ทนไม่ได้มนุษย์เป็นสัตว์ที่ละเอียดอ่อนแอไม่ทนเท่ากับสัตว์อื่นจึงเป็นมนุษย์ที่น่าสงสารแล้วก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาเป็นไรก็เจ็บไข้ได้ป่วยมีทุกข์มากก็เป็นสัตว์ที่น่าสงสารพุทธเจ้าก็ถือว่ามนุษย์ที่ควรจะเมตตาตัวเองเพราะตัวเองเกิดมาเนี่ยลำบากกว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมีอยู่แค่ลมหายใจเป็นสมบัติของมนุษย์ในที่สุดมนุษย์ก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายมีพลาดพลาดจากของรักของชอบใจมนุษย์ไม่ได้สมหวังเลยมนุษย์ไม่มีอะไรเป็นที่สมหวังเลยเกิดมาเนี่ยก็ได้อะไรก็ต้องเสียไปเพราะอะไรเพราะความเจ็บความแก่เข้ามาพลาดพลาดและความตายก็มาดึงออกไปจากทรัพย์สมบัติที่ตัวเองแสวงหาลาภยศที่มีอยู่ก็ไม่มีพระองค์ให้เจริญเมตตาสงสารมนุษย์คือสงสารตัวเองว่าเป็นสัตว์ที่น่าสงสารมีแค่ลมหายใจลมหายใจพาไปพามาทุกวันเนี่ยอยู่ได้ด้วยลมหายใจมนุษย์ไม่มีสมบัติอะไรมากเลยมาก็ไม่มีอะไรมาแต่ตัวไปก็ไม่มีอะไรมีแต่ไปแต่ตัวเสื้อผ้าก็ไม่มีมาก็ไม่มีเสื้อผ้ามนุษย์ไม่มีอะไรเลยแต่มนุษย์มาหลงว่าตัวเองมีทุกอย่างก็มนุษย์ก็น่าสงสารที่หลงว่าตัวเองมีทุกอย่างในโลกนี้เป็นของตัว

ว่าแต่มนุษย์นั้นไม่เห็นว่าโลกนี้มีอนิจจังไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วก็แตกดับแล้วก็สลายไปในที่สุดร้อยปีพันปีก็ไม่มีเราแล้วเมื่อเห็นปัญญาด้วยความเห็นนิสินด้วยปัญญาเห็นด้วยตาภายในพุทธเจ้าจึงสงสารว่าสัตว์โลกนี้มีกรรมเสร็จแล้วที่เราจะต้องช่วยให้เป็นผู้ชนะชนะอะไรชนะกกรรมชนะใจตัวเองอย่าอ่อนแออย่าตกอยู่ในอำนาจของความโลภมากเกินไปอย่าตกในอำนาจของความโกรธความจะบาดจนถึงก็ถอนจิตไม่ขึ้นกลายเป็นรอยแค้นจะตกในอำนาจของความเห็นแก่ตัวคือเป็นตัวตนว่าเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวฉันเหนือคนอื่นพระองค์ก็ทรงเห็นว่านี่คือความหลงตัวตนเมื่อตัวตนมาปิดบังนี้ก็เรียกว่าคนตาบอดคนไม่มีปัญญาเห็นธรรมคือไม่เห็นว่าตัวเองย่อมไม่เห็นตัวเองเมื่อไม่เห็นตัวเองก็คือไม่รู้ความเปลี่ยนแปลงของตัวเองว่าเรานี่กินเดินนั่งนอนนี้เราลำบากอยู่แล้วเราต้องขับถ่ายอยู่ทุกวันถ้าเราไม่ขับถ่ายสักสองสามวันเราก็จะตายไม่นอนสักสองสามวันเราก็จะตายไม่กินสองสามวันเราก็จะตายนอนไม่หลับก็จะตายกินมากก็จะตายไม่กินไม่ถ่ายก็จะตายมนุษย์นี่มีความละเอียดอ่อนมากแต่มนุษย์ไม่เห็นว่าตัวเองนั้นมีทุกข์ว่าตัวเองนี่เนี่ยคือตัวปัญหาปัญหาไม่ได้อยู่ที่โรคปัญหาไม่อยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่กรรมคือการกระทำของตัวเองด้วยกายด้วยวาจาใจในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีฉะนั้นเราก็ถือว่ามนุษย์นี่มีกรรมเป็นของตนของใครใครก็หนีไม่พ้นต้องรับกรรมถ้าคนดีกรรมนั้นก็เป็นดีรักษามนุษย์ที่กตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อชาติต่อศาสนามนุษย์นั้นก็อยู่ในฐานะเป็นมนุษย์เทโวตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดามนุษย์พรหมโมมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมคือเมตตาอุเบกขามุทิตาเป็นคนไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่ช่อโกงไม่เบียดเบียนใครเพราะเป็นพระพรหมพระพรหมก็เป็นผู้บันดาลให้โลกนี้เจริญให้ความสุขเกิดขึ้นในตัวเองและครอบครัวเรียกพระพรหมพ่อแม่เปรียบเหมือนพระพรหมนี่คือมนุษย์ประเสริฐมนุษย์ประเสริฐก็หาได้ที่ตัวเราที่พ่อแม่เราแม่เราเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐครูบาอาจารย์เรามนุษย์ที่ประเสริฐตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาเพราะคิดช่วยลูกเทวดาบันดาลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมก็เป็นพรหมของบุตรแม่พ่อครูบาอาจารย์เป็นเทวดาได้เป็นพรหมของบุตรแต่ผู้อื่นนั้นไม่ใช่ผู้อื่นนั้นจะต้องสร้างตัวเองให้ขึ้นมาเป็นพรหมเป็นพรหมคือการไม่โกรธไม่เกลียดไม่อิจฉาไม่ริษยาใครเมตตากรุณามุทิตาเบิกบานมนุษย์พวกนั้นจึงเป็นพรหมพรหมพวกนั้นก็จะเป็นผู้ประทานพรให้คนอื่นคือใครมาอยู่ก็มีความสุขมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมเช่นพรหมจรรย์พรหมจรรย์ในที่นี้ก็ทุกคนวันนี้ก็เป็นพรหมจรรย์หมดพรหมจรรย์ก็คือถืออุโบสถศีลตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมพรหมจรรย์แล้วพระสงฆ์ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมก็คือท่านเข้ามาบวชมาถือพรหมจรรย์3เดือนนี่ก็ถือว่าเป็นพรหม3เดือนถือพรหมจรรย์พระเจ้าว่าพรหมในที่นี้ก็คือว่าพรหมแต่ยังไม่ตายคือพรหมในที่นี้ก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็เป็นผู้งดเว้นจากการทำบาปทำชั่วยังเป็นคารวะเนี่ยเขาไปเที่ยวก็เที่ยวเขาไปกินเหล้าก็กินเหล้าเขาไปฆ่าสัตว์ก็ฆ่าสัตว์นั่นคือเป็นมนุษย์สเปโตเป็นมนุษย์เดรัจฉานโนเป็นมนุษย์ยักษ์โคเพราะอะไรเพราะใจนั้นไม่ได้เป็นเทวดาไม่ได้เป็นมนุษย์คือไม่คือเบียดเบียนสัตว์คือไม่เมตตาแต่พอมาบวชมาเข้าถือศีลพรหมจรรย์แล้วมนุษย์สเตโว
ผู้อายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปนี่มนุสเทโวอายต่อบาปกลัวเกรงต่อบาปเป็นมนุสเทโวตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาถ้าตายไปก็เป็นเทวดามนุสพรหมโมตัวเป็นมนุษย์แต่ใจมีเมตตากรุณามุตตาเบขานี่ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นพรหมพรหมในที่นี้ไม่ใช่พรหมสี่หน้าพรหมสี่ด้านสี่ทิศก็คือทิศหนึ่งคือเมตตาทิศสองก็คือกรุณาคิดอยากจะช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ช่วยตัวเองพ้นทุกข์แล้วอยากช่วยคนอื่นพ้นทุกข์เมตตากรุณามุทิตาพลอยดีใจที่คนอื่นได้ดีพลอยดีใจที่ตัวเองทำสำเร็จแล้วเมื่อทำสำเร็จแล้วก็เป็นอุเบกขาใครจะด่าใครจะว่าอะไรก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองแค้นพยาบาทอาฆาตอะไรถือว่าเป็นพรหมคนอื่นก็เหมือนกันคนอื่นเขาได้ดีแล้วเราก็ดีใจช่วยคนอื่นดีแล้วดังนั้นการที่เรามาบวชมาถือศีลเนี่ยเราเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมพุทธเจ้าบอกที่พึ่งที่พึ่งของมนุษย์ก็คือพรหมจรรย์คือศีล5ศีล8ศีล10 211เท่านั้นเนี่ยไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพรหมจรรย์คนเราจะตายจะนึกอะไรได้คนจะตายจะนึกสมบัติได้มั้ยนึกถึงความหลังได้มั้ยจะตายก็นึกได้แต่บุญอย่างเดียวพุทโธธัมโมสังโฆอย่างเดียวนึกอย่างอื่นก็เศร้าหมองจิตเตสังเทสุกติปฏิกังขาจิตใจเล่าร้อนก็ไม่สงบสุขตายไปก็ไปไม่ดีจิตเตสังเทสุกติปฏิกังขาฝึกจิตให้สงบสุขฝึกยังไงฝึกก่อนตายไม่ใช่ตายแล้วฝึกทำมาฝึกเนี่ยยืนเดินนั่งนอนสวดมนต์ไหว้พระภาวนาให้จิตเราสงบสักแป๊บหนึ่งก็ยังดีชั่วช้างสะบัดหูชั่วนูงูแลบลิ้นนี่คือการฝึกจิตไม่ให้จิตมันเล่าร้อนจิตมันแลบออกไปคิดโน่นคิดนี่ให้จิตมันอยู่ในจิตของตัวเองก็รักษาจิตตัวเองงั้นโอกาสนี้ก็มีเท่านี้เองที่เราจะต้องฝึกจิตตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเราพุทธเจ้าท่านเสียสละมากกับเราท่านเสียสละความเป็นจักรพรรดิความยิ่งใหญ่ในโลกที่เขาบอกว่าถ้าพระองค์ไม่บวชพระองค์จะเป็นเจ้าจักรพรรดิราชครองทวีปทั้ง4ทวีปได้ทวีปเนี่ยมันมี4ทวีปมนุษย์ไปได้แค่ทวีปเดียวแต่ถ้าเป็นเจ้ากับจักรพรรดิไปได้4ทวีปเพราะเป็นทวีปของมนุษย์ที่มีบุญมนุษย์เหล่านั้นเราไม่สามารถจะไปได้พวกหนึ่งนี้มีอายุ500ปีพวกหนึ่ง300ปีอายุมากกว่ามนุษย์พวกเราแต่มนุษย์เรานั้นเป็นมนุษย์ที่มีศีล5ศีล8ถึงว่าอุตรกุรุทวีปชมพูทวีปภูเพทวีปยานโคทวีปเนี่ยคือทวีปเหล่านั้นผู้มีคุณธรรมคือพระอริยเจ้าหรือพุทธเจ้านั้นที่จะไปได้ด้วยฤทธิ์ด้วยบุญญาฤทธิ์ดังนั้นจึงว่าการสร้างบุญเนี่ยสำเร็จได้รวยได้บุญเนี่ยสำเร็จได้สำเร็จด้วยบุญบาปก็ไม่สำเร็จพระเทวทัตพยายามจะฆ่าพุทธเจ้าพยายามจองล้างจองผ่านพุทธเจ้ามาตั้ง500ชาติมาเป็นร้อยๆชาติไม่สำเร็จเป็นพุทธเจ้าเป็นมารเป็นผู้พ่ายแพ้ตลอดทุกชีวิตชาติสุดท้ายมาเป็นเจ้าแผ่นดินก็มาแข่งกับพุทธเจ้าอยากจะเป็นพระก็ไม่ได้ก็ต้องไปนรกต้องถูกธรณีสูบบุญนั้นที่สำเร็จได้พระพุทธเจ้ายอมแพ้ทุกคนแต่ไม่ยอมแพ้ต่อการทำบาปไม่ยอมแพ้ต่อการกินเหล้าเมายาไม่ยอมแพ้ต่อการฆ่าสัตว์พระองค์ไม่คบคนผ่านแม้เป็นชาติตระกูลของแม้แต่สัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็สร้างบารมีไม่คบคนผ่าน
อย่างที่เราฟังวิทยุดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์ธรรมะเนี่ยเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมียิ่งใหญ่มากพระองค์ไม่เคยแพ้ต่อการทำบาปยอมจนบางชาติยอมจนยอมเข้าป่าแต่ลำบากไหมลำบากตอนต้นอย่างพระเวสสันดรเนี่ยยอมเข้าป่า7 เดือนทุกคนก็โหเป็นเจ้าแผ่นดินเข้าป่าที่สุดแล้วเทวดาดำรุก็เรียกร้องให้ออกจากป่ามาปกครองบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ถึง115 ปีบางชาติสร้างบารมีเป็นโพธิสัตว์อย่างสุวรรณสามเนี่ยลำบากมากไปเกิดในป่าไปเกิดกับพวกนักบวชฤาษีชีภัยแต่ก็มีความงดงามมีความเจริญจนพระอินทร์และเทวดาเนี่ยคุ้มครองที่สุดแล้วพอเลี้ยงบิดามารดาตายแล้วตัวเองก็ทำฌานไปเป็นพรหมชาตินั้นไม่เอาอะไรไม่เป็นไรบางชาติเกิดมาอย่างชาติมหาชนกเนี่ยชาติมหาชนกเนี่ยเกิดมาก็พ่อก็แตกทัพเป็นเจ้าแพ้ทัพถูกฆ่าตายแม่ก็พาหนีไปพาหนีไปอยู่กับพราหมณ์เมืองอื่นพอโตขึ้นมาก็ถามแม่บอกว่าพ่อเองอยู่มัทธิรนครนู่นเป็นเจ้าแต่โดนถูกลงพระชนแล้วเป็นอาเขาประหารชีวิตพ่อไปแล้วลูกจะกลับไปอำเมืองก็ได้นะพอคิดว่าลูกกลับไปเนี่ยก็กลับไปเอาเมืองได้อาเธอคงอายุมากแล้วคิดจะไปเอาเมืองคนมีบุญเนี่ยลงเรือสะเภาเรือสะเภาก็แตกคนเรือสะเภาแตกเมื่อเรือสะเภาแตกทำไงคนมีบุญบารมีจะไม่โง่คนมีบุญบารมีจะไม่โง่นะโยมนะคนหมดบุญมันโง่เอาคนหมดบุญมันโง่โยมเหมือนอีแรงอ่ะเอางั้นหมดบุญบอกอีแรงอ่ะบอกอีแรงนี่เห็นเหยื่อไกลถึงร้อยโยชน์เห็นสุนัขตายควายตายถึงร้อยโยชน์แต่เวลาติดบ่วงแล้วบอกอยู่ใกล้ๆวาเดียวก็ไม่เห็นเขาถามว่าแรงทำไมเธอเห็นเหยื่อไกลถึงร้อยโยชน์ทำไมไม่เห็นบ่วงก็คนมันมีกรรมอ่ะคนมีกรรมไม่เห็นหรอกไม่มีกรรมมีกรรมมันไม่เห็นกรรมมันบังตาโอ้แต่กรรมนี่อยู่เหนือตาทิพย์เลยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ถือว่าสร้างบารมีทุกอย่างถือว่าสร้างบารมีพระองค์ก็ทำสำเร็จเรือสะเภาแตกเอาไปแล้วเรือสะเภาแตกพอเรือสะเภาแตกพระองค์ทำไงพระองค์ก็ขึ้นเสากระโดงเลยกินข้าวให้อิ่มแล้วน้ำมันทาชุบเสื้อผ้าน้ำมันอะไรน้ำมันยางชุบเลยแต่ก็นุ่งมัดให้ดีไอ้พวกนั้นมันก็ตกอกตกใจคนตกใจมันขาดสติไอ้ฉลามก็มากินแต่ก็กินเลือดแดงขาวหมดคนเนื้อไอ้ฉลามปลาพวกนั้นก็เข้ามากินพอมันได้ข้าวท่านรู้ท่านไม่มีสติท่านกินอาหารเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปเสากระโดงเลยแต่เสากระโดงมันสูงมองฝั่งที่พ่ออยู่ทางไหนมาเมืองมัทธิรนครทางไหนอ๋อเนี่ยทิศเนี้ยพ่ออยู่ทางเนี้ยคำนึงก็ถีบเสากระโดงพุ่งไปเลยให้โดดไกลไปข้ามพวกปลาฉลามที่กำลังสนุกกินในพวกขี้ขลาดตกใจเพราะไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นจริงย่อมเป็นเหยื่อเต่าปลาก็เหมือนดอกบัวใต้น้ำนี่รอดคนเดียวตัวเองก็ยังหนุ่มอยู่อายุยังไม่ถึง20กำลังยังแข็งแรง17-18พุ่งตัวเองออกไปก็พ้นไอ้ผ้าที่หุ้มน้ำมันเนี่ยมันเบาพอโดนน้ำมันไม่จับน้ำ

ก็ลอยตัวสบายก็ว่ายไปลอยไปมองไปก็7 วัน 7 คืนหลับมั่งตื่นมั่งถือสมาทานอุโบสถเลยพอกินข้าวเสร็จว่านี่ไหนจะตายขอถืออุโบสถตลอดชีวิตที่เราดูในทะเลถือโอกาสข้าพเจ้าจะขอสมาทานอุโบสถทัศน์ศีล8 ข้อไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดพรหมจรรย์ไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาไม่กินอะไรล่วงลำคอตั้งแต่เย็นเที่ยงไปแล้วจะไม่ดูพอลำขับร้องประโคมดนตรีในผัดหน้าตาแป้งสมาทานพรหมจรรย์เลยลอยคออานิสงส์ที่ตัวเองมีศีลเนี่ยทำให้มีกำลังใจที่จะไม่ตายจะต้องไปถึงเมืองพ่อให้ได้นี่บุญคนมีบุญนะโยมไม่ตายง่ายหรอกบุญช่วยมันเกิดปัญญาเกิดสมาธิเกิดกำลังที่บารมีมันเต็มแล้วถึงจะมีวิบากนี่ก็สู้ได้เขาไหว้ไปเจ็ดคืนเจ็ดวันจนมณีเมฆขราเนี่ยเทวดาที่เฝ้าในแม่น้ำทะเลนั้นก็เคยเป็นญาติเคยเป็นแม่พ่อกับมาชาติก่อนมะเร็งด้วยวันนี้ทำไมเราลุกร้อนลุ่มจังในทะเลมีปัญหาลูกเราหลังไหว้คอไหว้ลอยคออยู่น้ำ7 วันแล้วเก่งมากมหาบุรุษผู้มีความกตัญญูเป็นเลิศมีสัจจะเป็นเลิศมีกำลังสติปัญญาเป็นเลิศเหนือมนุษย์ทั้งปวงไม่ควรตายไม่ควรตายเราจะต้องช่วยวันนี้เป็นวันที่7แล้วก็ลอยมาก็ถามว่าเธอจะไหว้อยู่ทำไมไหว้ตั้ง7 วันแล้วจะไปไหนบอกเราชื่อนั้นชื่อนี้เราจะไหว้ไปบ้านเมืองไปหาพ่อเราเมืองมัทเทระนครอยู่ทิศเนี้ยเราจะไปไม่มีมนุษย์คนไหนเขาโง่หรอกที่จะมาไหว้น้ำตั้ง7 คืน 7 วันแล้วไม่เห็นฝั่งเงินฟ้าจะไปถึงเนี่ยแต่เราจะไหว้ตราบใดที่ยังมีกำลังลมหายใจเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยอมแพ้เราจะไปมันไม่เป็นการว่ามันเป็นไปได้หรือมนุษย์มีกำลังแค่นี้จะว่ายข้ามทะเลได้ยังไงไม่ใช่เต่าปลาจะว่ายข้ามได้บอกแต่ใจเรานะตั้งมั่นแล้วว่าต้องไปให้ถึงจะไม่ตายแบบโยมไม่ตายแบบคนพ่ายแพ้แม่นางมารีเมฆลาก็จะลองใจว่าบุรุษคนนี้สู้จริงหรือเปล่ามีจะเป็นลูกผู้ชายจริงหรือเปล่าเราไม่ยอมงอเท้ากับมือที่จะไม่ไหวก็โอ้เธอตั้งใจไปเราก็จะช่วยเอาบุญก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ถอนสัจจะเราก็จะช่วยนางก็ช้อนล่างขึ้นมาในอ้อมแขนก็เหาะลอยมุ่งไปทางมัทเทระนครพอโดนอ้อมแขนทิพย์เนี่ยหลับเลยโอ้คนต้อง7 วันน่ะหลับตื่นขึ้นมาก็มาวางไว้แท่นบรรทมของกษัตริย์ที่พักเสด็จประพาสในสวนอุทยานเขาก็เอาผ้าคลุมพระเจ้าบดีก็ตาย7 วันพอดีตาย7 วันสวรรคตทุกคนก็เรียกว่าตายพระเจ้าบดีเรียกสวรรคต7 วันก็เขาก็เสี่ยงทายว่าใครจะได้เป็นเจ้าแผ่นดินเพราะลูกสาวมีแค่ลูกสาวไม่มีเชื้อราชโอรสก็เสี่ยงทายถ้าราชโอรสไปเกินบ้านใครไปเกินที่ใครก็คนนั้นจะไปได้เป็นพระราชาเขาเสี่ยงเขาทำพิธีพราหมณ์บ่งสรวงเทวดาให้เทวดาเนี่ยมาดลบันดาลว่าใครควรเป็นเจ้าก็ราชรถเทียมมาเนี่ยราชม้านี่ตั้ง7-8 ตัวที่เขาฝึกไว้เนี่ยวิ่งไปถึงบ้านใครก็ถือว่าบ้านนั้นเป็นเจ้าวิ่งไปทั่วเมืองไม่ไปบ้านใครเลยวิ่งวิ่งวิ่งวนรอบเมือง7 รอบแล้วก็ไม่ไปบ้านใครก็วิ่งเข้าสวนทยานนี่เลย

อามาตย์ก็ต้องตามพอถึงมาจอดตรงที่แท่นบรรทมของพระมหาชนกเองพระมหาชนกก็เขาก็ตีกลองเพลีเลยว่าเนี่ยเขาก็ตีกองเพลีให้ดังกระทันเลยถ้าหากว่าเป็นคนขี้ขลาดก็หนีไปตกใจหนีไปพระมหาชนกก็เปิดผ้าดูอ้อราชรถมาเกยเราแล้ววันนี้เราได้เป็นเจ้ารู้แล้วแล้วก็คลุมผ้าต่อนอนต่อไม่สนใจเขาก็ยอกรลงมาบูชาเอาดอกไม้ธูปเทียนในเครื่องดอกไม้มายอก่อนบอกพระองค์ทรงเสด็จขึ้นประพาสราชรถพระเจ้าค่ะพระองค์จะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในวันนี้พระราชรถมาเกยแล้วขอพระองค์ทรงเสด็จเข้าประทับในแท่นทองก็ท่านก็ลงขึ้นมานั่งดูแล้วก็อ๋อก็ถามว่าทำไมมีอะไรก็ถามท่านก็รู้แล้วล่ะก็ถามเขาบอกว่าพระราชาสวรรคต7วันแล้วถึงได้ทำราชรถเสียงไทยเพราะว่าลูกสาวเป็นมเหสีเป็นลูกสาวคนเดียวทรงยาววัยไม่สามารถจะปกครองได้ทรงสิริโฉมงดงามแต่ว่าหาคู่ครองไม่ได้ต้องหาคู่ครองผู้มีบุญเท่าเทียมกันเราจะไปก็ขึ้นราชรถคนไม่มีบุญน่ะไม่กลัวอะไรแล้วนะบุญมันทำให้ไม่กลัวอะไรบาปมันทำให้กลัวนะโยมนะโยมลงไปรักของเขามาสิโยมกลัวไหมรักเขามากลัวไหมโอ้โหมันจะรู้เราหรือเปล่าเนี่ยไปโกงเขามาเขาก็กลัวคนทำผิดเนี่ยมันกลัวนะคนมีศีลไม่กลัวอะไรหรอกคนบริสุทธิ์ใจไม่กลัวอะไรนี่คนบริสุทธิ์ไม่กลัวอะไรก็ขึ้นไปก็เขาบอกว่าก็เปลี่ยนเครื่องตรงดีเธอก็แต่คนจะเป็นเจ้าต้องทายที่วางทองคำไว้ที่ไหนและแท่นที่หัวนอนปลายเท้าของเจ้าอยู่ที่ไหนต้องทายถูกด้วยในที่ไหนที่ซ่อนพระราชทรัพย์ไม่จะต้องทายถูกโอ้โหเป็นเรื่องยากสำหรับคนไม่เคยศึกษาเรื่องเจ้าเลยแต่แม่เล่าให้ฟังหมดเลยแม่เล่าหมดเลยอย่างนั้นลูกที่จะมาเป็นเจ้าต้องทายตรงนี้ถูกต้องทายตรงนี้ถูกลูกตรงนี้แม่สอนทั้งหมดโอ้เรื่องง่ายก็บอกอยู่ตรงนั้นนะเพชรอยู่ตรงนั้นทองคำอยู่ตรงนั้นเลยถ้าแท่นที่นอนบรรทมอยู่ทางทิศนั้นที่นั้นถูกหมดเลยโอ้โหลั่นกองเลยเจ้ามาแล้วรู้หมดทายถูกหมดเลยพระราชทรัพย์อยู่ตรงไหนฝังอยู่ตรงไหนเป็นความลับที่เขาจะบอกไว้สำหรับคนที่ในราชโหราศาสตร์หรือพวกที่ดูแลในราชสำนักอย่างเดียวถ้าพูดกันแล้วก็ถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนถึงองคมนตรีองคมนตรีเนี่ยที่จะรู้ความลับของเจ้าอ่ะพระองค์จะทำอะไรทุกวันพระเจ้าแผ่นดินจะบอกแค่องคมนตรีท่านเองกับพระมเหสีกับลูกที่ควรจะบอกที่สำเร็จราชการได้นอกนั้นจะไม่บอกนั้นเมื่อทายจบแล้วก็เขาบอกสมควรได้เป็นเจ้าก็เป็นเรื่องอัศจรรย์แล้วก็เอาธนูยกพันคนมาให้ยกคนมีกำลังยกไหวจะได้เป็นเจ้าเขาก็ยกขึ้นยกเหมือนเด็กยกตุ๊กตาเล่นยกขึ้นคนมีบุญจะยกขึ้นคนพันคนจะยกขึ้นแต่นี่เพียงคนเดียวเหมือนจับช้อนต้อมขึ้นมาเท่านั้นเองนี่เป็นหักปกครองจบเลยไม่ต้องสอบอะไรโยมไม่ต้องไปเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์จบกตัคกศิลาจบจากด็อกเตอร์ที่ไหนมาหรอกท่านี้คือเป็นนักปกครองได้ไหมได้เลยเป็นเจ้าได้สมบูรณ์รู้จิตวิทยาได้หมดว่าใครคิดดีคิดร้ายใครซื่อใครไม่ซื่อใครยังไงจะรอบรู้หมดเลยเขาเรียกว่าเพราะเจ้าแผ่นดินเนี่ยเขาเรียกเทวดาคุ้มครองจะรู้สิ่งที่คนไม่ควรรู้จะเห็นที่คนไม่เคยเห็นจะทำสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เจนเป็นมนุษย์พิเศษนะเรียกเทวดาสมมุติยิ่งเป็นโพธิสัตว์ยิ่งรู้มากกว่าคนธรรมดามีเซนส์
มีเซนส์ในการรู้ด้วยเซนส์ในนี้ถึงว่าถ้าทางสมัยโบราณก็เรียกว่ามีของพิเศษในตัวเองเวลามีทุกข์มีขับเข็นมาก็จะมีเทวดามาช่วยบอกว่าอย่าไปนะตรงนี้ระวังนะตรงนี้ระวังนะแล้วก็จะรอดภัยเขาเรียกเทวดาช่วยบอกคนทางเทวดาช่วยบอกเหตุเขาเรียกว่าเทวดาคุ้มครองอ่ะมีเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็นางก็เป็นมเหสีพระองค์ก็ทำให้คนมีความสุขเราไม่ต้องการให้คนเราเบียดเบียนกันขอให้คนในประเทศเราเนี่ยอย่าเบียดเบียนกันให้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้อย่าลักอย่าขโมยอย่าจี้อย่าปล้นอย่าเป็นคนอันธพาลขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นญาติกันตั้งอยู่ในความดีชอบและทุกคนจงเกื้อกูลกันมนุษย์เกิดมายากเกิดมาชาตินี้ขอให้ทุกคนปองดองสามัคคีกันก็ปกครองคนรักกันหมดเลยหมดทั้งเมืองเลยโจรขโมยก็ไม่มีอยู่ดีกินดีนี่คือโพธิสัตว์ปกครองอย่างสงบเรียบร้อยพอได้ลูกโตแล้วลูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วโอ้เราลืมมาเลยว่าเราเนี่ยตั้งใจจะออกบวชเพลินนะไอ้มนุษย์นี่ทำให้เราเพลินแหมลืมเลยบอกกับช่างว่าเธอตัดผมฉันน่ะถ้าเห็นผมฉันงอกเมื่อไรถอนเอาผมมาให้ฉันนะฉันจะให้รางวัลเธออย่างงามเลยให้เธออยู่กินตลอดชีวิตเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยช่างก็แหมเมื่อไรจะงอกจะทิ้งผมถ้างอกแล้วกูรวยแน่ก็พออายุก็คงจะ40กว่าๆก็ถอนผมมาใส่อะไรใส่พัฒนาทองนะของเจ้าใส่พัฒนาทองนะเขาถือว่าเขาไม่ว่าอะไรประชากรสมัยก่อนถือว่าคนมีบุญก็มีทองมีเพชรคนไม่มีบุญก็ใช้กะลาไปเขาถือเขายอมรับคนสมัยนี้โหมันกินทองได้ไงครูชาวบ้านกินกะลาไม่ยอมน้ำประท้วงนะคนอยู่นี่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปมันจะเอาให้เสมอภาคกันมันเป็นประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยจริงๆก็โง่นะมันไม่เชื่อบุญนะแต่สมัยก่อนก็เชื่อทำมาที่เขาเชื่อว่าบุญนี่ของใครใครมีใครก็ได้ใครไม่มีก็จนยันตายไม่มีบุญก็จนยันตายเสร็จแล้วก็รู้เลยว่าเราต้องบวชก็บอกนางบอกเธอโตเราจะไปบวชนะเพราะฉันแก่แล้วแก่ที่ไหนยังหนุ่มอยู่เลยผมไม่งอกเลยสักเส้นหนึ่งบอกฉันงอกแล้วนี่ไงผู้หญิงฉันงอกแล้วก็แค่เส้นเดียวเต็มหัวยังไม่งอกเลยยังไม่แก่เลยบอกฉันโอ้ไปเชิญไปที่อื่นแขกที่ไม่ต้องการเขาก็อยากสบายเหมือนเราเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นพวกเราแต่ไม่รู้จักวัดไม่รู้จักพระไม่รู้จักใส่บาตรพวกหมาเนี่ยชอบดูถูกคนพวกนี้เศรษฐีหมาเนี่ยพวกเศรษฐีเก่าพระเจ้าท่านว่างั้นนะอย่าไปดูถูกนะก็เป็นเศรษฐีเก่าพุทธเจ้าเคยเป็นตุนักเลยพวกเราก็เคยเป็นมาแล้วแต่เราไม่ยอมรับเองเพราะเรามันหลงเอาละแต่นี้เสร็จแล้วก็นางเขาหวงมากเลยโหถ้าอย่างนี้เราจะยอมได้ไงถ้าบวชเราก็ตายดีกว่าเราจะมีชีวิตอยู่ทำไมผู้ชายอย่างนี้ไม่มีแล้วในโลกนี้บ้านเมืองที่วิกฤตก็แก้ปัญหาได้หมดแต่ถ้าไปแล้วเราจะอยู่กับใครโอ้โหคนคนเดียวเหมือนคนตายทั้งเมืองเลยไปคนเดียวเหมือนคนตายทั้งเมืองพระองค์ก็ถือว่าเราแก่แล้วเราก็ไปก็จัดผ้าจัดไม้เท้าอะไรก็บอกกับลูกว่าเราขอไปบวชนะเธอปกครองบ้านเมืองนี้สงบร่มเย็นไม่มีใครเข้ามาทำราวีเราหรอกเพราะเราอยู่ดีกินดีกว่าประเทศอื่นก็ไป
นางก็ไม่ยอมนางก็ยกขบวนตามเลยยกขบวนตามไปร้องไห้ตามเรื่อยๆพอไปถึงชายป่าพระมหาชนกก็บอกว่าอย่าเข้ามานะเขตนี้เป็นป่าท่านก็ขีดเอาประขันขีดว่าเขตนี้ห้ามมาใครมาจะต้องโดนโทษถึงประหารอะไรเงี้ยถึงเขาเจ้าสมัยก่อนพระขันอายสิทธิ์นางก็ไม่ไปเพราะสามีสั่งแล้วไปไม่ได้นางก็ร้องไห้กิ้งเปลือกไปกิ้งไปกิ้งมาข้ามเส้นไปเลยพอข้ามเส้นก็วิ่งต่อไปไอ้พวกนั้นก็เลยวิ่งตามที่สุดพระองค์ก็บอกว่าจะกลับไปเถอะนะเราคงจะต้องบวชแน่นอนเพราะชีวิตเราบั้นปลายแล้วเรามีแต่แก่ลงแล้วก็จะต้องตายเราจะต้องทำทางไปถึงพุทธเจ้าให้ได้เพราะชาติหน้าเราจะต้องไปเจอกันในทางสุดท้ายคือไปนิพพานด้วยกันเพราะบ้างบารมีเราไม่ได้แค่วันเดียวเราจะต้องไปเจอกันที่นิพพานแต่ชาตินี้เราก็ถือว่าพอแล้วบอกก็ไปบวชผู้หญิงก็กลับแล้วก็ถือว่าอยู่ไม่มีสุขก็ไปบวชตามลูกเต้าก็บวชตามบวชหมดเลยพระอินทร์ก็เนรมิตไอ้ศาลาแล้วก็มีต้นหมากเม่าทิพย์ก็กินผลไม้หมากเม่าไอ้คนที่ผู้รักมากดีที่มีศีลธรรมที่เชื่อบรมโทสมภารบารมีว่าผู้นี้เป็นพุทธเจ้าในอนาคตทุกคนก็ทิ้งสมบัติบวชหมดเลยก็ไปอยู่ในป่ากันได้สำเร็จฌานไปเป็นพรหมหมดเลยไอ้เจ้าอีกเมืองหนึ่งก็มาโอ้โหเจ้าทิ้งเมืองกูก็เอาสิของฟรีก็ยกทัพมาก็ยึดเมืองเลยพอมาไม่เห็นมีเจ้าไม่มีคนหวงเลยมีแต่ขี้เหล้าเมายาเต็มเมืองหมดไอ้พวกนั้นบอกสบายไปบวชแต่กูจะกินเหล้ากันก็ต้มเหล้าเถื่อนกินกันสบายเพราะไม่มีเจ้าแล้วขี้เมาของเมืองก็เจ้าดีนี่มาถึงเมืองอย่างนี้เราจะเอาทำไมคนดีเขาหมดแล้วไปหาตัวเจ้าเลยเขาว่าหนีไปบวชในป่านั้นพอไปถึงโหนี่งามแต่ยิ่งอะไรไม่ลำบากเหมือนเราเลยเนาะเรานี่มีแต่ความอยากมักใหญ่ไปสูงอยากจะเป็นเจ้าหมดนี่เขาสงบเขาไม่แสดงการเลยกับผู้เชื้อเชิญให้เรากินข้าวกินน้ำพวกเราบวชดีกว่าจะกลับบ้านเลยบวชมาเลยของทัพนั้นป่าเต็มไปด้วยนักบวชอีกเมืองหนึ่งก็มาอีกเขาว่าไอ้เมืองนั้นไปลบแล้วหายเข้าป่าไปเราไปยึดมั่งเมืองนี้มันเจริญมากข้าวน้ำสมบูรณ์เข้าไปก็เจอแต่ขี้เมาก็ตามไปก็ไปบวชอีกสองสามประเทศบวชมรยมก็ไปขี้เมาของเมืองดีไหมโยมข้าวัดมาให้ขี้เมาอยู่กรุงเทพไม่กล้านะเสียดายเมืองที่สุดแล้วก็ทำฌานไปได้ทุกคนเลยก็ไปเกิดเป็นพรหมหมดเลยกลับมาเกิดคือใครโยมสามเมืองคือใครพระเจ้าแผ่นดินเมืองหนึ่งคือโมกขลาพระเจ้าแผ่นดินอีกเมืองหนึ่งพระสารีบุตรแล้วพระมหาชนกมาบวชกันหมดเลยนั่นมันสร้างบารมีกันอะแล้วไม่ต้องแล้วก็เกิดก็ไม่ทะเลาะกันพระโมคคัลลาภาษาดีบุตรพระอานนท์พุทธเจ้าจะไม่เป็นศัตรูกันจะรักกันจะช่วยกันตลอดเลยแต่เทวทัตนี่ถ้าเจอเอาทำร้ายแต่ก็แพ้บุญบางครั้งก็ชาติบางชาติก็แพ้พระเจ้าอยู่หัวท่านก็รจนาเรื่องพระมหาชนกโยมอ่านไหมเพราะอ่านมาตั้งแต่เด็กหนังสือพระไตรปิฎกอ่านมานานแล้วยิ่งท่านมาแต่งรจนาเนี่ยโอ้โหพระองค์ทรงลึกซึ้งในเรื่องพระธรรมเป็นเจ้าแผ่นดินที่รู้ลึกซึ้งในเรื่องกตัญญูกตเวทิตาไม่มีพระเจ้าแผ่นดินในโลกนี้ทำได้อย่างพระเจ้าอยู่หัวเรามีความรู้สามารถลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดของธรรมใครเอามาปกครองบ้านเมืองแล้วมีความสุขหมดทุกคนชีวิตนี้เราจะมีอะไรโยม

มนุษย์สมบัติเราทำสมมุติสมบัติได้ไหมศีล5เป็นมนุษย์สมบัติเมื่อตายจากมนุษย์สมบัติก็ไปสวรรค์สมบัติคือให้ทานรักษาศีลนิพพานสมบัติก็คือเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นที่กล่าวมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าสำเร็จมาหมดแล้วแล้วพระเจ้าอยู่หัวเราก็ทำอยู่ทุกวันเนี่ยนี่เนี่ยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานพระองค์ทรงทำได้แล้วนะใครว่าไงพระองค์ก็วางเฉยนะวางเฉยไหมโยมนี่วางเฉยเมตตากรุณามุตตาเบิกขาทำได้เลยแล้วคนไทยไปเอาตำราที่ไหนมาฮะตำราที่ไหนมาปกครองบ้านเมืองตัวเองเขาบอกว่าประเทศที่เจริญด้วยวัตถุเนี่ยในไม่ช้าก็แตกสลายเข้าใจไหมประเทศที่เจริญด้วยวัตถุในไม่ช้าก็แตกสลายประเทศนั้นให้ดูไปโยมสั่งลูกสั่งหลานให้ดูไปว่าดาวเทียมทุกลูกมันจะลอยอยู่บนฟ้าได้ไหมลอยได้ไหมโยมลอยได้ไหมมันแตกทุกลูกเลยลูกไหนสร้างก่อนลูกนั้นก็แตกก่อนลูกไหนสร้างเสร็จก็แตกไปบ้านเมืองไหนเจริญมากบ้านเมืองนั้นก็แตกก่อนประเทศจีนแตกกี่ครั้งอินเดียแตกกี่ครั้งญี่ปุ่นแตกประเทศแตกไม่รู้กี่ครั้งตอนนี้ประเทศอะไรที่เจริญที่สุดตอนนี้เดี๋ยวเขาก็แตกคนนี่มันกิเลสคนเนี่ยโลภคนลงมากมันจะทำให้แตกแล้วมันจะแตกไม่เหลือเลยโยมไม่ได้แช่งมันหรอกหลวงพ่อไม่อยากบอกว่าประเทศไหนมันแตกเราอาจจะแตกก่อนก็ได้แต่ความธรรมะก็คือว่าไม่มีเหลือโยมธรรมะคือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในความแตกสลายของขันธ์ 5ธรรมะคิดอย่างนั้นนะไม่มีประเทศไหนเจริญได้เลยถ้าประเทศนั้นขาดศีลธรรมธรรมะไม่กลัวเขาเจริญหรอกอยากให้เขาเจริญแต่กลัวว่าเมื่อเจริญแล้วมันก็แตกและแตกจะไม่เหลือประเทศตัวเองเลยประเทศไหนที่เบียดเบียนทำสงครามประจำประเทศนั้นจะต้องแตกก่อนประเทศไหนที่เชื่อเหลือก็กูลเขาไม่เคยเอาเปรียบใครประเทศนั้นจะอยู่ได้นานเมื่อคนอิจฉาเขาแล้วเจริญไหมอิจฉาบ้านนี้รวยจังกูอิจฉาเลยเจริญไหมโยมเจริญไหมบริษัทมึงนี่กูจะแช่งมึงทุกวันเลยมึงเจริญเร็วขายของเร็วให้มึงเสื่อมแล้วใครไปก่อนโยมบริษัทเราไปก่อนใช่ไหมดับก่อนข้าธรรมะก็เป็นอย่างนี้แล้วโยมจะเชื่ออะไรล่ะจะไปเชื่อใครปลุกระดมละโยมเราปลุกตัวเองให้มันตื่นขึ้นมาแต่อย่าหลงไหลเรามีเหตุผลพอพุทธศาสนามีเหตุผลเชื่อสิ่งที่คนเชื่อแล้วเป็นคนที่ไม่หูเบาไม่ใจเบาหนักแน่นเหมือนพระเจ้าอยู่หัวหนักแน่นไหมพระสังฆราชก็หนักแน่นไหมก็บอกสังฆราชท่านจำคนไม่ได้ท่านลืมหลงลืมอาตมาไปที่ไหนนะหนองสบายดีหรือโอ้ต้องหลบอยู่ข้างหลังเห็นไม่ได้ข้ามองค์อื่นหมดเลยเป็นห่วงเราไปไหนท่านเสด็จไปนั่งข้างหลังเดี๋ยวหนองสบายดีเลยคำนี้เป็นคำแรกหลงที่ไหนนะทำไมจำเราได้คนอื่นไม่จำยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตกูไม่มองเฉยๆทำไม่รู้จักเลยกูใหญ่แล้วกูไม่ต้องทักหรอกอันตรายเข้าใจผู้นำฉลาดถ้าอยู่หัวท่านฉลาดมากโยมฉลาดเจนเรารู้ไม่ลึกเท่าท่านคนโง่นะที่นึกว่าท่านไม่รู้แต่คนฉลาดจะรู้ว่าท่านฉลาดเกินมนุษย์เราไม่ปริมาณคนไม่เคยมองข้ามคนเราเนี่ยมีสัญชาตญาณบุญเป็นสัญชาตญาณอย่างรู้ใจตัวเองและคนอื่นได้ดีมากบุญนี่จะบันดาลได้ทุกอย่างจะสำเร็จทุกอย่างด้วยจะไม่พ่ายแพ้ใครถ้ามีบุญถ้าเรามีบุญเนี่ยพยายามไม่เถอะโยมเผาบ้านเขา7 ครั้งเราก็ยังเผาตัวเองคนนั้นเนี่ยฮะเผาไม่เถอะมันก็เผาตัวเองไงเนี่ยแล้วไปเกิดชาติหน้าโยมไม่มีที่อยู่หรอกโดนเผาตลอดเลยเห็นไหม
ไปเผาบ้านเขานะหนึ่งครั้งโดนเผา500 ชาติเนี่ยเอาเลยโยมสนุกไหมล่ะคนไฟไหม้บ้านน่าเสียดายนะน่าสงสารนะน่าสงสารมากเลยพุทธเจ้าเราก็เคยโดนเผามาแล้วนะพุทธเจ้าเกิดเป็นพญานกกระจาบไปเคยเล่าพ่อเคยเล่าในวิญญาณให้ฟังเลยไหมใครฟังมากยกมือสิฟังยกมือสูงๆเลยโหล้มแหลมจังเลยเนี่ยทำไมไม่ฟังกันเนี่ยเมื่อนอนหลับใช่ไหมพุทธเจ้าเกิดพญานกกระจาบโดนเผาเมืองตัวเองเผาแต่พระองค์ทรงแก้ปัญหาด้วยความจริงใจซื่อสัตย์รักจริงแล้วก็จริงใจมีสัจจะแล้วก็กลับมาได้มาเป็นมนุษย์มาเป็นกษัตริย์เนี่ยจะมีบารมียิ่งใหญ่มากเลยใครฆ่าไม่ตายเลยแต่ชาติที่อ่อนแอบุญอ่อนแอชาติไหนก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ถ้ามีกำลังบุญมากมีสติปัญญามาชาตินั้นก็จะไปเกิดเป็นกษัตริย์เป็นบุคคลที่แข็งแกร่งบางชาติอ่อนแอก็ไปเป็นสัตว์แต่ก็จะต้องมีกรรมวิบาก500 ชาติเป็นอย่างนี้เราอย่าไปโทษใครโทษตัวเราจนมีโทษตัวเราโง่ฉลาดโทษตัวเราอย่าไปโทษพ่อแม่เรานะอย่าไปโทษครูบาอาจารย์นะอย่าไปโทษพระเจ้าฟ้ามาก็โทษตัวเรามึงเกิดมาได้แค่นี้จะเอายังไงใช่ไหมถ้าคนโทษคนอื่นโง่นะไม่พัฒนาหลวงพ่อมาอยู่สังฆทานครั้งแรกพ่อไม่โทษใครเลยเราปรารถนาจะมาอยู่รู้ว่าที่นี่มันจนที่สุดไม่โทษเลยอาจารย์เราก็พระบ้านนอกเพราะว่าอยู่วัดทุ่งนี่แน่ดีที่สุดญาติเราจนๆก็ช่วยญาติเราจนๆเนี่ยจะไปไหนเลยท่านหนองไอ้เราบอกโอ้ญาติเราทั่วโลกเลยอยู่ไม่ได้ทีแรกก็คิดว่าจะหนีคนอยู่ในถ้ำคนเนี่ยมันวุ่นวายน่าดูเลยอยากจะไปให้มันไกลคนเพราะเรามานั่งสมาธิเห็นใจคนคือเห็นใจตัวเองเนี่ยพอนั่งในใจโอ้โหเรานี่มันร้ายน่าดูนะคนในใจแล้วเนี่ยคนไม่น่าเชื่อคนไม่น่าคบเลยพอเห็นใจตัวเองแล้วโอ้โหนั่งดูใจตัวเองทั้งวันนี่แหละคนมันคิดร้ายก็มีดีเรามานั่งดูใจตัวเองคนน่ากลัวมากคนมีกิเลสน่ากลัวมากเดี๋ยวฉันออกจากประชาฉันไม่อยู่กับคนเลยฉันไม่อยู่ถ้ำเลยฉันกลัวคนละไอ้ที่แล้วมานี่ฉันรอดมาได้ยังไงอยู่เนี่ยรอดเพราะไม่รู้หลงคบกับคนเป็นคนดีที่ไหนคนพวกนี้คนไม่ทั่วเลยคนที่รักเราที่สุดในโลกนี้คือแม่พ่อเรากับอาจารย์เราท่านเองนี่เราถลำตัวไปอยู่กับเพื่อนไม่ตายก็บุญแล้วไม่มีเลยเพื่อนที่รักเราจริงไม่มีเลยผู้หญิงก็ไม่ได้รักเราจริงมันบอกจะรักเราศึกมาจะแต่งงานกับมันก็มีผัวไปแล้วใช่ไหมไม่รอหรอกวิจารไม่มีใครรักแต่แม่รอคอยเราทุกลมหายใจอาจารย์เรารอคอยเราตลอดที่สุดพอเรามานั่งสมาธิอ๋อไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่เราไม่มีใครรักเราเท่าอาจารย์เราได้มีคนรักน้อยจังเนาะไม่ไปแล้วกูไม่เข้าเมืองไม่ไปอยู่คนแล้วไปอยู่ในป่าดีกว่าไม่มีใครรักเราเลยที่ผ่านมานี่เราหลงเองหรือว่าเรามีเพื่อนเยอะโอ้โหที่ไหนเพื่อนกินทั้งนั้นเลยเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนรู้ไม่ทันเพื่อนกันไปกินทั้งนั้นเลยเรามารู้ตัวว่าเราไม่มีเพื่อนแท้เลยไม่มีมิตรแท้เลยสักคนเดียวเลยกลัวคนเลยแต่ไม่กลัวจนขนาดประชาเราอยู่นั้นเราไม่เคยกลัวเลยเดินตามหลุมจบดูด้วยคนตายไม่น่ากลัวเลยไอ้คนเป็นที่น่ากลัวไอ้คนพูดได้เจ้าเล่ห์น่าดูเลยก็เลยเรานี่อยู่ตรงนี้ถูกแล้วที่เรามาอยู่ตรงนี้ให้หลวงพ่อแนะนำให้เราอยู่ประชาใช่แม่เราอยู่กับคนอยู่กับผีเนี่ยผีมันซื่อสัตย์น่าดูมันจะมาก็บอกว่ามันเป็นผีแต่คนจะมาบอกกูดีนะบอกกูดีนะแต่มือบางทีอาจจะพกอะไรมาก็ได้แต่ผีมาบอกฉันเป็นผีนะฉันจะหลอกกันนะอ้าวบอกผีมาขอส่วนบุญนะเขาบอกเขาไม่บอกว่าฉัน
ผีไม่น่ากลัวเลยผีซื่อสัตย์ดีกว่าคนเขามาไงฉันก็เป็นผีอยู่นั่นเองก็เลยผีกลายเป็นเพื่อนเราได้แต่คนเป็นเพื่อนเราไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้ผัวก็ทิ้งเมียเมียก็ทิ้งผัวเพื่อนก็ทิ้งเพื่อนไม่ซื่อเลยนี่ผีในร่างคนผีในร่างคนน่ากลัวไหมมันหลอกไปเล่นการพนันเสียมาว่าวันนี้ไปเงินหายมาที่จริงไปเล่นการพนันหายเสียหมดบอกเงินมันหายไปที่ไหนไปเล่นการพนันหมดตัวหลอกเมียตัวเองเพื่อนยืมไปมั่งอะไรมั่งหลอกยืมเมียก็ทีแรกก็เชื่อนะครับนะครับรู้ครับอ๋อสามีไปเล่นการพนันบางทีไปติดสาวบอกว่าไปทำธุรกิจบ้านโน้นบ้านนี้แต่ที่ไหนได้เป็นได้ลูกคนหนึ่งจับได้เฮ้ยไปมีบ้านใหม่จับได้โหที่ไหนธุรกิจธุรกิจบ้านใหม่นี่คือคนนี่เราไม่ได้บอกให้ระแวงกันนะดังนั้นเราก็ถือว่าเราก็ต้องอุทิศตนว่าเราจะอยู่กับคนต้องทำใจคนให้ตัวก็เลยโอ้เข้าป่าเดี๋ยวไปเข้าถ้ำออกประจานไปอยู่ถ้ำไปถ้ำอย่างเดียวไม่ต้องเจอคนหลวงพ่อสว่างท่านมาบอกน้องไปอยู่ในถ้ำก็เจอคนเดี๋ยวคนมันก็ตามไปจะตามไปทำไมอยู่ในถ้ำมันไม่ตามมาไม่เชื่อแต่ไม่แน่ใจพอจะมาออกประชาปุ๊บหลวงพ่อตะวันให้มาอยู่วัดทุ่งวัดทุ่งไม่น่าอยู่เลยมันเป็นทุ่งนาที่เราเบื่อที่สุดคือทุ่งนาเราชอบที่สุดคือป่าเขาเพราะตอนเล็กเราขาดนะตอนเล็กเราไม่ได้อยู่ป่าเขาอยู่แต่ทุ่งนาแล้วก็อยากอยู่ป่าถ้ำไปเลยหาถ้ำอยู่ดีกว่าไปก็เจอถ้ำหมีพออยู่ถ้ำหมีไม่พอก็ไปถ้ำชุมพรอีก3ปีไปอยู่ถ้ำชุมพรนะอุตส่าห์เดินเนี่ยตอนเช้าบิณฑบาตเนี่ยเสือมันเดินนำหน้าไปเลยนะมันก็มีคนเข้าไปนะมันมี2พ่อลูกเป็นในพรานแต่งตัวอย่างดีไปทำบุญกับเราในถ้ำมาทำไมวะเนี่ยคนเอาข้าวมาถวายเอ๊ะไม่ปลอดแต่ไปซะนะคนมาที่ถ้ำเราเสร็จเดินกลับไปกลับมา10กิโลทางเสือเดินเข้าพวกมุสลิมก็มาเที่ยวคุยกีดยางเสร็จแล้วมานั่งคุยกับเราพวกมุสลิมเอ้นี่มีคนมาก็เลยอยู่ได้3ปีหลวงพ่อบอกว่าที่ไหนก็มีคนจริงหลวงพ่อว่าเลยแต่ถ้ำเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งถ้ำเนี่ยมันมีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรามีสิ่งที่คุ้มครองเหมือนว่ามีอะไรก็จะมีมาบอกเหตุให้เรารู้อะไรซึ่งต่างที่เราจะอยู่กับคนวุ่นวายต่อออกจากถ้ำเราก็มาเลยโยมไปอยู่ถ้ำหมีปีก็มุ่งมาวัดสังฆทานนี่เลย10ปีมาอยู่กับคนแล้วรู้ว่าตรงนี้คนที่เนี่ยคนน่าดูเลยเราจะต้องเจอทุกอย่างคนขี้เหล้าเมายาคนด่าพ่อล่อแม่คนเราจะเจอคนเรารู้ว่าที่เนี่ยคือคนทั่วมังไม่ทั่วมังเลยมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยอยู่ในหลวงพ่อโตเก่าๆเวลาฝนตกลมพัดมาทางข้างหน้าเราก็ไปอยู่ข้างหลังพ่อโตพอฝนตกมาข้างหลังเราก็ไปอยู่ข้างหน้าพระองค์หนึ่งเนี่ยหนีฝนกันทั้งคืนองค์นั้นเลยนอนเลยนอนอยู่กับน้ำนั่นแหละเพราะหนีไม่ไหวเรามาอยู่ยังไม่มีอะไรเลยทางก็ไม่มีเดินข้ามเรือมาบิณฑบาตก็ได้แค่องค์เดียวสององค์หนีเลยจันอุดเนี่ยหนีเลยจันอุดมาอยู่กับธรรมาสองครั้งที่สอนเดินจงกรมเนี่ยมาสองครั้งก็หนีสองครั้งเพราะข้าวไม่พอกินจันอุดเนี่ยพี่ใหญ่จะรู้ไหมไปถามด้วยนะท่านกินมากกับเราอุตส่าห์แบ่งกันท่านยังไม่อิ่มเลยสังฆทานอยู่สององค์ไม่ได้นะโยมนะอาจารย์อุตหิวหนีเลยพอตกเย็นอาจารย์อุตหายไปไหนพอหลายวันหายไปได้ข่าวโน้นหนีกลับชัยนาทแล้วไปอยู่กับชัยนาทแล้วพอหลังมาพอกลับมาอีกหลวงพ่อผมไม่ไหวเหมือนกันนะผมหิวอะไปเห็นฝรั่งเขาก็อยากกินเขาเหมือนกันแต่เขามีเจ้าของ
พราะนี้มาอีกทีก็หนีหลังครั้งที่สามนี่อยู่ได้จนอุดกองที่มาสอนเดินจงกรมเราอยู่ได้คนเดียวสังฆทานนะโยมนะมันลำบากไหมล่ะแต่มันลำบากก็คุ้มไหมที่เรามาก็อยู่วันนี้เรารู้ว่าอนาคตเราจะต้องมีคนอย่างนี้มาอยู่ตรงนี้ต้องมีคนดีต้องมีคนที่เข้าใจเราสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องซื้อที่ให้ได้เป็นร้อยไร่แล้วคนจะเต็มวัดจะไม่มีที่อยู่จะไม่มีที่อาศัยเราก็บางคนบอกหลวงพ่อเพ้อฝันหรือเปล่าบางคนมาฟังเราบอกไปดีกว่าหลวงพ่อเพ้อฝันตรงนี้ไม่มีอะไรสักอย่างคุยอนาคตให้ฟังหลวงปู่มดามานะมาอยู่จะมาสามคืนเดี๋ยวต่อไปตรงนี้เดี๋ยวจะเจริญมีถนนรถมีบ้านมีท่านก็คุยแบบอย่างที่เราเคยคิดท่านก็คุยเจริญมากเลยที่เนี้ยไม่ไปไหนจะอยู่ตรงเนี้ยที่เนี้ยทุเรียนดีเป็นชอบทุเรียนพอได้สามวันเฒ่าแก่โรงงานย้อมผ้ามารับท่านไปเลยณวันนี้เราต้องเข้าใจนะเราต้องอดทนเราไม่ได้มีบุญโยมเราไม่ได้มีบารมีเรามีบุญเพียงได้มาเจอที่ตรงนี้แต่เราไม่มีอะไรรองรับเราเลยน้ำประปาก็ไม่มีต้องอาบน้ำในสวนไฟฟ้าก็ไม่มีน้ำประปาก็มีไฟฟ้าก็ไม่มีต้องต้มน้ำกินไฟฟ้าไม่ต้องเสียค่าไฟนะโยมนะประปาก็ไม่ต้องเสียก็เอาน้ำในร่องมาต้มน้ำกินแล้วถ้าวันนี้โยมบ่นลำบากจะเอาที่ไหนสบายเลยโยมใช่ไหมโอ้นอนลำบากจังเลยจะไปวัดสังฆทานไม่มีที่นอนเลยสมัยหลวงพ่อนอนอย่างนี้โยมฝนตกก็ไม่หลบฝนไม่ทั่วบินตาบาก็เดินตำล่องสวนโยมถ้าเดินพลาดหน่อยฝนตกก็ล้มลงข้าวก็หกหมดถนนไม่มีก็ต้องขอบคุณคนเมืองนนท์ที่ไม่ทอดทิ้งพวกเราทำให้วัดนี้เกิดขึ้นได้เพราะคนชาวนนท์ชาวกรุงเทพคนทุกคนมาช่วยกันคนสุพรรณก็เป็นกำลังให้เราเยอะพวกนักญาติพี่น้องก็จะตามมาบวชมาอะไรไม่ทอดทิ้งพี่เขยนะมาสร้างกุฏิให้อะไรจะให้พยายามมาทำให้นะช่างไม่มีก็มาทำให้ยินดีแก่แล้ว80กว่าแล้วทำกุฏิทำศาลาเป็นช่างนั่นถึงว่าทุกคนเนี่ยอย่าคิดว่าเราลำบากพุทธเจ้าลำบากกับเราไหมโยมพุทธเจ้าลำบากทุกชาติไหมถ้าเราลึกชาติในเราฟังดูเนี่ยท่านลำบากมากกับเราถ้าว่ายน้ำ7วันเอาเลยโยมบางชาติท่านเกิดลำบากกว่าเราดังนั้นคุณพ่อมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่สบาย7เดือนแล้วจึงจะมีไฟฟ้าใช้จึงจะมีถนนเข้ามา7เดือนยังได้ราชรถขึ้นมาเกยรถสมัยก่อนก็เก่าๆก็ให้เจ้าอาจารย์เราไปออกวิทยุนะเรามีบุญตรงที่ว่าคุณประเทืองบุญญประพันธ์เนี่ยเป็นคนตาบอดเขาเอาเทปเราไปฟังแล้วเขาก็เอาพอมีถนนมาคุณประเทืองเนี่ยเขาเข้ามาอาจารย์ผมฟังเทปอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์ไปออกวิทยุกับผมนะ3เดือนแล้วดังระเบิดเลยอะไรพูดอย่างงี้จะดังได้ยังไงคุณประเทืองนะคนตาบอดเป็นคนตาดีได้ไงพอไปออกกับผมนะผมให้ขึ้นวิทยุ3ชั่วโมงเลยที่อสมทผมเช่าไปตั้งแต่เที่ยงคืนจนตี5อาจารย์เอาไปตี3ถึงตี5ช่างมืดเลยโยมกำลังหลับสบายเลยอย่าไปเทศให้ใครฟังวะเนี่ยพระเทียนเขาก็เปิดเพลงตั้งทิ้งคืนไปถึงตีสามเลยเราก็โอ้ดีเหมือนกันนะเอาสวดมนต์แปลไปเขาฟังนะคิดงั้นนะพอช้ามืดจะได้ฟังสวดมนต์แปลตีสามครึ่งสวดมนต์แล้วคิดถึงสวดมนต์เราก็นึกมีกำลังใจเอาสวดมนต์แปลเพราะดีเราก็ได้มาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ฉันไม่เคยพูดวิทยุเลยฉันเคยจะพูดทำไมอย่างเงี้ยแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นเหรอเนี่ยไปกันสองคนไปกันหลานทีนี้เขาศึกไปแล้วไปคุยกัน
็ไปเที่ยงคืนก็ไป

ที่อสมทเป็นไงโยมอสมทมันก็คือโลกีโฆษณานั่นเองไอ้พวกโคศกมันขี้เหล้าเมายาไม่ไหมนะกลางคืนไปแต่ว่ากลางวันคนเยอะกว่าไปปุ๊บพวกเพลงเนี่ยมันมีแฟนเยอะนะแฟนเยอะเลยเอาอะไรต่ออะไรมากินแต่เราเนี่ยไม่มีแฟนเลยนะก็คือขนาดตาบอดยังมีแฟนเลยนะขับรถเก่งก็ต้มมาให้อ่ะโอ้พวกนี้มันมีพรตะวันนะเสียงมันเป็นพรตะวันมาแรกเขาให้เราพูดเขาพูดอะไรไปสองคนพูดจบตีสามแล้วก็สวดมนต์อาศัยสวดมนต์แปลเขาบอกดีอาจารย์มาออกเลยนะผมให้สามเวลา

แปลเขาบอกดีอาจารย์มาออกเลยนะผมให้3เวลา3ชั่วโมงก็ออกทุกวันเลยเราก็ตื่นไปทุกวันเที่ยงคืนก็ไปแล้วสว่างก็กลับสมัยนั้นรถวิ่งแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโยมรถไม่ติดเลยสมทรโยมวิ่งจิ้วเลยเออสมัยนี้วิ่งไม่ได้แล้วโลกเปลี่ยนแปลงฮะวิ่งครึ่งชั่วโมงถึงอสมทรโยมไม่มีรถติดเลยขับไปออกทุกวันทุกวันกลับมาก็เทปอัดเทปทำเจนพระพี่เลี้ยงที่คุมเทปอะหมดสภาพไปตีละองค์ลงบอกองหมดสภาพนอนเหยียดตรงนั้นเองพอสว่างมาทำอะไรไม่ได้เลยองค์นี้ก็หมดสภาพนี่ว่าโหทำงานคืนมันเหนื่อยนะเพราะไม่มีเวลาพักแต่ก็อดทนนะทำอยู่ต้องทำจนมีคนธนานัดมาให้เดือนหนึ่งไม่ใช่น้อยโยมพอค่าสถานี 25,000 เลย 25,000 สถานีสมัยก่อนก็แพงนะแบ่งคุณประเทืองได้นะครับคุณประเทืองจัดไปจัดมาคุณประเทืองไปไม่รอดทิ้งเลยทิ้งเสถียรมีให้เราเลยทิ้งสถานีปุ๊บสถานีอ้าวคุณประเทืองหนีไปนะคุณประเทืองไปแล้วไม่มีค่าสถานีแล้วเราจะอยู่ได้ไงเนี่ยอยู่เราก็มาเปิดยานเกราะอีกเปิดยานเกราะอีกชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงเปิดยานเกราะใกล้ๆเนี่ยโอ้ยานเก่าก็โอ้ยไม้มันเก่าก็เรามาตั้งแต่เปิดสถานีไม่เคยเปลี่ยนไม้เลยมั้งขอไปนะทีนี้คงเจริญแล้วเราก็ไปเช่าที่ทุ่มเดี๋ยวสถานีโน้นให้สถานีให้มันก็ดีเหมือนกันนะแต่ต้องเสียตังค์มลยมฟรีมีน้อยมากเลยจัดอยู่ตั้งแต่เท่าไหร่ปีเท่าไหร่พ.ศ.20กว่าที่นี่ก็30กว่าปีนะ30กว่าปีคนแม้วคนกะเหรี่ยงน่ะฟังโยมคนกรุงเทพมันก็ได้ฟังหรอกพระท่านกันหาไปทุดงมากันหามาตอนนั้นเราก็เริ่มอ้วนแหละกันหาอาจารย์อ้วนๆงี้ทุดงไหวเลยแหมมาดูถูกคนอ้วนแต่ละแต่ท่านเดินทุดงเข้าไปแต่อาจารย์ดังนะผมไปตำแมวก็เรียงอ่ะถามว่าเนี่ยอยู่ในป่าในดงเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไหมสวดนั่งเอ๊ะผมก็ถามนั่งกับใครนั่งหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองมาที่ฟังวิญญาณโหอาจารย์นี่ดังไปถึงในป่าแมวแล้วแต่คนกรุงเทพไม่เคยรู้จักเพราะมันขึ้น AM แต่ก็มีมาที่ตุลาจะมาก็เลยได้วิทยุเนี่ยเขาขายที่ตรงนี้เจ็ดไร่อาตมาอธิษฐานเลยว่าถ้ามีที่เจ็ดไร่จะอยู่ถ้าไม่มีที่เจ็ดไร่เราก็จะไปจากวันนี้เพราะที่มันแคบเหลือเกินมันได้ยินเสียงเขาด่าเช้าด่าเย็นเราก็โอ้โหพระเราจะอยู่ได้ไงพระเราเป็นไอ้งั่งอย่างนี้เองก็เลยว่าบางทีทางนี้ก็แต่งลิเกร้องเป็นลิเกขี้เมานะมาร้องในส่วนนั้นร้องขึ้นกับพระลงกับพระพระก็เป็นพระเอกโดนพระมองโอ้หลวงพ่อที่นี่มันไม่ไหวมั้งบอกเอ้ยเนี่ยเสียงเพลงไพเราะล่ะอย่าไปคิดว่าเขาเนี่ยเขาญาติเรางั้นเนี่ยก็เลยซื้อที่เจ็ดไร่เขาขายล้านหนึ่งตรงเนี้ยตรงโรงครัวเป็นสวนส้มสวยมากส้มเชงแล้วก็หนึ่งส้มเชงมันน่าเป็นสวนเรานะอธิษฐานในใจถ้าได้ที่ตรงนี้จะอยู่ถ้าที่ตรงนี้ไม่ได้จะไม่อยู่เพราะมันแคบเหลือเกินเพราะตรงนี้เขาก็ไม่ให้ตรงนี้ก็ไม่ใช่นะนี่เป็นที่ของชาวบ้านหมดมีแค่สระนี้เท่านั้นเองเขาก็บอกขายล้านหนึ่งก็เท่าไหร่ล้านหนึ่งเท่ากับ10 ล้านสมัยเนี้ยเท่ากับ70 ล้านใครจะหาเงินวันเดียว70 ล้านดมมันโชคดีมีคนฟังยุเราเป็นพ่อค้าเพชรคุณไอชื่ออะไรหลวงพ่อผมให้ยืม3 แสนครับคนหนึ่งเป็นเท่าแก่เมียบังคับให้มาบวชอยู่กับเรานี่ตายหมดแล้วคงไปคลำไอ้คนใช่หรือเปล่าเราพูดไปเรื่อยๆนะไม่อย่าไปจริงนะอย่ามาบวชนะไม่บวชคงตายแม่สามีก็เป็นคนนิสัยดีมากโอ้บวชเป็นคนว่าง่าย

เอามาให้อีก 300,000 ได้ 600,000 คนโน้นมาให้ 50,000 คนนี้มาให้ 10,000 เกินโยมบางคนไม่ให้เกินพอแม่ว่าจะมาเอาแค่ล้านนึงก็พอแล้วบอกให้9วันซื้อที่ตรงนี้เขาก็นึกว่าหาไม่ได้โยมบางคนบอกโอ้จะหาได้ไงเงินต้องล้านหนึ่งบางคนถอนตัวไม่เอากับเราพ่อ9วันหาเงินได้ไงล้านบอกถ้าไม่ได้ล้านหนึ่ง9วันจะขึ้น2ล้านเอาเงินเราก็ภาวนาใหญ่พอเขามาให้ปุ๊บเราก็ให้โยมเก็บเงินสบายแล้วเราตรงนี้อยู่ได้วัดตั้งนานอยู่ได้แล้วหลวงพ่อโตช่วยเราแล้วเทวดาช่วยบุญก็ซื้อพอเข้ามาเขานุ่งเกงขาสั้นเขารวยเขาอยู่คนรวยนี่อยู่ไหนไม่ติดโยมมันร้อนเงินมันร้อนผมอยู่ไหนไม่ติดครับผมไม่อยู่ที่ไม่เกิน15นาทีผมไปนะคนรวยไม่มีความสุขไงรวยเอาไหมโยมรวยแล้วนั่งอยู่ไม่ติดเอาไหมนอนอยู่ไม่ติดร้อนจะได้รวยสักทีแต่ว่าคนรวยกินไม่เป็นสุขนอนไม่สุขนั่งไม่เป็นสุขนะเพราะมันกังวลมาถึงก็สันตัญญาจะมาก็ให้คนมาจ่ายเงิน9 ล้าน1เขาก็งงกันมันหาได้ยังไงอยู่เฉยๆเยอะได้ก็ทำสัญญาเป็นที่ของเราเราก็ขยายเรื่อยๆมาทั้งวันนะเราก็เป็นนักซื้อที่ดินเลยคนนี้ปีละ3ไร่ต้องไร่ซื้อพอมาบางครั้งนี่เราก็เหมือนมีกรรมนะไอ้ตรง5ไร่เขาขายเรา3ล้านอุ้ยแพงไปไอ้นี่จะซื้อล้านเดียวไม่เอานี่ซื้อล้านเดียวพอนะครับขาย5ล้านไม่เอาแพงไปพอขาย6ล้านเอา6ล้านเอารีบไปซื้อทีบอกโยมมันขึ้นทุกวันเลยพอโยมไปซื้อไอ้โยมก็ไปต่อ5ล้านเขาไม่ให้ก็ขายคนอื่นเลยขายอื่น6ล้านจบเลยเราทำไงดีไอ้5ล้านไม่เอา6ล้านไม่เอาโหต่อไปนี้เราใช้ใครไปซื้อแน่ทีนี้ก็ซื้อตรงโน้นนี้ไอ้ตรงนี้ขาย7ล้านพอไม่เอามันขาย13ล้านบอกถ้าไม่เอา20ล้านนะเราต้องเลือกซื้อตรงที่สถานีวิทยุโทรทัศน์นะนั้นซื้อ10กว่าล้านไอ้ตรง5ล้านนี่เขามาขายคนอื่นแล้วโหไอ้หน้าวัดนี่มันสำคัญมากที่แรกเราไม่มีใครซื้อผลสุดทำไงโยมมาขายเรา20ล้านต้องซื้อ20ล้านไอ้3ล้านไม่ซื้อเห็นไหมเฮ้ยไปๆมาไอ้ตรงนั้นอ่ะขายเรา2ล้าน2ล้านเป็นอดีตเป็นอดีตอะไรอดีตหมอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกขาย2ขาย4ไร่4ไร่2ล้านอาตมาก็ไปเลยไปถึงบ้านเลยไปนั่งให้เขาดูหุ่นเราเขาเลาะเฮ้ออาจารย์มีบารมีนะโง่เฮงดีผมขอ4ล้านก็แล้วกันอะไรโง่เฮงดี4ล้านไอ้โง่เฮงดีนั่นจะศรัทธาลดลงมาแล้วก็นั่งไม่พูดเลยเราเป็นคนโง่นะยอมเราโง่เป็นคนมีสัจจะไม่มีสัจจะไม่เอาคนไม่มีสัจจะไม่พูดเฉยกับพูดแล้วก็เฉยไม่เอาอย่างเดียวคำนะผมขอ4ล้านอาจารย์งั้นนี้เดี๋ยวนี้ทีมเถอะเราคนไม่มีสัจจะบอก2ล้านเอา4ล้านมันมีกรรมนะนั่งเฉยเขาคุยอะไรก็ฟังเรื่อยแต่ก็ลาเขากลับไม่พูดอะไรเลยกลับมาคือมาก็เลยไปซื้อที่ของนั่นเจ็ดไร่ครูจิตที่อู่รถเนี่ยเจ็ดไร่3ล้านโอ้โหเราถูกแล้วซื้อ3ล้านได้3ล้านเจ็ดไร่3ล้านไอ้นี่4ไร่4ล้านไม่เอากลับไหมพอทำไปทำมาที่มันโดนซื้อรอบตกลงที่ด้วยเขาจัดสรรเลยโยมไม่กี่ปีเขาจัดสรรเขาขายไล่ละกี่ล้านละ8ล้านละเท่าไหร่รวมแล้วก็จะแบ่งขายที่สุดแล้ว4ไร่นี่ก็ขาย30กว่าล้านโยมผมพอรีบไปซื้อเลยนะโอ้ที่โยมไม่ไปวางเงินเลยนะใช้คนเนี่ยกัญญารัตน์รีบไปวางเลยเอาอย่าให้แบ่งโฉนดนะซื้อรวมเลย30กว่าล้านโยม
ดูสิ3ล้านไม่ซื้อเนี่ย4ไร่ที่จอดรถเนี่ยพอที่สุดต้องซื้อจาก3ล้านไปซื้อ30ล้าน30กว่าล้านทำใจได้ไหมโยมเนี่ยทำใจเป็นเจ้าของสมบัตินี้นะโยมนะจะดีใจนะจะมาไม่เล่าให้ใครฟังเก็บไว้คนเดียวเพิ่งมาเล่าเลยเนี่ยพอซื้อมามันก็เลยเป็นว่าบางครั้งมันก็ได้บางครั้งก็ต้องยอมเสียไอ้ที่ตรงนี้ที่ตรงที่ที่ของอู่ของไอ้แท็กซี่เนี่ยที่ต่างแดงนี่ขาย3ไร่เพิ่มมาไงมาขายเท่าไหร่รู้ไหม28ล้าน3ไร่28ล้านโยมต้องซื้อไม่ซื้อจะตัดถนนมาเราตายเลยก็เลยซื้อในทุกวันแล้วข้างหลังนี่ก็เหมือนกันตาไปห่อเขาไม่ขายเราหรอกเขาขายตาไปห่อไป4ล้านมาขายหลวงพ่อผมขาย13ล้านก็เลยต้องเอาเป็นอะไรว่าเรานี่ต้องซื้อที่แพงมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี้เราซื้อไว้ร้อยกว่าไร่เนี่ยพ่อก็หยุดพ่อไม่มีเงินจ่ายแล้วนี่ยังติดนี่อีก10ล้านที่3ไร่4ไร่แท็กซี่เนี่ยจะให้ไปหมดแล้วเหลืออีก10ล้านนี่พวกเราร่วมบุญกันนะตอนนี้เราจะไปซื้อที่ไหนโยมไปซื้อเยอรมัน13ล้าน3ไร่ครึ่งเขาบอกให้ส่งเงินก่อนวันที่30ถ้าไม่ถึงเขาจะปรับเราแล้วทำไงดีทำอะไรวุดวิดมลยมเสี่ยงทั้งนั้นเลยเหมือนกับเดินบนเส้นลวดเลยอาจจะมาให้ธนาคารเนี่ยใครมีธนาคารอินเตอร์มั่งที่เก่งๆซื้อขายต่างประเทศได้มั่งช่วยหน่อยนะที่เก่งภาษาเยอรมันกำลังช่วยหน่อยนะเพราะธนาคารเราเขาบอกว่าเขาแปลยากภาษาเยอรมันนี่เขาทำสัญญาเป็นภาษาเยอรมันมา13ล้านถ้าได้ที่ตรงนี้จะมาก็ได้จำภาษาที่เยอรมันเราจะทำให้เป็นวัดสักวัดหนึ่งที่สวยมากเลยโยมเป็นบ้านเหมือนบ้านผีสิงโยมนั่งสงบเลยล่ะเข้าไปห้องต้องดูก่อนมันอะไรกันเนี่ยเข้าไปห้องต้องดูนะมันมีใครสิงตรงนี้เปล่าต้องมีสติเข้าทุกห้องเลยแต่ถ้าทำเสร็จแล้วจะน่าสงบมากเพราะบ้านนี้เป็นคนชาวบ้านเขาไม่ซื้อเพราะมันใหญ่เกินไปเขาจะซื้อเฉพาะ40-50ตารางวาแต่นี่มันต้อง3ไร่ครึ่งคนธรรมดาไม่ซื้อนอกจากทำธุรกิจระดับโรงงานหรือที่นั่นก็ไม่มีเขตโรงงานมีโรงเรียนได้โรงพยาบาลได้เพราะก็ไม่มีใครโรงพยาบาลก็มีอยู่แล้วโรงเรียนก็มีใครทำก็เป็นอันว่าต้องขายให้อย่างเราที่มันทำเป็นวัดเพราะเป็นสองเจ้าของก็เป็นเจ้าของก็เป็นยิวด้วยจะยิวใจดีมั้งแต่คนเยอรมันเขาตรงไปตรงมาเราไปซื้อที่ทั่วโลกเราจะได้เป็นเศรษฐีใหญ่โยมนะนี่เราเป็นทุกคนเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยมานั่งนี่เป็นเศรษฐีหมดนะโยมนะที่นี่นับค่าไม่ได้คิดเป็นเงินนับค่าไม่ได้นะที่จะนับค่าไม่ได้เลยโยมจะมีเงินสักพันล้านร้อยล้านก็ซื้อตรงนี้ไม่ได้มีเงินสักกี่แสนล้านก็ซื้อวัดสังฆทานไม่ได้ฮะคุณเป็นเศรษฐีโลกก็ซื้อวัดสังฆทานใครจะขายนะโยมฮะเขามาซื้อสักแสนล้านโยมจะขายไหมก็ไม่มีใครขายที่นี่มีค่ามากกว่าเงินละโยมงั้นอย่าดูถูกว่าที่ตรงนี้ไม่มีราคามีราคาจนซื้อไม่ได้โยมขายไม่ได้นะซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้มันเกินค่าของเงินเพราะมันเป็นสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมันเป็นอริยสมบัติมันเป็นศาสนสมบัติแล้วโยมขายไม่ได้ศาสนสมบัติเป็นสมบัติที่ยาวนานใช้ไปด้วยชู่หลานตลอดชีวิตนี้ไม่สูญสลายเป็นศาสนสมบัติเป็นของบุญของสำหรับพวกเรายิ่งใช้ไปก็เป็นบุญมันจะงอกงามไปสำหรับคนใช้เป็นมันเดินยังคงนั่งสมาธิสมาภาวนาเนี่ยที่อริยสมบัตินะที่อันประเสริฐมานั่งสมาธิส่วนบนเนี่ยที่ไปสวรรค์นิพพานได้แต่ที่บ้านเราก็นั่งไปก็ไปไม่ได้เราโยมมันก็ห่วงนั่นเนี่ยที่จริงเป็นนี่ยังนั่งไม่ได้นะโยมนะคนเป็นนี่นั่งสมาธิได้ไหมโยม
ขาจะมาเอาดอกพวกนี้นั่งได้ไหมไม่ได้หรือคุณต้องหาดอกก่อนยิ่งเอามาทวนเขาจะมายึดบ้านยิ่งนั่งไม่ได้เลยคนไม่มีหนี้มีราบประเสริฐเรามีสมบัติแล้วท่านนี้เรามีสมบัติคือซื้อที่ถวายวัดเป็นของเราตายแล้วไปได้ก็ต่อไปจะไม่จนที่ดินนะอาตมาเห็นอันนี้ส่งซื้อที่ดินนะยี่นี้อาตมาไปมีที่ดินเกือบทั่วประเทศไทยเลยนะที่สถานีเนี่ยซื้อแห่งละ10ไร่4ไร่5ไร่มี20กว่าแห่งเนี่ยไปอยู่ไม่ทั่วเลยโยมนี่สมบัติของพวกเรานะที่เราซื้อกันไว้เนี่ยที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เนี่ยงั้นพวกเราก็อย่าขี้เกียจทำบุญดังนั้นการสวดมนต์ภาวนาเป็นหลักของความสุขของใจเราเราจะมีความสุขที่บ้านเรามีความสุขของครอบครัวเราได้ยินเสียงเราเนี้ยให้ลูกหลานได้ยินสวดมนต์ดังๆก็ได้เทวดาได้ยินด้วยนะการสวดมนต์ไหว้พระการทำสมาธิเป็นมงคลชีวิตไม่เสื่อมเลยทุกคนทำไปแล้วจะได้รับผลกรรมในชาตินี้แล้วลูกหลานก็จะมีความสุขสงบคนไทยเราให้กลับมาตรงนี้อย่าทะเลาะกันอย่าเกลียดกันอย่าโกรธกันอย่าแปลกกันเพราะเราเป็นคนไทยเป็นคนจริงใจต่อกันมีชาติศาสนามาจัดองค์เดียวกันให้รักกันเถอะบ้านเมืองอื่นเขาก็รักกันอย่างเยอรมันน่ะเขาแตกกันเขายังพังกำแพงมาอยู่ด้วยกันเลยโอ้ยเขาดีใจมากพอเขาพังกำแพงมาเขากอดกันเลยนะที่สุดทุกวันนี้เยอรมันเจริญนะเยอรมันตะวันออกตะวันตกเขารักกันเนี่ยจะมาพระเขาจะมาที่ไปเฝ้าวัดอยู่เนี่ยชาวเยอรมันเนี่ยเขาก็ไปมีเพื่อนตะวันออกหมดเลยเพื่อนตะวันออกเป็นเพื่อนศิลปินคบง่ายก็เลยกลายว่าคนที่มาบวชกับเรามาอยู่กับเราเนี่ยมีทั้งตะวันออกทั้งตะวันตกเลยนี่คือคนชาติเดียวแล้วพอมาพวกคนเยอรมันชอบนั่งสมาธิชอบเดินจงกรมไปสอนก็เนี่ยถ้าสอนเรื่องคอร์สปฏิบัติเนี่ยเขารู้เรื่องหมดเลยคนเยอรมันเขายอมรับเขายอมรับเรื่องการปฏิบัติเขาไปถึงตรงนี้แล้วนะที่จะมาไปตรงนี้ก็คือว่าเขารับมาที่นี่ไม่มีใครรับเลยนะโยมมาครั้งแรกมาอยู่ตรงนี้พอจะมาปีแรกจะมาจะสอนสมาธิโยมถวายข้าวกลับเลยรีบกลับเลยโหคนที่นี่เขาไม่กล้านั่งสมาธิก็กลัวสมาธิเอ๊ะจะทำไงให้คนที่นี่นั่งสมาธิได้พอยะถาสัพพีเขาก็รีบกลับเราก็เอ๊ะทางนี้โยมเอ้าอย่างนี้แล้วกันก่อนจะรับพรโยมแผ่เมตตาสัก5นาทีนะออกอุบายเขาหลวงพ่อจะสอนอะไรกูเนี่ยยกอ่ะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนะทำใจว่างๆนะ5นาทีเขาต้องหลับตาตามเราเลยทำไปทุกวันพระเขาก็เลยชินนะเข้าคนที่เนี่ยนั่งสมาธิไม่รู้ตัวแต่จะมาจับนั่งยังโยมเลยเขาไม่เอาแล้วเขาหนีเลยแต่ที่ถือแล้วคนที่เมืองนนท์นี่เป็นคนที่เข้าใจสมาธิด้วยการได้อุบายที่เราบอกแผ่เมตตา5นาทีแต่วันนี้เขานั่งเขาได้พวกโยมๆก็เก่าก็แก่เนี่ยเขานั่งกันเป็นถือศีลเป็นเขาก็รู้ว่าอันนี้คือของดีเขาก็ทำกันเยอะวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะทุกวัดก็ญาติโยมก็ไปถวายผ้าจำนำพรรษาผ้าจำนำพรรษาก็ผ้าอาบน้ำฝนเพราะพระหน้าฝนเนี่ยไม่มีผ้าผัดอาบน้ำพระสมัยก่อนต้องไม่มีผ้าอาบน้ำก็เลยกลายเป็นเปลืองผ้าเป็นพริกขี้เปลือยอาบน้ำนางวิสาขาก็เลยขออนุญาตว่าขอให้พระมีผ้าจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนก็เป็นผ้าอาบน้ำฝนผืนเล็กๆเพราะผัดอาบน้ำมีแต่นุ่งไปไหนไม่ได้ก็เป็นอันพระเนี่ยเพิ่มผ้าอาบน้ำฝนตวงเข้าพรรษาพอออกพรรษาก็มีผ้ากฐินมีองค์ครองได้องค์ที่ผ้าขาดและนอกนั้นก็ถวายผ้าจำนำพรรษาที่ได้อยู่3เดือนก็ถวายผ้าอีกผืนหนึ่งเพื่อเอาไปนุ่งห่มเวลาอาบน้ำไปไหนมาไหน
พระพุทธเจ้าเป็นนักประหยัดของโลกในหลวงท่านก็เป็นนักประหยัดเขาเรียกเศรษฐกิจพอเพียงพุทธเจ้าเนี่ยเป็นนักประหยัดของโลกเลยนะผ้าไม่ทิ้งเลยถ้าจีวรขาดปะสองชั้นถ้ายังขาดอีกก็ปะสี่ชั้นเป็นสังคติถ้าสังคติขาดให้ทำผ้าปูนอนถ้าปูนอนขาดทำผ้าปูนั่งปูนั่งขาดเอาขยำทุบกระดินเอาไปแปะข้างขวาทำเป็นข้างขวาดินทำให้เป็นใหญ่ข้างขวาไม่พังไม่ทิ้งเลยจีวรยิ่งสมัยพุทธเจ้าประหยัดมากนะโยมจึงไม่มีคนจนไงพระวัดไม่ใช้อะไรเลยพุทธเจ้าอนามัยนะอนามัยสูงสุดน้ำเข้าห้องน้ำแล้วล้างก้นให้ล้างก้นห้ามใช้ไม้เช็ดนะล้างก้นไม่เป็นโรคล้างเสร็จแล้วให้คว่ำขันห้ามหงายขันเดี๋ยวยุงเข้ายุงเกิดก็กลายเป็นโรคอะไรไข้เลือดออกให้คว่ำขันแล้วทานข้าวเสร็จให้แคะขี้ฝันออกให้หมดห้ามไปแคะกินแคะไอเศษอาหารออกให้หมดล้างก่อนให้เกลี้ยงห้ามติดห้ามค้างในฝันท่านสะอาดไหมให้ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้ดีให้โกนหนวดโกนผมให้ดีสะอาดมากพุทธเจ้าต้องปัดกวาดเช็ดถูตลอดทางเดินจงกรมต้องกวาดให้เดินจงกรมพระพุทธเจ้านี่สอนให้บาตรให้ใช้ลูกเดียวห้ามใช้สองลูกและบาตรห้ามใช้ทองคำใช้ได้บาตรดินกับบาตรเหล็กบาตรดินบาตรมีค่าไม่ให้ใช้พระพุทธเจ้าต้องการให้คนเราเนี่ยประหยัดไม่มีอะไรฟุ่มเฟือยเลยแต่พุทธศาสนาเนี่ยอยู่ประเทศไหนก็ได้โยมถ้าอยู่ง่ายกินแค่กินมื้อเดียวฉันได้บาตรไม่กินพร่ำเพรื่อฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสอนนำทางสันโดษได้มากที่สุดแล้วก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ในประชาก็อยู่ได้ป่าก็อยู่ได้เรือล้างว่างป่าก็อยู่ได้แต่จำพรรษาท่านห้ามอยู่ที่ไม่มีมุ้งที่บังท่านให้พระในอยู่ที่มุ้งที่บังท่านกลัวว่าจะตากฝนจะเป็นหวัดจะเป็นโรคการอยู่ของพุทธเจ้าเนี่ยอยู่อย่างง่ายแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครกินก็ขอบินแค่มือเดียวไม่รบกวนแล้วก็ไม่ให้สะสมของไว้กินค้างคืนเพราะเราจะเป็นคนขี้ตนีฉันแล้วก็ให้แบ่งไปไม่ให้เก็บไว้ถ้าสังคมตรงนี้เราอยู่กันได้นะโยมพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกเขายอมรับว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นพระราชาที่ทรงฉลาดในการบริหารประเทศอย่างแยบยลแล้วพระองค์ก็เอามาจากพระเจ้าของพระนั่นเองการเป็นอยู่อย่างพระเราก็เอามาจากพ่อแม่เราอย่างโยมเนี่ยลูกโยมเนี่ยไปโทษใครไม่ได้โทษจากพ่อแม่พ่อแม่คุยกันพ่อแม่โง่ก็คุยให้ลูกโง่พ่อแม่ฉลาดก็คุยให้ลูกฉลาดแม่ฉลาดลูกสาวก็ฉลาดพ่อฉลาดลูกชายก็ฉลาดพ่อโง่ลูกชายก็โง่แม่โง่ลูกสาวก็โง่ไปโทษใครโยมจริงไหมพ่อพูดคำหยาบลูกก็หยาบมันฟังมาจนเข้าหูก็กลายเป็นชินชาก็กลายเป็นจำจดจำกลายเป็นสันดานเป็นนิสัยแล้วไปด่าลูกว่าลูกโง่ไม่ใช่ลูกกูที่ไหนได้ก็มาตามพ่อมันในตอนแม่เนี่ยไม่ใช่ถ่ายแบบจากใครนะใช่ไหมพ่อพิมพ์แม่พิมพ์สำคัญสุดแต่โยมพาลูกเข้าวัดนั้นฉลาดแล้วฉลาดแล้วโยมถ้าพาเข้าวิกก็โง่ถ้าพาเข้าบ่อนนี่โง่ร้ายเลย
พาเข้า

0: ้างก็โง่เพราะจ่ายอย่างเดียวไม่ประหยัดเลยใช่ไหมยายลูกก็นิสัยไม่อยากมาวัดไปห้างดีกว่าสบายเย็นไม่ร้อนเพราะสุดลูกก็กลายเป็นไฮโซคลาสไปจมไม่ลงต่อไปพ่อแม่ต้องซื้อเสื้อผ้าให้ดีใช้หมดเลยที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถจะลูกไว้ในหัวใจเราได้ใช่ไหมเราไม่สามารถไปนั่งในหัวใจลูกได้เพราะชีวิตเราลำบากแต่เราเลี้ยงลูกให้สบายเราต้องเลี้ยงลูกอย่างสมถะให้รู้ว่าชีวิตนี้เราไม่มีอะไรมาแต่ตัวไปแต่ตัวที่อยู่นี่กำไรหมดเลยบ้านช่องเรือนชานเสื้อผ้าเนี่ยกำไรชีวิตหมดพอเรามาลูกมาลูกไม่มีอะไรต้องพูดความจริงลูกไม่มีอะไรพ่อก็ไม่มีอะไรเลยบอกลูกพ่อมาอะไรพ่อไม่มีอะไรเลยพ่อก็มาแต่ตัวตอนพ่อเกิดมาก็ไม่มีอะไรหรอกพ่อก็แก้ผ้ามาเหมือนกันเดี๋ยวพ่อไปพ่อก็แก้ผ้าไปคุณแย่ไม่มีอะไรตรงนี้คือกำไรเราต้องเห็นสัจธรรมในลูกเราจะไม่ดื้อเอาความจริงมาพูดไม่ใช่โอ้ฝันให้ลูกลูกเรียนเก่งนะลูกเดี๋ยวจะไปอยู่มหาวิทยาลัยโน้นมหาวิทยาลัยลูกต้องเก่งกับเขาโอ้เยอะไปมึงเนาะสร้างฝันให้ลูกลูกก็ทะเยอทะยานทำไม่ได้ลูกก็ผิดหวังเราต้องพึ่งตัวเองพุทธเจ้าไงเขาไปเรียนเมืองกตักศิลาเจ้าสุโธนะให้เรียนเมืองวิศวามิวิกตักศิลาต้องเก่งกับเขาหมดแต่พอมาถึงวิศวามิชนะเขาหมดเลยโรงเรียนใกล้บ้านมหาวิทยาลัยเกรดดีๆแพ้หมดเลยแพ้คนมีบุญนี่พระองค์ทำให้เห็นได้ว่าวิศวามิเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ดังเลยเป็นมหาวิทยาลัยราชวงศ์เรียนกันคนอ่อนแอเรียนแต่พระเจ้ามีบุญเรียนอย่างเข้มแข็งเลยเนื้อเรียนจบเร็วด้วยแล้วมาแข่งยิงธนูฟันดาบขี่ม้าชนะเขาหมดเลยเพราะมีบุญเนี่ยมีปัญญาทำไมเราไม่เอาแยบอย่างพุทธศาสนามาเป็นแกนนำมาเป็นครูบาอาจารย์เราบุญเท่านั้นจะพาเราไปสู่ถูกทางได้โยมอย่าไปฝืนความจริงโยมเอาบุญหล่อหลอมลูกเราหล่อหลอมสังคมเราแล้วลองบุญพาไปได้โยมปัญญาเป็นแสงสว่างของโลกเพราะฉะนั้นคนเราฉลาดเอาตัวรอดนะไม่ฉลาดขี้โกงนะต้องฉลาดแล้วก็ตัญญูนะรักพ่อรักแม่รักพี่รักน้องรักครูบาอาจารย์รักชาติรักศาสนาไม่ดูถูกใครคนฉลาดแต่ไม่ดูถูกคนว่าคนอื่นโง่ต้องมองตัวเองว่าเรายังโง่อยู่ตราบใดเราเป็นพระอรหันต์จึงหายโง่นี่คือเราต้องนำสัมมาทิฏฐิให้แก่ลูกเราให้แก่ครอบครัวเราแล้วเราจะมีความสุขเราจะไม่ต้องไปทะเลาะกันทีหลังสอนตั้งแต่เด็กๆเลยสอนให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้เป็นไหมลูกบุญยกรวมเป็นไหมพ่อแม่เป็นลูกก็เป็นพ่อแม่อีโก้ลูกก็อีโก้ใช่ไหมพ่อเป็นลูกคนจนก็ขี่รถเมย์ได้ผมเป็นลูกพิพากษาพวกต้องขี่รถเบนซ์อ่ะโอ้โหจบเลยพ่อโดนลูกย้อนอยู่เลยพ่อเป็นลูกคนจนพ่อขี่รถเมย์ดิผมเป็นลูกพิพากษาพวกต้องขี่ผมขี่รถเมย์ไม่ได้โอ้พ่อก็งงเลยสอนลูกผิดซะแล้วพุทธเจ้าไงเดินดินเดินสามารถโปรดคนได้45ปีคนพระราชาเจ้าแผ่นดินยอมรับพระองค์ทรงเดินด้วยพระบาทเปล่าเมื่อไหนนอนนั่นแต่สอนคนได้หมดทั้งโลกเลยวันนี้อาจจะไม่เข้าใจแต่วันหน้าคนจะเข้าใจว่าเราลำบากเพราะลูกเราเราลำบากเพราะสังคมเรานะวันนี้โยมโชคดีบรรพตพระมโมทนาบทพระรวมทั้งเรนด้วย49องค์พระนี่ก็จะไปจำภาษาให้แค่ชาวบ้านที่ขาดพระแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยก็จะได้เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ชาวโลกคนก็จะได้สวดมนต์ไหว้พระพอมีพระก็มีความสุขโยมอบอุ่นใจวัดไหนถ้าล้างแล้วก็เหมือนบ้านล้างอันเนี่ยหาความสุขไม่ได้ตัวเราก็ต้องสวดมนต์นะ3เดือนเลยนะโยมนะอย่าเฝ้าทะเลาะกันนะโยมนะใครชวนไปไหนไม่ไปนะชวนไปด่าใครทะเลาะใครจะไปนะชาละวันจำศีลนะถ้าเจ็ด 7วันไปแล้วใครฆ่าไม่ตายแต่ชาละวันขี้โมโหออกก่อน7วันเสร็จเลยโดนใครทองแทงตายเลยแล้วเข้าใจว่าถ้าชาละวันไม่ไปนะชาละวันก็เที่ยวเป็นเพชรเกศเป็นดินทน7วันไม่ได้3เดือนเราอดทนนะอย่าทะเลาะกันอย่าไปแช่งชักหักกระดูกใครอย่าไปว่าใครไม่ดีไม่ดีเข้าตัวเองหมดว่าใครดีเข้าตัวเองว่าดีเข้าตัวเองดีไหมโยมว่าไม่ดีเข้าตัวเองถ้าอยากได้ดีทำไงโยมว่าคนอื่นดีแต่ว่าตัวเองไม่ดีจะออกปากนะแหมตรงนั้นก็ไม่ดีเลยได้เรานี่มันขี้โกรธจังนะคิดมากอย่างนั้นเรานี่มันว่าตัวเองไม่ดีแต่ถ้าว่าคนอื่นแกไม่ดีอันนี้เข้าตัวเองไม่ดี3เดือนนี้เราว่าตัวเองได้อย่างเดียวโยมแต่ว่าคนอื่นว่าไม่ดีไม่ได้จะเข้าตัวเองไม่ดีหมดเลยว่าบ้านเขาไม่ดีบ้านเราก็จะไม่ดีว่าลูกเขาไม่ดีลูกเราก็จะไม่ดีว่าลูกเขาดีลูกเราก็จะดีว่าบ้านเขาดีบ้านเราก็จะดีดีก็เข้าหาตัวชั่วก็เข้าหาตัวนั้นมีอย่างเดียวดีอย่างเดียวหลวงพ่อดีฟังเพลงดีๆได้ยังดีๆฟังแล้วยังฟังยังยังโอ้โหไปฟังซะเดี๋ยววันนี้แจกฟรีนะแจกฟรีหรือไปไลฟ์นู่นที่สถานีโทรทัศน์ไปไลฟ์เอาเพลงดีดีดีเพลงรักมากมายก็เราขอให้เป็นความดีของทุกคน3เดือนนี้นะดีนี่กินไม่ไหวใช้ไม่หมดเป็นความดีที่กินได้ทั้งบ้านเราและบ้านคนอื่นนั้นเราถือว่าคนไทยคนมีบุญโชคดีที่จะเข้าวัดมาประพฤติปฏิบัติฉะนั้นขอให้เอาใจดวงนี้ให้เป็นใจดีดีกับลูกดีกับสามีดีกับครอบครัวดีกับภรรยาดีกับเพื่อนบ้านดีให้หมดทั้งโลกเลยโลกมันจะได้ไม่เน่าเปื่อยนะโลกมันเป็นดินน้ำไปลมก็จริงแต่ก็ดินน้ำไปลมที่ดีไม่มีพิษภัยก็วันพรรษานี้จะมาก็ขอฝากอะไรสามดีสามดีพอไหมโยมลูกดีสามีดีภรรยาดีดีทั้งหมดเลยทุกคนดีให้คนอื่นก็ดีด้วยนะธรรมะก็สมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: สองนะคะหนึ่งน้ำหนักทอง 105.2 กรัมหลวงพ่อท่านรวบรวมแล้วนะคะเป็นน้ำหนักทองโดยรวมเป็นมูลค่านะคะโดยรวมไปคูณหารเอาเองเนาะน้ำหนักเป็นบาทนะคะได้43บาท38สตางค์โอ้อันนู้นคุณแม่ไปปักได้เลยค่ะสาธุอนุโมทามิค่ะค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทานามัยกับแม่ด้วยนะคะท่านใดจะเขียนบังสกุลมาแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อขึ้นธรรมาสเราจะไม่ลุกเดินนะคะจะมาปักภูมิพระป่าก็เชิญได้เลยนะคะยังมีโอกาสให้มีเวลาได้มีเวลาเหลือๆให้เราได้สร้างบุญกันเดี๋ยวหลวงพ่อท้าทอให้ลูกศิษย์เนาะท้าทุเอิญไม่พอมันน้อยโอ้เอิญให้ไปแย่งกับคุณวรพจน์แล้วไงเนี่ยท้าทูนางฟ้าสวัสดีโอ้ยท้าทูเป็นตัวแทนคุณแม่อนุโมทนาบุญกับคุณย่าบุลาธีรทัตตานนท์นะคะตัวแทนครอบครัวธีรทัตตานนท์ถวายปัจจัยร่วมทุกบุญ ในวันเข้าพรรษา100 บาทสาธุสาธุสาธุเอาท่านใดที่ทำกุญแจหล่นไว้ตรงคุณแม่บุญเรือนนะคะตรงบุญเติมไปกราบคุณแม่แล้วทำกุญแจหล่นมีญาติธรรมเก็บได้เนาะเอามารับได้ที่ประชาสัมพันธ์ลานธรรมอนุโมทนาสาธุท่านใดจะเขียนบางสกุลเชิญนะคะก็เป็นโอกาสให้ได้สร้างบุญสร้างบารมีกันเดี๋ยวให้น้องจูนได้ให้แจ้งข่าวบุญท่านใดจะสมัครคอร์สสุพรรณบุรีมาสมัครที่น้องจูนได้นะคะ
3: ก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงสัปดาห์อาสันหะแล้วก็เข้าพรรษานะคะเมื่อเช้านักบวชก็ลาไปกันเยอะนะคะแต่ว่าก็นักบวชก็ยังดูหนาตาอยู่นะอนุโมทนาบุญกับนักบวชนะคะทั้งชายและหญิงทุกท่านนะรวมทั้งผู้ที่มาสร้างบุญสร้างกุศลกันนะคะในช่วงนี้นะคะเมื่อคืนก็ได้มีโอกาสเวียนเทียนนะคะหลายท่านนะตั้งใจที่จะได้เวียนเทียนกันนะก็ถามกันว่าจะได้เวียนครบ3 รอบไหมนะถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะวันอาสาฬหบูชานะในอุโบสถแก้วนะผู้ที่ค่อยๆทยอยเดินทางมาก็มากันเรื่อยๆนะคะก็เมื่อคืนนี้นะคะก็ได้เวียนกันไป3 รอบนะครบไตรรัตนะนะในวันที่พระพุทธองค์นะคะทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แล้วพระอัญญาโกณฑัญญะนะท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้ขออุปสมบทนะเกิดครบเป็นไตรรัตนะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นะเป็นวันสำคัญอีกวันนึงของพุทธศาสนาเราแล้ววันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาในช่วงเวลา18 นาฬิกานะคะก็จะมีการปรณาเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์นะของทางวัดสังฆทานรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกานะคะที่ตั้งใจจะอยู่จำพรรษาในช่วงตลอด3 เดือนนี้นะการเข้าพรรษาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ทั้งภิกษุสงฆ์รวมทั้งตัวเราด้วยนะที่ได้มาปรณาเข้าพรรษาเนี่ยเราสิ่งใดที่เราตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าตลอด3 เดือนอธิษฐานในการเข้าพรรษานะให้เรามีสัจจะกับตนเองนะถ้าเราตั้งจิตตั้งใจว่าตลอด3 เดือนเนี้ยนะอย่างวันพระเนี่ยเขาจะขอถือศีลอุโบสถนะทุกตลอด3 เดือนก็ถือเป็นการสร้างบารมีกับเรานะอย่างบางท่านบอกว่าอธิษฐานจิตไว้นะคะว่าตลอด3 เดือนเนี่ยตลอดพรรษาเนี่ยจะต้องใส่บาตรให้ได้ทุกวันโอ้ถือว่าเป็นการสร้างสัจจะให้กับตนเองนะแล้วก็สร้างทานบารมีให้กับตนเองด้วยเพราะการอธิษฐานจิตแต่ละอย่างนะตัวเรานั่นแหละเป็นผู้ที่ได้แล้วก็ตัวเราเป็นผู้ที่กระทำเองเราจะทำได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเรานะคะวันนี้นะท่านใดที่จะปรณานะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่วัดก็ดีแต่ว่าเราตั้งจิตตั้งใจตลอดว่า3 เดือนเนี้ยเราจะทำสิ่งใดนะในช่วงเข้าพรรษานะอย่างเราจะได้ยินกันบ่อยครั้งนะว่างดเหล้าเข้าพรรษาตลอด3 เดือนนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านใดเนาะกับท่านใดที่จะร่วมบุญเพิ่มเติมนะคะในช่วงนี้นะคะก็เหลือเวลาอีก10 นาทีนะคะหลังจากทำภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะนักบวชก็มาที่ลานทำได้นะมาร่วมสร้างทานบารมีกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราหลังจากแสดงธรรมวันนี้ในเวลา11 นาฬิกาได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเมตตาแสดงธรรมนะเราจะได้มีโอกาสฟังธรรมท่านจากนั้นก็จะเป็นการทอดผ้าป่าเพื่อทำถนนทางเข้าวัดนะให้เป็นหนทางนะให้เราไปสู่มรรค4ผล4พระนิพพาน1เหมือนที่เมื่อวานนี้ที่หลวงพ่อไปรินท่านลงลานธรรมท่านได้บอกว่าเรือเนี้ยนะที่เราร่วมกันทอดพระป่าเนี่ยเรือเนี้ยจะเป็นเรือนำเราไปสู่พระนิพพานนะโอ้โหฟังแล้ว ปิติใจนะจริงๆนะคะก็คือทุกอย่างเลยทานศีลภาวนาสิ่งเหล่านี้จะเป็นรากฐานที่แน่นแล้วก็มั่นคงแค่ตัวเรานะถ้าเรารักษาทั้ง3สิ่งนี้ไว้ได้อย่างสม่ำเสมอเหมือนภาษาพระเนี่ยจะบอกว่าวสีนะทำให้เป็นประจำนะทำให้เรียกว่าเป็นนิดเลยเป็นสิ่งที่ว่าถ้าเราไม่ได้ทำแล้วเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราขาดอะไรไปอันนี้จะดีมากๆนะคะก็บุญวันนี้ที่เราจะร่วมกันทอดพระป่าอีก

0: ครั้งหนึ่งก็ให้เป็นเส้นทางนะเป็นเส้นทางแห่งมรรคสี่ผลสี่เป็นเส้นทางที่เวลาเราจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่นะจะได้ไม่มีอุปสรรคนะจะได้ทำอะไรก็ราบรื่นนะไปร่วมติดพุ่มพระป่ากันได้นะคะบางท่านบอกว่าเมื่อวานติดไปแล้วอันนั้นเมื่อวานนะนะพระคุณเจ้าบอกว่าครูบาอาจารย์บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะอยู่ปัจจุบันไม่ต้องไปคิดถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงให้เราอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันขณะเรากำลังทำอะไรอยู่จิตเราเป็นกุศลไหมนะถ้าจิตเราเป็นกุศลนะบุญเราเกิดทุกขณะจิตของเรานะก็นะคะทำแล้วทำอีกทำแล้วทำแล้วทำอีกทำแล้วก็ได้บุญเพิ่มอีกนะคะก็ไปติดพุ่มพระป่ากันได้ลงเรือบุญน้อยๆหน่อยนะคะตอนนี้ยังดูโล่งๆหวงๆอยู่เลยนะคะเวลาที่เราร่วมกันทอดพระป่านะจะได้นะชื่นใจนะเห็นปัจจัยของพวกเราเนี่ยลงเรือกันรวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในการสร้างทานบารมีบุญสำเร็จได้ก็จากศรัทธาสาธุชนนี่แหละร่วมด้วยช่วยกันนะคะท่านใดที่ยังไม่เดินเข้ามาในลานธรรมนะคะด้านนอกก็จะมีอยู่นะคะตรงนั้นก็จะมีหุ้มผ้าป่าทำถนนเหมือนกันนะตรงนั้นก็สามารถติดได้ถ้าไม่เข้ามาลานธรรมแต่อยากให้เข้ามาลานธรรมกันนะคะมีโอกาสได้มาฟังธรรมกันนะเรามีโอกาสออกจากบ้านกันมาแล้วนะมาขัดเกลาจิตใจเรากันนะว่าจิตใจเรามันเศร้าหมองมันมัวหมองไปไหมนะเรามาฟังธรรมกันมาสงบจิตสงบใจกันนะเรามาหาอริยทรัพย์นะคะให้กับตัวเรานะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะในวันนี้ด้วยอนุโมทนาบุญกับคุณจิราคงครองเนาะร่วมทำบุญทุกบุญกับทางวัดสังฆทาน300บาทอนุโมทนาจัดสาธุครอบครัวจันแสงร่วมทุกบุญ200บาทโมทนานะคะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณจันทรัตน์ยีรำร่วมทำบุญสร้างถนน20บาทสาธุหลวงพ่อสนองนะท่านเคยบอกว่าวัดสังฆทานเนี่ยเป็นวัดมาได้ทุกวันนี้นะก็มาจากแบงค์20ของหมู่คารวาสญาติธรรมนี่แหละร่วมด้วยช่วยกันนะจึงมาเป็นวัดสังฆทานได้อย่างทุกวันนี้นะก็มาจากพลังบุญของแต่ละคนนะก็เรียกว่ามากกันด้วยศรัทธานะบางท่านมีศรัทธามากทำมากเขาก็ได้บุญมากบางท่านมีศรัทธามากมีปัจจัยน้อยนะอานิสงส์ได้เท่ากันนะได้เสมอเหมือนกันเลยบุญสำเร็จด้วยใจนะทุกอย่างที่เราทำเนี่ยสำเร็จด้วยใจหมดเลยเป็นเครื่องให้เราได้ระลึกนึกถึงนะถึงสิ่งที่เราได้ทำไว้นะมีบางคนบอกว่าเวลาเจ็บป่วยจะนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองเนี่ยได้ทำไว้นะมันจะเป็นพลังอย่างนึงนะทำให้เขาเนี่ยมีกำลังใจที่ดีขึ้นจริงอาการเจ็บป่วยเนี่ยบางทีด้วยโรคก็ดีนะหรือว่าบางทีมันประกอบกับด้วยสภาพจิตใจก็ดีถ้าสองอย่างเนี่ยมันไปในแนวทางเดียวกันเนี่ยโอกาสที่อาการของร่างกายจะทรุดก็มีแต่ว่าถ้าโรคเป็นไปตามสังขารแต่ว่ากำลังใจดีอาการก็ทุเลาเบาบางนะเหมือนที่จะมีการเจริญพุทธมนต์ก็ดีนะเจริญอายุวัฒนะมงคลก็ดีเรียกว่าเป็นกำลังใจให้นะถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นกำลังใจล่ะถ้ากำลังใจดีเหมือนตัวเราน่ะถ้ากำลังใจดีอะไรมันผ่านไปหมดแหละนะอุปสรรคที่มันมีอยู่มันขวางๆอยู่มันก็เนาะเบาบางไปนะก็ซึ่งก็ขนาดนี้นะคะครูบาอาจารย์หลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมนะคะท่านก็ได้มาที่ลานธรรมแล้วท่านใดที่จะถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนนะคะในช่วงนี้วันนี้นะคะยังมีโอกาสถวายได้อีกหนึ่งวันนะคะก็บูชามาได้นะคะตรงหน้าอุโบสถแก้วเรามีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะคะสองวันถือว่าเราได้สร้างกุศลตรงนี้เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้สร้างบุญสร้างกุศลกันนะท่านใดที่จะถวายสังฆทานเพิ่มเติมนะคะก็เรียนเชิญเข้ามาที่ลานธรรมได้เดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสฟังธรรมหลังแสดงธรรมจบเราก็จะได้ถวายสังฆทานกันแล้วก็ทอดพระป่านะคะทอดพระป่าแล้วก็ถวายสังฆทานกันนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวกราบพระกันนะคะนักบวชนั่งที่ให้เรียบร้อยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ
1: กราบก็สวัสดีครับทุกท่านที่พิจารณาอาหารเสร็จแล้วนะครับก็อัญเชิญนางฟ้าเทธิดาเทพบุตรสู่วิหารธรรมนะครับเพื่อจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับครับก็ที่ลานธรรมพร้อมแล้วนะครับเชิญทุกท่านคู่เข่ากราบองค์แสดงธรรมพร้อมๆกันครับกราบเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธ

ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงครับตรงนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติทำความรู้ที่ลมหายใจของเราพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตัวเองเมื่อลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราไม่ต้องเกรงไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจปล่อยลมหายใจก็ร้อยเป็นปกติเพียงแต่เรารู้ว่าลมเข้าหรือออกลักษณะลมเป็นอย่างไรเมื่อเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพุทโทพุทโทพุทโทเรื่อยไปวันนี้เป็นวันหยุดวันเข้าพรรษาเราถือปฏิบัติตามกันมาเป็นประเพณีของชาวพุทธวันเข้าพรรษาก็คือวันแรม1ค่ำเดือน8เราก็มาน้อมจิตตั้งใจของเราบำเพ็ญบุญกุศลวันเข้าพรรษานี่เป็นวันที่พระอยู่จำพรรษา3เดือนไม่เที่ยวไปไหนนอกจากมีการด่วนมีกิจจำเป็นที่ต้องไปได้ไม่เกิน7วันครั้งพุทธกาลวันพรรษาเกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระอยู่กับที่3เดือนฤดูฝนพร้อมก่อนหน้านั้นพระไม่ได้อยู่จำพรรษาไม่ได้อยู่เป็นที่จาริกไปในสถานที่ต่างๆฤดูหนาวก็ไปฤดูร้อนก็ไปฤดูฝนก็ไปไม่ได้หยุดหน้าฝนนี่เป็นหน้าที่ชาวบ้านทำเกษตรกรรมปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้พระสมัยก่อนมีเยอะมีมากครั้งพุทธกาลเนี่ยที่พุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่เนี่ยพระภิกษุพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนไปโปรดสัตว์ที่ไหนก็คนมาบวชในพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นแต่ละครั้งก็ขยายพุทธศาสนาในสมัยนั้นขยายไปตามชมพูทวีปจนพระนักบวชเนี่ยเยอะแล้วก็ไปจาริกไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของญาติโยมที่ทำสวนทำไร่ทำนาก็เลยมีการร้องเรียนเกิดขึ้นว่าทำไมไม่หยุดบ้างทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารเสียหาย
พระก็ไปทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระองค์ก็เลยให้พระนี่อยู่จำพรรษา3เดือนในฤดูฝนจะได้ไม่ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของประชาชนแล้วเดือดร้อนก็เลยมีการจำพรรษาเกิดขึ้นก็ถือเป็นประเพณีกันมาต้องอยู่กับที่สมาทานกล่าวอธิษฐานพรรษา3เดือนอยู่ตลอด3เดือนไตรมาสให้ชาวพุทธเราก็ถือเป็นประเพณีบางคนก็เอาวันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นฤกษ์ดีในการทำบุญกุศลตั้งกิจว่า3เดือนต่อจากนี้ไปเราจะไม่ผิดศีลผิดธรรมจะอยู่ในร่องในรอยจะอยู่ในกรอบของคุณงามความดีบางคนเคยกินเหล้าพอเข้าพรรษาก็หยุด3เดือนก็ยังดีดีกว่าไม่หยุดแม้เหล้ามันจะไม่มีประโยชน์มีแต่โทษแต่คนเราก็ยังไปหลงไหลยังไปดื่มไปทานทานเขาไปแล้วก็ขาดสติพอขาดสติก็ทำได้ทุกอย่างผิดศีลผิดธรรมแต่เมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาบางคนก็ตัดใจแล้ว3เดือนต่อจากนี้ไปเราก็จะไม่ทานเหล้าไม่ทานไม่เสพของมึนเมารักษาศีลอย่างน้อยข้อหนึ่งก็ยังดีมันมีตั้ง5ข้อทำได้ข้อก็ดีแล้วดีกว่าไม่ทำเลยทำแต่บาปชีวิตของเรามันจึงจะมีความทุกข์ตลอดเพราะบาปมันให้ผล

บาปคือความทุกข์ถ้าเราเลิกละได้มีศีลอย่างน้อย5ข้อศีลของคารวาสไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากไม่ทำให้สัตว์เดือดร้อนข้อ2ลักทรัพย์ของคนอื่นที่เขายังมีเจ้าของไม่อนุญาตยกให้เราไปยื้อไปแย่งไปหากลหาอุบายหลอกเข้ามาโกงเข้ามาเบียดบังเข้ามาอาทินาทั้งนั้นกามีการประพฤติผิดสามีภรรยาบุตรธิดาของบุคคลอื่นสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองให้บุคคลอื่นมุสาโกหกพูดเท็จคำหยาบส่อเสียดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระนินทาเขาให้ร้ายเขาสุราของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดล้วนแล้วแต่เป็นโทษข้อห้ามพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ทำทำแล้วมันเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมมีศีล5มีข้อห้ามแล้วก็มีข้อปฏิบัติใน5ข้อมากันก็เรียกว่าเบญจธรรมเบญจศีลเบญจธรรมเบญจคือ5เบญจศีลข้อห้ามดังที่ได้กล่าวไว้แล้วห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามโกหกห้ามดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดแล้วก็มีข้อปฏิบัติแล้วก็เบญจธรรมให้เจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นข้อที่หนึ่งก็ต้องมีเมตตากรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์อยากจะช่วยเมื่อเราไม่รังแกเขาเราก็ช่วยหาทางช่วยเขาให้เขามีความสุขมีความพ้นทุกข์ข้อที่สองสัมมาชีวะประกอบการงานเลี้ยงชีวิตโดยชอบไม่ไปคดไม่ไปโกงไม่ไปเบียดไม่ไปบังทำให้เขาเดือดร้อนข้อที่3กามสังวรสังวรในการมีคู่ครองเราจะไม่ผิดประพฤติผิดสังวรระวังไว้ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ว่าสามีภรรยาบุตรธิดาบุคคลอื่นข้อ4ก็มีสัจจะพูดแต่ความจริงคนเราถ้าพูดความจริงแล้วก็มีการเชื่อถือได้สมัยก่อนคนมีสัจจะนี่ถือว่าเป็นคนที่น่าคบพูดคำไหนคำนั้นแต่ทุกวันนี้ไม่มีขาดสุราก็ต้องมีสติมีสติในการประคับประคองตนเองแต่เราไปดื่มแล้วเราก็ไม่มีสติขาดสติก็หาความรุ่งเรืองไม่ได้หาความเจริญไม่ได้แต่ถ้าเรามีสติมันก็เจริญเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นสามารถประคับประคองตัวเราเองครอบครัวเราเองสังคมเราเองให้มีความสุขความเจริญเราเบญจธรรมธรรมที่นำความสุขมาให้มันมีข้อห้ามแล้วก็มีข้อปฏิบัติแต่สังคมเราทุกวันนี้ขาดแคลนเรื่องศีลเรื่องธรรมชีวิตของเราจึงหาความสุขได้ยากครอบครัวสังคมจึงหาความสุขได้ยากฉะนั้นศีลทานที่เรามาประพฤติปฏิบัติที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เรามี

ทานการให้การเสียสละการแบ่งปันเมื่อเราอยู่ร่วมกันในครอบครัวในสังคมในโลกใบนี้ต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกันเกื้อกูลแบ่งปันช่วยเหลือเราจึงจะมีความสุขในการอยู่ร่วมกันยกตัวอย่างในครอบครัวของเราถ้าครอบครัวของเราถ้ามีคนหนึ่งคนใดเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่เสียสละไม่แบ่งปันไม่เกื้อกูลครอบครัวนั้นก็หาความสุขลำบากพ่อไม่เกื้อกูลแม่แม่ไม่เกื้อกูลพ่อสามีไม่เกื้อกูลภรรยาภรรยาไม่เกื้อกูลสามี

พ่อไม่เกื้อกูลแม่แม่ไม่เกื้อกูลพ่อสามีไม่เกื้อกูลภรรยาภรรยาไม่เกื้อกูลสามีพ่อแม่ไม่เกื้อกูลลูกลูกไม่เกื้อกูลพ่อแม่ครอบครัวนั้นแทบจะไม่มีความสุขเลยไม่แบ่งปันไม่ช่วยไม่ให้ไม่สงเคราะห์ไม่สละมีแล้วไม่ให้ใครชีวิตของเราต้องอาศัยทานทานนี้ก็จัดความโลภความโลภคือความอยากได้ของคนอื่นเห็นของคนอื่นแล้วเราอยากได้เราอยากได้ก็หาอุบายไปขอแล้วไม่ให้ไปซื้อแล้วไม่ขายเราก็หาอุบายช่วงชิงใช้กลใช้อุบายจี้บ้างปล้นบ้างลักบ้างขโมยบ้างหาวิธีเอามานี่คือความโลภนั้นสังคมเรานี่ต้องอาศัยการให้เกื้อกูลสงเคราะห์แบ่งปันคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขารอความช่วยเหลือเพราะคนเราเกิดมาบารมีไม่เหมือนกันสร้างมาไม่เหมือนกันบางคนสร้างมาน้อยสร้างบารมีมาน้อยทานให้น้อยเกิดมาก็ไม่มีกินไม่มีใช้บางคนต้องไปเที่ยวขอเขานะเราตัวเองไม่ได้สร้างบารมีไม่ได้ให้ทานไว้เคยรวยเคยมีแต่ตรณีพอมีความตระหนี่แล้วก็เสียดายของไม่ให้มีก็ไม่ให้มีมากเท่าใดก็ไม่ให้ไม่แบ่งปันให้ใครเลยครับมาเกิดอีกชาติหนึ่งตัวเองก็กลายเป็นคนจนไม่มีกินไม่มีใช้เสื้อผ้าอาภรณ์ที่อยู่อาศัยขาดแคลนทุกอย่างตัวเองเป็นคนตระหนี่แต่เมื่อก่อนเป็นคนรวยแต่ไม่ให้ชีวิตเลยตกต่ำอาภัพอับจนต่างกับคนที่เขามีแล้วก็ให้เขายังมียิ่งขึ้นไปเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอีกแล้วเขาเป็นผู้ให้พอเขารู้ว่าที่ไหนเดือดร้อนตกทุกข์ได้ยากเขาก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือให้สิ่งของให้วัตถุให้ปัจจัย4เกื้อกูลหนุนนำคนที่ตกทุกข์ได้ยากให้ทุกข์น้อยลงเบาลงเขาก็มีความสุขมากขึ้นมีผลจากการให้มียศมีตำแหน่งมีชื่อมีเสียงมีข้าทาสบริวารมาจากการให้ทั้งนั้นชักชวนหมู่ญาติชักชวนเพื่อนฝูงไปทำบุญสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างสาธารณูปโภคตามสถานที่ต่างๆที่เขามีความเดือดร้อนพอตัวเองเกิดมาอีกชาติหนึ่งก็เป็นผู้นำมีกินมีใช้มีข้าทาสมีบริวารมียศมีตำแหน่งคนที่ไม่ทำก็ไม่มีลาภไม่มียศบางคนทำไมเขาถูกรางวัลที่หนึ่งบางคนซื้อตั้งปีไม่ถูกเลยตัวเองไม่ได้ทำเอาไว้ไม่มีลาภซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถูกไอ้คนเขามีลาภบางทีเขาซื้อครั้งเดียวเนี่ยก็ถูกเลยรางวัลที่หนึ่งเราก็ทำของเขาไว้ยศก็เหมือนกันตำแหน่งก็เหมือนกันเดี๋ยวเขาก็เอามาให้เคยทำมาไว้คนไม่เคยทำนะซื้อแล้วซื้ออีกไม่ได้ฉะนั้นบุญวาสนาบารมีเนี่ยมันแข่งกันไม่ได้ใครทำคนนั้นก็ได้ใครไม่ทำก็ขวนขวายอย่างไรก็ไม่ได้ทำแทบเป็น

ตายก็ไม่ได้บางคนไม่ได้ทำเลยจู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาเองจากผลที่ตัวเองเคยสร้างเอาไว้เคยทำเอาไว้ตั้งแต่อดีตย่านบุญทานการกุศลนี่เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องมันสร้างมันทำขยันของเราโยมอย่างอื่นไม่ใช่ใช้เดี๋ยวมันก็หมดแก้แหวนเงินทองใช้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดแต่ทานนี้ยิ่งทำยิ่งมากยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยคนอยากรวยก็ต้องให้ทานคนอยากมีผิวพรรณดีวรรณะดีรูปร่างหน้าตาดีก็ต้องมีศีลศีล5ครบถ้วนไม่เบียดเบียนใครด้วยกายด้วยวาจาเกิดมาก็ผิวพรรณผ่องใสมีวรรณะไปทางไหนก็มีแต่คนชื่นชมมีแต่คนยินดีนี่ก็ทำของเขาไว้หมดเลยไม่ใช่มันเกิดขึ้นเองบางคนทำทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้นั่นชาวพุทธเราบางคนก็ตนีจะได้ไม่อยากทำให้ทานรักษาศีลเรียกว่ามันเป็นของยากมันไม่ได้ยากเลยโยมศีลนี้รักษาไม่ยากรักษากายวาจาใจของเราเท่านั้นเองศีล5มันก็จะมั่นคงเราไปไม่ต้องไปรักษาเป็นข้อรักษากายวาจาใจของเราเนี่ยใจไม่ให้มันคิดชั่วกายไม่ให้มันทำชั่ววาจาไม่ให้กล่าวชั่วเท่านี้เองทุกอย่างก็เป็นบุญเป็นกุศลหมดนั้นบุญทำไม่ยากที่มันยากเราไม่รู้จักใช้มันไม่รู้จักทำเรียกว่าบุญนี่โอ้โหมันต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนอะไรเลยโยมเรามีกายมีวาจามีใจอยู่แล้วมีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่เรารักษาให้มันดีเท่านั้นเองไม่ให้ความชั่วมันเข้ามาไม่ให้บาปไม่ให้อกุศลมันเกิดขึ้นชีวิตของเราก็มีความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาให้สีเลนะโภคสัมปทาศีลนำโภคทรัพย์มาให้สีเลนะนิพุติงยันติศีลนำพาไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความดับทุกข์ศีลจึงเป็นรากของความดีถ้ารากมันสมบูรณ์ต้นมันก็สมบูรณ์พอต้นมันสมบูรณ์มันก็ออกกิ่งออกก้านออกดอกออกใบที่สมบูรณ์ชีวิตของเราก็เหมือนกันโยมต้นทุนบุญกุศลเนี่ยเรามีหมดแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาที่ว่าต้นทุนดีมากแต่เราไม่ได้ดูแลไม่ได้รักษาไม่ได้ฟื้นฟูไม่ให้น้ำไม่ให้ปุ๋ยไม่กำจัดศัตรูพืชต้นบุญของเราก็เลยเหี่ยวเฉานานทีปีครั้งจึงจะมาทำมันก็ไม่โตเราไม่ได้รดน้ำพอปลูกเสร็จแล้วก็ไปต้นมันก็เฉาต้นมันก็เหี่ยวดินมันก็ไม่ดีเราไม่ค่อยพรวนดินน้ำเราก็ไม่ได้รดปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ศัตรูพืชที่มาเกาะกินเราก็ไม่ได้เอาออกมันจะอยู่อย่างไรโยมต้นบุญของเราก็เหี่ยวเฉาตายไปในที่สุดเราก็บอกว่าเราเป็นคนไม่มีบุญไม่ใช่โยมเกิดมานี่มีบุญแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์นี่บุญมหาศาลยิ่งได้พบพระพุทธศาสนานี่บุญไม่มีประมาณทำได้ทานทำได้ทุกวันศีลรักษาได้ทุกวันยิ่งภาวนาเราสามารถทำได้ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โทมีพ
พุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจมีพระรัตนตรัยสมบูรณ์ในใจของเรามีที่พึ่งที่ระลึกเหมือนก่อนที่เราสมาทานศีลพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติแม้วาระที่สองตติแม้วาระที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเรากล่าวไปแล้วโยมก่อนสมาทานศีลต้องกล่าวทุกครั้งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกแต่เราไม่เคยระลึกถึงเลยไม่ได้อยู่ในใจของเราเลยเราไประลึกถึงแต่อดีตอนาคตอดีตทำให้เศร้าหมองอนาคตทำให้เราร้อนเศร้าหมองยังไงโยมอดีตเราคิดกันอยู่ทุกวันเพราะอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วเราย้อนกลับไปไม่ได้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นอดีตแล้วโยมเราย้อนเมื่อเช้าไม่ได้แล้วย้อนกลับไปเมื่อเช้าว่าเราทำอะไรบ้างเราจะไปแก้ไขเราไม่สามารถทำได้แล้วหมดโอกาสคิดไปก็เท่านั้นไม่มีประโยชน์มันเกิดความเศร้ามองเราไม่น่าทำเราไม่น่าพูดเราไม่น่าคิดเลยสิ่งที่ไม่ดีที่ผ่านมาแล้วเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้หมดโอกาสพระเจ้าจึงสอนให้เราไม่ต้องไปคิดถึงอดีตถ้าคิดก็คิดเป็นบทเรียนอย่างเดียวว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกการผิดพลาดหรือสิ่งที่เราทำในสิ่งที่ไม่ดีเราจะไม่ทำอย่างนั้นนึกได้เอามาเป็นบทเรียนอนาคตก็เช่นเดียวกันมันยังมาไม่ถึงมองไม่เห็นมันคดไงของอะไรที่มันคดแล้วมันมองไม่เห็นหรอกมันคดไปคดมามันไม่ตรงถ้าตรงมันมองเห็นเลยนี่เป็นอนาคตที่ยังมองไม่เห็นไม่รู้ว่าข้างหน้ามันจะเป็นอะไรแต่สิ่งที่เราเห็นได้เลยคือปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้หายใจเข้าพูดเห็นเลยหายใจออกโทเห็นเลยเราสามารถแก้ไขได้หมดเพราะอดีตอนาคตนี่มันไปจากปัจจุบันหมดเลยถ้าปัจจุบันดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีไปสู่อนาคตดีจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะปัจจุบันเราดีคิดดีพูดดีทำดีเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนวันนี้ที่เรามาสร้างมาทำเราตั้งใจมาทำบุญมาให้ทานถวายทานมาสมาทานศีลมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจว่าเรามาวัดทำไมทำไมต้องมาวัดอยู่บ้านทำไม่ได้หรือเพราะอยู่บ้านเราไม่สามารถทำได้เราจึงต้องมาวัดเพราะที่บ้านเหตุปัจจัยสถานที่บุคคลไม่เอื้ออำนวยในการให้ทานรักษาศีลประพฤติปฏิบัติได้เต็มที่เราจะต้องมาวัดเป็นศูนย์รวมในการสร้างบุญสร้างกุศลเพราะที่วัดเป็นผู้มีศีลคนเข้าวัดก็มีศีลคนอยู่ในวัดก็มีศีลมีทานมีภาวนามีต้นบุญหมดเลยเราเข้าเหยียบเข้ามาในวัดปั๊บบุญมันเกิดทันทีมันสถานที่ที่เรานั่งฟังธรรมมีเป็นลานธรรมเป็นลานบุญทุกคนเข้ามาก็มานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาภาวนามาฟังเทศฟังธรรมเสริมสร้างสติปัญญาศรัทธาให้เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศล
อยู่บ้านมันทำไม่ได้ทำได้ยากสิ่งรอบข้างก็เรียกว่าสัปปายะไม่เอาเอื้ออำนวยในการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติเราจึงต้องมาวัดเพราะมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมมองไปทางไหนก็มีแต่คนใจบุญกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญพอเรามองอย่างนี้แล้วศรัทธามันก็เพิ่มขึ้นมีความเชื่อว่าบุญนี้มีจริงๆบาปนี้มีจริงๆไม่ใช่ของพูดกันต่อๆมาว่าบุญมีบาปมีเพราะทั้งบุญทั้งบาปนี้มันอยู่ที่ใจเราหมดแล้วเราไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วหาที่ใจเราเนี่ยถ้าใจเรามีความสุขใจเราเบาใจเราเย็นใจเราสงบบุญเกิดทันทีมีพุทโธอยู่ในใจใจเป็นบุญทันทีมีธัมโมอยู่ในใจใจเป็นบุญมีสังโฆในใจใจเป็นบุญถ้ามันไม่มีมันไม่มีอย่างอื่นมีความโลภมีความโกรธมีความหลงบาปมันก็เกิดบุญมันก็หายแต่ถ้าเราคอยระวังอยู่มีสติระวังรักษาใจตัวเองไม่ให้บาปมันเข้ามาความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปาทานเราก็พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาที่เรามีฝึกฝนอบรมอย่างเรามาวัดเนี่ยมาฟังเทศน์ฟังธรรมนำปัญญาให้เกิดพิจารณาตามไปที่พระท่านอธิบายขยายความอยู่เนี่ยเราเข้าใจตรงไหนบ้างไหมหรือเรายังคลางแคลงยังลังเลสงสัยวิจิกิจฉามันเกิดเราไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงไหมนี่เรียกวิจิตกิจฉานิวรณ์นิวรณ์เป็นเครื่องสกัดกั้นจิตแม่จิตของเราเข้าไปถึงบุญกุศลเราต้องพยายามทำให้วิจิตกิจฉานี้มันหมดไปสิ้นไปด้วยกันพิจารณาหาเหตุหาผลเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้ามันมีเหตุและมีผลอะไรที่มีเหตุมันก็ต้องมีผลบุญก็เหมือนกันบาปก็เหมือนกันมันมีเหตุก็มีผลของมันผลของบาปคือความทุกข์ผลของบุญคือความสุขเหตุของบุญและบาปมันอยู่ที่เดียวกันอยู่ที่กายที่วาจาที่ใจของเรามันสามารถเกิดได้ทั้งบุญทั้งบาปถ้าคิดดีก็เป็นบุญคิดไม่ดีก็เป็นบาปทำดีก็เป็นบุญทำชั่วก็เป็นบาปพูดดีก็เป็นบุญพูดไม่ดีก็เป็นบาปฉะนั้นสามทางเนี่ยกายวาจาใจเนี่ยเราต้องระวังรักษาดูแลคอยตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาว่าใจของเราคิดอะไรเข้าไปรู้เข้าไปเห็นด้วยสติสติเป็นตัวรู้รู้ว่าเราคิดอะไรรู้ว่าเราพูดอะไรรู้ว่าเราทำอะไรเพียรสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นพอเรามีตัวรู้มากขึ้นความไม่รู้มันก็ค่อยๆหายไปความไม่รู้ความหลงอวิชชาต่างๆมันค่อยๆจางหายไปเพราะตัวรู้เนี่ยมันจะพัฒนาปัญญาของเราให้เกิดเข้าไปทำลายอวิชชาความไม่รู้เข้าไปทำลายความลุ่มหลงยึดติด
สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็จะค่อยๆหมดไปจะกลายเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นต้องเห็นตรงเห็นตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาพระไตรลักษณญาณญาณเครื่องรู้3อย่างรู้อนิจจังรู้ความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ดูที่ไหนดูที่กายใจของเรากายก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายไม่มีอะไรเที่ยงเลยพอไม่เที่ยงมันก็เกิดทุกข์พอหิวมันก็เป็นทุกข์อิ่มมันก็เป็นทุกข์หนาวมันก็เป็นทุกข์ร้อนมันก็เป็นทุกข์ปวดมันก็เป็นทุกข์เจ็บมันก็เป็นทุกข์ตายมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้แก่ไม่ให้ตายเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนี่คือความจริงไตรลักษณญาณเครื่องรู้ของพระอริยะพระอริยะท่านเหล่านั้นรู้เรื่องไตรลักษณญาณเห็นชัดแจ้งไม่มีอะไรมาปิดกั้นปัญญาที่บริสุทธิ์ที่เกิดจากศีลสมาธิปัญญาแต่เราปุถุชนคนทั่วไปไม่ได้พิจารณานั่งก็มีทุกเดินก็มีทุกนอนก็มีทุกกินก็มีทุกหนาวร้อนไม่เคยเห็นเลยอิ่มหิวแก่เจ็บตายไม่เคยเห็นทุกเลยเพราะเราไม่ได้พิจารณาร่างกายของตัวเองไม่ได้น้อมเข้ามาโอปนยิโกว่าเหตุของทุกข์ที่ทำให้มีร่างกายมันเกิดมาจากตัณหาตัณหาคือความอยากที่พระท่านสวดธรรมจักรเมื่อวานเมื่อคืนนี้ที่พุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนพระโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้บวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์เมื่อวานนี้วันอาสาฬหบูชาแต่ก่อนมีแต่พระพุทธกับพระธรรมไม่มีพระสงฆ์แต่เมื่อวานเนี่ยพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเจ้าตรัสรู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคความจริง4ประการสัจจะคือความจริงอริยสัจคือความจริงที่ประเสริฐ4ประการทุกเป็นอันดับแรกที่พระองค์ทรงตรัสรู้อะไรคือทุกข์ร่างกายของเราเนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์เรามีทุกข์ตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นทุกหมดแต่เรามองไม่เห็นเพราะสติปัญญาของเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาอยู่กับตัวเองไม่เห็นตัวเองนั่งก็ไม่เห็นเดินก็ไม่เห็นนอนก็ไม่เห็นกินก็ไม่เห็นทำอะไรก็ไม่เคยเห็นกายตัวเองเราจึงไม่เห็นทุกข์พอปวดเราก็ขยับแล้วไม่ทันได้รู้ว่ามันเป็นทุกข์ในความเคยชินมานั่งเมื่อยแล้วก็ไปยืนยืนเมื่อยก็ไปเดินเดินเมื่อยก็ไปนอนนอนเมื่อยก็ลุกขึ้นมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเนี่ยยืนเดินนั่งนอนไม่ไปไหน
วันหนึ่งไม่รู้กี่รอบ

ดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนทำไมบรรเทาทุกข์ไงทุกข์มันมากนั่งนานไม่ได้มันทุกข์ต้องไปยืนนานก็ไม่ได้มันทุกข์มันต้องไปเปลี่ยนอริยบทเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวดื่มเดี๋ยวขับเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนทุกข์อยู่เนี้ยเราวนอยู่กับความทุกข์ในตลอดเวลาไม่ได้ไปไหนเลยแต่เรามองไม่เห็นเรานึกว่ามันเป็นความสุขด้วยความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิได้รู้ความเป็นจริงว่าร่างกายของเรามันทุกข์มากและมันมีความเสื่อมตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมแขนก็เสื่อมขาก็เสื่อมอวัยวะตับไตไส้ปอดหัวใจอะไรที่มีในร่างกายเราพอมันเสื่อมมันเป็นทุกข์หมดเป็นโรคถ้าหัวใจเสื่อมก่อนก็เป็นโรคหัวใจตับเสื่อมก่อนก็เป็นโรคตับอะไรที่มันเสื่อมสุดโทรมก่อนมันเป็นโรคทันทีโรคตาโรคหูโรคแขนโรคขามีหมดเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะมันไม่ใช่ของเรามันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ผมยังงอกอย่าหลุดอย่าร่วงฟันอย่าโยกอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวตาอย่าฝ้าฟางอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากมันไปทิ้งมันให้เป็นภาระหมู่ญาติเอามาทำพิธีกรรมเผาบ้างฝังบ้างแต่ที่สุดมันก็กลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟนี่คือของจริงที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาเราจะได้ไม่ยึดไม่ติดอยู่ในกายนี้ไม่หลงอยู่ในกายนี้หลงยึดหลงติดมันเป็นทุกข์อะไรที่เป็นของเราทุกหมดขาของเราแขนของเราตาของเราหูของเราทุกหมดเพราะมันมีความเสื่อมแล้วก็แตกสลายมันไม่คงที่มันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาพอมันแปรสภาพมันก็เป็นทุกข์ควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราพระเจ้าสอนให้เราพิจารณาอย่างนี้เห็นความเป็นจริงอริยสัจคือความจริงแต่เราไม่เคยดูไม่เคยน้อมเข้ามาเห็นตัวเองเราก็เลยหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงเกิดหลงแก่หลงเก็บหลงตายหลงพบหลงชาติมีโมหะความลุ่มหลงเมามันชีวิตของเรามันจึงมีความทุกข์มากทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายก็พออยู่แล้วยังทุกข์จากกิเลสตัณหาที่เข้ามาทำให้เราดิ้นรนไม่หยุดไม่ย่อนจากความโลภความโกรธบีบคั้นเราอยู่ตลอดเวลาพอโลภก็อยากได้ตาเห็นรูปก็อยากได้หูได้ยินเสียงก็อยากได้มาเกิดการกระตุ้นตัณหาคือความอยากนั่นเองมันดิ้นรนอยู่ตลอดทมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มตัณหานี่อย่างอื่นอย่างทมเต็มได้แม่น้ำลำคลองฤดูแรงนี่พอมันเหือดแห้งนี่เอาดินไปถมมันก็ตมมันก็เต็มแล้วแต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์มันเอาอะไรถมไม่ได้เต็มมันไม่ยอมเต็มยิ่งถมยิ่งลึกความอยากเนี่ยเท่าไหร่ไม่พออยากมีบ้านหลังนึงไม่พออยากได้สองหลังหลังเล็กอยากได้หลังใหญ่มาใหญ่เอาเขาใหญ่กว่าเราอีกอยากได้ใหญ่กว่านั้นดิ้นรนมาทำตามมันก็ต้องดิ้นรนทำตามความอยากความต้องการธรรมะจึงมีสันโดษไงคุณธรรมของความสันโดษมักน้อยไม่มากๆ
มากมากมันเป็นทุกข์มากน้อยนี้มันมีความสุขยินดีตามได้พอใจตามสิ่งที่เรามีเราพอแค่นั้นความพอทำให้เกิดความสุขในความไม่พอเนี่ยมันทำให้เกิดความทุกข์ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาเห็นเขามีรถอยากมีเห็นเขามีบ้านอยากมีเห็นเขามียศมีตำแหน่งอยากมีพออยากมันก็ต้องดิ้นรนทำไงจะได้บางคนไปเอามาในทางที่ผิดได้มาในทางที่ผิดไปชอบไปโกงไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นอยากได้มาเป็นของตัวเองนี่คือความอยากมันผลักดันเราเราไม่รู้เราก็ทำตามมันไปมันก็พาไปหาทุกข์หาโทษหาภัยเพราะเราไม่ฝึกสติสมาธิปัญญาเราไม่เกิดไม่เห็นไม่เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงในใจของตัวเองปล่อยให้มันสะสมยาวนานแล้วหลายภพหลายชาติเมื่อไรจะเอาออกเคยไหมทำให้ความโลภของเราเบาบางถ้าเราไม่เห็นเราไม่สามารถจะเอามันออกได้เลยอะไรได้ทำให้เห็นสติตัวรู้นี่แหละมันจะเข้าไปเห็นเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความคิดของตัวเองความอยากของตัวเองสติคือตัวรู้เราขาดตัวรู้เมื่อไรเราก็หลงมานั้นที่เราหลงนั่งหลงเดินหลงยืนหลงนอนหลงกินหลงคิดหลงนึกอยู่ทุกวันเพราะเราขาดสติสติของเราไม่พร้อมไม่พอสติเป็นของดีมีมากเท่าใดดีเท่านั้นโยมและยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มไม่เหมือนอย่างอื่นยิ่งใช้ยิ่งหมดแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติยิ่งใช้ยิ่งหมดแต่สตินี่ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มเรามาใช้ได้ทุกเวลานั่งก็มีสติเดินก็มีสตินอนก็มีสติกินก็มีสติจะคิดจะพูดจะทำมีสติก่อนคิดเราคิดอะไรคิดดีหรือคิดชั่วสติก็จะเข้าไปรู้พอเรามีสติมีสมาธิใจที่มั่นคงหนักแน่นไม่หวั่นไหวคิดอะไรก็รู้แล้วก็เฉยแล้วก็มีปัญญาเข้าไปพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความคิดความปรุงความแต่งค่อยๆละค่อยๆเลิกค่อยๆปล่อยค่อยๆวางมันก็เกิดความว่างความสงบให้ความว่างความสงบเนี่ยเป็นความสุขที่พระพุทธองค์ตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าค้นหามาหมดแล้วเราไม่ต้องไปหาพระเจ้าหาให้เราหมดแล้วเพียงแต่ชี้บอกไว้เท่านั้นเองว่าสุขจากความสงบเนี่ยมันเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอาศัยวัตถุไม่ต้องอาศัยสิ่งของไม่ต้องอาศัยบุคคลเราอยู่คนเดียวนั่งที่ไหนก็มีความสุขเดินที่ไหนก็มีความสุขนอนที่ไหนก็มีความสุขกินที่ไหนก็มีความสุขขอให้มีความสงบอย่างเดียวถ้าไม่เชื่อลองทำให้มันสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบนั่งที่ไหนก็สงบที่นั้นเดินที่ไหนก็สงบที่นั่นนอนที่ไหนก็สงบที่นั่นแต่ของดีที่พระพุทธเจ้าชี้แนะไว้เนี่ยเราไม่ได้เอามาทำไม่ได้เอามาปฏิบัติเรามัวแต่วิ่งหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหาครอบหาครัวกันมันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์มันเป็นที่อยู่ของความทุกข์ยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งมีมากก็ยิ่งทุกข์มากทุกข์กว่าเราจะจากมันไปกว่าเราจะกว่าเขาจะจากเราไปกลัวสิ่งนั้นจะหายไปกลัวสิ่งนั้นจะหมดไปอยู่ที่ความกลัวหวาดหวั่นอยู่ตลอดเวลา

มีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีฝูงสักวันหนึ่งเขาต้องจากเราไปหรือไม่เราจะก็จากสิ่งเหล่านั้นไปพอนึกปั๊บทุกข์มันเกิดทันทีไม่อยากจากไม่อยากพลัดพรากแต่เราหนีไม่ได้ทุกคนจะต้องเจอทุกคนจะต้องเห็นทุกคนจะต้องประสบถ้าไม่มีธรรมะไม่สามารถจะตัดละปล่อยวางในสิ่งเหล่านั้นได้แต่คนมีธรรมะคือรู้จักธรรมชาติของชีวิตว่าชีวิตทุกคนเกิดมาแล้วต้องพลัดพรากจากกันจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นเราต้องไม่รักอยู่แล้วต้องไม่รักอยู่ด้วยความเมตตาอยู่ด้วยความสงสารอยู่ด้วยการอนุเคราะห์กันเท่านั้นอย่าไปรักที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์รักใครสักคนหนึ่งทุกข์มากกลัวเขาจะหายไปกลัวเขาจะจากเราไปกลัวเราจะจากเขาไปกลัวเขาจะแปรสภาพเป็นอื่นวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ถ้าเรารู้ความเป็นจริงยอมรับได้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของโลกใบนี้อะไรที่อยู่ในโลกใบนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของมาแล้วก็จากไปเห็นไหมปู่ย่าตายายมาใช้ชีวิตแล้วก็จากเราไปเพื่อนฝูงคนสุดท้ายก็จากเราไปเราก็จากไปไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครครอบครองมาแล้วก็ทิ้งหมดรวยก็ทิ้งจนก็ทิ้งงานชีวิตของเราเนี่ยต้องหาที่พึ่งที่ดีกว่านั้นเพราะสิ่งเหล่านี้พึ่งไม่ได้แล้วแกเว้นเงินทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องมันต้องจากกันหมดเป็นที่พึ่งไม่ได้พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวชั่วระยะหนึ่งชีวิตหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ประเสริฐก็คือพระรัตนตรัยสามารถเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราคือบุญกุศลเนี่ยที่เราสร้างเราทำเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่นำไปได้นอกนั้นนำไปไม่ได้ทรัพย์ภายนอกเป็นของโลกอยู่ในโลกนี้ใครเอาไปไม่ได้ทุกคนทิ้งหมดแต่อริยทรัพย์ที่ประเสริฐศรัทธาทานศีลสติปัญญาอริยทรัพย์พวกนี้เราสามารถนำไปได้มันจะติดใจเราไปพาเราไปสู่ภพภูมิที่ดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติสมบัติของเราโยมที่ทำไว้นี้แต่สมบัติภายนอกไม่ใช่ของใครไม่มีใครเป็นเจ้าของมากินมาใช้แล้วก็จากกันไปพระราชามานั่งบัลลังก์ไม่นานก็จากไปเศรษฐีมาอยู่คฤหาสน์ไม่นานก็จากไปเอาไปไม่ได้ก็สิ่งที่เอาไปได้มีสองอย่างที่พระเจ้าทรงสอนคือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัตินั่นคือบุญที่เราสามารถนำไปได้หรือไม่ก็บาปบาปไปไหนไปตกนรกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานคนไหนทำบาปไปคนนั้นก็ต้องไปเสวยบาปของตัวเองที่ทำไว้ให้ผลเป็นความทุกข์ความทรมาน

0: นั้นชีวิตของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทำว่าเราจะเลือกบุญหรือเลือกบาปเราเลือกได้ทุกคนเกิดมาแล้วเลือกได้เราใช้สติใช้ปัญญาใช้ศรัทธาที่เรามีสามารถเลือกสร้างบุญสร้างกุศลได้หมดและเลือกที่จะละบาปไม่ให้บาปมันเกิดนั่นชีวิตของเราเราสามารถเลือกได้เองไม่ใช่ตัดเพราะว่าเราเกิดมาแล้วเลือกไม่ได้ทุกคนเลือกได้หมดชีวิตของเราเราเป็นผู้เลือกว่าจะเดินทางไหนจะไปหาความสุขหาความเจริญหรือจะไปหาทุกข์เราเป็นผู้เลือกทั้งหมดไม่มีใครเลือกให้เราเราเป็นผู้ทำทั้งหมดไม่มีใครทำให้เราดังนั้นเราต้องเลือกให้ดีเลือกให้ถูกถ้าเลือกไม่ดีเลือกไม่ถูกแล้วชีวิตของเราก็ลำบากไปเกิดในภพภูมิที่ลำบากไปตกนรกก็มีโอกาสให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมหมดโอกาสคำว่าบุญไม่เจอเลยตอนเราเป็นมนุษย์นี่เจอแต่เราไม่สนใจไม่สนใจในการให้ทานไม่สนใจในการรักษาศีลไม่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบตั้งมั่นมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจชีวิตของเราก็ไม่มีประโยชน์เกิดมาก็เป็นโมฆะอุตส่าห์ได้บุญมาแล้วเป็นมนุษย์แล้วบางคนทำท่าจะเป็นมนุษย์ไม่มีบุญเห็นไหมทำท่าอยู่ในท้อง4เดือน5เดือนไปซะแล้วไม่มีบุญไม่ได้ทำบุญไว้เกิดไม่ได้เป็นมนุษย์ไม่ได้บางคนลืมตาดูโลกมาได้วินาทีเดียวไปแล้วชั่วโมงเดียวไปแล้ววันเดียวเดือนเดียวไปแล้วแต่เรานี่อยู่ได้ตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีแสดงว่าเรามีบุญมากแต่บุญนี้เราใช้มันไปทุกวันเดี๋ยวมันก็หมดบุญใหม่ไม่มีไม่ได้เพิ่มไม่ได้เติมไม่ได้ต่อเราจะบุญที่ไหนไปเกิดจะเป็นมนุษย์ก็เป็นไม่ได้อย่าว่าจะไปสวรรค์เลยพอสวรรค์ที่เข้าไปก็ไปตอนเป็นมนุษย์ก็สร้างบุญเอาไว้ตายแล้วก็ไปสวรรค์ไปอยู่กับบุญที่เขาสร้างเอาไว้ทานศีลภาวนางั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการฝึกฝนอบรมกายใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลข้าพรรษานี้ก็ขอให้เราน้อมจิตตั้งใจในการทำความดีละความชั่วทำจิตให้ผ่องใสก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันข้าพรรษาขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถอ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระเถระและครูบาอาจารย์มสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายพระป่าทำถนนนะครับเข้าวัดกราบตั้งนโมพร้อมกัน3จบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังปันเตปังสกุลกิวลานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโหโนชยามะสาธุโนภันเตภิกขุสังโฆหิมานิปังสกุลกิวลานิสัพปริวารานิปาติคันหานตุอมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่คุณเจ้าพี่ศิลป์ทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ผ้าบางสกุลจีวรเทียนพรรษาของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายกล่าวคำสบายสังฆทานพร้อมกันนะครับสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับพระป่าทอดพระป่าทำถนนเข้าวัดนะครับวันนี้พร้อมกับเทียนพรรษานะครับพระอาบน้ำฝนกับทุกท่านนะครับสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานนะครับเทียนพรรษาพระอาบน้ำฝนก็เชิญได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษานะครับสำหรับทุกท่านได้มีโอกาสได้มาทำบุญทำกุศลก็เจริญได้เลยนะครับถวายเทียนพรรษาด้วยนะครับ
2: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนมัสการบุญกับท่านนักบวชในขมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาทำบุญสร้างกุศลกันในวันเข้าพรรษาในเย็นวันนี้นะคะบาจารย์ก็จะอธิษฐานจำพรรษาในอาวาสตลอดไตรมาส3เดือนหลายท่านก็ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานในการรักษาศีลเจริญภาวนานะคะในการนี้เพื่อเร่งความเพียรอนุโมทนาในบารมีของทุกท่านนะคะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุท่านนักบวชที่ท่านในรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงวันหยุดยาวนะคะแล้วก็ท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมก็เรียนเชิญได้เอาปัจจัยนี้ก็เป็นตัวแทนท่านและครอบครัวตามกำลังบารมีที่สามารถทำได้สาธุอะไรท่านก็มีความประสงค์จะร่วมบุญในกองบุญผ้าป่านะคะก็สามารถไปปักพุ่มผ้าป่าได้เนาะทางทีมเจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวม นะคะในการนำไปบริหารจัดการใช้ในกิจการของวัดซึ่งในกองบุญนี้เพื่อทำถนนทางเข้าวัดสังฆทานให้สำเร็จเสร็จสิ้นนะคะซึ่งจะเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมเป็นแนวป้องกันด้วยนะคะแล้วก็ยกพื้นถนนให้สูงเมื่อเวลาที่ฝนตกนะคะน้ำก็ไม่ท่วมขังท่านก็สัญจรไปมาด้วยความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายนะคะนี้เป็นเหตุปัจจัยร่วมกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็มีดำริในการปรับปรุงพื้นที่ทั้งส่วนหน้าวัดนะคะจะเห็นว่ามีการสร้างศาลาที่จะประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ใช้ในการจัดงานสำคัญนะคะที่หลวงพ่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนและคณะสงฆ์ท่านมีดำริท่านได้จะร่วมบุญในการสร้างก็เรียนเชิญได้นะคะก็ติดต่อแจ้งความจำนงกับทางสำนักงานวัดสังฆทานหรือที่แม่ชีสมศรีก็ได้เช่นเดียวกันเลยจะติดต่อกับขอโอกาสหลวงพ่อโดยตรงก็ได้นะคะมีส่วนร่วมในการสร้างเสนาสนะให้งดงามเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งหลายๆท่านก็เข้าใจดีว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจนะคะในการมาวัดปฏิบัติธรรมสาธุเชิญนะคะเอาวันนี้นักบวชเยอะมากอนุโมทนาหลายท่านก็ลาศีลไปบางส่วนแล้วนะคะเห็นภาพครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดไลฟ์สดก็รับชมผ่านสื่อธรรมวัดสังฆทานได้นะคะที่ www.vasangathan.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญรวมถึงทางของครูบาอาจารย์ดูแลอยู่ทาง YouTube นะคะก็ใช้ชื่อว่าลานธรรมวัดสังฆทาน Channel ในวงเล็บหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็ทางเพจ Facebook ใช้ชื่อว่าประชาสัมพันธ์วัดสังฆทานนะคะนี้พระอาจารย์สุรินทร์ศรีรัตโรท่านดูแลนะคะแล้วก็ทางต่อ TikTok เนาะใช้ว่าสุรินทร์ดีโตนะคะก็ไปกดแชร์กดไลค์กดติดตามได้แล้วส่วนใหญ่แล้วทางของทางวัดสังฆทานหลักๆแล้วก็จะมีการเผยแพร่นะคะภาพการแสดงธรรมที่ลานธรรมในการมีกิจกรรมงานบุญก็ดีนะคะแล้วก็ค่ำคืนในวันที่หลายท่านมาสร้างความเพียรมาอาจารย์ถ่ายทอดไลฟ์สดให้ญาติธรรมทำบ้านเป็นวัดนะคะหลายท่านก็มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วนะคะแล้วก็ใช้เหตุปัจจัยในการยังมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมสร้างความเพียรวิริยนะทุกขมัจเจติคนลงทุกได้ด้วยความเพียร นะคะหลายท่านก็ภาคเพียรทำบ้านเป็นวัดได้แล้วบางท่านก็มาวัดไม่ไหวแล้วนะคะด้วยอายุที่มากขึ้นท่านก็สามารถรับชมผ่านสื่อของทางวัดสังฆทานได้ก็เรียนย้ำทาง www.vasangathan.comและทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญบอกต่อๆกันนะคะจะได้ร่วมกันให้ธรรมะเป็นธรรมทานชนะการให้ทางปวงสำหรับในโอ้นี่ครูบาอาจารย์ก็แจ้งรายนามสำหรับค่ำวันนี้นะคะหลังจากการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลลินเชิญค่ะไม่รีบแต่เร็วๆอนุโมทนามาเป็นหมู่เป็นคณะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเชิญนะคะโอ้หลายท่านก็เป็นผู้ใหม่กับอนุโมทนาใหม่กับนะคะทุกท่านที่มาถวายพระไตรเทียนบรรษาภาพน้ำฝนเชิญนะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะได้วางสกุลและได้ร่วมกันกวดน้ำรับพรค่ะสาธุสำหรับคำวันนี้นะคะหลังจากการสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วนะคะเจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมโดยพระอาจารย์พุทธพงศ์ทิติคุโนเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมก็ในช่วงวันหยุดยาวหลายท่านก็ได้เข้าวัดมารักษาศีลปฏิบัติธรรมแจ้งประชาสัมพันธ์งานเดือนสิงหาคมนะคะสำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้นะคะก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็เดือนหน้าสิงหาคมแล้ว ก็เรียนเชิญชวนท่านใดที่จะมาใส่บาตรเข้าสุขเข้าซวยนะคะเป็นการตั้งบาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถวายพัฒนาหารข้าวหวานที่เต็นท์ที่ทางวัดจัดต้อนรับไว้หน้าเรือนไทยนะคะอยู่ข้างๆเรือนไทยแล้วก็ร่วมกันในการร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นร่วมฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะคะโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์สำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ค่ะลำดับต่อไปเรียนเชิญทุกท่านประจำที่นั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้นะคะจะได้หลวงพ่อจะบังสกุลเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะ
1: ครับก็เชิญครับท่านใดที่มีผ้าอาบน้ำเทียนพรรษาก็เชิญนะครับที่มายังไม่เชิญครับเชิญครับก็ทุกท่านได้มาเข้ามาในวันนี้ก็ดีก็เป็นมงคลนะครับสำหรับท่านที่ได้ทราบข่าวนะครับในวันนี้วันเข้าพรรษาทางวัดสังฆทานก็ได้จัดผ้าไตรนะครับเตียนไว้กับทุกท่านได้มาบูชาแล้วก็มาถวายกันในวันนี้นะครับก็เป็นที่อบอุ่นห่มกายห่มใจของเราให้มีความสุขมีความสว่างมีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานนะครับครับต่อไปเดี๋ยวหลวงพ่อก็จะบังสกุลและให้พรนะครับ
0: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจอยู่

0: ธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิจพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภะกยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเทริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยสวาเทริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจะและอายุยืนร้อยปีชีวิสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านเตอัตลัทธาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติพิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพ

0: ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

กราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งกราบกราบกราบกราบก็กราบในความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกรรมโมนะครับที่แสดงธรรมในวันนี้ก็ได้จบนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและผู้ที่มาวัดสังฆทานจะร่วมธรรมสวดมนต์กับทางวัดสังฆทานก็ได้นะครับเที่ยงครึ่งทุกท่านกลับมาที่ลานธรรมเพื่อจะเข้าฟ้าพระพุทธเจ้าและธรรมสวดมนต์พักกลางวันนะครับต่อจากนี้ไปก็เชิญทุกท่านพักตามอัธยาศัยก่อนที่จะไปพักเตรียมตัวกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งครับเตรียมตัวก่อนนะครับกราบพระรัตนตรัยก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปพักกันนะครับ

0: เดี๋ยวนิวรณ์ถามมาอยู่พร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุครับขอให้มีสติปัญญาทุกๆท่านทุกท่านลุกเลยครับไปพักตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็กลับมาที่ลานธรรมเที่ยงครึ่งนะครับเข้าเฝ้าพุทธเจ้าคำว่าสวดมนต์พระกลางวันและยืนสมาธินะครับช่วงนี้ทุกท่านก็มาทำบุญทำกุศลกันเป็นปิติกับจิตกับใจของเรานะครับก็เป็นส่วนที่ดีกับทุกๆท่านครับ
1: อนุโมทนาบุญนะคะกับไม่มีอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะก็พระป่านะคะที่พวกเราร่วมทอดกันในวันนี้วันเข้าพรรษานะคะยอดปัจจัย 1,080 บาทค่ะสาธุ 1,080 บาทท่านใดจะมาต่อบุญก็ได้นะเป็นอริยทรัพย์ให้กับตัวเรานะเป็นเส้นทางนะแห่งมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะคะสาต่อยอดนะคะแม่อะไรจ๊ะวรวรรณนะแม่ขาวจำชื่อไม่ค่อยได้ดีงามมากต่อยอดพระป่า100บาทสาธุนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะหลวงพ่อสนองนะคะท่านบอกว่าเวลาที่มีการทำบุญนะคะแล้วเขาบอกบุญปุ๊บเนี่ยนะเราตัดสินใจทำปั๊บนะคะและยิ่งถ้าเป็นยอดบุญเนี่ยนะอยู่ยอดเลยนะเวลาที่เราอธิษฐานสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยบุญจะสำเร็จด้วยความรวดเร็วนะสำเร็จโดยฉับพลันอนุโมทนาบุญนะคะวันนี้ก็วัดสังฆทานก็ยังมีกิจกรรมบุญอีกหนึ่งวันนะในวันเข้าพรรษาวันนี้ในกุญแจพวงกุญแจนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นกุญแจห้องไหมคะนะคะท่านใดที่ทำพวงกุญแจล่วงไว้นะคะเดี๋ยวให้ไปรับได้ตรงแม่ชีสมศรีนะคะเดี๋ยวจะไปฝากไว้ที่จุดตรงนั้นนะคะเพราะประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เช้าแล้วนะบางทีอาจจะไม่ทราบเดี๋ยวพอเวลาจะกลับบ้านเนี่ยจะหากุญแจแล้วนะคะนะมาดูนะคะท่านใดลองคลำของตัวเองดูนะคะกุญแจหายสำหรับในวันนี้นะคะในหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จนะคะในเวลา 21:00 นได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พฤกพงษ์ทิติคุโนนะพระอาจารย์หมีเมตตาแสดงธรรมนะวันนี้เราก็จะได้ฟังธรรมกันอีก1วันนะท่านใดที่ตั้งจิตตั้งใจออกมาจากบ้านแล้วนะคะก็อยู่ร่วมฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์กันอีก1วันแล้วก็ในเวลา 18:00 นะคะก็กราบนิมนต์พระคุณเจ้าที่อยู่จำพรรษาที่วัดสังฆทานก็ปวารณาเข้าพรรษาที่อุโบสถแก้วนะคะส่วนแม่ชีอุบาสกอุบาสิกานะคะก็อยู่น่าจะอยู่บริเวณรอบนอกของอุโบสถนะคะก็อยู่ด้านข้างนะคะอยู่ในข้างๆนะคะก็มาปวารณาเข้าพรรษานะคะก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวเสียงจากลานธรรมก็จะยุติเพียงเท่านี้ส่วนท่านใดที่จะลงชื่อเข้าคอร์สสมาธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอร์สสว่างใจคอร์สซีโนไทยรวมทั้งธรรมชัยสิริมงคลนะคะวันที่16ถึง22นะคะเลื่อนคอร์สเดือนนี้เลื่อนนะคะก็เนื่องจากว่าต่อยอดเหรอจ๊ะได้ต่อยอดชื่ออะไรจ๊ะ
2: แม่ขาวชื่ออะไรจ๊ะมองไม่เห็นชื่ออะไร
3: ชื่ออะไร
2: มองไม่เห็นแล้วมันเล็กทัศนีเหรอคะ
1: แม่ขาวทัศนีนะคะเนกขัมมะต่อยอดพระป่าอีก100บาทสาธุนะคะท่านใดจะต่อยอดเพิ่มเติมนะเดี๋ยวไปตรงแม่ชีสมศรีได้นะคะตรงนั้นนะคะสามารถไปร่วมบุญได้รวมทั้งบุญเพิ่มเติมต่างๆจะเป็นสาขาของทางสังฆทานก็ดีนะคะตู้บุญต่างๆนะคะไปร่วมบุญตรงนั้นได้เช่นกันนะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญส่วนคอร์สสมาธินะคะของธรรมชัยสิมงคลนะก็0926698821นะหรือว่าเจอข้าพเจ้านี้ก็มาส่งรายชื่อได้นะคะเป็นคอร์สสติปัฏฐาน4อบรมโดยพระอาจารย์บัญญัติกิติโกนะคะข้อวัดก็เหมือนทางสังฆทานทุกอย่าง นะคะเพราะว่าทำตามแนวหลวงพ่อสนองเพียงแต่ว่าในการปฏิบัตินี่ก็จะเน้นในการปฏิบัติมากหน่อยนะคะก็คือต่อเนื่อง3ชั่วโมงนะอย่างตอนเช้าเนี่ยตี4ใช่ไหมคะตี4ก็จะขึ้นยืนสมาธินะแล้วก็นั่งสมาธินะ3ชั่วโมงติดต่อกันนะแล้วรวมทั้งช่วงเย็นด้วยนะคะก็มาสมัครได้ส่วนคอร์สอื่นๆนี้ก็ในช่วงวันพระวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็มาลงชื่อได้ที่ลานธรรมเช่นกันตอนนี้ก็ยังสามารถลงชื่อได้อยู่เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะมานำทำวัดสวดมนต์นะคะก็ท่านใดที่ไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะจะร่วมทำวัดสวดมนต์ในภาคกลางวันแล้วก็ยืนสมาธินะคะก็มาที่ลานธรรมได้นะคะมาร่วมกิจกรรมบุญตรงนี้กันนะคะถือว่าเราได้เก็บเกี่ยวบุญกันเต็มที่สร้างทรัพย์ภายในใจให้กับตัวเรานะเราได้ฟังธรรมแล้วนะเราเอาข้อธรรมนั้นนะจากครูบาอาจารย์นะมาสอนใจตัวเราแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเพื่อที่ว่าเราจะได้ก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมความเป็นผู้มีสติมีปัญญานะคะจงสำเร็จจงพึงมีกับทุกท่านนะคะสาธุค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแผ่นเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทตื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาห้องนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมมันจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ขวาเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาดังนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสีเหล่าที่จะโปรด

วไนยศาสตร์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลย

เป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่วิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเนี่ยครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิก

สิ่งรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบได้จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบพองบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตร
ม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ส่งตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติ
เห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับๆตื่นๆมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยแม้แค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม่ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ทีนี้ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไข่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็ง
เดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบ

ไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนเนี่ยเป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบพอมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติเนี่ยจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพักนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เท่านั้นมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้

ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตแล้วก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เลยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจใช้เฉยรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการส่วนที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้จาริกแสวงบุญถ้ากระนั้นจงสดับพระธรรมที่จะแสดงต่อไปนี้ด้วยความตั้งใจเถิดพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยังพระธรรมจักรให้หมุนณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นจักรแห่งธรรมอันผู้ใดจักขัดขวางมิให้หมุนมิได้พระธรรมที่ทรงประกาศไว้ก็คือความจริงสี่ประการได้แก่ทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์โดยสิ้นและทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้นทุกข์นั้นเป็นอย่างไรก็ได้แก่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความกังวลความยากเข็ญความปวดร้าวความเศร้าโศกความอาลัยเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ความพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความไม่สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์ 5ที่ประกอบด้วยอุปาทานคือตัวทุกข์มูลเหตุแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตัณหาความทยานอยากที่จะนำไปสู่ความเกิดอีกได้แก่ความทยานอยากเพลิดเพลินในอารมณ์ความทยานอยากมีอยากเป็นความทยานอยากที่จะไม่มีไม่เป็นนี่และมูลเหตุแห่งทุกข์ความดับทุกข์โดยสิ้นเป็นอย่างไรคือความดับสนิทแห่งตัณหาความสลัดทิ้งความสละคืนความปล่อยวางความทำให้ปลอดจากตัณหานั้นนี่และความดับทุกข์โดยสิ้นทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้นนั้นเป็นอย่างไรก็คือทางปฏิบัติอันประเสริฐมีองค์8ประการคือความเห็นชอบความคิดชอบวาจาชอบปฏิบัติชอบประกอบอาชีพชอบความเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบนี่แหละทางถึงความดับทุกข์โดยสิ้น

ท่านผู้ฟังที่เคารพต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมนิทานมหานิบาตชาดกหยิบยกเอาเรื่องการบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดสิบพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ก่อนบรรลุโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีพระคาถาย่อหัวใจของพระเจ้าสิบชาติดังนี้เตชะสุเนมะภูจนาวิเวและณบัดนี้ขอเชิญท่านฟังพระชาติที่หนึ่งพระโพธิสัตว์เตมี

พระโพธิสัตว์เตมีเป็นพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่จุติมาเพื่อบำเพ็ญเนกขัมมบารมีหมายถึงความเพียรพยายามอย่างถึงที่สุดในการที่จะหลุดพ้นจากกามคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายอันเป็นหนทางไปสู่อบายด้วยความอดทนอดกลั้นอันยากที่จะหาใครกระทำได้

ในสมัยก่อนพุทธกาลนานมาแล้วณเมืองพาราณสีมีพระเจ้ากาสิกราชเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครพระมเหสีของพระองค์ชื่อพระนางจันทรเทวีทั้งสองพระองค์ทรงอยู่ร่วมกันมาเป็นเวลาช้านานก็หาได้มีพระราชโอรสและพระราชธิดาไม่สร้างความปริวิตกว่าจะไม่มีรัชทายาทผู้สืบสันตติวงศ์ต่อจากพระองค์ลาพราหมณ์ปุโรหิตได้ถวายคำแนะนำให้พระองค์ทรงทำพิธีบวงสรวงขอพระราชโอรสจากสวรรค์หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้พระราชโอรสสมพระทัยในวันประสูติพระพิรุณได้โปรยปลายลงมหาใหญ่สร้างความแช่มชื่นยินดีปรีดาแก่ไพร่ฟ้าชาประชาทั่วไปพระองค์ทรงตั้งชื่อให้กับพระราชโอรสว่า

0: ระเตมีกุมารเป็นที่โปรดปรานของพระราชบิดาและพระราชมารดายิ่งนักด้วยเป็นพระกุมารที่ฉลาดน่ารักทั้งหน้าตาผิวพรรณก็หมดจดสดใสผิดกว่าเด็กธรรมดาสามัญดังนั้นเมื่ออายุได้เพียง1 เดือนพระเจ้ากาสิกราชก็ทรงอุ้มออกมาว่าราชการด้วยพระองค์ทรงทำเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งพระกุมารเริ่มเจริญวัยขึ้นเป็นเด็กช่างพูดช่างจาน่ารักอารมณ์แจ่มใสร่าเริงเบิกบานเป็นที่สำราญพระทัยของเสด็จพ่อเสด็จแม่เป็นอันมากทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของเหล่าเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารกันทั่วทั่วทุกตัวคนอยู่มหาวันหนึ่งในขณะที่พระเจ้ากาสิกราชกำลังว่าราชการอยู่นั้นได้มีราชบุรุษนำนักโทษ4 คนมาให้ทรงวินิจฉัย
1: จะปล้นชิงทำร้ายเจ้าสาวผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสบางรายถึงกับเสียชีวิตทั้งพยานหลักฐานพร้อมเช่นนี้เจ้าจะรับหรือไม
2: ่ทรงเมตตาด้วยเถิดข้าถูกปลักปล้ำข้าไม่ผิดขอได้โปรด
1: พยานหลักฐานพร้อมเช่นนี้พวกเจ้ายิ่งว่าถูกกลั่นแกล้งปากแข็งเช่นนี้เห็นที่จะต้องลงทันทรมานซะเจ้าหน้าที่นำตัวไปบอยได้หวายน้ำจนกว่ามันจะยอมรับ
2: ไม่อย่าทำข้าข้าไม่ผิดลูกใส่ร้ายอ่ะ

0: พวกเจ้าที่เหลือล่ะจะรับหรือไม่ล่ะ
1: ขอพระองค์ทรงเมตตาด้วยข้ายอมแล้วข้าเป็นเพียงคนดูต้นทางเท่านั้นไม่ได้เข้าทำการต้นด้วย
2: เอ๊ะนี่เจ้าพูดอะไรของเจ้าฮะ
0: หยุดเดี๋ยวนี้เลยข้าจะไม่ถามเจ้าห้ามไม่ให้เจ้าสอดแทรกทหารตบปากมัน
2: ไปยังไง
0: จ
2: ีบไป
0: จะพูดต่อไปสิถ้าเจ้าเป็นเพียงคนดูต้นทางงั้นใครเป็นคนลงมือ
1: ก็เป็นพวกมันทั้งสามคนนั่นแหละพะยะค่ะ
0: ทีนี้เจ้าจะว่าอย่างไรฮะ
2: คือว่า
0: ถ้าเจ้ายังปากแข็งข้าจะลงไหวเจ้า
2: ซะได้โปรดข้าเพียงแต่ทำตามคำสั่งของหัวหน้าขอได้โปรดเมตตาด้วย
0: เจ้าเหรอที่เป็นหัวหน้าฮะ
3: ก็ข้าก็ข้าย้ายต้องมาสอบสวนให้มากความ
0: บ้านเมืองมีกฎหมายก่อนที่ข้าจะลงโทษใครต้องสอบสวนให้ชัดเจนซะก่อน
3: วิธีการสอบสวนของท่าน

0: การลงทันทรมานเพื่อนักโทษยอมรับอย่างนี้หรือชัดเจน
1: เจ้าเป็นพวกผู้ร้ายปากแข็งถ้าพยานหลักฐานมัดแน่นหนาเช่นนี้ถึงเจ้าไม่ยอมรับข้าก็ตัดสินได้ว่าเจ้าเป็นหุ่นหน้าที่ปล้นฆ่าข่มขืนสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรทั่วไปสันดานโจรของเจ้าแม้นอยู่ตรงหน้าข้าก็ยังปากแข็งไม่เกรงกลัวทหารนำตัวมันไปใช้เหลาเสียบจากก้นจนถึงศีรษะประจานลงไว้ที่หน้าประตูเมืองส่วนเจ้าอีกคนชอบใช้ขวานจามศีรษะเจ้าซับก็ให้นำมันไปประหารด้วยการใช้ขวานจามศีรษะมันเช่นกันสำหรับเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงคนดูต้นทางไม่ได้ลงมือเองก็ถือว่าสมรู้ร่วมคิดร่วมมือกันกระทำความผิดมีโทษเช่นเดียวกันแต่เจ้ายังสำนึกตัวรับสารภาพให้การเป็นประโยชน์ให้จองจำด้วยโซ่ตรวนไว้10ปีส่วนไอ้คนที่ถูกโบยด้วยหวายหนามนั้นเมื่อมันฟื้นขึ้นมาก็ให้โบยมันจนสลบครบ3ครั้งแล้วนำไปขังคุกไว้ตลอดชีวิต
2: อย่าเหยียบประหารกันเลยข้ากลัวแล้วยกโทษให้ข้านะอย่าประหารกันเลย
1: ประหารนำตัวออกไป

ืนนั้นพระเตมีกุมารไม่สามารถที่จะข่มตาให้หลับลงได้เพราะไม่ว่าจะหลับตาลงครั้งใดก็จะได้ยินเสียงของพระบิดาสั่งให้ลงโทษเสียงและภาพของผู้ที่ถูกโบยด้วยหวายหนามผู้ที่ถูกหลาเสียประจานผู้ที่ถูกขวานจามศีรษะและภาพผู้ที่ถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนภาพสยองขวัญเหล่านั้นมันชวนให้สมเพชเวทนายิ่งหนักยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้ดวงจิตหดหู่จนกระทั่งใกล้ยามสองพระองค์ก็เข้าสู่ภวังค์ในภวังคสมาธินั่นเองพระองค์ก็ทรงหัวระลึกถึงอดีตชาติได้มันเป็นภาพของพระองค์เองเมื่ออดีตชาติก่อนที่จะได้มาจุติใหม่เพื่อบำเพ็ญบารมีกำลังถูกทันทะทรมานจากลาพยายมท่ามกลางเปลวเพลิงอันร้อนแรงจากนรกโลกันทรงต้องทนทุกทรมานอยู่ในขุมนรกนานถึง 80,000 ปีเมื่อชดใช้กรรมสิ้นแล้วจึงได้ไปจุติยังสวงสวรรค์เสวยผลบุญต่อรอการกลับมาเกิดยังโลกมนุษย์อีกครั้งพระองค์ทำความผิดใดเล่าถึงต้องตกนรกเช่นนั้น

ภาพในอดีตชาติผลขึ้นในภวังคสมาธิของพระองค์ย้อนกลับไปจนกระทั่งพบว่าในพระชาตินั้นทรงเป็นกษัตริย์เหมือนกับพระราชบิดามีความจำเป็นต้องตัดสินลงโทษผู้คนเช่นเดียวกับที่พระราชบิดาทรงกระทำบางรายก็มีความผิดสมกับโทษที่ได้รับแต่บางรายพระองค์ต้องตัดสินไปตามพยานหลักฐานทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ทำความผิดแต่อย่างใดผลกรรมนี้ทำให้พระองค์ต้องตกนรกต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสแม้พระราชบิดาของพระองค์ก็คงจะต้องได้รับผลกรรมนี้แน่นอนช่างน่ากลัวนะแล้วนี่ต่อไปหากพระองค์ต้องเป็นกษัตริย์อีกต้องตัดสินลงโทษผู้คนอีกเมื่อตายไปก็คงจะไม่พ้นขุมนรกที่น่ากลัวอีกเป็นแน่แต่พระองค์จะทรงหลีกเลี่ยงการเป็นกษัตริย์ได้อย่างไรในเมื่อพระองค์เป็นรัชทายาทเพียงหนึ่งเดียวเป็นความหวังเดียวของพระราชบิดาโอ้พระองค์จะไม่มีทางหลีกเลี่ยงนรกอเวจีขุมนี้ได้จริงๆหรือนี่

0: เวลาในยามวิกาลผ่านไปจนเกือบจะค่อนรุ่งในขณะที่พระเตมีกำลังครุ่นคิดหาทางออกอยู่ในภวังค์นั่นเองเทพพธิดาองค์หนึ่งที่สิงสถิตอยู่ภายในมหาสเวตฉัตรเห็นเข้าก็บังเกิดความสงสารด้วยเคยผูกพันเป็นพระราชมารดามาในชาติก่อนจึงปรากฏกายต่อหน้าพระเตมีแล้วแนะนำแก่พระองค์ว่า
1: เตมีเตมีไม่ต้องแปลกใจหรอกเราเป็นเทพธิดาเป็นมารดาของท่านเมื่อชาติก่อนแต่ยังไม่หมดผลกรรมจึงต้องมาสิงสถิตอยู่ในมหาสเวตฉัตรรอการกลับมาจุติยังโลกเพื่อสร้างบารมีอีกครั้งมีหน้าที่คอยดูแลสุขและทุกข์ของพวกท่านและชาวประชาบัดนี้เราเห็นความทุกข์ใจของท่านความกระวนกระวายใครที่จะพ้นจากบ่วงกรรมนี้หากท่านไม่ต้องการจะเวียนว่ายตายเกิดในภูมิภพที่มีแต่ความทุกข์เป็นเบื้องต้นมีขุมนรกรออยู่ในบ้านปลายเราขอแนะนำให้ท่านปฏิบัติดังต่อไปนี้ท่านจงเป็นคนง่อยท่านจงเป็นคนหูหนวกท่านจงเป็นคนใบ้มีแต่ปฏิบัติสามประการนี้เท่านั้นจึงจะทำให้ท่านพ้นจากภูมิภพที่ไม่ต้องการไปได้ท่านทำหน้าเหมือนสงสัยว่าผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์และแข็งแรงเช่นท่านจะเป็นคนง่อยเป็นคนหูหนวกเป็นคนใบ้ได้อย่างไรเราเข้าใจการออกจากกามไม่ใช่เรื่องง่ายการหลุดพ้นจากกรรมยิ่งเป็นเรื่องที่ยากเย็นขึ้นไปอีกนั่นต้องขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของตัวท่านการข่มใจการเอาชนะใจตัวเองเป็นสิ่งที่ท่านต้องฝึกฝนเอาทั้งสิ้นความเพียรพยายามและความตั้งใจจริงเท่านั้นที่จะนำท่านไปสู่ความสำเร็จสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครช่วยท่านได้นอกจากตัวท่านเองเราเป็นแต่เพียงผู้แนะนำเท่านั้นหมดเวลาของเราแล้วขออวยพรและเป็นกำลังใจให้กับท่านลาก่อนนะ

0: เมื่อพิจารณาดูแล้วทรงพบว่าไม่มีหนทางใดที่จะดีไปกว่าคำแนะนำสามประการของเทพธิดาจากวันนั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ทรงแกล้งทำเป็นง่อยไม่ยอมลุกขึ้นเดินหรือหยิบจับอะไรดังแต่ก่อนแกล้งทำเป็นหูหนวกใครจะพูดหรือทำเสียงอะไรก็ทำเป็นไม่ได้ยินแกล้งทำเป็นใบ้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ไม่พูดด้วยทั้งสิ้นสร้างความประหลาดใจให้กับพระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทรเทวียิ่งนัก
1: นี่มันเกิดอะไรกันขึ้นนี่นะอยู่ดีๆลูกเตมีของเราถึงได้เป็นเช่นนี้ไปได้อะ
2: นั่นสิเพคะแต่ก่อนลูกเตมีก็เป็นเด็กรื่นเริงช่างเจรจาแล้วก็ซุกซนเป็นที่สุดอยู่ๆก็มาเป็นแบบนี้หม่อมฉันก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วเพคะ
1: คงจะมีโรคภัยอะไรเกิดขึ้นกับลูกของเราแน่ๆเลย
2: รีบไปหมอหลวงมาตรวจดูอาการเธอเพคะ

0: ว่าไงนะท่านหมอเห็นตรวจอยู่นานแล้วไม่ทราบอาการของลูกเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
1: แปลกมากประหลาดจริงๆคือว่า
0: อะไร
1: ข้าพระองค์ตรวจดูโดยละเอียดแล้วไม่พบสิ่งใดผิดปกติเลยพระเจ้าค่ะ
0: ท่านแน่ใจนะ
1: แน่ใจพระเจ้าค่ะพอตรวจดูแล้วก็ไม่พบโรคภัยอันใดร่างกายปกติดีทุกอย่างพระยาค่ะ
2: แล้วอาการที่ลูกเตมีเป็นอยู่เนี่ยน่ะเป็นอะไรกันแน
1: ่ในทางตำราแพทย์แล้วก็หม่อมจนด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะไม่สามารถอธิบายได้แต่ยืนยันได้ว่าร่างกายของพระกุมารแข็งแรงเป็นปกติไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดแน่นอนอาการที่ทรงเป็นอยู่นี้คงไม่มีพระโอสถอันใดรักษาได้แน
2: ่โธ่แต่ไม่ลูกแม่นี่มันเป็นกรรมอะไรกันเน
0: า
2: ะ
0: ท่านหมอท่านคิดว่าเราควรจะทำไงดี
1: ข้าพระองค์คิดว่าอาการที่เกิดขึ้นกับพระกุมารนี้น่าจะเกิดจากสภาพจิตใจมากกว่าอาจรักษาได้ด้วยกลวิธีของผู้มีปัญญาหาใช่รักษาด้วยพระโอสถไม่พระเจ้าค่ะ
0: ขอบใจมากท่านหมอเราจะลองทำตามคำแนะนำของท่าน
1: งั้นข้าพระองค์ทูลลาขอจงทรง

0: เมื่อตรวจไม่พบโรคภัยไข้เจ็บใดๆพระเจ้ากาสิกราชก็นำเรื่องไปปรึกษาเหล่าอมาตย์ราชเสนารวมทั้งพราหมณ์ปุโรหิตโหราจารย์ทั้งหลายเพื่อให้ช่วยกันคิดหาวิธีรักษา
1: หากเป็นจริงดังที่หมอหลวงให้การวินิจฉัยหม่อมฉันคิดว่าวิธีการรักษาคงไม่ยากพระเจ้าค่ะ
2: ท่านมีวิธีการใด
1: ตามที่หมอหลวงได้กราบทูลว่าอาการที่พระกุมารเป็นอยู่นี้เกิดจากสภาพของจิตใจนั้นหม่อมฉันคิดว่าพระกุมารคงประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วไม่ได้ดังพระทัยจึงแสดงกริยาประท้วงพระเจ้าค่ะ
2: ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเราควรจะทำไงดี
1: ขอเดชะเนื่องจากพระกุมารไม่ยอมพูดยอมจาจึงไม่สามารถทราบความประสงค์ที่แท้จริงได้นอกจากจะใช้ข้อสันนิษฐานในการรักษาพระเจ้าค่ะ
2: ท่านเห็นว่าอะไรที่ดีอะไรที่ควรทำก็เสนอมาเถอะ
1: หม่อมฉันคิดว่าเด็กวัยขนาดนี้น่าจะชอบพวกขนมนมเนยที่มีสีสันสวยงามแปลกตาเช่นลูกอมลูกกวาดเป็นต้นหากนำขนมพวกนี้มาถวายพระกุมารอาจจะชอบหรือเรียกร้องความสนพระทัยได้พระเจ้าค่ะ
2: ดีมากท่านอมาตย์ความคิดของท่านช่างเฉียบแหลมนะหรือพวกท่านจะว่าไงฮะ
3: ดีแล้วพระเจ้
4: า
3: ค่ะ
4: เป็นความคิดที่วิเศษจริงๆใช่เห็นด้วย
0: เมื่อที่ประชุมเห็นว่าวิธีน่าจะได้ผลพระเจ้ากาสิกราชก็สั่งให้แม่ครัวทั่วกรุงพาราณสีทำขนมสำหรับเด็กที่อร่อยที่สุดสวยงามมีสีสันต่างๆมากที่สุดทยอยสับเปลี่ยนกันนำมาถวายแต่ผลกลับไม่เป็นดังที่เหล่าเสนาอมาตย์หรือพระเจ้ากาสิกราชคาดไว้เพราะพระเตมีกลับไม่สนใจในขนมต่างๆที่นำมาถวายเลยไม่ว่าจะเป็นขนมอะไรดีและอร่อยแค่ไหนหากมีคนตักป้อนพระองค์ก็เสวยหากไม่ป้อนพระองค์ก็นั่งมองเฉยๆไม่มีกริยาที่แสดงให้เห็นว่าชอบหรือไม่ชอบแม้จะได้ทดลองเปลี่ยนขนมหลายรอบหลายครั้งผู้มีฝีมือในการทำขนมต่างก็คัดเอาจนหมดแผ่นดินแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเรียกร้องความสนใจจากพระเตมีกุมารได้ยังคงอยู่นิ่งๆจับให้นอนก็นอนให้นั่งก็นั่งไม่มีการเคลื่อนไหวไม่พูดไม่หัวเราะหรือร้องไห้ใครพูดอะไรมีเสียงอะไรก็ทำเป็นไม่ได้ยินเหมือนเดิมถึงแม้ว่าในใจจริงของพระเตมีกุมารจะอยากขนมสักเพียงใดแต่ก็ทรงอดทนอดกลั้นข่มใจไว้เอาชนะความอยากให้ได้ในที่สุดความพยายามของอมาตย์เจ้าปัญญาก็พ่ายแพ้ความอดทนและอดกลั้นของพระเตมี

0: แล้วพะยะค่ะข้าพระองค์ยอมแพ้จนด้วยกล่าวแล้วพระเจ้าค่ะเพราะว่าทั้งปีที่ผ่านมานี้ทดลองด้วยขนมทุกอย่างแล้วทดลองจนถึงที่สุดแล้วก็ไม่ได้ผลพระเจ้าค่ะ
1: อ๋อท่านอมาเราได้เห็นความพยายามของท่านแล้วเมื่อไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไรท่านผู้ใดคิดว่าจะมีวิธีอื่นอีกมั้ย
2: ขอได้ชะเมื่อใช้ขนมไม่ได้ผลหม่อมฉันคิดว่าเด็กในวัยนี้คงจะมีอีกวิธีการเดียวเท่านั้นพระเจ้าค่ะ
1: อะไรล่ะ
2: ก็ของเล่นนะพะยะค่ะ
1: ของเล่นจริงสินะของเล่นเอ๊ะทำไมเรากลับลืมเรื่องของเล่นไปได้นะเนี่ย
2: พะยะค่ะเด็กวัยนี้ต้องชอบของเล่นยิ่งเป็นของเล่นแปลกๆใหม่ๆที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยแล้วรับรองเห็นเข้าต้องอดพระทัยไม่ไหวแน่ๆพระเจ้าค่ะ
1: ปัญญาเลิศจริงๆท่านอมาตย์แล้วพวกท่านล่ะว่าไงฮะ
3: เห็นด้วยเลยค่ะ

แล้วของเล่นอันเป็นที่โปรดปรานของเด็กๆทั่วเมืองพาราณสีก็ถูกระดมเอามากองไว้ตรงหน้าของพระเตมีกุมารพร้อมด้วยหลานนางสนมกำนันพระพี่เลี้ยงตาก็มาคอยชักชวนนำเสนอวิธีการเล่นสนุกสนานต่างๆนานาแน่ล่ะของเล่นดีๆกับเด็กวัยนี้ใครจะอดใจได้พระเตมีกุมารเองก็เช่นกันของเล่นแต่ละชิ้นที่นำมาเสนอล้วนแต่ถูกใจทั้งนั้นเกือบจะอดใจไม่ไหวอยู่หลายครั้งแต่ก็ทรงคิดได้ว่าถ้าความอยากแค่นี้พระองค์ยังอดกลั้นไม่ได้แล้วจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในชาติภพที่ต้องตกนรกหมกไหม้นี้ได้อย่างไรดังนั้นเมื่อพระองค์เกิดความอยากขึ้นมาในคราใดพระองค์ก็นึกถึงภาพในนรกเมื่อเห็นภาพในนรกความอยากก็ระงับไปจนในที่สุดของเล่นจำนวนมากมายที่คัดสรรมานั้นก็ไม่สามารถทำให้พระองค์หายจากการเป็นง่อยหูหนวกและเป็นใบ้ได้

0: ถึงแม้การทดลองในระยะแรกๆจะไม่ได้ผลพระเจ้ากาสิกราชก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงให้ทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เป็นปีเมื่อครบปีเห็นว่าไม่ได้ผลแน่แล้วก็ให้ทรงทดลองด้วยวิธีการใหม่ด้วยนำผลไม้ที่พระเตมีเคยโปรดทุกชนิดมาวางล่อก็ไม่ได้ผลอีกมีผู้ปอกแล้วก็ป้อนแล้วก็เสวยไม่ป้อนก็นั่งมองเฉยๆแม้จะให้อดอาหารเป็นวันๆก็ไม่ร้องหิวหรือเคลื่อนไหวร่างกายมาหยิบอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าขึ้นมาเสวยแต่อย่างใดจนกระทั่งพระชนสาห้าขวบ
1: ขอเดชะข้าพระองค์คิดว่าการทดลองแบบธรรมดาธรรมดาเช่นนี้ถึงจะหาวิธีการใดๆมาทดลองก็คงจะไม่ได้ผลแน่พระเจ้าค่ะ
2: ถ้าฉะนั้นท่านเห็นว่าเราควรจะทำยังไง

0: ข้าพระองค์เห็นว่าน่าจะเปลี่ยนจากวิธีธรรมดาธรรมดานี้มาเป็นวิธีที่อันตรายพระเจ้าค่ะ
1: วิธีอันตรายกัน
0: พระเจ้าค่ะ
1: อันตรายยังไงนี่ช่วยอธิบายดินะข้าฟังแล้วไม่เข้าใจ
0: พระเจ้าค่ะคือตามธรรมดาไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ย่อมจะต้องมีสัญชาตญาณระแวงภัยรักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีภัยถึงตัวก็ต้องดิ้นรนหาทางเอาตัวรอดข้าพระองค์คิดว่าใช้วิธีอันตรายนี้น่าจะได้ผล
1: ท่านจะทำยังไงล่ะ
0: พาพระเตมีกุมารเสด็จประพาสกลางป่าแล้วสร้างพระพลาขึ้นมาหลังหนึ่งปล่อยพระเตมีทิ้งไว้คนเดียวหลังจากนั้นก็ให้คนเข้าไปจุดไฟเผาพระพลาซะหากพระกุมารมีร่างกายเป็นปกติมิได้มีโรคภัยใดเมื่อ

0: ุดไฟเผาพลับพลาซะหากพระกุมารมีร่างกายเป็นปกติมิได้มีโรคภัยใดเมื่อไฟลามจวนตัวรับรองพระกุมารต้องวิ่งหนีไฟแน่พระเจ้าค่ะ
1: โอ้นี่มันอันตรายเกินไปเรายอมไม่ได้หรอกหากพระเตมีไม่หนีหรือว่าเกิดเดินไม่ได้จริงๆนี่เท่ากับว่าเราเผาลูกเตมีจริงๆเหรอเนี่ยโธ่เตมีลูกแม่แม่จะไม่ยอมให้ใครมาทำกับลูกแบบนี้แน่นอน
0: พระอาญามีผลกล้าวขอพระแม่เจ้าได้โปรดข้าพระองค์ยังเล่าไม่จบความจริงวิธีการนี้พระกุมารจะไม่ได้รับอันตรายแต่ประการใดเลยพระเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยพระเตมีไว้ตามลำพังที่กลางป่าจริงๆแต่ว่าจะมีองครักษ์หลายคนคอยซุ่มอยู่ใกล้ๆเมื่อเห็นภัยจวนตัวพระกุมารไม่หนีองครักษ์เหล่านี้ก็จะเข้าไปช่วยพระเจ้าค่ะ
1: อันตรายเหลือเกินท่านนมาศหากองครักษ์ช่วยไม่ทันล่ะลูกเตมีของเราตายแน
0: ่โอ้ข้าพระองค์ยินดีเอาศีรษะเป็นประกันพระเจ้าค่ะต้องช่วยท่านแน่
1: ถ้าอย่างนั้นก็ค่อยสบายใจหน่อย
2: นับว่าเป็นความคิดที่วิเศษมากคราวนี้ลูกเตมีคงนึกไม่ถึงว่าจะถูกทดสอบด้วยวิธีการนี้ท่านอมัต
0: พระเจ้าค่ะ
2: ท่านรีบดำเนินการเถอะนะ

แน่นอนพวกเปลวไฟลุกไหม้พระพลาและกำลังจะลามมาถึงตัวเป็นธรรมดาไม่ว่าใครมนุษย์หรือสัตว์ต่างก็ต้องหนีเอาตัวรอดได้กันทั้งนั้นแม้พระเตมีเองก็เช่นกันสงตื่นระหนกจนแทบควบคุมสติไม่อยู่พลางคิดหาวิธีเอาตัวรอดในขณะที่พระองค์กำลังตัดสินใจที่จะลุกขึ้นวิ่งหนีนั่นเองก็ทรงคิดขึ้นได้ว่าหากพระองค์วิ่งหนีออกไปภายหลังมีผู้มาพบว่าไฟไหม้พระพลาหมดแต่พระองค์รอดชีวิตก็คงจะจับได้ว่าไม่ได้เป็นง่อยจริงในที่สุดก็ต้องเป็นกษัตริย์แล้วก็ต้องตกนรกวนเวียนอยู่อย่างนั้นอีกแต่ถ้าไม่หนีก็จะต้องถูกไฟเผาตายที่พระองค์จะทำอย่างไรดีจะหาทางออกนี้ด้วยวิธีไหน

0: ไม่มีทางเลือกจริงๆวิ่งออกไปในที่สุดก็ไม่พ้นขุมนรกอเวจีนั่งนิ่งๆอยู่กับที่ก็ต้องถูกไฟคลอกตายระหว่างขุมนรกที่รออยู่เบื้องหน้ากับไฟที่จะกล้าชีวิตอยู่เดี๋ยวนี้พระองค์จะเลือกทางใดในที่สุดพระองค์ก็คิดได้ว่าไฟนรกที่รออยู่เบื้องหน้านั้นทรมานหนักหนาสาหัสกว่ากันมากนักเทียบกับเปลวเพลิงอันร้อนแรงที่กำลังจะมาคร่าชีวิตในขณะนี้นับว่านิดเดียวสู้ยอมตายในกองไฟนี้จะดีกว่าจะได้หมดชาติตัดกรรมไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในขุมนรกอีกแล้วพระองค์ก็ตั้งสติมั่นจะเป็นจะตายก็ช่างมันจะไม่ยอมลุกหนีจากที่นี้ไปเป็นอันขาด
1: ดับไฟกันหน่อยเดี๋ยวเขาจะมีหน่อย

0: เราหมดปัญญาแล้วท่านทั้งหลายแพทย์หลวงตรวจร่างกายทีไรก็บอกว่าเป็นปกติแต่ความจริงที่เห็นอยู่มันตรงกันข้ามเลยลูกเราเป็นคนวิกลพิการนะเนี่ยทำไมสวรรค์ประทานโอรสแก่ข้าแล้วยายต้องแกล้งข้าด้วยสวรรค์ไม่เป็นธรรมสวรรค์ไม่เป็นธรรม
1: เตือนพระทัยด้วยเธอไปค่ะหม่อมฉันคิดว่าคงจะมีอะไรผิดปกติแน่ๆไปค่ะ
0: จะมีอะไรผิดปกติอีกในเมื่อหมอหลวงบอกว่าทุกอย่างเป็นปกติ
1: เพคะดังนั้นเราจึงต้องทดลองรักษากันต่อไปอาจมีวิธีหนึ่งวิธีใดที่จะทำให้ลูกหายเป็นปกติได้นะเพคะ
2: พระแม่เจ้าตรัสถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะเรายังมีอีกมากมายหลายวิธีที่จะทดสอบยังไม่หมดหวังพระเจ้าค่ะ
0: แล้วคราวนี้ท่านจะใช้วิธีใด
2: คงใช้วิธีอันตรายเหมือนเดิม
0: อันตรายอีกแล้วเหรอเมื่อคราวก่อนก็ไม่พ้น
2: เมื่อคราวก่อนข้าพระองค์คิดว่าพระเตมีกุมารคงรู้ว่าถึงยังไงก็ต้องมีคนมาคอยช่วยแต่ถ้าให้พบกับอันตรายที่ไม่มีใครช่วยได้คราวนี้หากพระกุมารเป็นปกติรับรองต้องแสดงออกแน
1: ่ท่านจะทำยังไงเหรอ
2: ใช้ช้างสองเชือกเชือกหนึ่งเป็นช้างตกมันพาพระเตมีประพาสตลาดท่ามกลางฝูงชนแล้วปล่อยช้างตกมันให้มาอาละวาดทำร้ายผู้คนต่อหน้าพระเตมีตอนนั้นต้องคอยป้องกันพระเตมีให้ปลอดภัยพอช้างไล่ฝูงชนเตลิดไปหมดแล้วก็ปล่อยช้างฝึกแสนรู้ที่ฝึกท่าใช้งวงจับคนขึ้นกอดแกว่งแล้วทำท่าจะแทงด้วยงาหรือฟาดกับพื้นช้างน่ะเป็นสัตว์ใหญ่คงไม่มีใครกล้าเข้าช่วยแล้วก็ให้พวกมหาดเล็กวิ่งหนีไปให้หมดเพียงแค่นี้ถ้าพระเตมีเป็นปกติจริงก็คงจะต้องร้องให้ช่วยเสียงหลงแล้วพระเจ้าค่ะ
0: วิเศษแท้นึกไม่ถึงว่าท่านจะคิดแผนการได้วิเศษจริง
1: ๆว่าแต่ลูกแดงมีจะได้รับอันตรายหรือเปล่าฟังดูแล้วน่ากลัวจริงๆนะ
0: ว่าสิ
2: ปลอดภัยแน่นอนพระเจ้าค่ะเพราะว่าเป็นช้างฝึกที่แสนเชื่องพระเจ้าค่ะ
3: แล้วการทดลองด้วยช้างก็มาถึงเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นไปตามคำกราบทูลของอมาตย์ทั้งสิ้นเพียงแต่ผลไม่เป็นไปตามที่อมาตย์คิดเพราะว่าไม่ว่าช้างจะทำอย่างไรพระเตมีก็คงแน่วแน่ไม่ไหวหวั่นต่ออันตรายพระองค์เอาชนะความกลัวด้วยพระทัยที่มั่นคงว่าจะไม่ยอมเป็นกษัตริย์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพระองค์ก็ตาม

0: เราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าลูกเตมีของเราเป็นคนพิกลพิการ
1: นั่นสิเปคะเพราะว่าร่างกายก็เจริญเติบโตเป็นปกติดีทุกอย่างบัดนี้ก็อายุ7 ขวบแล้วรูปร่างหน้าตาก็มีสง่าราศีเหนือกว่าเด็กทั่วไป
0: หมอหลวงที่ว่าเก่งเก่งก็ตรวจแล้วตรวจอีกไม่พบว่าป่วยเป็นอะไรร่างกายปกติดีไม่ว่าจะทดสอบวิธีไหนก็ลองมาแล้วทั้งสิ้นไม่เห็นจะได้ผลเลย
2: มีพระเจ้าค่ะมีข้าพระองค์คิดว่ายังมีอีกวิธีที่น่าทดลองพระเจ้าค่ะ
0: คราวนี้จะทดลองด้วยวิธีใดอีกฮะ
2: ด้วยงูพระเจ้าค่ะ
1: จริงเหรอ
2: พระเจ้าค่ะ
0: นี่ธนบัตรท่านคิดยังไงขึ้นมาเนี่ยนะขนาดช้างตัวเบลอยังไม่ได้ผลแล้วงูตัวนิดเดียวจะได้ผลเรื่องอะไรกันอีกแล้ว
2: ฟาบาทงูแม่ตัวเล็กกว่าจริงแต่ความร้ายกาจของมันรับรองน่ากลัวกว่าช้างพิษร้ายของมันทำให้ผู้คนกลัวไม่กล้าเข้าใกล้นอกจากนั้นมันยังมีลักษณะที่น่าเกลียดน่าขยะแขยงอีกด้วยพระเตมีไม่กลัวช้างแต่อาจกลัวงูก็ได้นะพระเจ้าค่ะ
0: แล้วท่านจะทดลองด้วยวิธีไหน
2: ข้าพระองค์คิดว่าจะปล่อยงูพิษร้ายทุกชนิดนับร้อยนับพันตัวเข้าไปในห้องบรรทมของพระเตมีรับรองหากเป็นคนปกติต้องลุกขึ้นจากแท่นบรรทมวิ่งหนีร้องลั่นอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะ
1: แต่วันนั้นมันจะเป็นอันตรายต่อลูกของเรานะ
2: ทรงไว้วางพระทัยเถอะพระเจ้าค่ะเพราะงูเหล่านั้นจะถูกรีดพิษจนหมดทุกตัวก่อนปล่อยเข้าไปพระเจ้าค่ะ
3: แล้วการทดลองด้วยงูก็เกิดขึ้นแน่นอนพระเตมีย่อมกลัวงูและรู้สึกตกใจเป็นธรรมดาที่อยู่ๆก็เห็นงูร้ายหลายชนิดเลื้อยเพ่นพ่านเข้ามาในห้องบรรทมทั้งจงอางทั้งงูเห่าเลื้อยปรีเข้ามาหาพระองค์ในขณะที่สัญชาตญาณระวังภัยกำลังจะสั่งให้พระองค์ลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีอยู่นั่นเองพระองค์ก็ได้สติระลึกได้ว่าเราตั้งสัจจะไว้กับเทพธิดาแล้วว่าจะเป็นง่อยเป็นใบหูหนวกไปอย่างนี้จนกว่าจะพ้นการเป็นกษัตริย์คุ้มนรกที่ทรงพบมาเมื่อชาติก่อนยังน่ากลัวกว่านี้มากนักดังนั้นพระองค์จึงนอนนิ่งสงบใจว่าจะเกิดอะไรก็ช่างเถิดสุดแต่เวรแต่กรรมหากไม่มีกรรมต่อกันแล้วก็จะได้ทำอันตรายต่อเราเลย

เป็นธรรมชาติของงูซึ่งไม่ใช่สัตว์ดุร้ายชอบอันตรายต่อคนมันจะทำร้ายคนก็ต่อเมื่อมันตกใจหรือเพื่อป้องกันตัวมันเท่านั้นเมื่อพระเตมีทรงนอนอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวร่างกายถึงแม้งูจะเลื้อยผ่านหรือขึ้นมาบนร่างของพระองค์พระเตมีก็คงสงบนิ่งเหมือนท่อนไม้มันจึงไม่ทำอันตรายต่อพระองค์แม้แต่น้อยนี่ต้องเป็นคนที่อดทนเหนือคนธรรมดาจริงๆจึงจะทำได้

0: แต่ละปีที่ผ่านไปพระกุมารก็เจริญวัยขึ้นเป็นลำดับและในแต่ละปีที่ผ่านไปพระองค์ก็ต้องถูกทดสอบด้วยวิธีการต่างๆนานาตามแต่เหล่าเสนามหาอมาตย์ผู้ทรงปัญญาจะคิดขึ้นมาได้เช่นเมื่ออายุ8ขวบก็ถูกทดลองด้วยสิ่งรื่นเริงบันเทิงใจ
1: โอ้ดีมากจัดดีมากพนมาศเราเองยังพลอยสุขสนานไปด้วยช่างเป็นระบำรำโป้ที่สวยงามจริงๆไม่ได้เบิกบานใจอย่างนี้มานานแล้ว
2: พระเจ้าข้าเป็นการแสดงที่วิเศษสุดในแคว้นคัดมาเพื่อพระกุมารโดยการเฉพาะเลยคราวนี้พระกุมารตบะแตกแน่ๆ
3: เราก็หวังเช่นนั้น

0: เออทรมานมันผ่านมาต้องสองชั่วยามไม่เห็นเตมีลูกเรามีกิริยาใดเลยยังคงเฉยเหมือนเดิมมันเป็นอะไรกันแน
1: ่รู้ว่านี่ก็จะไม่ได้ผลอีกโถลูกแม
2: ่ไม่น่าเป็นไปได้นะพระเจ้าค่ะถ้าเป็นคนปกติรับรองไม่อาจทนความเย้ายวนที่สนุกสนานนี้ได้อย่างน้อยก็ต้องยิ้มหัวเราะหรือปรบมือมั่ง
3: แต่สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็ได้เป็นไปแล้วแม้จะมีพระทัยคล้อยตามความสุขสนานรื่นเริงเพียงใดพระเตมีก็สามารถใช้สติข่มไม่คล้อยตามใช้สมาธิตัดการได้ยินหลับตาเพื่อไม่ให้เห็นระลึกถึงแต่ภาพในนรกอเวจีที่เคยได้รับมาในที่สุดพระองค์ก็ไม่ได้ยินและไม่ได้เห็นอะไรอีกเลย

0: ครั้นเมื่ออายุได้9ขวบก็ถูกทดลองด้วยอาวุธนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นธนูดาบหรือทวนอายุ10ขวบถูกทดลองด้วยเสียงเช่นกำลังบรรทมอยู่ก็ใช้แตรสังนับร้อยอันมาเป่าใส่หูพร้อมๆกันหรือกำลังนั่งเพลินๆก็ตีกลองโหระทึกนับร้อยใบขึ้นพร้อมกันเสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั่วเมืองก็ไม่สามารถทำให้พระเตมีสะดุ้งตกพระทัยได้อายุ11ขวบก็ถูกทดลองด้วยความร้อนอายุ12ถูกทดลองด้วยความเย็นอายุ13ถูกทดลองด้วยของเหม็นและของสกปรกทรงทนอยู่ในสภาพที่น่าขยะแขยงชนิดที่คนธรรมดาเห็นแล้วต้องอาเจียนได้เป็นวันๆเรียกว่าในช่วงที่เจริญวัยผ่านไปแต่ละปีนั้นใครคิดวิธีอะไรที่จะสามารถทดสอบว่าพระเตมีเป็นคนปกติได้ไม่ว่าจะแบบดีหรือแบบร้ายพระเจ้ากาสิกราชก็จะทรงอนุญาตให้ทำทุกอย่างจนกระทั่งพระชนสาได้16ปี
1: ขอเดชะฝ่าพระบาทคราวนี้เป็นวิธีที่เยี่ยมที่สุดเลยพระเจ้าค่ะ
2: ก็เห็นเยี่ยมทุกวิธีนั่นแหละท่านแต่ก็ไม่เห็นจะได้ผลสักวิธี
1: แต่คราวนี้ต้องได้ผลอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะ
2: ทุกครั้งท่านก็รับปากกับเราว่าได้ผลได้ผลแน่นอนแต่ที่แน่ๆตอนนี้ลูกเตมีของเรายังนอนอยู่นี่ท่านคงจะหมายความว่าไอ้ที่แน่ๆคือนอนใช่ไหม
1: ใช่จะเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ข้าพระองค์หมายถึงคราวนี้ต้องได้ผลจริงๆพระเจ้า
2: เอาละท่านมีแผนการใดก็ว่ามาเลย
1: พระอาญามีผลกล่าวบัดนี้พระเตมีเติบใหญ่ไว้16พรรษาแล้วตามปกติผู้ชายเราเมื่ออายุเข้าสู่วัยรุ่นย่อมเกิดกำหนัดในกามคุณกระหม่อมคิดว่าถ้าหาสตรีงามผัดเปลี่ยนเวียนกันเข้าไปถวายปรนิบัติสักคืนคนละคนสองคนแท้น่าจะได้ผลมั่งนะพระเจ้าค่ะ
2: ก็เข้าท่าเข้าทีดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นก็เป่าประกาศไปหากหญิงงามผู้ใดทำให้ลูกเตมีเกิดปฏิพัทธ์จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสนมเอกหากใครตั้งขัดจะได้เป็นมเหสีเอกเลย
0: เท่านั้นเองบรรดานางงามก็ถูกคัดมาจนเกือบจะหมดแคว้นแต่ละนางต่างทุ่มเทความพยายามยั่วยวนพระเตมีเพื่อให้เกิดราคะในบรรดาของผู้ที่จะละจากกามไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือนักบวชด่านราคะหรือว่าด่านสตรีนี่ผ่านยากที่สุดแม้พระเตมีก็เช่นกันอดที่จะหวั่นไหวกับการยั่วยวนนั้นไม่ได้แต่ด้วยน้ำพระทัยที่เข้มแข็งผ่านเหตุการณ์ที่ต้องทำให้อดทนอดกลั้นมานับครั้งไม่ถ้วนเพราะเหตุการณ์แต่ละครั้งที่ผ่านมานับเป็นการสร้างบารมีให้พระองค์เข้มแข็งยิ่งขึ้นดังนั้นหลังจากที่พระองค์ทรงทำสมาธิตั้งสติมั่นแล้วก็สามารถเอาชนะกามราคะที่เกิดจากการยั่วยวนทวนสวาทของหญิงงามได้ไม่ยากนัก

0: เสด็จพี่เพคะไม่มีวิธีอื่นใดที่จะรักษาลูกเราแล้วหรอเพคะ
1: ทุกอย่างเราก็ทดลองมาหมดแล้วตั้งแต่เด็กจนเป็นหนุ่ม17ปีเต็มเราทุ่มเทอย่างเต็มที่แล้ว
0: โทษลูกแม่เสด็จพี่เพคะแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะเพคะตอนนี
1: ้ก็จะทำไงได้แหละเพราะที่ควรทำก็ได้ทำไปหมดแล้ว
2: ขอเดชะข้าพระองค์คิดว่าน่าจะให้โหราจารย์และเหล่าพราหมณ์ปุโรหิตช่วยกันตรวจดวงชะตาของพระเตมีและบ้านเมืองดูว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือไม่เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้พระเจ้าค่ะ
1: ก็ดีเหมือนกันเราเองก็สงสัยอยู่

0: พระบาทเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นับว่าไม่เป็นมงคลต่อบ้านเมืองเลยเพยค่ะ
1: อะไรนะท่านว่าไม่เป็นมงคลต่อบ้านเมืองนั่น
0: เหรอเพยค่ะความจริงนะค่ะพระองค์ไม่อยากจะกราบทูลแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่ชาวประชาต่างก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางที่ไม่ดีเสื่อมความเลื่อมใสในราชวงศ์เกรงว่าจะเป็นกาลกินนี่นำเพศภัยมาสู่บ้านเมืองและราชดรได้นะพะยะค่ะ
2: ถึงเพียงนั้นเฉลยท่านโหราจารย
0: ์อาจจะยิ่งกว่านั้นก็ได้นะพะยะค่ะ
2: โธ่ลูกเตมี
1: นี่ท่านหมายความว่า
0: พะยะค่ะ อาจนำภัยพิบัติมาสู่พระราชวงศ์ด้วยแล้วก็สู่พระองค์ด้วยนะพะยะค่ะ
1: นี่เราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยฮะ
0: ทรงพิจารณาเองเถิดพะยะค่ะข้าพระองค์ไม่บังควรเสนอความเห็น
1: งั้นเราก็คงไม่มีทางเลือกแล้วสินะ
2: เสด็จพี่จะทำยังไงเหรอพี่คะ
1: เมื่อลูกเป็นกาลกินีและมีภัยทุกเพียงเนี่ยก็คงมีหนทางเดียวเท่านั้น
2: เสด็จพี่หมายความว่า
1: ใช่เราต้องกำจัดลูกเตมีซะ
2: เสด็จพี่ไม่นะเบคะเสด็จพี่จะทำอย่างนั้นกับลูกเราไม่ได้
1: แล้วเธอจะให้พี่ทำยังไงใช่ว่าพี่อยากจะทำร้ายลูกนะ
2: แต่ว่าหม่อมท่านยอมไม่ได้นะเบคะหม่อมท่านยอมให้พระองค์ทำร้ายลูกไม่ได
1: ้จันทร์ทอนเทวีเธอต้องตัดใจนะลูกเราเนี่ยอยู่ไปก็ทรมานพิกลพิการผิดมนุษย์บางทีการตายอาจทำให้เขาได้เกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าไม่ต้องทนอยู่ในสภาพอย่างนี
3: ้ถึงอย่างไรหัวอกผู้เป็นแม่ก็ไม่อาจตัดใจให้ลูกถูกทำร้ายได้นางพยายามวิงวอนพระสวามีทุกวิถีทางแต่พระเจ้ากาสิกราชก็ไม่ยอมพระทัยอ่อนด้วยด้วยความรักลูกพระเทวีก็ไม่ย่อท้อเฝ้าคร่ำครวญอ้อนวอนจนกระทั่งพระสวามีพระทัยอ่อนยอมให้เธอได้อยู่ดูแลลูกเป็นพิเศษอีก7 วันด้วยความหวังว่าความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกอาจทำให้เทพยดาฟ้าดินเห็นใจดลบันดาลให้ลูกของเธอหายจากอาการที่เป็นนี้ได้ตลอดระยะเวลา7 วันนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุดสำหรับเธอเธอแทบไม่กินไม่นอนเฝ้าดูแลปรนนิบัติอยู่ไม่ห่าง

0: แต่มีลูกรักวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะลูกที่เราจะได้อยู่ด้วยกันพรุ่งนี้ถ้าลูกยังเป็นอย่างนี้เขาก็ต้องพรากลูกไปจากอกแม่แล้วลูกจ๋าแม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าแม่จะทำยังไงดีโถลูกแม
1: ่แม่จ๋าลูกสงสารแม่เหลือเกินลูกอยากพูดกับแม่อยากกราบเท้าแม่อยากซบหน้าแทบฝ่าพระบาทความรักความเมตตาของแม่ที่มีต่อลูกดูจะไม่มีวันสิ้นสุดแต่จะให้ลูกทำอย่างไรดีถ้าหากลูกพูดกับแม่กราบเท้าแม่ในตอนนี้ความอดทนอดกลั้นที่ลูกเพียรพยายามมาสิบกว่าปีก็คงจะไร้ผล
0: แม่ไม่อยากให้ถึงวันพรุ่งนี้เลยแม่อยากให้วันเวลาหยุดเพียงนี้อยากให้โลกนี้มีแต่เพียงเราสองคนแม่ลูกเท่านั้นไม่ว่าใครจะมองลูกก็เป็นอะไรเป็นเสนียดเป็นการละกิน

0: แม่ก็เห็นแต่เพียงว่าลูกก็คือลูกลูกเป็นแก้วตาดวงใจของแม่เสมอใครจะรังเกียจลูกแม่ไม่สนใจเพราะลูกคือสุดที่รักของแม
1: ่แม่จ๋าไม่ได้เราจะให้ความเศร้ามาเกาะกินใจจนทำลายความเพียรของเราไม่ได้ถึงเราจะสงสารแม่สะเทือนใจในคำพูดของแม่แค่ไหนเราต้องอดทนไว้ไม่เช่นนั้นความเพียรพยายามสิบกว่าปีมานี้ต้องพังสิ้น
0: แต่มีลูกรักถึงใครจะไม่เข้าใจลูกแต่ว่าแม่เข้าใจลูกเพราะแม่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เกิดสายตาของลูกที่มองมาอย่างแม่แม่รู้ว่าลูกเข้าใจที่แม่พูดลูกรู้เรื่องลูกเป็นปกติแต่ที่แม่ไม่เข้าใจก็คือทำไมลูกไม่ยอมพูดกับแม่ลูกจ๋าลูกไม่อยากพูดกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่กับแม่ลูกพูดกับแม่ได้นี่จ๊ะพรุ่งนี้เราก็จะต้องจากกันแล้วในที่นี้ไม่มีใครมีแต่เราสองคนแม่ลูกเท่านั้นก่อนที่จะต้องพลาดจากกันพูดกับแม่ให้แม่ได้ชื่นใจสักคำสิลูก
1: เรากลั้นความรู้สึกจนร่างกายสั่นเทอะไปหมดกรามขบแน่นจนเป็นสันนูนน้ำตามันคอยจะไหลออกมาเพราะความสงสารแม่แม่จ๋ายกโทษให้กับลูกด้วยเถิดที่ทำให้แม่ต้องเสียน้ำตาลูกไม่รู้ว่าจะทำยังไงถึงจะอธิบายให้แม่เข้าใจในความจำเป็นของลูกได้อยากจะพูดกับแม่ใจแทบขาดแต่ก็ไม่อาจจะพูดแม่จ๋าชาตินี้ลูกทำให้แม่ผิดหวังไม่อาจจะทดแทนพระคุณแม่เอาไว้ชาติหน้าเถอะนะลูกจะขอเกิดมาเป็นลูกแม่อีกครั้งหนึ่งลูกจะขอทดแทนพระคุณแม่และคอยดูแลพระมิ

0: ฟ้าสางแล้วแสงเงินแสงทองก็เริ่มสาดส่องขอบฟ้าหมู่วิหกนกกาต่างผัวผินออกจากรังส่งเสียงร้องทักทายกันยังมีความสุขสิ่งมีชีวิตเริ่มตื่นจากการหลับไหลเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่วันใหม่กับชีวิตใหม่ที่กำลังจะดำเนินต่อแต่วันนี้เป็นวันใหม่ที่อีกชีวิตหนึ่งกำลังจะดับหลายคนเพิ่งตื่นส่วนสองแม่ลูกที่กำลังจะพลัดพรากจากกันในวันนี้ยังไม่ได้หลับไหลเลยผู้เป็นแม่ยังคงนั่งกอดลูกแนบไปกับอกคร่ำครวญร่ำไห้ปานใจจะขาด
1: ลูกแม่หากแม่มีอำนาจจุดดวงตะวันได้วันนี้แม่คงไม่ยอมให้ดวงตะวันขึ้นนี่ก็สว่างแล้วสิใกล้เวลาที่เราจะต้องพลากจากกันแล้ว
2: เควี

0: เทวีเทวี
1: เสียงเคาะประตูเสียงเรียกของพระสวามีทำให้พระนางจันทรเทวีถึงกับสะดุ้งสุดตัวใช่ว่านางจะไม่เคยได้ยินเสียงนี้ที่ผ่านมาเสียงนี้ฟังดูอบอุ่นแต่วันนี้ถึงจะเป็นเสียงเดิมทว่าความรู้สึกมันเหมือนกับเสียงของพญามัจจุราชที่กำลังจะมาพรากลูกน้อยไปจากอกของเธอ
0: เทวีเธอได้ยินเสียงพี่หรือเปล่าเปิดประตูให้พี่หน่อยสิ
2: ได้ยินแล้วเพคะ
0: เทวีนั่นเธอเป็นอะไรไปดูเมรอยดวงตาแดงช้ำคราบน้ำตาเต็มไปหมดเธออยู่ลุกทั้งคืนงั้นเหรอ
2: เทคะ
0: ตัดใจซะเถิดเทวีพี่เองก็เสียใจไม่แพ้เธอเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องครอบครัวแต่มันเป็นชะตาของบ้านเมืองเราเริ่มเป็นกษัตริย์สิ่งใดที่เป็นความสงบสุขของบ้านเมืองเราต้องยอมเสียสละ
2: แม้กระทั่งลูกเหรอเพคะหม่อมฉันขอใช้ชีวิตแลกได้ไหมเพคะ
0: อย่าว่าแต่เธอเลยนะถ้าได้ชีวิตของฉันก็พร้อมที่จะแลก
3: เดี๋ยวจะสายนะพระเจ้าค่ะขณะนี้รถม้าเตรียมพร้อมแล้ว
0: เงินใกล้คนนำตัวเตมีไปได้นะ
3: พระเจ้าค่ะทหารมาอุ้มพระเตมีไปขึ้นรถ
2: แต่เนี่ยลูกแม่ได้โปรดได้โปรดเถอะจะนำลูกฉันไปอย่านำลูกฉันไประ
3: งับพระทัยด้วยพระเจ้าค่ะการเชิญเสด็จพระกุมารในครั้งนี้ก็เพื่อให้พระองค์พ้นทุกข์
2: จะนำลูกฉันไป
3: และอาณาประชาราษฎร์ก็จะได้มีความสุขพระเจ้าค่ะ
4: เราเห็นเสด็จแม่ยืนฟุบหน้าร่ำไห้อยู่กับอกของเสด็จพ่อภาพนั้นมันทำให้เรารู้สึกปวดร้าวเราจะยอมให้ความโศกเศร้าเสียใจมาครอบงำไม่ได้ทนอีกนิดเดียวนะ

นายสารถีผู้ได้รับคำสั่งให้นำตัวพระเตมีไปสังหารและนำศพไปฝังทางประชาซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกด้วยความตื่นเต้นที่จะต้องเป็นผู้ปลงพระชนจึงเกิดความสับสนขึ้นในใจปล่อยให้ม้าเทียมรถซึ่งคุ้นเคยกับทางออกนอกเมืองพารถไปยังด้านตะวันออกซึ่งเป็นทางที่มักจะเสด็จออกประพาสป่ากว่าในสารถีจะรู้สึกตัวก็เลยเข้าไปในกลางป่าใหญ่เสียแล้วครั้นจะย้อนกลับไปก็กลัวว่าจะสายจึงหยุดรถที่กลางป่าแห่งนั้นลงจากรถไปขุดหลุมเตรียมฝังพระเตมีเห็นดังนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่นี่ก็ปลอดผู้คนตัวเองแกล้งเป็นง่อยมา10 กว่าปียังจะมีเรี่ยวแรงอยู่หรือไม่ว่าแล้วก็ขยับแขนขาลงมาเดินรอบรถและทดลองกำลังด้วยการยกรถขึ้นมาแกว่งไกวน่าอัศจรรย์ยิ่งนักรถม้าเมื่ออยู่ในพระหัตถ์พระเตมีกลับเบาเหมือนนุ่นนายสารถีเห็นเข้าก็ตกใจนึกว่ายักษ์มารที่ไหนจะมาทำร้ายตนเมื่อเพ่งพิจารณาไปใกล้ก็จำได้ว่าเป็นพระเตมีจึงรีบนำความไปกราบทูลให้พระเจ้ากาสิกราชและพระนางจันทรเทวีทรงทราบทั้งสองพระองค์เมื่อทรงทราบความจริงก็ดีพระทัยจนน้ำตาไหลรีบมาพบพระเตมีที่กลางป่าเพื่อเชิญกลับเข้าวังแต่เมื่อทั้งสองพระองค์มาถึงพระเตมีได้บวชเป็นดาบทไปเสียแล้ว

0: เตมีลูกแม
1: ่เสด็จแม
0: ่โธ่
1: เตมีลูกรักโอ้เสด็จพ่อพ่อดีใจที่ลูกไม่เป็นอะไรพ่อขอโทษพ่อไม่ได้ตั้งใจคือพ่อไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้ว
2: เสด็จพ่ออย่าโทษตัวเองเลยเป็นความตั้งใจของลูกเอง
0: ทำไมลูกต้องทำอย่างนั้นด้วยรู้ไหมว่ามันทรมานจิตใจแม่เหลือเกิน
1: เมื่อลูกเป็นคนปกติร่างกายสมบูรณ์ผิวพรรณผุดผ่องมีสง่าราศีเหมือนคนธรรมดาเช่นนี้ลูกควรจะกลับเข้าวังนะพ่อจะได้ยกราชสมบัติให้จะไปอยู่ในป่าในเขามันลำบากทำไมกันเหร
2: อที่ลูกต้องอดทนอดกลั้นต่อทุกสิ่งทุกอย่างมา10 กว่าปีก็เพื่อจะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้แหละลูกไม่ต้องการราชสมบัติลูกต้องการบวช
0: ถึงไม่ต้องการราชสมบัติก็ไม่เป็นไรกลับไปอยู่กับแม่ในวังดีกว่าที่จะหนีแม่มาอยู่ในป่าอย่างนี้แม่คิดถึง
1: พ่อกับแม่ก็มีเจ้าเพียงผู้เดียวที่จะสืบสันติวงศ์ถ้ามาทำเช่นนี้ราชวงศ์ของเราก็คงจะสิ้นแล้ว
0: กลับไปวังก่อนเถอะนะแม่จะหาหญิงงามจากหลายๆเมืองมาให้ไว้มีหลานให้พ่อกับแม่เสียก่อนแล้วค่อยออกบวช
1: นั่นสิพ่อเอกก็อายุมากแล้วจะอยู่ไปอีกนานสักเท่าไหร่บ้านเมืองต้องมีผู้สืบต่อไปนะลูกนะ
0: เมื่อแผ่นดินนี้เป็นของลูกยังจะมีสิ่งใดที่ลูกต้องการแล้วไม่ได
2: ้เสด็จพ่อเสด็จแม่บัดนี้ลูกได้ในสิ่งที่ลูกต้องการแล้วล่ะ
1: ลูกต้องการบวชเป็นดาบสลำบากลำบนอยู่ในป่านี้น่ะเหรอเป็นกษัตริย์และมีอำนาจเหนือคนทั้งแผ่นดินต้องการสิ่งใดย่อมได้ทั้งสิ้นลูกกลับไม่ปรารถนามันไม่มีเหตุผลเลย
2: ลูกย่อมมีเหตุผลสิเสด็จพ่อ
1: เหตุผลอะไร
2: ก่อนที่ลูกจะมาเกิดในชาตินี้เมื่อชาติก่อนลูกเป็นกษัตริย์ครองราชอยู่20 ปีแต่เมื่อตายไปกลับต้องตกนรกเพื่อชดใช้กรรมถึง80,000 ปีทีเดียวนะ
1: อะไรกันนะเจ้าเนี่ยเป็นถึงราชามหากษัตริย์ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของราษฎรทำไมถึงต้องมีบาปมหันต์ขนาดนั้นทำบาปทำกรรมชั่วร้ายอะไรนักเหรอฮะ
2: ไม่ได้เสด็จพ่อลูกไม่ได้ทำบาปชั่วร้ายประการใดเลยแม้แต่สงครามที่จะทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์ลูกก็ไม่เคยก่อเพียงแต่ในการปกครองเพื่อให้คนส่วนใหญ่อยู่อย่างร่มเย็นนั้นน่ะต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณผู้ใดทำดีก็ยกย่องให้รางวัลผู้ใดทำชั่วก็ต้องถูกลงโทษที่สำคัญต้องตัดสินคดีความมากมายลงทันให้นักโทษได้รับความทุกข์ทรมานสมกับความผิดถึงขั้นประหารชีวิตก็มากผู้ต้องอาญาเหล่านั้นบ้างก็ผิดจริงบ้างก็ถูกใส่ความเหล่านี้แหละทำให้ลูกต้องไปชดใช้กรรมอยู่ในนรก
0: ลูกแม่เมื่อชาติก่อนจะไม่เคยสร้างความดีเลยหรือไร
2: เคยพะยะครับ
0: แล้วความดีไม่ช่วยเจ้าเลยเหรอ
2: ช่วยพะยะครับก็ช่วยให้ลูกได้เกิดมาเป็นลูกของแม่นี่ไง
0: แม่ไม่เข้าใจอธิบายหน่อยสิลูก
2: เสด็จแม่มีมนุษย์มากมายที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนั่นน่ะเป็นเพราะว่าเขาทำแต่ความชั่วหลังจากที่ชดใช้กรรมอย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัสในนรกแล้วเขาก็ต้องเกิดมาใช้กรรมต่อต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆตามกรรมที่ได้ทำมาซึ่งบรรดาสัตว์เหล่านั้นก็มีหลายจำพวกสัตว์ชั้นต่ำก็เกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่างเดียวสัตว์ชั้นดีก็จะมีความเป็นอยู่ดีไม่ถูกคนหรือว่าสัตว์อื่นเบียดเบียนมีโอกาสทำความดีบ้างส่วนคนที่ทำความดีมากกว่าความชั่วเมื่อรับกรรมที่ขุมนรกแล้วก็จะไปจุติยังสูงสวรรค์อยู่จนหมดผลบุญที่ทำไว้จึงจะได้เกิดใหม่มาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นั้นประเสริฐสุดเพราะมนุษย์สามารถกระทำความดีได้

ถึงแม้การเกิดจะไม่เหมือนกันบางคนมีบุญเก่าที่ได้ทำมาดีก็ได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่บางคนอาจจะเกิดเป็นลูกของยาจกเข็นใจนี่เป็นเพราะกรรมเก่าส่งผลมาการจะเกิดมาในฐานะอะไรนั้นไม่สำคัญหรอกแต่การที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปนี่สิสำคัญกว่าทุกคนน่ะเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะกระทำความดีได้คนดีไม่จำเป็นจะต้องรวยหรือมีอำนาจคนที่มีเงินมีอำนาจอาจจะเป็นคนชั่วก็ได้แต่ถ้าคนดีทั้งมีเงินและอำนาจก็จะยิ่งดี

0: ที่เจ้าพูดมาเนี่ยแสดงว่าบุญอยู่ส่วนบุญบาปอยู่ส่วนบาปนั่นแหละ
1: ถูกแล้วเสด็จพ่อทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหว่านพืชอะไรก็ได้พืชนั้นการกระทำทุกสิ่งย่อมมีผลของการกระทำทั้งสิ้นเลย
0: พ่อเองก็เป็นกษัตริย์ตัดสินคดีความมามากมายความชั่วก็มีความดีก็ไม่น้อยพ่อจะทำยังไงถึงจะไม่ต้องไปชดใช้กรรมในนรก
1: เสด็จพ่อหากความชั่วนั้นมันไม่เลวร้ายจนเกินไปก็หยุดกระทำความชั่วซะแล้วหันมาทำความดีให้มากๆให้ผลของความดีนั้นมันท่วมกลบผลของความชั่วเอาไว้และถ้าหากทำจนถึงที่สุดก็จะหลุดพ้นจากผลของกรรมชั่วได
0: ้อ๋อจริงเหรอเนี่ยแล้วพ่อควรจะเริ่มต้นยังไง
1: การละจากกามความใคร่อยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งปวงด้วยการออกบวชนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะหยุดทำความชั่วได้จากนั้นก็บำเพ็ญเพียรทำความดีเพื่อให้พ้นกรรมต่อไป
0: ถ้าอย่างนั้นพ่อขอบวชอยู่กับลูกที่นี่แล้วไม่กลับเข้าวังแล้ว
2: แม่ก็จะขอบวช ด้วยนะลูก
1: ดีแล้วงั้นเรามาร่วมกันสร้างบารมีเถอะ

เมื่อบังเกิดความเลื่อมใสและตัดสินใจที่จะบวชเป็นดาบสตามพระราชโอรสแน่แล้วก็ทรงให้อาลักษ์เปาประกาศสละราชสมบัติอภัยโทษแก่นักโทษทั้งปวงอีกทั้งทรัพย์สมบัติทั้งหลายในท้องพระคลังก็ให้เอาออกมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้จนหมดสิ้นสำหรับลาเสนาอมาตย์ข้าราชบริพารหากใครประสงค์จะบวชตามก็ยินดีปรากฏว่ามีผู้บวชตามกันทั้งเมืองรวมทั้งนักโทษที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณก็พากันมาบวชด้วยเมืองพาราณสีเวลานี้ก็เลยมีแต่ดาบสและดาบสินีที่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินแต่พืชผักผลไม้ในป่าช้างม้าวัวควายก็ถูกปล่อยไว้อยู่กับธรรมชาติในป่าหากินอยู่ใกล้ๆกับอาสมด้วยคุ้นเคยกับคนสัตว์ป่าอื่นเช่นเก้งกวางนกหนูเมื่อเห็นมนุษย์ไม่ทำอันตรายก็เข้ามาหากินอยู่ใกล้ๆทั้งคนทั้งสัตว์ต่างก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตร วัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขญาติโยมผู้ใจบุญใจกุศลที่มีศรัทธาได้มาบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมในวัดปากบ่อเป็นรุ่นที่8ก็เป็นการกระทำที่ให้ประโยชน์แก่ตัวเราได้มากเพราะการที่เข้ามาบวชเนี่ยท่านถือว่าเป็นการสร้างบารมีเรียกว่าเนกขัมมะบารมีการที่จะสำเร็จประโยชน์ในทางพืชปฏิบัติถึงมรรคผลที่สูงสุดได้ก็ต้องอาศัยบวชเรียนในหลักของพุทธศาสนาก็ถือว่าเนกขัมมุปปารมีเนกขัมมปรมัตถปารมีเป็นวิธีทำใจให้พ้นจากความผูกพันพ้นจากความเป็นห่วงกังวลในความเป็นผู้มีภาระเป็นผู้มีหน้าที่ที่ผูกพันที่ทำจิตใจได้ยากการมาบวชนี้เราได้มีโอกาสได้มาทำจิตใจให้มากขึ้นด้วยการทำจิตให้เกิดความสงบเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคนเราทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่มองกับเรื่องด้านจิตใจแล้วก็ไม่มีอะไรคนเราที่เดือดร้อนทุกวันที่ไม่มีความเป็นอยู่ทุกวันเนี่ยก็เรื่องจิตใจทั้งหมดปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยก็ปัญหาหัวใจทั้งนั้นปัญหาจากสามีภรรยาปัญหาจากลูกพ่อแม่ปัญหาจากครูบาอาจารย์ปัญหาจากสังคมเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนที่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือปัญหาเรื่องจิตใจทั้งหมดอันนี้คนเราไม่ได้ไปแก้ตรงใจโดยมากจะไปแก้ตรงอื่นที่จริงแก้ตรงอื่นเขาเรียกว่าแก้ปลายเหตุปลายเหตุเนี่ยโดยมากคนเราจะไปแก้กันตรงปลายเหตุแต่ต้นเหตุเนี่ยคือเรื่องใจทั้งหมดเหมือนอย่างวัดเนี่ยจะจัดบวชได้เนี่ยจะจัดบวชกันได้ จะมาอยู่ที่ตรงนี้กันได้ก็มาจากใจแต่พระครูบาอาจารย์ในที่นี้ไม่เกิดศรัทธาไม่รู้ธรรมวินัยไม่เข้าใจในหลักบวชเรียนก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดการบวชการปฏิบัติขึ้นมาได้อันนี้พอใจท่านเกิดศรัทธาแล้วเนี่ยก็มีหมู่คณะที่มีศรัทธาด้วยกันมาร่วมกำลังกันจัดชักชวนญาติโยมบวชบวชเพื่ออะไรก็บวชเพื่อทำใจทำใจทำไมก็คนเดี๋ยวนี้ใจไม่ค่อยมาทางธรรมะเดี๋ยวนี้คนเราจิตใจไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความสงบเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยซื่อตรงต่อกันเดี๋ยวนี้คนเราไม่ค่อยอภัยให้กันเดี๋ยวนี้คนเราแม้แต่ในครอบครัวก็ยังเข้ากันไม่ได้ทำความรักทำความสามัคคีกันไม่ได้แม้แต่ในวัดบางวัดก็ยังทำความรักความสามัคคีเข้ากันไม่ได้จะเป็นทายกก็ดีเป็นพระก็ดีอ้าวบางทีเคยเรียกว่ามีพรรคมีพวกแต่ถ้ารวมแล้วทุกวัดทุกบ้านทุกที่ทุกคนเราเนี่ยรู้จักทำใจเกิดมารู้จักใจตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่เปลี่ยนใจตัวเองเป็นคนโทสะจริตเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนชอบอิจฉาเขาเป็นคนชอบหาเรื่องราวกับเขาเป็นคนเห็นคนอื่นดีแล้วทนไม่ได้ใจอย่างนี้ถ้ามีเต็มทั้งแผ่นดินอยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้เพราะใจพวกนี้เป็นตัวอันตรพานเป็นตัวนำความวุ่นวายให้เกิดในสังคมเพราะนั้นพวกที่มาบวชเรียนเนี่ยรู้แล้วว่าใจเราเนี่ยทำยากถ้าตกอยู่ในอารมณ์พวกนี้แล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่เข้าถึงธรรมะก็พอมาประพฤติปฏิบัติพอใจเราสงบเนี่ยนะที่ว่าละบาปบำเพ็ญบุญพอใจเราละบาปบำเพ็ญบุญก็คือพอใจสงบเนี่ยก็จะเริ่มละความพยาบาทละความโกรธละความเห็นแก่ตัวเมตตาเกิดขึ้นความสงสารความเห็นอกเห็นใจก็เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยจากที่คนเราอภัยกันไม่ได้จองล้างจองผลาญกันมาตลอดเอาเปรียบเอารัดกันมาตลอดขัดแย้งกันมาตลอดมีความเห็นไม่ตรงกันมาตลอดเนี่ยแต่พอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะจบกันตรงใจนี่เองจะเริ่มอภัยให้กันบางคนมานะน่าสงสารโยมพ่อเป็นคนดีแม่ก็เป็นคนดีพ่อเนี่ยอุตส่าห์ทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวเจนฐานะดีตั้งเนื้อตั้งตัวได้ไอ้แม่ก็ต้องการจะให้ครอบครัวได้มีความสุขแต่เอาญาติพี่น้องมาอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นสาวๆเอามาช่วยเลี้ยงลูกตัวเองจากชีวิตที่ลำบากกับมีกินมีใช้เกิดมาอยู่ใกล้ชิดกับพ่อกลายเป็นเมียพ่อไปคนเราพอเปิดอารมณ์นี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็หลงคนไม่มีธรรมะนี่คนขยันทำมาหากินสุดซื่อสัตย์สุจริตในทางโลกดีในทางโลกแต่ไม่ดีในทางธรรมไม่เคยเข้าวัดขยันทำมาหากินเป็นคนซื่อตรงสร้างตัวจะร่ำรวยได้แต่ดีในทางโลกพอมาเจออย่างนี้เข้าก็หลงสิไอ้เมียน้อยก็อายุ20กว่า ัยเมียหลวงก็40กว่าพ้นที่สุดทำไงคนเราเมื่อไม่ดีทางธรรมะใจมันไม่ดีแล้วก็เมื่อตัวเองทำผิดแล้วก็เลยไม่ยอมรับผิดพูดอะไรไม่ถูกใจก็ซ้อมเมีย

ลูกตัวเล็กๆเนี่ยเตะถีบจนต้องเข้าโรงพยาบาลทุกคนอยู่ใกล้ตัวเป็นพิษภัยหมดทั้งที่เคยรักมากเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวไปใจไม่มีธรรมะซะแล้วกลายเป็นว่าบ้านแตกสิแหลกขาดลูกก็ขาดความอบอุ่นลูกสาวก็ต้องไปหาเพื่อนผู้ชายที่ปรึกษาผู้หญิงก็ต้องไปหาเพื่อนผู้ชายก็ต้องไปหาเพื่อนเพื่อนดีก็ดีไปเพื่อนไม่ดีทำไงก็พาไปเสียคนหมดเมียทำไงเมื่อมึงทำผิดได้กูก็ไปทำผิดได้ไปเล่นไพ่ดีกว่านี่คือเรียกว่า

คือเรียกว่าอุทาหรณ์ได้เห็นเลยว่าใจคนเราเนี่ยพอเสียแล้วก็คอยคนอื่นเสียหมดเลยมีทางแก้ทางนี่มันมืดมนถ้าทั้งรูปครอบครัวเงี้ยมันมืดมนแต่ลูกมาบวชแม่มาบวชชีวิตนี่จะกลับหายมืดมนลูกมาบวชพาแม่มาบวชพอได้บวชได้พุทธปฏิบัติกรรมอันนี้มันโหสิกรรมทีแรกก็ทำไมพ่อจึงร้ายขนาดนี้เราไม่มีความผิดแม่ไม่มีความผิดลูกทุกคนไม่เกิดทำไมพ่อจึงโหดร้ายทุบตีเอาถึงก็ต้องหยอดข้าวต้มเข้าโรงพยาบาลทุกคนขวางหน้าไม่ได้แต่ถ้าตามหลักธรรมแล้วเนี่ยคนไม่เชื่อทางธรรมะก็คิดว่าเป็นความโหดร้ายความหลงเมียน้อยแต่ที่จริงมองไปลึกๆแล้วนั่นมองได้สองทางก็คือคนขาดสติก็คือคนขาดธรรมะมีความหลงเต็มหัวใจแล้วมองลึกไปอีกทีนั่นคืออดีตชาติลูกภรรยาเคยทำเขาไว้เคยเอาพ่อเนี่ยเป็นทาสทุบตีมาชาตินี้มาแก้กรรมกันกลับมาโดยมามีอำนาจเหนือก็มาทุบตีมันเป็นกรรมของอดีตที่ลูกและภรรยาเคยทำกับพ่อไว้ชาตินี้จึงเข้ามาเป็นอย่างนั้นถ้าเรามองลึกไปทางด้านของกรรมของศาสนาแต่ถ้าเรามองทางโลกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นนี้แต่พอเรามองไปในทางศาสนาเนี่ยเราก็จะอโหสิกรรมแล้วโอ้อย่างนี้ต้องไม่พยาบาทลูกก็จะไม่โกรธพ่อลูกมีโกรธพ่อถึงคิดจะไปฆ่าแม่แม่น้อยเมียน้อยให้ตายซะพ่อจะได้หมดปัญหากับแม่ก็ยิ่งเป็นกรรมใหญ่พอเข้ามาบวชเรียนแล้วเนี่ยคนที่จะแก้ได้ก็คือตัวเองลูกมาบวชสิแม่มาบวชสินั่นแหละแก้กรรมพ่อไม่ต้องพ่อต่อไปเขาก็สำนึกได้เองในเมื่อทั้งสองฝ่ายนี้มันหมดกรรมไม่อโหสิกรรมก็แล้วไม่พยาบาทก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าคนเรานะถ้าไม่เข้ามาถึงธรรมะไม่มาบวชมาเรียนมาพุทธปฏิบัติเนี่ยใจคนมันหยาบคายพูดจาหยาบกิริยาวาจาหยาบกินเดินนั่งนอนในคิดอะไรก็หยาบโลภหยาบโกรธหยาบหลงหยาบคิดแต่เรื่องไม่ดีมากกว่าดีแต่พอมาบวชแล้ววาจาก็ละเอียดจะพูดก็กรองแล้วกรองอีกกายเนี่ยจะเดินก็ละเอียดจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนก็ละเอียดสำรวมจะพูดจาอะไรก็สำรวมจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนก็สำรวมใจจะคิดออกนอกลู่นอกทางก็ไม่อยากคิดก็คิดอยู่ในศีลธรรมในหลักของความสงบนี่เขาเรียกว่าเมื่อเข้ามาอย่างนี้เรียกว่าจิตเมื่อมาสำรวมแล้วก็เกิดความละเอียดอ่อนใจก็เป็นสมาธิพอใจเป็นสมาธิตัวสมาธิเนี่ยทำให้เกิดปัญญาแล้วเป็นการตัดกรรมแก้กรรมอโหสิกรรมแล้วก็ยอมรับใช้กรรมก็หมดกรรมเหมือนที่พุทธเจ้าท่านยอมรับไงใครทำอะไรท่านยอมรับหมดพระเทวทัตจะทำอะไรพอยอมรับกรรมหมดแล้วท่านก็เป็นหนึ่งในโลกแต่ถ้าท่านไม่ยอมรับกรรมนะจะเป็นหนึ่งในโลกไม่ได้เราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ยอมรับกรรมจะแล้วเราก็เป็นหนึ่งในบ้านไม่ได้เป็นหนึ่งในที่ทำงานไม่ได้เป็นหนึ่งในประเทศไม่ได้เป็นหนึ่งในดวงใจเราไม่ได้ใจเราไม่เป็นหนึ่งฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องการบวชการเรียนเนี่ยทำให้เราสำนึกเงากรรมได้ยอมรับเห็นเล็กๆน้อยๆแม้แต่เหมือนผงเข้าตาเนี่ยก็ทำให้ตาบอดได้ไม่ประมาทไม่ใช่แบบถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆ

เล็กน้อยกรรมเล็กน้อยที่เราคิดกับคนโน้นไม่ดีคิดคนนี้ไม่ดีเนี่ยก็เป็นกรรมเราได้สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นกรรมเราได้อย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยพ่อแม่สอนให้ดีแต่ไปอยู่กับบ้านหนึ่งซึ่งบ้านใกล้ๆเนี่ยเขาด่ากันทุกวันด่าคำหยาบคายทุกวันเด็กคนนี้ก็ไม่ชอบไม่ชอบบ้านนี้ด่าคำหยาบคายเกลียดไม่ชอบแต่ไอ้การเกลียดของเขาเนี่ยไม่แบบไม่มีธรรมะไม่มีเมตตากับอุเบกขาคือเก็บกดไว้ฉันไม่ชอบคนด่าหยาบๆนี้ฉันไม่ชอบคนพูดหยาบๆนี้ได้ยินทุกวันก็ไม่ชอบแต่ก็หนีไปไม่พ้นเพราะอยู่ใกล้กันไอ้การไม่ชอบไม่เจริญเมตตาไม่อุเบกขาเนี่ยมันเป็นกรรมเพราะไม่ชอบเนี่ยมันไม่อโหสิกรรมทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดจาไพเราะก็จริงพ่อแม่พี่น้องพูดจาไพเราะก็จริงแต่ไอ้ใจที่ไม่ชอบคนพูดไม่ไพเราะข้างบ้านเนี่ยมันเป็นความเก็บกดเขาเรียกว่าอารมณ์เก็บกดพอมาเป็นสาวนะอายุ17-18แล้วอารมณ์พวกนี้มันมาเกิดมันจะนึกคำหยาบๆอยู่เรื่อยเลยคำหยาบคายที่ได้ยินตอนเล็กๆมันมาผุดโผล่ในหัวใจกลายเป็นคนไม่มีความสุขเลยเดี๋ยวมันพูดหยาบๆพูดอย่างนั้นพวกนี้จะไปวัดไปวามันพูดจาหยาบคายหมดมันพูดที่จิตหมดเลยอ้าวมันพูดก็นี้ก็อ้าวกลัวพระจะรู้มั่งกลัวใครจะได้ยินมั่งมันจะพยายามพูดจาที่หยาบคายพูดจาที่ไม่ดีจิตมันพูดปากไม่พูดหรอกพยายามบังคับเท่าไรมันก็ยังพูดเท่านั้นจะพูดจาแต่ที่ไม่ไพเราะสกปรกลามกทั้งนั้นจิตมันเป็นถูกเก็บกดมันเป็นกรรมมาตั้งแต่เด็กๆเพราะอะไรเพราะพ่อแม่ไม่รู้จิตใจของลูกไม่รู้ความเก็บกดของลูกไม่ได้ให้ลูกเนี่ยเจริญสติสมาธิแผ่เมตตาอุเบกขาว่าเขาพูดเขาเรื่องของเขาเราก็สงสารเขาเราจะไปรังเกียจเขาเราจะไปสนใจเขาให้ปล่อยวางที่ไหนมันเป็นผลสะท้อนมาถึงลูกเนี่ยเป็นโรคจิตไปเลยกลายเป็นคนโรคจิตทีนี้เป็นกันเยอะเลยโรคจิตพวกประเภทเก็บกดสิ่งแวดล้อมไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีฉะนั้นอย่างที่โยมทำกันเนี่ยทำสิ่งแวดล้อมให้ดีถ้าใครมาเห็นพวกญาติโยมได้นั่งสมาธิบวชกันขาวๆเนี่ยเด็กๆพวกนี้จะมารับอารมณ์เห็นตั้งแต่เล็กๆเนี่ยต่อไปแล้วเนี่ยพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเขาก็อยากจะทำอย่างเราอยากจะสวดมนต์อย่างเราอยากจะภาวนาอย่างเราอยากจะสงบเรียบร้อยเรามันฝังลึกเข้าไปให้เด็กคนนั้นเห็นทุกวันเมื่อเราสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นทุกวันวันสวดให้ลูกเราได้ยินให้หลานเราได้ยินเนี่ยสวดไปไหว้พระกราบพระเนี่ยพอเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเนี่ยมันไปฝังลึกในความรู้สึกเวลาไปคิดอะไรได้มันจะเวลามีปัญหาเรื่องความทุกข์ต่างๆมันจะไปได้ยินเสียงพวกเราเนี่ยพูดแต่ไพเราะได้ยินเสียงสวดมนต์ภาวนากราบพระมาอันนี้สิ่งหนึ่งที่ไปเกิดกับจิตคือว่าจิตเป็นกุศลไม่เป็นโรคจิตทุกวันนี้ทำไมความกดดันทางจิตคนมากเป็นโรคจิตกันเยอะเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ได้สวดมนต์ภาวนาไม่ได้เข้าถึงธรรมะ อันนี้อาตมาพูดถึงว่าจิตสำคัญจิตใจเนี่ยสำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญโยมคนที่เป็นโรคจิตกันทุกวันก็เพราะเรื่องจิตใจที่ไม่สงบนี่เองเป็นโรคประสาทเป็นโรคความเครียดเรื่องปัญหา108,000ประการเนี่ยทุกวันที่คนเดือดร้อนเนี่ยโรคจิตทั้งนั้นจิตที่ไม่มีสติไม่ได้ฝึกสติในที่นี้โยมต้องฝึกกันตั้งแต่เล็กจนโตยันตายสติในการยืนเดินนั่งนอนให้รู้จักกายใจตัวเองฝึกสติสมาธิเนี่ยรู้จักทำจิตให้ว่างทำจิตให้สงบในสมาธินี่สำคัญปัญญาก็คือรู้ความจริงว่าคนเราเนี่ยเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายคนเราไม่มีอะไรเป็นของเรานอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่ทำไว้การเมื่อเขามาบวชอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็สำนึกกรรมได้
คนเราเมื่อบวชแล้วสำนึกบาปสำนึกบุญได้นะถือว่านั่นจะเกิดปัญญาพอบวชแล้วสำนึกก็อ๋อนี่บุญนะเราทำไปแล้วพอมานึกโอ้นี่บาปนะนึกถึงกรรมได้นึกถึงบุญกุศลได้สำนึกบาปบุญคุณโทษได้นี่แหละบวชแล้วเกิดปัญญาบวชแล้วก็อยากมาบวชใหม่อีกเพราะเกิดกำลังใจเกิดกำลังปัญญาจิตใจเกิดพุ่มพูนมากขึ้นนี่เมื่อเราให้เด็กคนนี้ฟังเราก็บอกว่านี่นะกรรมคนเรานี่มันมีจริงนะชาตินี้เราอาจจะไม่เห็นแต่พระพุทธเจ้าท่านเห็นนะพระอรหันต์ท่านเห็นนะโสดาบันขึ้นไปเนี่ยเห็นนะแต่ปุถุชนคนที่ยังไม่เคยฝึกสมาธิเนี่ยไม่เชื่อหรอกเพราะโมหะมันบังตาเพราะความคิดมันยังไม่สงบความคิดมันยังฟุ้งซ่านอยู่ยังวุ่นวายอยู่มันยังไม่หากายใจพบมันไปหาแต่กายใจคนอื่นมันไม่หากายใจตัวเองที่สงบก็เลยบอกว่าเมื่ออดีตพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสรู้ธรรมอันนี้ผู้หญิงสองคนมาพยาบาทกันมาเป็นตัวกรรมกันมาตลอดสามีแต่งงานแล้วภรรยาไม่มีลูกแต่งงานไม่มีลูกทีนี้ทำไงสามีก็ต้องหาภรรยาใหม่เพื่อจะเอาลูกไปสืบตระกูลพราหมณ์สมบัติตัวเองก็มากมายถ้าภรรยาไม่มีลูกเราตายแล้วแก่เท่าแล้วก็ไม่มีใครเลี้ยงดูเราสมบัตินี่ก็ถูกหลวงยึดไปหมดก็เลยบอกภรรยาขอแต่งงานใหม่เพื่อได้ลูกสืบตระกูลก็แต่งงานภรรยาก็ไม่รู้ทำไงเพราะประเพณีบังคับให้เป็นอย่างนั้นพอแต่งงานเสร็จก็ใหม่ๆก็เป็นคนดีพอภรรยาน้อยเกิดท้องขึ้นมาภรรยาน้อยก็บอกสามีว่าเนี่ยท้องแล้วสามีก็ดีใจบอกภรรยาหลวงว่าเนี่ยเราจะได้ลูกแล้วภรรยาหลวงทำใจไม่ได้ทำใจดีใจที่จะเห็นสามีและภรรยาน้อยมีความสุขในการได้ครอบครองสมบัติก็เลยเกิดริษยาในใจก็พูดดีบอกเนี่ยเธอมีลูกเนี่ยจะต้องคนแรกเนี่ยต้องถนอมครรภ์ให้ดีนะเอายาล้อมกุมารหายาบำรุงเลือดให้ดีให้ลูกเธอจะได้ออกมาสมบูรณ์พูดในแง่ดีก็เลยไปช่วยหายามาให้ก็ไปถามหมอว่ายาอะไรที่กินให้เลือดให้ลูกตกบ้างหมอเขาก็เอายาร้อนมาให้กินเข้าไปก็แทงลูกเลยไอ้เมียน้อยก็เสียใจเนี่ยไอ้เมียหลวงเนี่ยแอบเอายามาให้เรากินเนี่ยแทงลูกพยาบาทในใจคิดว่าถ้ามึงมีลูกนะชาติหน้ามึงมีลูกมั่งกูตายไปกูจะตามกินลูกมึงให้หมดดูสิชาตินี้มึงไม่มีลูกชาติหน้ามึงมีลูกกูจะขอตามกินลูกมึงแทงลูกทีไรมีคันทีไรมีหลวงก็แอบเอายามาให้กินจนแทงทุกทีเพราะที่ก็เลยไม่มีลูกก็พยาบาทไอ้จิตที่พยาบาทนะพอตายแล้วก็มาเกิดไอ้ตัวเมียน้อยก็มาเกิดเป็นแมวไอ้ตัวเมียหลวงก็มาเกิดเป็นไก่จิตใจมันผูกพันทรัพย์สมบัติเนี่ยมันผูกพันพยาบาทกันคนไม่มีศีลไม่ธรรมมันตายมันต้องเป็นพวกนี้นะพวกเข้าวัดเข้าวาบวชเรียนไม่ได้เอาแต่โลภโกรธหลงพวกนี้ก็ต้องมากลายมาเป็นแมวเป็นไก่ตายไม่จะไปเป็นเทวดานะตายไม่จะไปเป็นมนุษย์นะตายคนชาวบ้านตายธรรมดานะไม่มีศีลมีธรรมเนี่ยก็กลายมาเป็นแมวไอ้เมียหลวงเป็นไก่ไอ้เมียหลวงน้อยเป็นแมวพอไก่ออกลูกออกไข่ไอ้แมวก็ย่องกินหมดมึงออกไข่เมื่อไรแมวก็ย่องกินหมดไอ้ไก่ก็รู้กูมึงกินลูกกูกูจะต้องกินลูกมึงถ้ากูเกิดในชาติใดกูจะกินลูกมึงมั่งก็พยาบาทดิ
พอไอ้ไก่ตายไปไอ้ไก่ก็ไปเป็นเสือไอ้เจ้าแมวก็ไปเป็นกวางพอลูกกวางออกทีไรเสือต้องมาบังเอิญกินลูกกวางทุกทีกวางก็แค้นใจขอให้เรามีโอกาสได้กินลูกไอ้เสือบ้างเถอะพอมาเกิดในชาติสุดท้ายไอ้ตัวกวางก็มาเกิดเป็นนางยักษินีไอ้ตัวเสือก็มาเกิดเป็นสาวลูกสาวชาวบ้านกระดุมผีพอมีลูกได้คนหนึ่งไอ้นางยักษ์ก็มาเอาลูกแย่งลูกจะไปกินเกิดทะเลาะกันเกิดแย่งลูกกันผู้คนก็แห่ห้อมมาล้อมว่าอะไรคนจะกินเด็กโอ้นี่มันไม่ใช่คนธรรมดานี่มันยักษ์หนึ่งก็เลยอยู่ใกล้เชตวันก็พาไปให้พุทธเจ้าตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของลูกเป็นเจ้าของกันแน่ลูกนี้เป็นแม่ที่แท้จริงไอ้ตัวยักษ์ก็บอกลูกของเขาไอ้ตัวคนผู้หญิงนั่นก็บอกลูกของเขาก็ไปถึงวัดเชตวันพุทธเจ้าบอกเอาผ้าปูแล้วก็นั่งให้ห่างกันจะครั้งหนึ่งอยู่ทางเท้าอีกคนหนึ่งอยู่ทั้งหัวถ้าใครแย่งได้คนนั้นเป็นแม่ก็แล้วกันใครแย่งได้คนนั้นก็เป็นแม่ไอ้ตัวพอ1 2 3ยักษ์กระโดดคว้าขาเลยนางแม่ก็คว้าแขนพอดึงกันไปเด็กก็ร้องสิแขนมันเจ็บนี่ร้องไอ้แม่ก็กลัวลูกเนี่ยจะแขนหลุดขาหลุดก็ละเลยแล้วก็ร้องไห้สงสารลูกนางยักษ์เอามาอุ้มเลยบอกนี่นะลูกของฉันฉันแย่งได้พระเจ้าก็รู้บอกเธอเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรการที่เราทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวมันหลายชาติมาแล้วพระเจ้าก็เลยเล่าอดีตให้ฟังจากคนสองคนมาแต่งงานกันแล้วก็มาฆ่าลูกกันเรื่อยๆมาแล้วก็ระลึกชาติในความมาจนชาติสุดท้ายเธอก็ยังจะมาฆ่าลูกกันอีกเธอเป็นกวางเธอก็มาเป็นยักษ์เธอเป็นมาเป็นเสือเธอก็มาเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยขอให้โหสิกรรมเถอะนะจะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนลูกกันอีกก็แสดงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เป็นธรรมะให้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นอริยสัจธรรมให้เห็นทางดับทุกข์เห็นทางสงบพระเจ้าก็สอนทานศีลภาวนาเห็นบุญบาปกรรมเวรก็ฟังธรรมะพระเจ้าก็ปรงสังขารตกเข้าใจว่าคนเราไม่มีอะไรจะพยาบาทอาฆาตกันไปก็แค่จิตใจเท่านั้นเองก็ควรทำใจให้สงบสุขพอทำตามพระเจ้าได้นางยักษ์ก็สำเร็จเป็นโสดาบันแม่ก็สำเร็จเป็นโสดาบันพระเจ้าก็ให้เอาเด็กนั้นมาคืนให้นางยักษ์ทางยักษ์ก็กอดจูบรักเหมือนลูกตัวเองรักเหมือนลูกตัวเองนะขอมีส่วนได้เป็นแม่ด้วยหมดพยาบาทโสดาบันเนี่ยตัดกรรมพยาบาทได้คุณธรรมพุทธเจ้าเนี่ยแก้ที่ใจนะการที่เรามาบวชมาเรียนปฏิบัติฟังธรรมเนี่ยแก้ที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากใจทั้งหมดเรามาเป็นลูกกันมาเป็นแม่กันมาเป็นผัวเมียกันมาเป็นอะไรๆนี่มันมาจากจิตทั้งหมดมาจากใจทั้งหมดมาจากกรรมอดีตทั้งหมดที่ต้องมามีปัญหากันทุกวันมันก็มาจากใจเก่าเกลียดกันโกรธกันรักกันทะเลาะกันอิจฉาริษยาโกงกินกันทุกวันเนี่ยมาจากจิตใจที่สร้างกรรมมาแต่อดีตทั้งนั้นแล้วก็มารวมกับเหตุปัจจัยในสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสิ่งที่เราคบคนดีไม่ดีด้วยอันนี้ก็เป็นกรรมปัจจุบันที่จะส่งผลให้สำเร็จตามที่เราคบใครอย่างวันนี้เรามาคบพระนะมาคบพระคุณเจ้ามาวัดเนี่ยนี่เหตุปัจจัยส่งผลความดีแต่อดีตที่เราเคยทำบุญมาวันนี้เราเลยมาโกมาเจอพระเจอสิ่งแวดล้อมที่ดีนี่เนี่ยคือคบบัณฑิตบัณฑิตเนี่ยพาไปหาความสุขสงบหาผลประโยชน์ไม่มีทางไม่มีโทษวันนี้โยมไม่เมาโยมไม่ต้องไปผิดทำผิดอะไรทั้งหมดพูดดีคิดดีกายวาจาใจดีวันเนี้ยคือวันดีอันเนี้ยเป็นบุญ
นี่คือเรียกว่ามาจากใจใจที่ดำริดีแล้วก็ไปทางดีคบคนดีไปดีจึงว่าถ้าสองคนเนี่ยถ้าเจอพระพุทธเจ้าตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนางก็ไม่ต้องมากินกันทุกชาตินะไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดมาเป็นโน่นเป็นนี่พอพบพระพุทธเจ้าแล้วก็โหสิกรรมเมื่อมาพบพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายแล้วคนเราก็คือว่าโหสิกรรมเวรย่อมระงับด้วยกันไม่จองเวรเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อแล้วว่าการมาบวชมาเรียนเนี่ยให้ผลแก่พวกเราเราได้รู้เราได้เห็นเราได้ยินได้ฟังสิ่งใดไม่เคยได้ยินก็ได้ยินสิ่งใดไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งใดไม่เคยเรียนรู้ก็ได้เรียนรู้ไม่เคยสงบก็ได้สงบศีลเราไม่เคยรักษาก็มีศีลขึ้นศีลเนี่ยเป็นกำลังใจมีอนิสงส์มากมายมหาศาลพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าแม้แต่รักษาเพียงครึ่งวันยังมีอนิสงส์มากมายศีลเนี่ยนะศีล8เนี่ยที่ว่าสมัยพุทธเจ้าเศรษฐีเขาถึงวันพระแล้วเขาถืออุโบสถบางไปนอนวัดกันไปถืออุโบสถที่วัดกันคนไหนอยู่ที่บ้านก็สมาทานศีล8แล้วก็ไม่ทานข้าวเย็นไอ้ลูกจ้างมาเป็นคนจนมาแล้วมาเป็นลูกจ้างเอ๊บ้านนี้แปลกฉันเป็นลูกจ้างมาหลายบ้านบ้านนี้แปลกคนอื่นวันนี้เงียบหมดเลยกินแล้วก็นอนบางคนก็ไปอยู่วัดหมดก็เลยถามเศรษฐีบอกท่านเราพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเนี่ยเป็นสิ่งประเสริฐแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีในพวกเราแล้วเราจะไปเอาทำไมเราสมบัติข้างนอกไอ้แก้วแหวนเงินทองเนี่ยของอาศัยกินชั่วมีชีวิตอยู่ตายเราก็เอาไปไม่ได้แต่ศีลอุโบสถเนี่ยตายแล้วเราเอาไปได้เราจะไม่จนอีกจนชาติเดียวรวยแล้วก็รวยอีกโอ้โหท่านถีพูดอย่างนี้ก็เข้าใจแต่ข้าพเจ้าเนี่ยจนๆเงี้ยจะรักษาได้บอกได้แล้วนี่เพิ่งมารู้ครึ่งวันเนี่ยรักษาได้ครึ่งวันก็รักษาได้อย่างนั้นข้าพเจ้าขอสมาทานศีลอุโบสถเพื่อจะได้พระอานิสงส์ด้วยก็ทำพิธีสมาทานศีลอุโบสถของปรมัตถธรรมสมัยพุทธเจ้าไม่ต้องไปสมาทานที่วัดก็ได้สมาทานทุ่งไร่ทุ่งนาหัวปลวกหัวฝาสมาทานที่กระท่อมขณะสมาทานที่บ้านได้เพราะศีลอุโบสถเนี่ยสมาทานได้แต่ศีล10เนี่ยสมาทานไม่ได้ศีล227สมาทานไม่ได้แต่ศีล5ศีล8เนี่ยสมาทานได้แต่ถ้าไปรับกับพระนี่ทำให้เราได้เรียนรู้กรรมฐานนะให้เรียนรู้กรรมฐานพระท่านจะอบรมศีลให้มั่นคงขึ้นเป็นศีลปรมัตถ์ขึ้นแต่ถ้ารับเองเนี่ยก็เป็นปรมัตถ์เราก็รู้แล้วเราก็ปฏิบัติตามศีลแล้วก็ต้องเจริญสมาธิด้วยพอรับเสร็จแล้วตัวเองก็ไม่ทำอะไรก็เกิดคนเรามันมีบุญน้อยนะเศรษฐีเขารับมาต้องนานเนแล้วเขาไม่เป็นไรให้ตัวเองพอรับศีลวันเดียวเท่านั้นสมาทานก็หิวเลยท้องลั่นโครกคร่าโครกพากลมเกิดเลยแล้วกันอดข้าวเย็นในลมเกิดแล้วเศรษฐีบอกคนโน้นคนนี้เขาก็สงสารเขาเอากินข้าวไหมลาศีลไหมจะได้หายบอกไม่ศีลข้าพเจ้าเนี่ยหาไม่ได้แล้วข้าพเจ้าจะไม่ท้อถอยไม่เลิกศีลอันนี้จะตายก็ไปขอให้ไปเกิดดีจะได้พ้นกรรมพ้นเวรก็ไม่ยอมลาศีลผลสุดตอนเย็นก็พระเจ้าแผ่นดินเขาเสด็จมาพอดีเขาก็เอาคนเนี้ยไปอยู่เขาไม่ให้ตายในบ้านเพราะไม่ใช่เจ้าของบ้านเขาเอาไปไว้ที่ลานบ้านไปนอนพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จเรียบเมืองผ่านมาเสียงกระทึกคึกโครมทรงคานหามมาโอ้โหพระเจ้าแผ่นดินนี่มันประเสริฐจังนะไม่ต้องเดินดินเลย
แต่งเนื้อแต่งตัวก็ท้อง

เพชรแวววาววับหมดคงสุขจริงๆนะเจ้าแผ่นดินนี่เหมือนเทวดาข้าพเจ้ารักษาศีลตอนนี้ถ้าตายนะขอให้ได้ไปเกิดเป็นเจ้าแผ่นดินเขาเรียกรักษาศีลเพื่อหวังมนุษย์สมบัตินะเขาเอาแค่มนุษย์สมบัติด้วยความมั่นที่ตัวเองยอมตายเพราะศีลเนี่ยจึงจะได้ก็เลยพอดับจิตก็จิตก็คิดถึงเรื่องบุญที่ทำไว้ขอให้ไปเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินก็เลยไปเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินไปเข้าครรภ์มเหสีกำลังตั้งครรภ์ก็เกิดพอเกิดมาได้7-8พอระลึกพอโตขึ้นมาก็ระลึกชาติได้ชอบบ่นนะบุญอะไรอัศจรรย์เหลือเกินนั้นนิดหน่อยนี่หรือบุญแค่นิดหน่อยทำไมเราจึงได้ถึงขนาดนี้เขาจะนั่งเพ้อบุญเขานะบุญอะไรแค่รักษาศีลครึ่งวันยังได้มาเป็นเจ้าแผ่นดินบุญนี่มากมายมหาศาลเหลือเกินอัศจรรย์เหลือเกินเราไม่ได้ทำอะไรเลยแค่สมาทานศีลตายตอนเย็นเนี่ยอัศจรรย์เหลือเกินข้าไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแค่เข้าถึงพระรัตนตรัยสมาทานศีล8เพียงครึ่งวันตายมากมายแล้วคนที่ลงทุนเนี่ยจะไปเป็นอะไรไม่เป็นมนุษย์แหละอย่างเศรษฐีนี่ไม่เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นไฟสูงแหละนี่เขาพาลานาบุญคนก็เลยบอกว่าเป็นไปได้เลยพระเจ้าแผ่นดินคนเนี่ยจากคนกายาจกคนจนเนี่ยรักษาศีลครึ่งวันมาเป็นเจ้าแผ่นดินพระพุทธเจ้าทรงรับรองบอกเป็นไปแล้วสิ่งนี้อดีตก็เป็นมาปัจจุบันนี่ก็เป็นได้ถ้าจิตของเขานั้นเข้าถึงศีลสีเลนะสุขติงยันติศีลนั่นนำความสุขให้เกิดกับใจเขาได้สุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าสีเลนะโภคสัมปทาศีลนำโภคทรัพย์คนมีศีลนี่ไม่จนเลยสักคนเดียวอย่างน้อย อย่างน้อยเนี่ยก็มีก็ไม่มีใครรังเกียจเพราะคนมีศีลเนี่ยใครเขาไม่รังเกียจเพราะซื่อสัตย์อยู่บ้านใครใครก็ไม่รังเกียจเพราะไม่ปากร้ายไม่ปากร้ายไม่ใจร้ายไม่ลักไม่ขโมยไม่ผิดศีลไม่มึนเมาไม่ขาดสติใครๆก็รักเพราะศีลเนี่ยทำให้สงบทำให้ปกติสีเลระโภคสัมปทาเนี่ยโภคะจะเกิดขึ้นกับคนมีศีลถ้าอย่างพระเนี่ยมาบวชเนี่ยเมื่อก่อนพระเนี่ยต้องทำมาหากินเป็นลูกชาวบ้านฐานะก็ไม่เหมือนกันสักคนเดียวแต่พอพระมาบวชแล้วเป็นไงโยมอยู่ฐานะที่สบายเลยพอสึกไปพบสิโยมไม่เลยอยู่นี่ไม่ได้นะไปอยู่ในฐานะที่ลำบากแหละต้องไปต่อสู้ดิ้นรนแบบคนไม่มีศีลเนี่ยอย่างโยมที่มีศีลปุ๊บเนี่ยเขาเลี้ยงโยมเลยใช่ไหมมาอยู่วัดเนี่ยอาหารหวานคาวมาเองเลยพอ3วันไปแล้วจึงต้องไปหุงหากินเองอาหารคนมีศีลเนี่ยเลือกกินเอาเลยนี่คือศีลสีเลนะโภคสัมปทาโภคะเกิดกับคนมีศีลสีเลนะนิพพติงยันติทุกข์ไม่มีคนมีศีลเนี่ยไม่มีทุกข์เพราะไม่รู้จะไปเอาอะไรเพราะพอแล้วรวยพอแล้วไม่เอาอะไรแล้วนิพพานคือดับทุกข์ทางใจได้ถึงนิพพานแล้วคือศีลศีลส่งถึงนิพพานคือดับทุกข์ทางใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ยกย่องสีเลนะสุขติงยันติคนที่ทุกวันนี้ที่ทุกข์เพราะทุกข์อะไรเพราะคนไม่มีศีลโยมไม่ใช่ทุกข์เพราะความไม่มีเงินไม่ใช่ทุกข์เพราะลูกตายไม่ใช่ทุกข์เพราะสามีมีแม่น้อยไม่จะทุกข์เพราะยากไม่จะทุกข์เพราะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสำหรับคนมีศีลแต่ถ้าคนมีศีลเนี่ยจะดำรงไว้ซึ่งความสุขมีอยู่ในใจจะเป็นอะไรก็แสดงแต่จะเจ็บจะไข้จะเป็นอะไรแต่สุขทางใจเขามีคนมีศีลเนี่ยจะไม่มีทุกข์ทางใจจะจนก็จนแต่กายจะเจ็บก็เจ็บแต่กายนะจะพัดพรากอะไรก็พัดพรากแต่ร่างกายแต่ใจเนี่ยเขาไม่พัดพรากจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
เขายังมั่นคงอยู่ในศีลเขาเกิดความสุขใจฉะนั้นที่ทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์เพราะศีลสีเลนะสุขติงยันติเขามีศีลหรือเปล่าล่ะที่เขาว่าเขามีทุกข์เนี่ยเขามั่นคงในศีลเขาหรือเปล่าแสดงว่าเขาไม่เคยมั่นคงในศีลเขารักษาศีลเขาจึงได้ทุกข์แต่ถ้าเขามีศีลจริงๆเขาไม่ทุกข์หรอกนะศีลเนี่ยมีตั้งหลายศีลบารมีธรรมดาศีลที่คนถือไม่มั่นคงถือธรรมดาเนี่ยก็ยังสุขน้อยแต่ถ้าศีลอุปบารมีเนี่ยหมายถึงเจริญศีลให้มากขึ้นศรัทธาในศีลมากขึ้นทำความเพียรให้ศีลบริสุทธิ์มากขึ้นปรมัตถ์เนี่ยศีลปรมัตถ์เนี่ยศีลปรมัตถ์ปรมัตถ์ออกบวชในศีลปรมัตถ์ทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งลูกทิ้งหลานแม้แต่ตัวเองจะตายก็ยอมนี่คือเรียกศีลปรมัตถ์ศีลนี่ให้ความสุขเลยถ้าปรมัตถ์นี่ฉะนั้นเรามองข้ามเรื่องศีลลองสิสามีมีศีลสามีดีไหมภรรยามีศีลดีไหมลูกมีศีลดีไหมเพื่อนบ้านมีศีลดีไหมที่ทำการทำงานทุกคนมีศีลหมดเนี่ยจะน่าคบไหมถ้าทุกคนมีศีลหมดในโลกนี้ยังอยู่อย่างสงบสุขที่เราทุกทุกวันเนี่ยเพราะคนไม่มีศีลปากกับใจไม่ตรงกันต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งเดี๋ยวเบียดเบียนกันเป็นคนเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นจากการคนไม่มีศีลทั้งนั้นทุกวันในที่เดือดร้อนนะพระพุทธเจ้าท่านบอกพระประเสณที่โกศลพระประเสณที่โกศลเนี่ยจะออกไปจับองคุลิมานองคุลิมานฆ่าคนเป็นพันๆคนเป็นลูกโปุโรหิตอยู่ในเมืองสาวัตถีคนก็หวาดกลัวไม่กล้าเข้าป่ากันไม่กล้าออกบ้านกันกลัวองคุลิมานฆ่าเดือดร้อนพระราชาบอกท่านพระราชาบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟแล้วไม่มีใครกล้าไปทำมาหากินแล้วไปตอนเย็นก็ถูกฆ่าไปตอนเช้าก็ถูกฆ่าจนไม่มีใครกล้าไปออกอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วไม่มีใครกล้าเดินทางไกลแล้วกลัวหมดจะทำมาค้าขายเดินทางไปต่างประเทศพ่อค้าต่างๆก็กลัวพระเจ้าวิริณเวททำไงดีโจรองคุลิมานคนกลัวไม่กล้าออกจากบ้านเราเป็นเจ้าแผ่นดินต้องปราบเสี้ยนหนามของประเทศให้ได้ก็ยกทัพคนปราบคนเดียวนะยกทัพเป็นกองทัพเลยแต่เขานึกหวาดหวั่นว่าองคุลิมานเป็นคนอัศจรรย์นะเป็นคนอัศจรรย์ใครฆ่าไม่ตายมีกำลังดังช้างสารวิ่งขับช้างขับม้าคนเป็นร้อยเป็นพันก็สู้ไม่ได้ไหนเลยถ้าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเราแย่กันเลยยังไงก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าจะรู้ดีว่าเราจะมีลางดีลางร้ายท่านจะทักท้วงเราเองถ้าปลอดภัยพระองค์ก็คงไม่ทักท้วงเราจะไปจับองคุลิมานก็กลัวเหมือนกันก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าในเชตวันพระเจ้าบอกดูก่อนพระองค์จะเสด็จไปไหนเนี่ยยังก็ไปรบทัพกับศึกอันยิ่งใหญ่ยังข้าสงครามเกิดขึ้นหรือบอกเปล่าพระองค์ไม่มีสงครามบอกอ้าวแล้วมีสงครามทำไมพระองค์จึงยกทัพไปมากมายเหลือเกินยังก็จะเป็นศึกใหญ่เข้ามาประชิดติดเมืองเปล่าพระองค์ขมอมฉันจะไปจับโจรร้ายโจรอะไรอ่ะโจรองคุลิมานพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็ถามนำล่องไปให้มีเหตุถามให้ไปเกิดให้เหตุที่จะแสดงได้บอกองคุลิมานคนเดียวทำไมต้องยกทัพทั้งกองทัพโจรคนนี้มันร้ายกาจมากนะพระองค์มันฆ่าคนเนี่ยตัดนิ้วร้อยคอเลยใครๆก็สู้มันไม่ได้ส่งทหารเข้าไปก็สู้มันไม่ได้ขมอมฉันต้องยกทัพเลยช่วยจะปราบองคุลิมานบอกจนคนเดียวไม่จำเป็นต้องไปฆ่าไปอะไรเขาทำไมพระองค์จะต้องเสด็จออกไปเองบอกพระเจ้าบอกแล้วถ้าหากว่าองคุลิมานเนี่ยปราบองคุลิมานได้คนเดียวเนี่ยโจรจะหมดไหมประเทศนี้
ไม่หมดหรอกแล้วถ้าหากว่า

องคุลิมานเนี่ยเกิดว่าเขากลับใจมาเป็นคนดีนะพระองค์ยังจะตามจับเขาไหมบอกไม่ตามจับหรอกถ้าเขาเป็นคนดีก็ดีแต่ไอ้โจรอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกสันดานมันหยาบแล้วสันดานมันเลวแล้วมันเป็นคนดีไม่ได้คนอย่างนี้กลับตัวเป็นคนดีไม่ได้หรอกพระองค์เพราะมันโหดร้ายมากเขาคิดไว้งั้นบอกถ้าหากว่าเขามาบวชล่ะพระพุทธเจ้าก็ถามเหมือนกันนะถ้าเขามาบวชล่ะคนอย่างนี้จะบวชได้หรือพระองค์แต่ถ้าเขาเกิดเขาบวชจริงๆพระองค์จะทำไงถ้าเขาบวชจริงๆก็หม่อมฉันจะเป็นผู้อุปถัมภ์เขาตลอดชีวิตเลยจะให้บาตรให้ชีวรให้เสนาสนะให้ยุกยารักษาโรคให้ความเป็นอุปถัมภ์ปรวนาตัวตลอดชีวิตโจรอย่างนี้เลยจะบวชได้พระองค์เป็นไปไม่ได้พระเจ้าบอกได้สินี่นะเขานั่งอยู่ใกล้ๆนี่ไงตกใจเลยนะโหถ้าหากว่าไม่ใช่พุทธเจ้านี่พระเซนที่ก็สนคงวิ่งหนีแน่เลยเขาบอกนี่นะเขานั่งอยู่นี่ใช่เลยพระองค์บอกนี่นะองค์คุลิมานพระเจ้าวิดินนี่ตกใจเพื่อการออกเลยจะวิ่งหนีก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ได้เขาไม่ปลอมมาบวชเลยพระองค์บอกไม่ปลอมหรอกถามไปคุยเขาสิเขาเข้าไปมาตรการบอกมาบวชได้ยังไงเนี่ยก็พระองค์ผู้มีเมตตาข้าพเจ้าเป็นคนตาบอดตามืดหลงผิดไปเชื่อครูบาอาจารย์ที่ไม่ถูกต้องจึงต้องฆ่าคนเพราะความเชื่อไม่ใช่ไปเพราะไปเชื่อมากไปเข้าใจผิดแต่พอมาเจอพระพุทธองค์ทรงเมตตากระหม่อมฉันมากเมตตาอาตมาเนตมาก็เลยทรงเห็นคุณของท่านก็เลยมาบวชด้วยพุทธานุภาพอันนี้บอกโอ้อัศจรรย์นะกับผมขอภาวนาตัวตลอดชีวิตท่านขาดเหลืออะไรบอกโยมเลยโยมจะเป็นอุปถัมภ์เอาเปล่าประกาศทหารทั้งหลายตดอาวุธได้กลับเข้าสู่กรมกองให้บำเหน็จรางวัลพักผ่อนกันทหารก็กลับสบายก็องคุลิมานก็อยู่กับพุทธเจ้าแต่เขาบอกว่าเวลาไปบินธบาตเลยนะเขาเขี้ยงงัวเขี้ยงควายเขี้ยงนกยิงนกอะไรก็โดยมากไม้เนี่ยจะมากระเด็นใส่ศีรษะองคุลิมานแต่เลือดไหลกลับมาวัดแทบทุกวันจะเจออยู่เลยเจนกว่าจะเบาลงที่ว่าคาถาข้อทุกง่ายพอข้อข่าวก็ยังไม่ลือไปไกลว่าองคุลิมานบวชทุกคนก็ยังว่าองคุลิมานเป็นโจรอยู่แต่แล้วตอนนี้พอรุ่งขึ้นเช้าองคุลิมานก็ออกไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีพอไปเนี่ยทุกคนบอกนี่องคุลิมานมาแล้วนะแอบแฝงมาแล้วตามหลังพุทธเจ้ามาพวกเราระวังให้ดีบางคนพอได้ยินเสียงองคุลิมานขึ้นบนต้นไม้ตกลงมาเลยปีนบนกำแพงก็ปีนตกลงมาอยู่ตรงไหนร่วงตรงนั้นมือไม้อ่อนหมดวิ่งหนีกันไอ้ข่าวว่าองคุลิมานออกมาไม่ได้พิจารณาเลยว่าองคุลิมานนั่นบวชหรือเป็นอะไรคือเพียงบอกเฮ้ยองคุลิมานมาทุกคนก็ว่าองคุลิมานมาเนี่ยนึกว่าเป็นโจรมาไม่ได้รู้หรอกว่าองคุลิมานนั้นบวชเพราะเป็นเพียงปากต่อปากบอกกันกระทานเมืองไปเลยว่าองคุลิมานเนี่ยมาแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าบวชเป็นพระบิณฑบาตไอ้ข่าวที่บอกองคุลิมานมามันก็ต่อกันไปก็วิ่งหนีกันผลที่สุดผู้หญิงคนท้องแก่น่ะหนีไม่ได้หนีเข้าไปกำแพงก็ท้องมันไปติดไปติดกำแพงติดไอ้ลอดรั้วบ้านก็ไปไม่ได้ก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นองค์ขึ้นมาก็เดินผ่านไปพอดีผู้หญิงก็ไหว้ขอชีวิตเถอะจะทำอันตรายข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ามีลูกอ่อลูกท้องแก่ที่จริงก็ยังสมัยก่อนก็ไม่รอดหรอกตัดคอเลยเอานิ้วมือเลยถึงจะท้องแก่ไงก็เอาก็เลยบอกว่ายะโตหังภคินีอริยายะชาติยาชานามะยะโตหังภคินีดูก่อนน้องหญิง

0: ตั้งแต่เราเกิดมาในชาติของพระยาเจ้าเนี่ยเราไม่เคยเบียดเบียนใครเลยขอให้ครรภ์เธอจงสวัสดีเถิดจงคลอดลูกง่ายเถิดยะโตหังภาคินีเพราะว่าคาถานี้จบนางก็คลอดลูกเลยโอ้พอคลอดลูกคนก็มาดูกันนางนี่คลอดลูกองคุริมานี่เสกคาถาให้นางคลอดลูกง่ายจนทุกวันเนี่ยนะหมอที่สมัยก่อนพระพวกญาติโยมเข้ามาเป็นคาถาคลอดลูกง่ายเขาต้องใช้บทเนี่ยโยมเสกน้ำมนต์แล้วให้นางผู้หญิงกินคลอดง่ายลูกทุกคนถ้าคนไหนว่าครั้งครั้งได้นะมีสัจจะแล้วสมัยก่อนเนี่ยพวกคลอดลูกเขาไม่ต้องไปโรงพยาบาลโยมใช้น้ำมนต์องคุริมานคลอดง่ายสัจจะนี่อยู่ได้เป็นกับกับปีนะสัจจะนี่ยังอยู่ได้ก็ยังใช้ได้ทุกวันนะโยมถ้าใครจะคลอดลูกก็เสกบทเนี่ยเสกแล้วก็กินหรือจะคลอดลูกไม่เจ็บไม่ปวดใช่เป็นคาถาองคุริมานนี่คือว่าเมื่อบวชแล้วเนี่ยเมื่อท่านมีจิตใจที่ดีแล้วอะไรก็ดีหมดนะอะไรก็ดีหมดฉะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตใจการบวชเรียนก็เป็นอโหสิกรรมหมดฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ศรัทธามากขึ้นเชื่อมั่นมากขึ้นก็ปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตัวเราให้เกิดผลแก่พวกเราต้องทำความเพียรโยมทำสมาธิให้เกิดนะเรามาบวช3วันเนี่ยทำสมาธิให้สว่างให้ได้ทำพุทธะพุทโธให้เกิดในใจเราให้ได้ตรงนี้เนี่ยจุดสำคัญอยู่ถ้ามาบวชแล้วเราไม่สงบเนี่ยเรายังไม่ได้รับผลนะบุญจริงอ่ะบุญแบบเหมือนอย่างกับคนที่มาสมาทานศีลแล้วก็ตายเนี่ยได้ไปเป็นลูกเจ้าแผ่นดินแต่บุญที่จะไปนิพพานบุญเข้าถึงชั้นสูงเนี่ยเรายังไม่ได้เพราะจิตเรายังไม่รวมเป็นหนึ่งจิตเรายังไม่มีสมาธิแต่ถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วนี่ถือว่ายอดบุญนะเราจะเข้าไปอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเราจะตามพระอรหันต์ไปถึงฉะนั้นจึงว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าละสักกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาได้ศีลัพพตปามาสได้หมายถึงว่านั่นแหละอโหสิกรรมจะไม่ไปตกนรกจะไปเกิดเป็นเทวดาแล้วถึงนิพพานย่นชาติย่นภพตัดกรรมตัดเวรตัดอย่างอื่นไม่ได้แก้อย่างอื่นไม่ได้โยมจะไปสะเดาะเคราะห์ต่อยตาไงก็สู้กับการบวชเรียนประพฤติปฏิบัติไม่ได้สกายทิฏฐิยังไงโยมต้องนั่งเจริญกรรมฐานพิจารณาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราของพ่อแม่ให้มาจากข้าวสุกขนมสดเลือดเนื้อแล้วก็ละลายธาตุของเราเนี่ยว่าร่างกายเราเนี่ยส่วนแข็งเนี่ยเป็นธาตุดินส่วนเหลวเป็นธาตุน้ำที่น้ำเรากินเข้าไปข้าวเรากินเข้าไปก็เป็นธาตุดินส่วนอบอุ่นเนี่ยเป็นธาตุไฟส่วนตึงไหวเนี่ยหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นธาตุลมส่วนความคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้มี5ธาตุธาตุปฐวีอาโปเตโชวาโยวิญญาวิญญาณโทเป็นวิญญาณธาตุคือธาตุรู้คือธาตุไม่มีตัวตนแต่มีความรู้สึกนี่คือวิญญาณธาตุเป็นธาตุที่5ฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่มีอะไรพอแตกตายทำลายขันแยกกายกับใจออกไปแล้วหมดลมไปแล้วเนี่ยลมดับเราก็อืดพองนะพอเราลมดับเราก็อืดพอง3วัน7วันเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาแล้วใครก็ไม่อยู่กับเราแล้วใครก็ไม่รักเราแล้วใครก็ไม่เข้าใกล้เรากายเราก็เละออกไปเป็นธาตุดินน้ำไฟลมโอ้ไม่ใช่เราถ้าใครเป็นอย่างเราก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราทุกคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยทุกคนมีร่างกายที่บูดเน่าเหมือนกันหมดทั้งหมดลมพอหมดลมธาตุไฟกระดับธาตุดินกระดับธาตุน้ำก็ดับดับละลายกายไปเป็นอากาศธาตุหรือเป็นธรรมชาติของธาตุเขา เมื่อพิจารณานี้แล้วเราก็เห็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำไปลมไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครกลายเป็นธรรมชาติดังเดิมก็นี่เรียกว่าละสกายทิฏฐิไม่ถือว่าตัวเราตัวเขาแล้วเพราะทุกคนเราตายแล้วเป็นอย่างนี้ก็ละสกายทิฏฐิไม่มีทิฏฐิว่าตัวเราตัวเขาใครจะด่าจะว่าไงก็ไม่โกรธแหละไม่พยาบาทสามีจะด่าภรรยาจะด่าพี่น้องจะด่าเพื่อนฝูงจะด่าก็ไม่พยาบาทโกรธหายโกรธหายโกรธหายคิดแล้วก็หายเพราะละสกายทิฏฐิได้จึงไม่โกรธไม่พยาบาทมีแค่ความโกรธแต่ความพยาบาทไม่เหลือเลยไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ผิดหวังไม่ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีเขาไม่เห็นใจเราเขาไม่ทำดีแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจเราไม่มีอารมณ์นั้นน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีมีแต่ปีติว่าเออเราได้เกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐเหลือเกินได้พบพุทธศาสนาประเสริฐเหลือเกินได้เข้าถึงธรรมะประเสริฐเหลือเกินชาตินี้เป็นบุญของเราเป็นอุดมชีวิตเราจะไปนิพพานไม่เกินเจ็ดชาติไม่ตกนรกแล้วปิดประตูอบายวิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องสวรรค์นรกนิพพานเชื่อมั่นว่าจิตดวงนี้ไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วก็เชื่อมั่นว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมีจิตบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เชื่อมั่นว่าคนเราปฏิบัติถึงวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต้องเข้าถึงธรรมพ้นทุกทุกคนทางไปสวรรค์นิพพานมีแน่คนไม่มีศีลมีธรรมไปนรกเชื่อมั่นอย่างนั้นเมื่อศีลพระตาประมาทก็ไม่ขอถือศีลอื่นแล้วใครจะว่าศีลอะไรสักร้อยล้านพันล้านให้เปลี่ยนไปถือศาสนาอื่นก็ไม่ไปถือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยขอถือตลอดชีวิตยอมตายไม่ถือศีลผิดแล้วไม่ไปบงไม่ไปกราบไหว้หัวปวกหัวฝาบนบานศาลกล่าวไม่ไปเข้าเจ้าเข้าทรงแล้วเพราะถือว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยประเสริฐที่สุดไม่ไปเชื่องมงายใครว่าที่ไหนดีหลวงพ่อไหนดีเจ้าแม่ไหนดีไม่ไปไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวข่าวลือไม่เชื่อเชื่อเหตุเชื่อผลว่าคนต้องมีศีลมีสมาธิมีการปฏิบัติจึงจะพ้นทุกข์จึงจะไปดีมีเครื่องวัดในใจเลยคนนี้สกายทิฏฐิไม่มีวิจิกิจฉาไม่สงสัยในเรื่องปฏิบัติตัวเองและคนอื่นไม่สงสัยในการเดินทางไปสวรรค์นิพพานเชื่อว่าทางนี้ไปถูกต้องการธรรมจะทำกรรมฐานเนี่ยเชื่อมั่นว่ากรรมฐานที่เราทำเนี่ยใช้ได้เทสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาโลมาพิจารณาการที่สองหรือพิจารณาอนาปานุติพิจารณาสุภะกรรมฐานที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยถือว่าถูกต้องหมดไม่สงสัยเหลืออยู่ว่าผู้ใดทำได้ไม่ได้เท่านั้นเองถึงไม่ถึงนั่นอยู่ที่ใจคนนั้นจะละกิเลสได้มากน้อยแค่ไหนพอหมดวิจิกิจฉาศีลพัตตะประมาทก็ไม่มีไม่ถือศีลผิดแหละไม่บนบานศาลกล่าวแล้วจะทำอะไรไม่ต้องบนใครละตัวตัวเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเชื่อกรรมเป็นใหญ่เชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อกรรมเป็นใหญ่คนนี้ไม่งมงายแล้วคนนี้ตาสว่างคนนี้นี่ปัญญารู้จิตเห็นจิตตัวเองคนนี้ก็กินเดินนั่งนอนก็รู้จิตใจตัวเองอยู่เรื่อยว่าจิตใจตัวเองคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้สุขทุกข์รู้จิตใจตัวเองอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่ลักษณะโสดาบันเกิดขึ้นกับผู้นั้นแล้วผู้นั้นก็ไม่ตกนรกแน่นอนเจริญทางเดียวจนแต่กายใจไม่จนยิ่งรวยศีลธรรมก็ยิ่งรวยมากขึ้นนี่คือลักษณะที่เราเข้าถึงถูกต้องตามหลักปฏิบัติธรรมนะเรียกว่ารู้จักเมื่อเข้าถึงธรรมะนี้แล้วคนเราไม่มีทุกข์หรอกที่ทุกข์เนี่ยเพราะไม่มีศีลธรรมทุกข์เพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะทุกวันนี้คนเราที่ทุกข์เพราะไม่มีธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะต้องควนคลางค่ำครวญเศร้าโศกเสียใจอะไรอวรเรื่องร้ายๆต่างๆที่เข้ามาประดังในชีวิตของเราเนี่ยโดยมากขาดธรรมะทั้งนั้นที่คนเราว่าเดือดร้อนทุกวันแต่ถ้ามีธรรมะข้อนี้แล้วพ้นกันไม่มีแล้วปัญหาก็จบแก้กรรมแก้เวรได้แต่พวกเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะยังต้องเจอทุกข์ไปข้างหน้าอีกมากมายทุกข์ในความพัดพรากจากของรักทุกข์ในความเจ็บความตายของญาติพี่น้อง ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดกับพวกเราไม่ใช่ว่าสุขอย่างเดียวปัญหา108ที่จะแต่ถ้าเราได้มีศีลมีธรรมนี้เราไม่มีทุกข์เลยถือว่าทุกคนเป็นไปตามกรรมทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วถ้าไม่อยากมีทุกข์ก็มีศีลธรรมซะก็แล้วกันทุกคนก็ช่วยตัวเองได้นี่คือความมั่นใจที่ตัวเองได้มาบวชเรียนมาประพฤติปฏิบัติมาเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องตรงอย่างนั้นนะเมื่อคนเราถึงตรงนี้แล้วก็จบใครจะโกรธกันล่ะสามีก็เลิกโกรธภรรยาภรรยาก็เลิกโกรธสามีทุกคนก็ไม่พยาบาทกันนี่ก็นี่ก็อภัยกันโลกก็อยู่เย็นสงบสุขสิพอเรื่องแล้วก็แล้วกันไม่กลับมาพูดใหม่คนเราจริงๆพอยาบาทแล้วเนี่ยเก็บความหลังมาพูดสมัยมาทะเลาะกันใหม่มาว่ากันใหม่นั่นแหละเรียกว่าตัวพยาบาททะเลาะกันแล้วทะเลาะกันอีกโกรธกันแล้วโกรธกันอีกแต่พอตัวพยาบาทนี่ไม่มีปุ๊บไม่พูดเรื่องความหลังเลยพูดแต่เรื่องดีทั้งนั้นเลยคนนี้ก็เป็นสุขสิคนเราใครเราพูดเรื่องดีจะเป็นทุกข์ไม่มีใครพูดเรื่องดีเป็นทุกข์ไม่มีหรอกนอกจากคนใจบาปเท่านั้นพอพูดเรื่องดีจะเป็นทุกข์ก็พูดเรื่องดีก็สบายใจที่ทุกข์ก็พูดเรื่องไม่ดีฉะนั้นคนเราอยู่ด้วยกันพอพูดเรื่องศีลธรรมมันก็สบายใจฉะนั้นเมื่อตัวพยาบาทนี้ดับไปแล้วจึงไม่มีเรื่องร้ายในหัวใจใครทั้งหมดสีเรณสุขติงยันติสุขทางใจสีเรณโภคสัมมทาร่ำรวยโภคะเกิดขึ้นสีเรณนิพพติงยันติดับทุกทางใจเนี่ยใจเป็นใหญ่โยมใจเป็นหัวหน้าใจเป็นเหตุใจเป็นผลใจเป็นผู้นำมาใจเป็นผู้พาไปทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจกับจิตใจของเราทั้งนั้นฉะนั้นเราก็ให้เจริญสติสมาธิให้เกิดในใจเราให้มากในจิตเราให้มากเราก็จะได้เป็นตัวของตัวเองได้สมบูรณ์จิตเราก็จะเบาสบายร่มปร่งทุกข์ต่างๆก็จะดับไปเพราะเราเข้าใจจิตของเราแล้วสงบแล้วสบายแล้ว ก็ได้เวลาพอดีนะมาก็บรรยายมันตามกำหนดเวลาก็ให้องค์อื่นเขาได้อธิบายต่อไปบ้างก็สมควรแก่เวลา
1: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติที่ได้มาทำบุญร่วมกันเรื่องในงานทำบุญที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ความจริงแล้วอาตมาเองก็วันนี้ก็คือมีโปรแกรมอยู่ที่เขาใหญ่พอที่เขาใหญ่นั้นเป็นวันปิดการปฏิบัติธรรม7วันเรียกว่าปิดคอร์สสมาธิเพราะว่าที่สังฆทานก็จัด คอร์สทุกต้นเดือน การปฏิบัติแบบใช้เวลาอยู่เป็นที่7วันโดยการใช้หลักสติปัฏฐาน4โดยการยืนเดินนั่งนอน
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: เจ้าวาดวัดสังฆทานสารงานต่อโดยพระครูปรัชญ์พลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธัมมารามอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กับสาธุชนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น. สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยเมื่อวันท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
4: ครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสาระที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพดินสิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ว่าเราดูช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถ้าเรานับตามพุทธประวัติพระองค์ทรงออกจากบ้านเรือนมาเป็นสามเณรองค์ผมและหนวดเพื่อแสวงหาโมกขธรรมเนื่องจากองค์ปารภแล้วจากการที่เห็นว่าคนมีคนแก่นะคนเจ็บคนตายแล้วเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนที่เรารักก็ต้องเป็นอย่างนั้นในเมื่อมีการเกิดมีการแก่มันจะต้องมีสิ่งที่ไม่ที่ทำให้ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่มันมาพัดพลาดจากกันมาตายจากกันอย่างนี้ถ้าเรามองอยู่ช่วงเวลานั้นตอนนั้นพระองค์29พรรษาแล้วก็มาลองผิดลองถูกมาแสวงหาทางอีก6เป็น35พระองค์จึงตรัสรู้ที่พุทธคยาเนี่ยอายุ 3.5 ถ้าเรานับหลังจากนั้นตัดสรู้วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6อีก2เดือนอีก2เดือนพระองค์มาโปรดพระพจวัคคีเนี่ยขึ้น15ค่ำเดือน8วันนี้แรมแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน8ถ้าเรานับก็เป็นเท่าไหร่คือทางพุทธศาสนาประเทศไทยเนี่ยนับวันพระนิพพานเริ่มนับ1หลังจากที่พระศาสดาตรัสพระนิพพานเริ่มเป็นวันที่พ.ศ.1ถ้าเราพ.ศ.1บวกทำมาบวกเนี่ย35พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยว่าบวกเพิ่มมันเป็นเท่าไหร่35 ก็เป็นพระองค์เผยแผ่พระศาสนาอีก45ปีลองคำนวณดูช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย2600ประมาณ2617ปีนะอันนี้25เนี่ย22 2569เราก็มาบูชาวันสำคัญวันสำคัญทางพระศาสนาเพื่อระลึกนึกถึงพระราชเรียกว่าที่พระองค์ทรงประวัติที่พระองค์ทรงแสดงที่พระองค์ทรงมีพุทธกิจต่างๆก็เป็นวันสำคัญเช่นวันวิสาขบูชาเนี่ยประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันมาฆบูชาวันที่พระสงฆ์มาประชุมกันวันอาสาฬหบูชาบางทีเราก็เรียกว่าวันสาขาเป็นวันพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าวันอาสาฬหะเนี่ยเขาใ เรียกว่าเป็นวันพระธรรมก็คือว่าพระองค์ประกาศพระศาสนาครั้งแรกเทศกันแรกประกาศพระศาสนาเรียกว่าธรรมจักรปวัตนสูตรเกิดพระ

องค์แรกขึ้นเราจะเรียกวันเป็นวันพระสงฆ์ก็ได้เพราะครบรัตนตรัยเมื่อวานเนี่ยเกิดพระสงฆ์องค์แรกเป็นพยานยืนยันในหลักธรรมคำสอน แต่เนี้ยเขาเรียกวันมาฆะบางทีมาฆะเนี่ยพระมารวมกันแต่วันนั้นอาจจะเป็นเรียกวันพระธรรมก็ได้วันนี้วันอาสาฬหะเป็นวันพระสงฆ์แล้วแต่เราจะเรียกวันพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วันมาฆะก็เป็นวันที่ประกาศธรรมนูญประกาศโอวาทปาติโมกข์หลักการและข้อปฏิบัติอีก6ให้กับพระอรหันต์1,250รูปอาจารย์เราก็เนี่ยปาฐกถาวันสำคัญนักวิชาศาสนาเพื่อมาบูชาพระรัตนตรัย

0: าจารย์เราก็เนี่ยปรารภวันสำคัญทางพระศาสนาเพื่อมาบูชาพระรัตนตรัยการบูชาพระรัตนตรัยก็เกิดกิจกรรมที่ดีงามที่สวยงามวันเข้าพรรษาโยมก็มาถวายผ้าน้ำฝนเทียนพรรษาพระจะจำพรรษานั่นนี่จะอยู่กับที่แล้วไม่จาริกไปไหนก็ได้ใช้เทียนได้อ่านตำรับตำราก็เป็นเรื่องของธรรมวินัยของสงฆ์คณะสงฆ์ก็จะมีการอธิษฐานจำพรรษากันขอเข้ามาวันนี้เราก็มีการขอเข้ามาครูบาอาจารย์พระอุปัชฌาย์ก็เรียกว่าทำสามียิกรรมสามียิกรรมไปขอเข้ามาไปก็เรียกว่าไปเคารพนะเคารพบูชาสักการะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นตามธรรมพระวินัยหลังจากนี้ตลอดไตรมาส3เดือนครับจำพรรษาอยู่ตรงนี้นอกจากมีกิจมีกิจอันที่พระองค์ทรงอนุญาตเอาไว้นะที่จะต้องออกที่จะต้องไม่ได้อยู่ในราตรีนั้นต้องออกไปค้างแรมที่อื่นนั่นก็เรียกว่าสัตถะสัตถะกรณียังในกรณีในกรณีจำเป็นจริงๆพระองค์ก็อนุญาตเอาไว้อย่างไปเยี่ยมไปอุปถัมภ์ดูแลพ่อแม่อุปัชฌาย์คณะสงฆ์มีเหตุที่จะต้องไปประชุมกันมีญาติโยมนิมนต์ก็ให้โอกาสไปค้างแรมที่อื่นได้ที่ว่าสัตสาหถ้ากิจนั้นยังไม่เสร็จภายใน7วันต้องกลับมาภายใน7วันก็ต้องกลับมาอธิวัตรก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆครับเป็นเรื่องของพระวินัยนะวิสงฆ์ก็อธิษฐานมีง่ายคิดก็คือคำว่าอธิษฐานเนี่ยคนไทยจะเข้าใจกันว่าอธิษฐานเหมือนอ้อนวอนนะอธิษฐานว่าจะได้อย่างนั้นจะให้เป็นอย่างนี้แต่คำว่าอธิษฐานในพระวินัยของสงฆ์อธิษฐานแล้วทำเหมือนพระองค์อธิษฐานแม้เลือดเนื้อเราจะเหลือแค่ไฟเหลือแต่หนังเหลือแต่เอ็นกระดูกถ้าเรายังไม่สำเร็จนะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณคือไม่ตรัสรู้เนี่ยจะไม่ลุกจากอาสนะแล้วทำเนี่ยอธิษฐานแล้วทำเหมือนพระก็เหมือนกันอธิษฐานจำพรรษาก็จะอยู่ให้ครบตลอดไตรมาส3เดือนคำว่าอธิษฐานนะครับในวันเนี้ยแรม1ค่ำพระก็มาอธิษฐานจำพรรษากันก็อยากให้ผมเล่าคร่าวๆอยากให้ท่านอาจารย์คุยกับญาติโยมเรื่องเกี่ยวกับเนี่ย
1: ครับ
0: เหตุการณ์เมื่อวานจนถึงวันนี
1: ้ครับก็ดังที่ท่านอาจารย์กล่าวไปแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของวันอาสาฬหบูชาก็ดังที่ท่านอาจารย์กล่าวก็เป็นเรื่องที่มีมาในครั้งพุทธกาลเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงแสดงธรรมกันแรกของโลกก็ตอนที่พระองค์ตรัสรู้มาแล้วในวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชานั้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว พระองค์ก็จริงๆก็มีการเจริญวิมุตติสุขในเจ็ดสัปดาห์แรกพระองค์พิจารณา ถึงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็พระองค์เห็นว่าเป็นธรรมที่ยากยิ่งเป็นเรื่องของปัจจัยการหรือว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งพระองค์พิจารณาดับบันเพียนมาจนเห็นขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การเกิดจนมีการทำงานของขันธ์ห้าที่มีขึ้นมาทำให้เป็นกิเลสตัณหาต่างๆต้องมาทำภพทำชาติมีภพทำกรรมต้องมีชาติมีทุกข์ในที่สุดพระองค์ก็เห็นว่าธรรมที่มีเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันนั้นที่ต้องเกิดมาแล้วต้องเป็นทุกข์ในที่สุดนั้นก็มีสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นต่อๆกันมาใน12ประการนั้นพระองค์ก็พิจารณาว่ามันเป็นธรรมที่ยากยิ่งเกิน

เกินที่ฝ่ายบุคคลทั้งหลายอาจจะไม่เข้าใจก็พี่นาจะไม่สั่งสอนทำด้วยแต่เนื่องจากว่ามีเท้าสามบริพรมนำมหาราชมหาพรมทั้งหลายมาเข้าเฝ้าพระองค์เพื่อที่ขอให้พระองค์สั่งสอนธรรมนั่นเองพระองค์จึงพิจารณาในเรื่องของบัวสีเหลาพิจารณาเรื่องบัวสีเหลาแล้วก็พระองค์ก็ทรงเห็นว่าจะมีผู้รู้ธรรมของพระองค์ได้ด้วยบัวสามเหล่าก็บัวเหล่าแรกก็คือบัวที่เรียกว่าอุปติตันยูเป็นบัวที่อยู่เหนือน้ำแล้วพ้นน้ำเมื่อเห็นแสงลำไรของพระอาทิตย์ตอนเช้าก็สามารถที่บานได้เลยพระองค์ก็เปรียบเหมือนบุคคลที่มีปัญญาหลักแหลมก็บัวที่เห็นแสงสว่างลำไรก็บานได้นั้นก็เปรียบเหมือนผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมเนี่ยเมื่อพระองค์แสดงธรรมแค่ธรรมประโยคแรกประโยคเดียวก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมของพระองค์ได้อันนี้ก็จะเห็นว่าผู้ที่มีปัญญาหลักแหลมนั่นแหละก็เปรียบเหมือนบัวเหล่าที่หนึ่งที่จะสามารถรู้ธรรมของพระองค์ได้บัวเหล่าที่สองก็เรียกว่าวิปัสสิตันยูบัวเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นบัวที่ยังอยู่ในน้ำยังไม่ขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำก็จะขึ้นมาในวันต่อไปเพราะฉะนั้นบัวเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนบุคคลที่มีปัญญาหลับยองลงมาลองลงมาจากปัญญาหลักแหลมนั่นเองเพราะการที่บัวจะบานใช้เวลาก็เปรียบเสมือนปัญญาของวิปัสสิตันยูเมื่อได้รับฟังธรรมของพระองค์เนี่ยก็ต้องมีการขยายธรรมของพระองค์ต้องมีการบรรยายธรรมขยายความจากประโยคที่พระองค์แสดงทำให้เข้าใจวิปัสสิตันยูนี่ก็จะเข้าใจได้ก็จะสามารถรู้ธรรมของพระองค์ได้ต่อมาบัวเหล่าที่3ก็คือเนยยะเนยยะเป็นบัวที่อยู่หลายวันในน้ําอยู่ในวัดในน้ําหลายวันกว่าจะขึ้นมาอยู่บนผิวน้ํามันก็ต้องใช้เวลาที่จะต้องขึ้นมาบานบนผิวน้ํานั่นเองบัวเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนบุคคลที่มีสติปัญญาที่พอจะรับฟังธรรมของพระองค์ได้แต่ก็ต้องมีการแสดงธรรมหลายๆคำหลายๆบทมีการบรรยายธรรมเหล่านั้นนัยยะนี่ก็จะสามารถรู้ธรรมของพระองค์ได้ก็นี่คือบัวสามเหล่าที่พระองค์พิจารณาแล้วว่าสามารถจะรู้ธรรมของพระองค์ได้ก็มีบัวเหล่าที่4เนี่ยจึงเป็นบัวที่ไม่สามารถรับฟังคำพระองค์ได้ก็พระองค์เปรียบเหมือนบัวที่อยู่ในโคนตมอยู่ในน้ำแต่อยู่ในโคนตมยังไม่ทันที่จะโผล่มาจากโคนตมก็เป็นอาหารของเต่าป่าเพราะบัวเหล่านี้ก็เป็นบัวที่ไม่สามารถจะรู้ธรรมของพระองค์ได้นั่นเองเพราะบัวสี่เหล่าก็รู้ธรรมพระองค์ได้สามเหล่าในที่สุดพระองค์ก็พิจารณาเช่นนี้แล้วก็เลยตัดสินใจที่จะสอนธรรมเมื่อจะสั่งสอนธรรมพระองค์ก็นึกถึงผู้ที่จะสั่งสอนธรรมเพราะผู้ที่จะสั่งสอนธรรมก็คืออาราระบทอาราระบทกาลมโคตซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็ทุกกระดาบทรามสูตรซึ่งเป็นอาจารย์ที่พระองค์ตอนที่พระองค์ออกบวชในครั้งแรก เมื่อบวชแล้วก็ไปอยู่ในสำนักของทั้งสองท่านนี้แล้วก็ได้เรียนรู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติในสมาธินั่นเองทำสมาธิในไปในรูปฌานและอรูปฌานก็สำหรับอราระบทนั้นก็พระองค์ไปศึกษาเรียนรู้ก็สามารถปฏิบัติไปถึง อรูปฌานอรูปฌาน3รูปฌาน4ทำได้แล้วแล้วก็ไปที่อรูปฌาน3แต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดในสุดก็ไปต่อที่สำนักของอุทกดาบทสำนักของอาจารย์อุทกดาบทก็ทำถึงสมาบัติ8ก็คือรูปฌาน4แล้วก็อรูปฌาน4
ทำได้ทั้งรูปฌานและรูปฌานแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะจัดสรุปธรรมได้ในที่สุดพระองค์ก็ต้องไปทำทุกขกิริยาแล้วเองก็นี่เป็นอาจารย์ทั้งสองท่านนั่นเองที่ได้มีการสั่งสอนแล้วพระองค์ก็พิจารณาว่าอาจารย์ทั้งสองท่านนั่นแหละจะรับรู้คำของพระองค์ได้พระองค์ก็เลยคิดจะไปสั่งสอนอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนแต่ในที่สุดพระองค์ก็รู้ว่าทั้งสองท่านนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อรู้ว่าเสียชีวิตไปแล้วก็หาผู้ที่จะรับธรรมรับการสั่งสอนธรรมของพระองค์อีกก็คือก็เห็นว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าซึ่งเคยอุปถัมภ์รับใช้พระองค์ตอนที่พระองค์ทำทุกขละกิริยาที่ดงพระสิริซึ่งโกณฑัญญะนั่นก็เป็นปัญจวัคคีย์ที่มีอาวุโสที่สุดซึ่งจริงๆโกณฑัญญะก็เป็นผู้ที่เป็นพราหมณ์ทั้งแปดเป็นพราหมณ์ทั้งแปดที่คัดเลือกจากพราหมณ์ร้อยแปดมาก็เรียกว่ามาทำนายลักษณะของพระองค์ตอนที่พระองค์ประสูติเป็นพระรถก็โกณฑัญญะนี่เองที่ได้ทำนายนอกเหนือจากพราหมณ์ทั้งแปดพราหมณ์ทั้งแปดพราหมณ์ทั้งเจ็ดโทษพราหมณ์อีกเจ็ดท่านนั้นก็ได้พิจารณาว่าพระรถเนี่ยพิจารณาเป็นสองนายพระโครถเนี่ยเมื่อประสูติมาแล้วถ้าอยู่ในทางโลกของคารวาสก็จะทำให้มีก็เรียกว่ามีบารมีที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้ามาในทางธรรมนี้ก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วก็แสดงในสองในพราหมณ์ทั้งเจ็ดแต่อัญญาโกณฑัญญะเนี่ยทำนายทางเดียวเลยว่าพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นแหละแล้วโกณฑัญญะนี่เองก็คอยติดตามเฝ้าดูจนพระองค์ออกบวชพอพระองค์ออกบวชแล้วก็ไปทำทุกขกิริยาไปทำทุกขละกิริยาโกณฑัญญะก็เลยไปพร้อมกับปัญจวัคคีย์ทั้ง4เป็นปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ไปอุปถัมภ์รับใช้พระองค์ก็นึกถึงปัญจวัคคีย์นี่เองปัญจวัคคีย์ที่หลังจากที่พระองค์บำเพ็ญเพียรไปทรมานพระบรมกายไปใน3ลักษณะนั้นแล้วก็ยังไม่บรรลุธรรมเลยในที่สุดพระองค์พิจารณาไปแล้วก็มีในเรื่องของการที่เคยเห็นในเทวทูตทั้ง4ในลักษณะที่เป็นเทวทูตที่อย่างที่4ก็คือเป็นสมณะที่พระองค์ได้เห็นตอนที่พระองค์ได้เห็นตอนที่ยังไม่ได้ออกบวชตอนที่เสด็จไปประพาสต้นในอุทยานเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนั่นแหละที่ทำให้เห็นว่าเป็นทุกข์ที่เป็นภัยอันหัวของสัตว์โลกที่จะต้องมีเก็บสัตว์โลกแต่พอเห็นสมณะดังที่กล่าวนะก็จะเห็นว่ามีเป็นหนทางนั่นเห็นทางที่บำเพ็ญเพียรสามารถที่จะบรรลุหรือว่ารู้ธรรมที่เรียกว่าธรรมที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรมานด้วยทุกขละกิริยาไปแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ทางนั่นเองก็ละที่จะมาบำเพ็ญภาวนาตามที่พระองค์ได้เห็นสมณะนะเห็นเทวทูตที่เป็นสมณะนั่นแหละแล้วก็ตอนเจ็ดขวบที่พระองค์ได้ไปร่วมในพิธีแรกนาขวัญของพระเจ้าสุโธทนะแล้วพระเจ้าสุโธทนะก็ให้พระองค์นั่งอยู่ที่ใต้ต้นว่าหล่อที่พระเจ้าสุโธทนะไปทำพิธีแรกนาขวัญในช่วงนั้นเองพระองค์ก็ตอนนั้นเจ็ดขวบพระองค์เป็นพระรถอายุเจ็ดขวบก็เลยด้วยบารมีที่พระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติมาพอเห็นที่มันเป็นที่สงบสงัด
ประกอบกับตอนที่เราสนมคนบันทั้งหลายแหละก็อยากไปดูพิธีก็เลยหนีไปดูพิธีก็ทำให้พระองค์ได้อยู่พระองค์เดียวแล้วก็เห็นความสงบวิเวกนะก็ประกอบด้วยบารมีดังกล่าวก็เลยเขาเรียกว่านั่งในสมาธิพระองค์ก็ทำสมาธินั่งสมาธิไปได้จนจิตเป็นสมาธินั่นเองในที่สุดก็พระองค์ก็นึกถึงในทั้งสองเรื่องที่พระองค์เคยได้ประสบก็เห็นว่าเป็นทางที่จะบรรลุธรรมได้นั่นเองก็หลังจากที่พระองค์เปลี่ยนจากทุกขกิริยามาบำเพ็ญเพียรด้วยการทำสมาธินั้นก็ทำให้บรรจวัคคีย์ทั้ง5นั่นแหละซึ่งเห็นว่าพระองค์ไม่ทรมานกายอย่างที่นักบวชทั้งหลายในยุคนั้นได้กระทำก็เห็นว่าพระองค์มีความเห็นว่าพระองค์จะมักมากในกามจะกลับไปสู่หนทางเดิมที่ปุถุชนทั้งหลายแหละหรือว่าบุคคลทั้งหลายแหละในช่วงนั้นที่ไม่ประพฤติในเรื่องของการทำละทรมานกายพระองค์การจัดวิธีทั้ง5ก็เห็นว่าพระองค์อาจจะไม่ถึงธรรมก็เลยหนีไปที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันก็นั่นเองทำให้พระองค์ก็หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ตรัสรู้หลังจากที่ปฏิวัติทั้ง5ได้หนีไปแล้วนั่นเองเพราะพระองค์ก็เลยนึกถึงปฏิวัติทั้ง5นั่นเองซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ด้วยกันมาก็รู้ว่าสามารถที่จะรับธรรมพระองค์ได้พระองค์ก็เลยจะไปตามหาไปป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเพื่อสั่งสอนธรรมนี่เองก็เป็นที่มาของวันอาสาฬหบูชาเพราะว่าพระองค์ก็ไปถึงที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันในวันนี้แหละก็ได้ไปพบกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5จึงได้แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้ก็เรื่องราวทั้งหลายแหละที่เราคงได้ยินได้ฟังมาแล้ววันประจักษ์วิเชียรนะฮะเมื่อได้รับฟังธรรมการแรกพระองค์ก็คือธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็ทำให้มีผู้บรรลุธรรมก็คือโกณฑัญญะนั่นเองโกณฑัญญะที่สำนายพระองค์นั่นแหละในที่สุดโกณฑัญญะก็บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าชั้นโสดาบันแล้วก็ทูลขออุปสมบทกับพระองค์พระองค์ก็ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระภิกษุรูปแรกในศาสนาในพุทธศาสนาก็วันนี้นะดังที่เราได้รับรู้รับทราบวันนี้ก็เลยเป็นวันที่มีความสำคัญความสำคัญลำดับแรกก็คือเป็นวันอาสาฬหบูชาวันที่พระองค์แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแสดงธรรมกันแรกแล้วก็ในขณะเดียวกันนะการที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นมีอัญญาโกณฑัญญะที่เป็นพระสงฆ์รูปแรกของโลกก็ทำให้มีเป็นวันนี้เป็นวันพระสงฆ์ด้วยเรียกว่าเป็นวันพระสงฆ์ด้วยแล้วก็เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3ก็คือมีพระพุทธองค์มีพระธรรมของพระองค์แล้วก็มีพระสงฆ์ก็คือโกณฑัญญะที่เกิดขึ้นมาวันนี้ก็เป็นวันที่เรียกว่ามีพระรัตน3ครบนี่ก็เรียกว่าวันพระรัตนตรัยก็ได้วันนี้มีความสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกันแบบนี้วันจะเรียกว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมอีกก็ได้ดังที่ท่านพระอาจารย์กล่าววันพระธรรมเนี่ยก็คือเป็นวันที่พระองค์แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแสดงการทำกันแรกของโลกก็มีคำกล่าวว่าพระองค์ก็เป็นการหมุนล้อของล้อธรรมจักรของพระองค์ให้เริ่มเคลื่อนที่ไปในตั้งแต่วันนี้นั่นเองธรรมจักรเริ่มเคลื่อนล้อธรรมจักรเริ่มเคลื่อนตั้งแต่วันนี้วันอาสาฬหบูชาก็จะเป็นเหตุการณ์ที่จะทำให้วงล้อที่เคลื่อนไปนี่แหละเป็นการเผยแผ่ธรรมของพระองค์จะทำให้ธรรมของพระองค์เนี่ยแบบเป็นที่ประจักษ์ของชาวโลกเพราะฉะนั้นนี่คือวันสำคัญในวันอาสาฬหบูชาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานก็เป็นวันที่ตรงกันเมื่อวานดังที่ท่านพระอาจารย์กล่าวแล้วก่อนพุทธกาลก่อนพุทธกาล45ปีที่พระองค์ได้สั่งสอนธรรมดังนั้นในวันดังกล่าวแล้วก็เป็นที่

พณีที่พุทธศาสนิกชนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็จะมีการประกอบพิธีเพื่อรำลึกถึงวันสำคัญวันนี้วัดสังฆทานก็เช่นเดียวกันเมื่อวานก็เป็นบรรยากาศที่มีบุคคลมีประชาชนทั้งหลายมาที่วัดสังฆทานพอสมควรก็ที่ผมรู้ยอดก็ประมาณ400กว่าคนนะยอดที่มาเมื่อวานอันยอดที่อยู่ที่วัดสังฆทานในวันอาสาฬหบูชาก็ประมาณ400เกือบ500คนแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆของวัดสังฆทานมีเรื่องของการบริจาคการมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนาก็เป็นกิจกรรมสำคัญของวัดสังฆทานที่มีขึ้นนะทุกวันพระวันเสาร์และวันนักขัตฤกษ์นะวันเมื่อวานก็เป็นวันนักขัตฤกษ์ด้วยตรงกับวันพระด้วยก็กิจกรรมก็เป็นเช่นนั้นก็มีการบริจาคทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาด้วยการช่วงเช้าก็มีการบริจาคทานซึ่งจริงๆการบริจาคทานก็มีทุกวันแต่ในวันสำคัญก็จะมีผู้คนที่มามากกว่าปกติในช่วงเช้าเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการทำวัดเช้าที่ลานธรรมก็มีประชาชนเข้ามาที่ลานธรรมบวกกับประชาชนที่มาบวชก็มียอดพอสมควรก็เต็มค่อนข้างจะเต็มลานธรรมก็ที่กิจกรรมในเรื่องของการรักษาศีลก็มีการมีกิจกรรมในลานธรรมด้วยการทำวัดเช้าทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็มีการเจริญภาวนาต่อด้วยการทำกรรมฐานแล้วหลังจากนั้นก็มีการสมาทานศีลมีการรับศีลก็มีศีลทั้งศีล5ศีล8ศีลอุปสมบในวันนั้นหลังจากนั้นก็มีเทศนาธรรมมีการถวายสังฆทานมีเทศนาธรรมช่วง 11:00 น.และช่วงเย็นก็จะมีการเวียนเทียนมีเวียนเทียน3รอบเพื่อรำลึกถึงวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เวียนเทียนในช่วง 16:00 น.เป็นรอบแรก 19:00 น.รอบที่2 24:00 น.ก็เป็นรอบที่3แล้วก็ช่วง 4:00 น.ของเมื่อเช้านี้นะก็มีการเวียนเทียนรอบที่4แล้วก็มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งตั้งแต่เมื่อวานอาสาฬหบูชาวันที่29แล้วก็มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาที่มีการเจริญพุทธมนต์ก็ต่อด้วยทำวัดเย็นแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งเรื่อยไปจนถึงทำวัดเช้านี่ก็เป็นเรื่องกิจกรรมที่มีแล้วก็มีผู้ที่ปฏิบัติแบบก็เรียกว่าบารมีใครบารมีมันมันก็แต่ก็เป็นไปตามก็เรียกว่ากิจกรรมที่มีขึ้นก็มีผู้ที่ร่วมกิจกรรมก็จะเห็นว่าการที่มีกิจกรรมแบบนี้ก็เป็นเรื่องของการเปิดโอกาสหลวงพ่อสนองท่านก็เปิดโอกาสมาตั้งแต่ท่านตั้งวัดสังฆทานก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นไปตามธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละทำให้เราเพื่อทำให้เราได้พ้นทุกข์ดับทุกข์ตรงนี้การที่เราจะดับทุกข์พ้นทุกข์กันได้ก็ต้องทำด้วยตนเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าสิ่งที่พระองค์ทำให้ไม่ได้สี่อย่างวันก็อยู่ในเรื่องเหล่านี้แหละเรื่องของปัญญาเนี่ยทำให้ใครไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำเองเรื่องวิบากทั้งหลายแหละพระองค์ก็แก้ใครไม่ได้เรารับทำเองต้องรับเองต้องทำเองต้องแก้เองในเรื่องของความสิวิไลในธรรมะความเห็นตามความจริงในจักรวาลเราก็ต้องไปวัดเองถึงจะรู้เองพระเจ้าก็ไม่สามารถดลบันดาลให้เราทั้งหลายได้รับรู้ได้เราจะต้องปฏิบัติพระองค์ก็ปฏิบัติเป็นตัวอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายท่านก็ปฏิบัติให้เราดูเป็นตัวอย่างวันนี่แหละสิ่งที่พระเจ้าทำให้ไม่ได้เราต้องมาทำเองทำได้ก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงในเรื่องของวาสนาก็เช่นเดียวกันพระองค์ตรัสว่าถ้าผู้ใดไม่มีวาสนาของพระองค์ก็ไม่สามารถเข้า

0: ไปทำพระองค์ได้วันเรื่องเหล่านี้พระองค์จะไปทำให้ผู้ที่ไม่เข้าถึงธรรมพระองค์มาเข้าถึงธรรมพระองค์ก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยมันในเรื่องของวาสนาเนี่ยวันพระองค์ตรัสว่าถ้าผู้ที่ไม่อยู่รักษาพระองค์ก็จะไม่สามารถรู้ธรรมพระองค์ได้นั้นผู้ที่มาปฏิบัติถ้าเป็นไปตามนั้นก็คือต้องประพฤติปฏิบัติเองปฏิบัติปฏิบัติตามธรรมที่พระองค์ได้ให้ปฏิบัตินั่นเองฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็มาประพฤติปฏิบัติปฏิบัติที่วัดสังฆทานดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นนี่คือกิจกรรมที่มีขึ้นแล้วแล้วก็ในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีผู้ที่เข้ามาปฏิบัติในวันเสาร์วันพระแล้วก็มีอยู่ยังมีอยู่ก็ไม่มากนักเท่ากับวันที่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาดังนั้นญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังผู้ใดที่ได้ฟังธรรมของพระเจ้าโดยเฉพาะธรรมสำคัญนี่อริยสัจ 4ซึ่งเป็นธรรมที่พระองค์ชี้ให้เห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ให้รู้ถึงการที่จะดับทุกข์ได้วันเมื่อรู้ธรรมของพระองค์แล้วเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่รู้แล้วเราจะต้องตระหนักแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้มันเข้าถึงธรรมให้เจริญในธรรมให้บรรลุธรรมด้วยตัวเองอันผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของทุกข์เนี่ยจริงๆพระองค์ให้รู้ในรอบที่สองในเรื่องของในการรู้รอบทุกข์นั่นเองเรื่องของทุกข์เพราะการที่รู้รอบทุกข์เนี่ยก็ใช้ประสบการณ์ที่เรามีมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็จะมีต่อไปจนเราตายด้วยแล้วก็จะเห็นว่ามันมีทุกข์เกิดขึ้นในทุกขณะจิตหรือว่าทุกเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่และทุกนั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยแต่เป็นทุกข์ที่ให้เราประสบให้เราได้รู้ว่าเนี่ยเราเกิดมามีทุกข์จริงสุขก็มีทุกข์ก็มีแต่ไม่มีอะไรเชื่อมแท้แน่นอนทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ดับไปแต่ถ้าเราพิจารณาให้เป็นไปตามธรรมเราก็เห็นว่าไอ้สุขไอ้ทุกข์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าหรือเป็นวิบากแต่วิบากหรือกรรมเก่านี่ก็ทำให้เป็นไปทำให้เป็นการทำกรรมใหม่พบใหม่เพราะกรรมเก่าเนี่ยเป็นเหตุเหตุแบบไหนก็คือเหตุมันมาจากอายตนะมาจากอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เข้าไปรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดแล้วก็มีการทำงานมีการปรุงแต่งมีการผัสสะมีการปรุงแต่งแล้วก็จะมีเวทนา3มีทุกข์มีสุขมีอุเบกขาและสุขกับทุกข์นั่นแหละก็จะไปที่ตัณหาทำให้มีอุปทานเกิดขึ้นอีกมีอุปทานเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้สำเร็จในตัณหาในที่สุดก็ต้องทำภพเพราะเราก็ทำอยู่แบบนี้แหละเพราะสิ่งต่างๆเข้ามาดังที่กล่าวมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งจริงๆก็มีการทำงานของนามขันธ์ที่ใช้กายเป็นอุปกรณ์ใช้ใจเป็นอุปกรณ์ทำงานก็ในที่สุดก็จะต้องมีอุปทานจะสร้างภพต้องทำภพให้สำเร็จแล้วก็ต้องรับผลแห่งภพนั่นเองในวิบากก็ต้องมีชาติก็ต้องทุกข์ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองพอเราเห็นแบบนี้แล้วเราผู้ที่มีบางคนเนี่ยมีทุกข์มากๆทุกข์หนักๆคนเหล่านั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าจะมีเหตุที่อยากจะออกจากทุกข์มากกว่าผู้ที่มีทุกข์ไม่มากนะแต่ทุกข์ทั้งหลายแหล่ทั้งที่กล่าวไปแล้วเพราะเมื่อเห็นด้วยการรู้รอบทุกข์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยเราก็จะทำพบใหม่ขึ้นมาถ้าเรารู้ไม่ทันพระเจ้าเนี่ยให้ละบาปไปเป็นบุญการทำพบใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาวิบากต้องพิจารณาวิบากนั่นเองว่าเมื่อวิบากมันเกิดขึ้นเนี่ยต้องให้รู้เด็กสมาธิจิตก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำนะมันเป็นกรรมเป็นพบที่เราเคยทำเพราะฉะนั้นวิบากที่เรามารับนี่แหละเป็นผลแห่งพบนั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ดังที่กล่าวว่าผลแห่งพบเราเป็นคนทำเราก็เลยต้องมาประสบมารับมันถ้าคิดได้อย่างนี้เป็นสมาธิที่ต้องอภัยทานอภัยทานก็จะเริ่มแก้กรรมได้เพราะฉะนั้นพออภัยทานจะ มาในเรื่องของพรหมวิหารศีลนี่นะก็จะทำให้มีเวขาในการที่จะรับทุกข์ก็ได้รับความทุกข์เดือดร้อนเพราะเราก็จะแก้กรรมนั่นแก้กรรมทำภพเก่าให้เป็นภพใหม่ที่เป็นกุศลที่พุทธเจ้าให้ทำนี่แหละเป็นเรื่องของการทำภพใหม่เพราะถ้ารู้ไม่ทันการที่เรารู้ไม่ทันเราก็ เราเกิดจากอวิชชาทำให้เราก็เรียกว่ามีความรุ่มหลงมัวเมาก็ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามที่อวิชชาครอบงำเราก็จะก็เรียกว่าไม่ได้แก้ทุกข์นั่นเองบางทีเราอาจจะทำทุกข์นั่นแหละให้มันวนเวียนอยู่อีกต้องเกิดอีกเพราะถ้าเราทำไม่ถูกนะเพราะใครทำให้เราเดือดร้อนเราก็จะแก้แค้นแบบนั้นก็กลายเป็นทุกข์ก็จะต้องเวียนว่ายอยู่เช่นนั้นการเวียนว่ายตายเกิดการเป็นวัฏฏะสงสารก็มีอยู่แต่เมื่อเราได้มารู้ธรรมของพระองค์ก็จะให้เราเมื่อรู้รอบทุกข์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องไม่ให้เป็นไปไม่ให้มีกิเลสเท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ให้มาละวันการทำภพเนี่ยเราก็ต้องทำภพใหม่ให้มันเป็นกุศลโดยการต้องรู้เรื่องราวต่างๆทางที่กล่าวเราต้องรู้ธรรมเพราะธรรมทั้งหลายเนี่ยสอนให้เรารู้พระองค์สอนให้เรารู้ให้สอนให้เราละเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ทุกข์แล้วเราก็ต้องมาละในเหตุแห่งทุกข์นั่นเองเพราะเหตุแห่งทุกข์ก็ที่มันเกิดดังที่กล่าวไปแล้วการทำงานที่มีเวทนาเป็นหาเป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติก็เพราะมีตัณหามีเหตุแห่งทุกข์เพราะนั้นเหตุแห่งทุกข์นี่แหละทำให้เกิดต้องทำภพนั่นเองมีอุปทานมีภพในที่สุดนั้นเพราะนี่เองเราก็จะต้องมาละในเหตุแห่งทุกข์ในสมุทัยเพราะการละแบบไหนก็ละในนิโรธเพราะในนิโรธนี่แหละเราก็ต้องดับสนิทแห่งตัณหาทั้งหลายเพราะตัณหามีกระบวนการมีอวิชชาทำให้เป็นไปทำให้มีตัณหามีอวิชชาทำให้มีนามรูปมีขันธ์ห้านั่นแหละที่กล่าวไว้แล้วก็จะทำให้มีตัณหามีการทำงานในตาหูจมูกใจที่มีการเป็นเวทนาสามที่ดังที่กล่าวเพราะฉะนั้นมีเวทนามีตัณหาแล้วก็มาที่อุปทานก็จะทำให้เกิดภพเมื่อมีภพขึ้นมาแล้วนั่นคือกิเลสเช่นเดียวกันแล้วเราต้องมาละกิเลสที่มันมีขึ้นจากการที่ต้องมีตัณหาขึ้นมาแล้วทำให้มีการทำภพที่เป็นกิเลสเราก็ต้องละให้หมดนะละการทำภพแล้วก็ละตัณหาที่เหตุแห่งทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากการทำงานของขันธ์ห้าดังกล่าวนั่นเองก็ต้องละไม่ให้มีเหตุแห่งทุกข์นั่นเองก็ต้องละตัณหาแล้วก็ดังที่กล่าวก็ต้องไปละตัวที่ทำให้เกิดตัณหาก็คืออวิชชาที่ทำให้มีขันธ์ห้าขึ้นมาแล้วมีการทำงานที่เป็นตัณหานี่นี่คือการดับสนิทในตัณหาแบบนิโรธก็คือดับเหตุแห่งทุกข์ดับด้วยนิโรธนะนิโรธที่ดังที่กล่าวนะว่าดับที่มาที่ไปของตัณหาให้หมดนะดับตัวที่มาของตัณหาดับตัวตัณหาเองดับตัวที่เป็นไปตามตัณหานั่นแหละนี่คือการดับสนิทแบบนิโรธเพราะการจะดับสนิททั้งกิเลสทั้งสามระดับนะก็ต้องเดินในองค์มรรคเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเราต้องมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามธรรมของพระองค์เดินไปในองค์มรรคขององค์ซึ่งจะสามารถที่จะดับทุกข์สิ้นสุดทุกข์ได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นหนทางแล้วก็เราได้ยินได้ฟังแล้วได้มาประพฤติปฏิบัติก็บัณฑิตฐานที่มีผู้มาประพฤติปฏิบัติก็เป็นเช่นนี้เพราะได้รู้ได้ฟังได้ยินนะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้นะเพราะเมื่อรู้แบบนี้แล้วก็ดังที่กล่าวแล้วหลวงพ่อสนองก็ได้เปิดโอกาสให้มาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางนี้นั่นเองอันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่บัณฑิตฐานโดยหลวงพ่อสนองให้มีขึ้นจนก็จะมีต่อไปถ้าจับได้ที่ยังดำรงอยู่หรือว่าปฏิบัติอยู่แบบนี้นะก็เพราะผู้ที่เรียนรู้ธรรมแล้วก็จะมาประพฤติปฏิบัติก็มาได้ที่วัดสังฆทานเลยทุกๆวันวัดสังฆทานก็มีการเปิดรับสมัครให้มีการมาบวชเพื่อ พื่อมาละนี่แหละดำริออกจากกามเนี่ยก็เพื่อมาละละกิเลสทั้งหลายที่เก่าไปแล้วก็มาได้ทุกวันมาบวชเป็นนักบวชแบบเนคขมะว่าเป็นเนคขมะก็คงพูดให้ญาติโยมได้รับฟังเพียงเท่านี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับอาจารย์จะสักคำถามหนึ่งก็ได้ฮะก่อนหมดช่วงแรก
0: ครับครับก็คำถามของรายการในวันนี้คำถามแรกครับมาจากโยมปาริชาตนะโยมปาริชาตจะบอกว่ากับพระอาจารย์ค่ะช่วง 5-6 ปีที่แล้วหนูเสียหายทุกอย่างโดยเสียทีละอย่างเริ่มจากโดนโกงทำให้บ้านโดนยึดโดนขโมยทรัพย์สินตามมาด้วยเสียสามีและเสียคุณแม่ตลอดเวลานั้นหนูเพียรปฏิบัติธรรมจนทำให้ไม่มีความทุกข์หนักระหว่างที่เกิดเหตุการณ์นั้นเลยขณะนี้หนูทำงานตามปกติไม่เครียดแต่อย่างใดอีกทั้งยังเริ่มสะสมเงินทองได้จากที่เป็นหนี้ตอนนี้เริ่มโปร่งขึ้นแล้ว อย่างนี้ถือว่าเป็นผลของความก้าวหน้าในการปฏิบัติไหมคะครับถามอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ก็น่าจะใช่นะเวลาพวกเราคนเราเนี่ยเจอทุกข์หนักๆเจอทุกข์หนักๆแล้วรู้เหตุแห่งทุกข์ความทุกข์นั้นคลายออกด้วยมรรคด้วยการเพียรความโปร่งความโล่งอุปสรรคอะไรต่างๆมันก็เริ่มคลี่คลายก็เป็นผลจากการเราเข้าใจธรรมะธรรมะคือธรรมชาติที่มันมีความเป็นไปมีเหตุปัจจัยของเขาตอนที่เราทุกข์หนักๆเนี่ยแล้วเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเรามีอุปทานนะครับเนื่องจากอุปทานเข้ามาจากตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเนี่ยให้เกิดอุปทานแต่ตัณหามีอุปทานก็มีเพราะฉะนั้นอุปทานเราเข้าไปยึดในเรื่องราวเนี่ยโดนโกงโดนขโมยอะไรก็ตามเนี่ยพ่อเสียสามีเสียพัดพากจากกันสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งหมดเลยในขณะนั้นเนี่ยเราอาจจะด้วยอุปทานความยึดมันก็เหมือนนางปัจจาราเถรีเนี่ยที่เป็นเอกคัทธะทางด้านธรรมวินัยเนี่ย ทุกข์มากเลยฮะทุกข์จนวิปลาสเนี่ยเสื้อผ้าหลุดลุ่ยไม่ทุกข์ได้ยังไงฮะหนีตัวเองเป็นสาวเนี่ยเป็นสาวที่งาม เป็นลูกเศรษฐีอยู่ให้ประสาท7ชั้นเนี่ยแต่ไปหนีได้กับคนรับใช้ไปมีลูกกันคลอดลูกในป่าทำลำบากนะจะกลับบ้านคลอดลูกในป่า2คนเนี่ยเราไปอ่านดูประวัติของงามปัจจาราเถรีนะลูกตายสามีตายพอกลับมาจะกลับมาหาบ้านตัวเองกับเผาบ้านก็โดนพึ่งโดนไฟไหม้พายุเข้าไฟไหม้พ่อแม่ครอบครัวเสียหมดเสียสติเลยวิปลาสทุกข์จริงๆแต่พอมาเจอธรรมะเนี่ยมาเจอธรรมะมาเจอพระศาสดาองค์ให้สติก็ทุกข์มากๆปุ๊บเนี่ยฟังธรรมฟังเทศจบก็สำเร็จเป็นพระโสดาบันเลยนะตอนนั้นก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุณีไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์พระองค์ทรงยกย่องเป็นเอกอัคคะก็นี่แหละได้การได้ยินได้ฟังเราไม่ทิ้งธรรมธรรมไม่ทิ้งเราโยมดีแล้วเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วอดีตผ่านมาแล้วความทุกข์ทั้งหลายก็มีแล้วให้เป็นอดีตเราคิดได้นะเราคิดเราเข้าไปใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรแต่ก่อนเคยทำอย่างนั้นบกพร่องผิดพลาดตอนนี้เราจะแก้ไขให้อดีตเนี่ยเป็นครูเป็นบทเรียนเพื่อให้ทำให้ปัจจุบันได้ดีขึ้นวันที่โยมปฏิบัติธรรมนี่เราก็ดูว่าใจเราโปร่งขึ้นโล่งขึ้นจิตมันคลายออกความยึดมั่นถือมั่นอะไรนี่มันไม่มีสาระเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราจะยึดมั่นถือมั่นมันก็หนักเปล่า มันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นบุญกรรมทำแต่

0: เราจะไปบังคับให้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ทุกข์มันก็ทุกข์อึดอัดถ้าธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราเห็นธรรมชาติเหล่านั้นตามความเป็นจริงได้เนี่ยมันก็เห็นมันก็จะเห็นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เห็นเป็นตามใจของตัวเองมันเห็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เห็นตามใจของตัวเองทุกมันก็คลายออกเพราะเราเห็นความจริงนั่นแหละธรรมะการประพฤติปฏิบัติทำให้สติเรามากขึ้นจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นแล้วเรื่องราวต่างๆพอจิตมันโปร่งมันโล่งมันก็มีสติมีปัญญามาใคร่ควรทำมาหากินเนี่ยเงินทองก็อย่างที่โยมบอกมันก็มีเหลือใช้นุ่ยใช้สินตอนนี้ก็เริ่มโปร่งขึ้นโยมบอกก็โมทนาด้วยครับปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นทำย่อมไม่ทิ้งผู้ประพฤติธรรมครับท่านอาจารย์คำถามแรกน่าจะหมดเวลา
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร
0: ขอครับขออากาศจังเดี๋ยวพอเปิดรายการก่อนแล้วค่อยอาจารย์ค่อยไปใช่ไหมครับ
1: ครับอาจารย์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
2: ดวงอาทิตย์ของเช้าวันใหม่ค่อยๆทอแสงสว่างขึ้นมาขับไล่ความมืดในจิตใจของ

ด้วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้อยู่ดีมีความสุขเช่นที่เป็นมาตลอด70ปี

คนไทยโดยเฉพาะคนไทยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตเพียงใดจากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทรงเรียนรู้และสั่งสมพระประสบการณ์มายาวนานกว่า40ปีเมื่อทรงเริ่มงานโดยพระองค์เองพระวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นก็เป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยตลอดมา

มากกว่า4ทศวรรษแล้วที่พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งปวงและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงมาสู่ประเทศในทุกด้านทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการศึกษาการแพทย์และการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การทหารและการบินการพระศาสนาการกีฬาและการต่างประเทศดังที่ทรงถวายสัตย์ปฏิญาณไว้เมื่อ46ปีมาแล้วโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่เดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในปีพุทธศักราช2534ขณะดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร

นับจากนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานให้กับพระสงฆ์นิกรทั่วทุกภูมิภาคในเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสภาพปัญหาด้วยพระองค์เองและมีราษฎรกราบบังคมทูลขอพระราชทานความช่วยเหลือเกิดขึ้นต่อเนื่องมากถึง61โครงการ

0: ลำบากมากน้ำก็ไม่มีถนนก็ไม่มีทั้งนั้น
1: การอาบน้ำหรือว่าจะเอามาใช้อะไรเนี้ยต้องอาศัยลำห้วยคือไปหาบมาไปหามาเพื่อตักไว้ในโอ่งหรืออะไรเนี้ย
2: บ้านเราหรือตำบลตักช้างเนี่ยเป็นตำบลที่แรงซ้ำซากแล้วก็แรงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเราก็สู้เรื่องของแหล่งน้ำก็เคยของบประมาณจากหน่วยงานของภาครัฐต่างๆเนี่ยแต่มันก็ติดขัดในเรื่องของงบประมาณสูงเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้เยียวยาให้กับชาวบ้านได
3: ้เกือบ3ทศวรรษของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อำนวยความผาสุกสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประสบนิกรขณะเดียวกันก็สร้างความมั่นคงความสงบสุขและประโยชน์กับสังคมโดยรวมของประเทศ
1: ข้างนอกก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อปลูกผักเอาไปขายหรือไว้กินเองด้วยพืชผักผลไม้ก็จะมีมากขึ้นทุกอย่างดูดีขึ้นครอบครัวอบอุ่นขึ้น
4: ดีใจที่ฝ่ายเกิดฝ่ายขาวแดงตัวนี้นะพื้นที่แปลงนี้จริงๆไม่มีน้ำเลยก็เกิดแรงบันดาลใจก็เลยมาทำผักทำอะไรพวกนี้ก็มีน้ำยังไงก็ได้อยู่แล้วครับถ้าเราขยัน
3: ที่หมู่บ้านกูแบศรีราตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีหมู่บ้านหนองอึ่งอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรและอีกหลายๆพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่เพียงแก้ปัญหาเรื่องน้ำเพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับราษฎรเท่านั้นหากแต่ยังพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทั้งระบบไปจนถึงการพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานทั้งด้านคมนาคมการศึกษาและสาธารณสุข
5: นี่จุดที่เสด็จในวันที่10ที่มาครั้งแรกทีมบ้ามาที่บ้านในดอลล์ในดอลล์บันเน่เนี่ยเข้ามาเยือนที่บ้านนี่ที่บ้านที่ว่าลำบากที่สุด
6: เมื่อก่อนความเป็นอยู่ลำบากมากไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางการทำมาหากินและก็การประกอบอาชีพต่างๆหลังจากที่เสด็จมาก็มีหน่วยงานต่างๆก็เข้ามาดูแลก็มาให้ความรู้กับชาวบ้านชีวิตความเป็นอยู่ก็เริ่มดีขึ้นจากการที่เราต้องอพยพไปงานไปที่อื่นก็กลับมาอยู่บ้าน
7: ชาวบ้านได้ทำการเกษตรได้ในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็จะมีคลองส่งน้ำส่งนี้ระยะทางประมาณนะครับ7กิโลเมตรถึงในพื้นที่จากเขื่อนปัตตานีนะครับก็ได้กระจายน้ำไปทั่วทุกพื้นที่อะไรแปลงนาทุกแห่งนะครับก็ได้สมบูรณ์นะครับได้มีทำมาหากินและก็น้ำทั่วถึงทุกพื้นที่นะครับ

0: ในส่วนของการปลูกฟื้นฟูก็ปลูกไปประมาณ1,000 ไร่นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีการเจริญเติบโตและมีเห็ดกลับขึ้นมาในปริมาณที่สูงขึ้นอย่างเด่นชัดนะครับทำให้รายได้ของป่าเนี่ยก็มีรายได้ที่สูงขึ้นมาจากปีละ1,000,000 กว่าบาทก็เป็นปีละ3,000,000 กว่าบาทครับ
1: เปิดไม่ให้เห็ดครับ

ทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถามว่าที่ข้าพเจ้ามาเนี่ยอยากได้อะไรชาวบ้านก็บอกว่าอยากได้น้ำประปาครับทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยเรียกชลประทานจังหวัดผมจำได้แม่นเลยทีนี้ชลประทานจังหวัดก็มาถึงปุ๊บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าน้ำประปาเร่งด่วนเลยนะทำให้ชาวบ้านเร่งด่วนเลยทำประปาเสร็จประมาณสักปีเสร็จถนนไฟฟ้าก็พร้อมขึ้นมาเลยพระบาทสมเด็จอยากรู้ว่าเราอยากได้อะไรเป็นที่สำคัญณวันนั้น

วยพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจึงแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึงปีราษฎรที่เคยได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยทำนบดินของอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นชำรุดเมื่อปี2560กำลังเริ่มพลิกฟื้นผืนดินให้สามารถกลับมาทำการเกษตรได้อีกครั้งย้อนกลับไปช่วงเดือนกรกฎาคมปี2560พื้นที่ภาคอีสานตอนบนประสบกับสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้งต้องเผชิญกับอิทธิพลของพายุโซนร้อนปาลัสและเซินกาที่ทำให้เกิดฝนตกหนักลงมาซ้ำเติมอีก

0: จนทำให้เกิดน้ำท่วมสูงฉับพลันโดยเฉพาะจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยอย่างรุนแรงขณะเดียวกันก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเกินความจุที่ออกแบบไว้และเกินศักยภาพการระบายน้ำจึงเกิดน้ำเอ่อล้นหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมอย่างหนักโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2496ซึ่งได้รับน้ำปริมาณมากจากเทือกเขาภูพานมาเพิ่มจนทำให้น้ำล้นอ่างและกัดเซาะแนวทำนบดินและสันเขื่อนจนพังเสียหายส่งผลให้น้ำในอ่างไหลออกไปยังพื้นที่ทำกินของชาวบ้านบริเวณท้ายเขื่อน
1: 50กว่าปีนะเพิ่งมาเห็นนี่แหละครับเออขึ้น

0: ท้ายเขื่อน
1: ผม50กว่าปีนะเพิ่งมาเห็นนี่แหละครับเออขึ้นสูงเออขึ้นสูงแล้วมันก็ล้นหลังคันแล้วมันก็เซาะพังขาดเลยครับตอนนั้นผมเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ทำนาด้วยไก่ก็เป็นร้อยตัวนั่นแหละพังทั้งเล้าทั้งอะไรพัดไปหมดมีบ้านอีกหลังหนึ่งพัดไปกับน้ำเลยแล้วออกมาแล้วครับสองนี้เข้าหมู่บ้านนั่นแหละ
0: ด้วยทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติฉับพลันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประสบนิกรและมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นที่ชำรุดเสียหายให้ใช้การได้โดยเร็วที่สุด
2: เราก็เข้าดำเนินการในวันแรกเนี่ยวันที่29กรกฎาคมนะครับ2560โดยทำการปิดเป็นทำนบดินชั่วคราวตรงบริเวณที่ทำนบดินมันขาดชำรุดเนี่ย2แห่งกั้นไม่ให้น้ำมันเข้ามานะครับแล้วก็ระดมเครื่องจักรเครื่องมือของกรมชลประทานเนี่ยเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมในทันทีหลังจากนั้นก็เราดำเนินการซ่อมเสร็จเนี่ยในวันที่22สิงหาคม2560ใช้เวลา20วันก็ดำเนินการเสร็จอันนี้เพื่อที่จะเก็บน้ำให้ได้ในช่วงนั้นก่อน
0: พระองค์ได้มีพระราชดำรัสเพิ่มเติมให้ดำเนินการปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและป้องกันตะกอนดินไหลลงอ่าง
3: ขอบคุณนายหลวงพ่อนั่นแล้วพ่นมาสางมาแปลงให้ประชาชนราษฎรอยู่เย็นเป็นสุข
0: และสำหรับการบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นในระยะยาวเพื่อปกป้องราษฎรจากภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืนนั้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแรกในรัชสมัยของ

0: หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชเมื่อปลายปีพุทธศักราช2559ได้ทรงมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะองคมนตรีชุดใหม่เพื่อเสนองานต่างพระเนตรพระกันประชาชนของพระองค์ได้เห็นองคมนตรีลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วอย่างต่อเนื่องทั่วทุกพื้นที่ของประเทศเพื่อสนองงานในพระราชดำริรวมทั้งเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประสบกับภัยพิบัติพระองค์จะทรงติดตามเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาทรงอยากให้ความช่วยเหลือไปถึงตัวประชาชนให้ไวที่สุดไม่ว่าหนทางจะยากลำบากและห่างไกลสักเพียงใด
1: ปี60ทางรัฐบาลก็ตั้งกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีสายรับสั่งกับท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นฮะท่านพลเอกประยุทธ์ว่าจะขออนุญาตให้องค์มนตรีทางราชสำนักคือก็หมายถึงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้เข้าไปมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหารัฐบาลจะอนุญาตไหมพงยังรับสั่งอยู่ว่าท่านองค์มนตรีเราใช้ขีดความสามารถไปแนะนำอย่าไปก้าวก่ายหรือสั่งการเขาก็ไปขอบคุณข้าราชการเขาด้วยให้กำลังใจนำความสิ่งของพระทัยขององค์ท่านให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมในการทำงานของเขาทุกครั้งที่ไป
0: หลังจากนั้นองคมนตรีทุกท่านจะแบ่งพื้นที่การรับผิดชอบดูแลเป็นรายจังหวัดในเรื่องภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นวาตภัยอุทกภัยภัยหนาวหรืออัคคีภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือ

0: เบื้องต้นถึงมือประชาชนอย่างเร็วที่สุด
1: ทุกครั้งที่เราลงพื้นที่เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงติดตามทุกๆสถานการณ์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างภัยหนาวเนี่ยองค์รับสั่งเลยว่าไม่ต้องรอให้เขาหนาวจัดเอาประสานหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ให้ชัดว่าตรงไหนที่เป็นหนาวซ้ำซากควรจะเร่งรัดอัญเชิญสิ่งของพระทานอย่าปล่อยให้เขาหนาว
0: องคมนตรีไม่ได้มีเพียงการลงพื้นที่เข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้านำข้าวปลาอาหารไปให้ถึงมือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนในยามที่เกิดภัยพิบัติเท่านั้นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย
2: สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามได้ที่ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้หรืออินบ็อกซ์ข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram @ วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญนิมนต์ท่านพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่สองครับ
3: ครับขอบพระคุณครับก็เดี๋ยวท่านพระอาจารย์ก็ไปอธิษฐานพรรษาเลยใช่ไหมครับ
2: ครับครับพระอาจารย
3: ์นิมนต์เลยนะครับ
2: ครับ
3: เราก็มาคุยกันต่อจากที่โยมคำถามที่ผ่านมาโยมระหว่างที่โยมมีทุกข์ตลอดเวลานั้นหนูเพียรปฏิบัติทำจึงทำให้มีความทุกข์ความทุกข์หนักนั้นไม่มีความทุกข์หนักนั้นระหว่างที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆเลยเนี่ยคนเราเมื่อเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์ชัดๆเนี่ยก็จะเห็นธรรมธรรมก็คือการดับทุกข์หรือทำทุกข์มันเบาบางน้อยลงพวกนักปฏิบัติเนี่ยจะควบคุมจิตใจได้เพราะทุกข์มันเกิดที่ไหนที่ใจไม่ว่าทุกข์อย่างที่โยมเขียนมาเนี่ยโดนโกงบ้านโดนยึดโดนขโมยทรัพย์สินตามไปด้วยเสียคนที่เรารักไปทุกข์นะแต่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันปฏิบัติธรรมใช่ไหมมาเจริญสมถะวิปัสสนามันเข้าลึกถึงจิตถึงใจมันไปแก้ที่ต้นเหตุที่ใจเราไปยึดใจเราเนี่ยมันอ่อนแออยู่แล้วถ้าไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้ประพฤติปฏิบัติใจมันก็ไหลไปตามความรู้สึกนะครับโดยปุถุชนโดยสัญชาตญาณก็ความรู้สึกอย่างนี้ชอบใจไม่ชอบใจติดใจขัดใจอึดอัดเป็นทุกข์เล่าร้อนขุ่นมัวโดนกระทบอะไรมีเหตุการณ์อะไรปรากฏขึ้นก็เป็นธรรมดาแต่พอคนเรามาปฏิบัติธรรมอย่างคุณโยมที่เขียนมาเนี่ยมันก็เหมือนกับมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่ของจิตจิตมันก็ไม่ไหลไปแต่ความรู้สึกอย่างนั้นล้วนๆแต่เราก็รู้เราก็รับรู้อยู่แต่มันก็มีตัวสติคอยกั้นคอยขวางเปิดโอกาสให้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรมันว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะตามกรรมตามวิบากมันอาจจะส่งผลในขณะนั้นๆเราก็น้อมรับเขาเรียกว่ายอมรับบางคนไม่ยอมรับทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ว่าจิตมันไม่ยอมรับเพราะมีความยึดอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการมันก็เลยบีบคั้นมันก็เลยกระทบกระทั่งอึดอัดเป็นทุกข์นั่นแหละพระองค์จะบอกว่าถอนอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นได้เนี่ยนั่นมันโป่งมันโล่งนะมันยึดมันถือไว้อะไรก็ตามเนี่ยมันหนักมันจะถือไว้ยึดไว้มันก็หนักมันก็มีภาระถ้าเราคลายออกปล่อยได้วางได้มันก็เบาเป็นธรรมดาธรรมะทำให้จิตเราฉลาดทำให้เราฉลาดทำให้เราปล่อยได้วางเป็นแล้วว่าเรื่องราวอะไรที่มันหนักหนาสาหัสยังไงอย่างงานปัญจจาราเสรีลูก ดนน้ำพัดไปลูกคนเล็กเพิ่งออกมาโดนเหยี่ยวฆ่าไปสามีก็โดนหมูขัดตายในป่าร่ำไห้นึกถึงใครไม่ได้นึกถึงพ่อแม่พอกลับมาจะมาหาครอบครัวมาหาพ่อแม่ก็ไฟไหม้บ้านเรือนพ่อแม่ตายครอบครัวตายบ้านเรือนโดนไฟไหม้หมดรับไม่ได้นะจิตขาดสติวิปลาสเลยผ้าลุ่มผ้าห่มหลุดลุ่ยดีที่มีอุปนิสัยในอดีตชาติได้มาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระมหากรุณามีเมตตาเตือนสติแล้วก็ให้ธรรมะจนได้มรรคได้ผลว่าเราสะสมนะเราสะสมไว้นะสะสมอาจจะชาตินี้อาจจะไม่หลุดพ้นไม่ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางของพระศาสนาแต่เราก็เก็บเกี่ยวสะสมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่ดีเอาไว้ด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเราเร่งทำความเพียรเราภาวนาอยู่การปฏิบัติธรรมก็เอาธรรมมาดำเนินชีวิตนั่นแหละโยมก็บอกว่าเริ่มดีขึ้นนะเนี่ยพอไม่เครียดมันก็หัวมันก็โล่งมันก็โปร่งแหละมันก็มีความคิดแง่มุมเนี่ยการได้ทำมาหากินโยมก็บอกว่าได้สะสมเงินทองที่จากเป็นหนี้ก็เริ่มดีขึ้นครับมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็โปร่งโล่งขึ้นปัญญามันทำงานที่จิตนะถ้าจิตดวงนั้นมันขมุกขมัวมันเศร้าหมองมันเป็นทุกข์กระวนกระวายอยู่ปัญญาก็ทำงานยากท่านจึงให้มีสมถะเนี่ยมาปรับจิตมาทำให้จิตมันมีเขาเรียกว่ามีคุณภาพมีประสิทธิภาพให้จิตมันนิ่งมันสงบมันตั้งมั่นเป็นเป้าหมายของเราเพื่อเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานที่จิตพอจิตมันโปร่งมันโล่งมันมีอะไรกวนไม่มีนิวรณ์กิเลสมาคอยก่อกวนทำให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำงานได้สะดวกขึ้นสมถะยิ่งโยงกับวิปัสสนาก็เป็นบทสรุปเลยในมรรคถ้าเราเรียกมรรคองค์8ถ้าย่อให้เหลือ3ก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าจะพูดให้เหลือ2จริงๆก็คือสมถะกับวิปัสสนาก็ได้ก็เป็นนี่แหละเป็นทุกขานิโรธปฏิปทาอริยสัจเป็นสัจจะเป็นปฏิปทาการออกจากทุกข์เหมือนโยมคุณโยมเนี่ยเห็นทุกข์แล้วเนี่ยเห็นทุกข์เห็นธรรมเนี่ยพอทุกข์บีบคั้นมากๆเราเข้าถึงธรรมมันก็เย็นมันก็โปร่งก็โล่งก็เป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นเช่นนั้นแต่บางคนก็หาทางออกผิดๆนะพอเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาบีบคั้นเนี่ยก็ไปกบเกลื่อนความทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้นไปเที่ยวไปกินไปเล่นกับแทนที่จะดีขึ้นอาจจะแย่ลงก็ได้บางคนอาจตัดสินใจผิดๆเนี่ยไปทำร้ายกันตีกันฆ่ากันแม้แต่ทำร้ายตัวเองก็มีทุกที่ใจก็ต้องดับที่ใจไม่เกี่ยวกับกายนะท่านให้แยกรูปแยกนามแยกกายแยกจิตฝึกเอาไว้กายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจแต่มันก็มีผลกระทบมันก็อาศัยซึ่งกันและกันโดยปุถุชนคนไม่รู้ก็จะเป็นอย่างนี้พอใจเป็นทุกข์ก็พอให้กายเป็นทุกข์ด้วยอย่างน้อยไม่ได้ทำอะไรผิดศีลผิดธรรมมันก็เหมือนกับพอเราพอเป็นทุกข์ทางใจกินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็หมกมุ่นคุ้มคิดอยู่กับเรื่องราวปัญหาที่มันเกิดขึ้นกายก็ซีเซียวซุกโซมโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนบางคนเลวร้ายไปอีกไปดื่มไปกินอย่างเงี้ยทำร้ายร่างกายตัวเองอย่าหาทางออกที่ไม่ถูกจุดแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเกิดที่จิตเกิดที่ใจต้องดับมาแก้ที่ใจมีปัญหาที่โยมเขียนมาที่โทมัสบอกว่าปัญหาที่โยมเขียนมาที่บอกว่าวิธีเดินจิตนะจากคุณวิธีเดินจิต วิธีการเดินจิตสัญญาเวทินิโรธจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้ภูมิธรรมความรู้เราก็ยังไม่ถึงแต่มันเป็นนิโรธสมาบัติอย่างสมาบัติ8เรารู้แล้วใช่ไหมรูปฌานอรูปฌานตั้งแต่ฌาน4จนไปถึงอรูปฌาน4เป็นสมาบัติ8แต่อันนี้โลกสมาบัตินี่ก็เป็นถ้ามาในที่พจนานุกรมพุทธศาสตร์นะประมวลศัพท์ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะฮะท่านให้มาดูในพระสูตรที่อนุปุพพวิหารเนี่ยเครื่องอยู่โดยลำดับนะเป็นเครื่องอยู่ที่ปานี่ต่อเนื่องกันเป็นลำดับนะมี9ตั้งแต่รูปฌาน4อรูปฌาน4และสัญญาเวทีนิโรธนั้นการเครื่องอยู่เป็นลำดับอนุบุพวิหารก็ต้องเป็นลำดับที่เครื่องอยู่เราตั้งแต่ปฐมฌานเนี่ยฌาน4จนไปถึงอรูปฌานกินเข้าอย่างท่านให้ศัพท์ว่าสัญญาเวทิตนิโรธเนี่ยคือการดับสัญญาและเวทนาเรารู้แหละในขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับสัญญาดับเวทนาเป็นสมาบัติเรียกเต็มว่าสัญญาเวทิตนิโรธสมาบัติเรียกสั้นๆว่านิโรธสมาบัติบางที่ท่านก็บอกว่าเนี่ยเป็นคือดับเวทนาเนี่ยดับสัญญาพระอรหันต์นะท่านในพระเจ้านุกรมท่านบอกพระอรหันต์และพระอนาคามีที่ได้สมาบัติ8แล้วเนี่ยจึงจะเข้านิโรธสมาบัติเพราะนั้นบอกว่าวิธีการเดินเนี่ยเราก็ต้องเดินเป็นลำดับไปใช่ไหมแล้วเราฝึกกันเนี่ยเรามีเป้าหมายก็คือเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงถอนอุปทานความคิดมั่นถือมั่นในการนี้ใจนี้ให้ได้ถ้าเรามองที่ตัวสัญญาจำได้หมายรู้เนี่ยมันดับสัญญาเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เราดับได้แล้วเหลืออะไรรูปยังมีอยู่ใช่ไหมสังขารที่มีจิตที่ปรุงแต่งอยู่มีจิตที่ตามรู้ดูเท่าทันถ้าเรามาแยกแยะขันธ์5มาเอาธรรมขันธ์5เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามรู้องค์ธรรมที่ปรากฏหรือยกขึ้นมาอย่างในองค์ของพจน์ชง7เนี่ยสติสัมพจน์ชงองค์แรกเลยสติเป็นเครื่องระลึกอย่างเราควบคุมจิตใจเราได้แล้วตั้งแต่เดินอานาปานสติดูลมเข้าลมออกจนไปถึงเนี่ยโยกับสติปัฏฐานมีความเขาเรียกเป็นวสีคล่องแคล่วในการกำหนดดูลมเข้าลมออกสามารถที่ว่าคุมกายสังขารระงับได้สามารถที่จะทำให้จิตสงบระงับสงบตามลมที่ปานี่ละเอียดก็เป็นขั้นเป็นลำดับสติสัมโพชฌงค์เนี่ยเป็นเครื่องระลึกเหมือนในพระสูตรที่บอกพิสูจน์ไปแล้วสู่ป่าคนไม้ก็ดีเรือนว่างในที่อันสงัดตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าระลึกนึกถึงเนี่ยสติระลึกนึกถึงธรรมที่ได้เรียนมาหรือประสบการณ์ที่เราได้ฝึกฝนได้ประพฤติปฏิบัติก็ระลึกนึกถึงธรรมนั้นขึ้นมาก็เรียกว่ามาวิจัยมาวิเคราะห์พินิจพิจารณาก็เป็นธรรมวิทยาสัมโพชฌงค์มาวิจัยวิเคราะห์แล้วอาจจะยกองค์ขันธ์5ขึ้นมาวิเคราะห์เนี่ยเราได้เรียนได้ฟังเรื่องขันธ์5มาแยกแยะแจกแจงว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นยังไงมันทําหน้าที่ยังไงมันเกิดขึ้นยังไงมันดับยังไงแล้วให้มองเห็นจนไปถึงว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นอนิจจลักษณะมีความไม่เที่ยงเกิดดับอยู่เกิดดับอยู่ตลอดเวลามีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันก็ดับก็น้อมเข้าสู่ปัจจัยรักเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปถ้าเราไปยึดมันก็ทุกข์มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาดับเวทนาบางทีจิต าสมาธิลึกๆเนี่ยแค่ขั้นอุปจารใกล้ๆกับอัปปนาและสมาธิเนี่ยมันก็ดับเวทนาแล้วจิตมันเป็นเอกขัสสามันโปร่งมันโล่งแต่อาจจะมีปิติมีสุขมันก็อยู่จับอยู่ในเวทนาจนรูปฌานละลงไปจนเหลือเอกขัสสาอุเบกขาในองค์ฌานที่เรียกจตุทัศฌานฌานที่4แล้วเราก็ทำต่อไปนะในอันอุปฌานอีก4จนไปถึงเนี่ยที่โยมถามมาเนี่ยสัญญาเวทนิโรธก็ตามตำราในขั้นฝึกฝนนี่เอาละเรารู้จิตเห็นจิตตัวเองจิตมันสงบไม่สงบยังไงมีสติมากขึ้นรู้เท่าทันจิตใจมันปิดกั้นความทุกข์มันน้อยลงจิตมันโปร่งมันโล่งพอกระทบอะไรปุ๊บเราควบคุมจิตเราได้ไม่ให้ไหลไปตามความรู้สึกสติมันมีมันก็ส่งงานให้ปัญญาได้วิเคราะห์ให้ควรปรากฏการณ์ในขณะที่เราภาวนาอะไรมันเกิดขึ้นไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นไอ้ตัวนี้จึงมีถ้าไอ้ตัวนี้ดับไอ้ตัวนี้ก็ดับด้วยเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เราภาวนาแต่ทุกคนเวลาปฏิบัติเยอะๆทำความเพียรเนี่ยนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยต้องได้รับความรู้สึกปิติความสุขความอิ่มเอิบใจแล้วจิตมันเบากายมันก็เบาความโปร่งความโล่งเราก็อาศัยตรงนี้แหละให้เห็นปรากฏการณ์ว่าอะไรดับไปอันนี้เกิดขึ้นเพราะอันนั้นดับไปเห็นความเกิดดับลงมาเรื่อยๆเกิดดับความเป็นไปความแปรเปลี่ยนไปอันนี้จะลักษณะก็ปรากฏนะเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเนี่ยต้องถามนะครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะจะเดินยังไงนะเดินที่เดินจิตยังไงคิดดีแล้วก็เฉยคิดร้ายแล้วก็วางเวทนาเกิดเราก็เห็นว่าเรายอมรับมันก็ธรรมดาธรรมชาติของมันเป็นเช่นนั้นวางจิตให้เป็นเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมว่าอะไรเกิดขึ้นเรารู้สติระลึกได้ระลึกอยู่เห็นปรากฏการชัดในสภาวะจิตในขณะนั้นนั้นสภาวะจิตน่าจะมีประโยชน์เพราะอย่างที่ในหนังสือนะท่านก็บอกว่าเนี่ยการคนที่ทำได้เนี่ยอย่างอาราระบทอุทกปฏาบทดามบุตรเนี่ยก็ได้ถึงสมาบัติ8นะแต่ก็ยังไม่ได้ก็ยังแค่อารมณ์ปรุงแต่งในขั้นสมถะยังไม่ถึงกับสัญญาเวทีแต่นิโรธเนี่ยนิโรธสมาบัตินิโรธคือความดับสัญญาเวทนานั่นเองดับโดยสมุจเฉดเลยท่านจะบอกว่ามีพระอรหันต์กับพระอนาคามีที่ได้เนี่ยสมาบัติ8แล้วนะได้สมาบัติ8แล้วเนี่ยจึงต่อที่จิตเป็นจิตตัวเนี้ยคือตอนนั้นไม่รับอะไรแล้วสัญญาดับเวทนาดับเนี่ยไม่กินไม่ดื่มอยู่ได้เนี่ยที่เข้าสมาบัติได้โดยไม่ต้องรับรู้อะไรไม่ต้องกินต้องดื่มคำถามต่อไปนะคำถามโยมถามมาบอกว่าถ้าทำบุญให้ปู่ย่าตายายถ้าท่านไปเกิดใหม่แล้วบุญนี้จะไปที่ไหนครับคำว่าบุญเนี่ยถ้ามาในบุญกิริยาวัตถุ3ก็คือบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลบุญสำเร็จด้วยการภาวนาหรือบุญในกุศลธรรมบท10ที่เป็นกุศลคือความฉลาดบุญคือความดีกุศลความฉลาดเราถึงเรียกรวมกันว่าบุญกุศลพอทำไปแล้วเราอ่ะได้แต่ด้วยจิตที่มีเมตตาเนี่ยเราก็อยากจะให้พอเรามีแล้วเราได้แล้วก็อยากแผ่ให้กับ

นที่เรารักหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่ามีบทแผ่เมตตาเป็นอัปปมัญญาเมตตาไม่มีประมาณถ้าปู่ย่าตายายที่โยมถามเนี่ยท่านยังรอกุศลบุญของลูกหลานอยู่เป็นอาจจะเป็นเปรตบางจำพวกที่รออันนี้ส่งผลบุญท่านก็ได้รับแต่ท่านถ้าท่านเหล่านั้นเกิดในอัตภาพอื่นแล้วนั่นก็มีอาหารของเขามีอัตภาพของเขาแต่อาจจะเป็นเทพเทวดาเนี่ยท่านนั้นมีพลังเนี่ยท่านมียานอย่างรู้ว่าลูกหลานมันทำความดีอยู่ดีมีสุขนะเป็นคนมีศีลมีธรรมนะท่านก็มีปิติยิ้มเอิบนะท่านก็พอยินดีก็มีรัศมีมีบารมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันถ้ามองในแง่นี้มองในแง่ง่ายๆเหมือนพ่อแม่เราเนี่ยยังไม่ตายปู่ย่าตายายพอเห็นเราลูกหลานเนี่ยประสบความสำเร็จอยู่ดีมีสุขไอ้เด็กคนนี้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมได้มีปิตินะเด็กนี้มันเอาตัวรอดเป็นคนดีมันช่วยเหลือมันกตัญญูนะคอยดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อิ่มนะมันมีปีติอิ่มเอิบได้รู้ได้เห็นอยู่แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยบุญเนี่ยจากการให้ทานเราก็ได้และเราได้จาคะลดละไอความโลภความตณีด้วยการให้การเสียสละมันเราอะได้เราสมาทานสิกขาบท5ข้อที่เรียกว่าสิ่งใครได้นะเราก็ได้เราได้ก่อนเลยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลคอยปิดกั้นในตัวโทสะในตัวความโลภได้สองตัวเลยไม่ทำร้ายเขาเบียดเบียนไปฆ่าทุบตีเขารักของเขาปิดความคนรักของเขาอย่างนี้ไม่พูดจาหลอกลวงโกหกน้อมลาบน้อมทรัพย์มาให้ตัวเองอย่างนี้เป็นคนที่มีสตินะไม่ดื่มสุรายาเมาเราก็ได้ใช่ไหมเราได้ก่อนแล้วได้อยู่แล้วแต่อันนี้ด้วยมีด้วยความที่มีจิตใจเอื้อเฟื้ออยากให้คนที่เรารักได้มีอย่างที่เรามีคนที่จะให้ของคนอื่นเราต้องมีของก่อนนะแล้วถึงเราจะให้คนอื่นได้เหมือนบุญเป็นสิ่งของยกตัวอย่างเราก็ต้องมีบุญก่อนแล้วถึงให้แล้วถึงทำบุญสำเร็จด้วยการภาวนาเนี่ยตัวสุดท้ายยิ่งสำคัญเพราะพลังจิตกำลังใจเนี่ยมันมีพลังกระแสจิตเราภาวนาจิตมันนิวรณ์มันดับเนี่ยจิตมันมีพลังไอ้นิวรณ์ห้าตัวไอ้สิ่งที่มาคอยกดทับจิตปิดกั้นปัญญาทำให้จิตเราฟุ้งซ่านไปติดใจเรื่องนั้นไปขัดใจเรื่องนี้ลังเลสงสัยจะเอายังไงจะทำยังไงถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนซึมเสื่องเฉยเฉยเซ็งเซ็งพวกนี้ฮะมันจะคอยกั้นเราพอเราละไอตัวร้ายห้าตัวได้ตัวดีห้าตัวก็เกิดมีวิตกวิจารปิติสุขจิตตั้งมั่นสงบเป็นเอกคตาไอตัวดีห้าตัวเกิดขึ้นพอจิตมันมีปิติมีความสุขเราก็อยากแชร์แบ่งปันความสุขเราก็นึกถึงบรรพชนปู่ย่าตายายญาติเปตาทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วได้มาโมทนากับเราเนื่องจากเราได้ทำความดีเราได้ให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เป็นสิ่งที่เป็นความฉลาดกุศลจนไปถึงสรรพสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอัปปมัญญาไม่เลือกที่รักผักที่ชังให้หมดไปในจักรวาลไม่มีประมาณแต่อินพรหมยมยักษ์เทพยดาทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาที่ใดมีทุกข์เราขอให้เขาพ้นทุกข์ที่ใดมีสุขเราก็ยินดีกับเขาเลยให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปเลยเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณมองทุกคนเหมือนกันจิตใจเป็นกลางเลยอัปปมัญญาเนี่ยเป็นกลางให้หมดด้วยความปรารถนาดีเพราะฉะนั้นไม่ไปไหนนะโยมคำถามเนี่ยมันถึงท่านได้อัตภาพไหนไปแล้วเนี่ยเราได้ทำไปเถอะแล้วมันก็เป็นภาวะเป็นปัจจัยนะสร้างสมคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะมันปัญหาเนี่ยมันไฟท่านบอกไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันคอยเผาไหม้จิตใจเราอยู่
พอราคะหรือโลภะมันเกิดเนี่ยมันร้อนนะใจมันร้อนมันอยากจะได้อยากจะเอาอยากจะทำก่อโกยมาสนองอัตตาตัวตนมันก็ดิ้นรนพอไม่ได้ดั่งใจขัดใจก็ไฟโทสะก็เผาไหม้เผาตัวเองไม่พอไปเผาไหม้คนอื่นด้วยไปทำร้ายกันทุบตีกันแย่งชิงกันเบียดเบียนกันโมหะก็หลงเราหลงอยู่แล้วสุขไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นปล่อยชีวิตโดยสัญชาตญาณหาอยู่หากินถึงเวลาขยายเผ่าพันธุ์กันไปถึงเวลาก็แก่ก็ตายหลงวันคนโบราณท่านว่าหลงตัวเนี่ยหลงตัวจนลืมตายไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายหลงกายจนลืมแก่หลงคนหลงนี่ประมาทปล่อยวันเวลาล่วงเลยไปหลงไม่ใช้วันเวลาให้ได้ประโยชน์จากคำถามนี้นะก็พระตอบโยมอีกคำถามหนึ่งท่านถามมาว่ารู้สึกไม่ค่อยมีสติสมาธิน้อยไหลชอบไหลไปดูโซเชียลมีเดียเยอะควรทำอย่างไรดีคะในเบื้องต้นโยมอาจจะต้องปรับทัศนคติที่เรามีสัมมาทิฏฐิถ้าจะฝึกนะฮะฝึกสติมีความเห็นว่าการฝึกสตินี่เป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐเราเป็นยิ่งเป็นคนพุทธใช่ไหมพุทธเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องศึกษาธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงคือมีศรัทธามีเป้าหมายชัดเจนไม่งั้นมันก็ลอยมันก็สนุกสนานเพลิดเพลินไปเราต้องรู้ว่าประโยชน์ในการใช้เวลาประโยชน์ในการเจริญสติทำความเพียรมันดับทุกข์นะมันทำให้ปัญหาหมดไปได้ด้วยการเนี่ยเจริญสติทำสมาธิได้สิ่งเหลวไหลพวกนี้มันก็จะเหมือนกับมันค่ามันน้อยเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่ดีมากกว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีคุณค่านั้นมันก็จะน้อยเหมือนเราปรับจิตใจเราให้ดีก่อนเราอาจจะวางเทคนิคอุบายด้วยการใช้ตารางเวลาก็ได้เช้าตื่นขึ้นมาทำอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้แบบนี้ก่อนเป็นตารางเวลาของเราตอนนี้เราอาจจะดูหนังดูทีวีดูโซเชียลอะไรของเราเนี่ยเวลา1ชั่วโมงจะเอาช่วงเวลาไหนเนี่ยก็เหมือนจัดสรรเวลาให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเรามีตื่นขึ้นมาเรามีหน้าที่อะไรเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นต้องไปทำงานเนี่ยเวลาว่างเราก็กำหนดเขาเลยเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปถือมันอยู่ทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูนะเราจะเช็คข้อมูลอะไรเราค่อยหยิบขึ้นมาดูเราเป็นเวลาในเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็ทำให้เป็นวินัยมันจะได้เป็นวินัยเป็นเครื่องวินัยเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือให้เราได้เข้าถึงธรรมได้ถึงความจริงส่วนวินัยของพระเนี่ยก็เอื้อเป็นเครื่องมือให้เข้าถึงธรรมท่านเรียกว่าธรรมวินัยวินัยของพระอาจจะตั้งเป็นวินัยก็ได้เนี่ยก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธิตื่นนอนก็ดูลมเข้าลมออกเจริญเมตตาก่อนออกทำงานเนี่ยนั่งสมาธิดูลมเข้าลมออก3นาที5นาทีแผ่เมตตาเนี่ยเป็นกุศลออกไปแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจนะก้าวออกจากบ้านด้วยความมั่นใจด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเราตั้งเวลาได้แต่เราก็ต้องมีศรัทธามีเป้าหมายมีจุดหมายที่ชัดเจนแต่จริงถึงโยมบอกไม่ค่อยมีสติเราก็ทำเนี่ยเอาจากคำถามเนี่ยไม่มีสติเราก็เจริญสติเรารู้ว่าสตินี่เป็นมีคุณมีประโยชน์เพราะว่าสติเนี่ยเป็นธรรมจำปักของธรรมทั้งปวงไม่ว่าอะไรเนี่ยถ้าเราขาดสติซะแล้วเนี่ยทำอะไรก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีสติคนขาดสติก็ทำอะไรได้ผิดๆได้ขาดสติทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรม

นี้มันรุนแรงได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติไม่จำเป็นต้องบางทีเราอาจจะไม่มีเวลามาเข้าคอร์สมาปฏิบัติทำเข้าวัดเราก็ใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละเจริญสติเราเรียนอยู่ก็มีสติอยู่กับเนี่ยกับคุณครูกับตัวหนังสือที่เราเรียนเรามีหน้าที่การงานเนี่ยเราก็อยู่กับงานที่เราทำสติก็คือสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้รู้ให้รู้อยู่ในที่ไหนที่เราต้องการให้เขารู้เป็นที่เรากำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมาก็โดยหน้าที่โดยพฤติกรรมในชีวิตประจำวันถึงขึ้นมาอาบน้ำเรากำหนดสติให้อยู่กับห้องน้ำอยู่กับกายล้างถ้วยล้างจานก็สติอยู่นั้นเผลอคิดไปเรื่องนั้นก็ดึงกลับมาละไปก่อนอย่าเพิ่งคิดอยู่กับปัจจุบันนี่ก็คือการเจริญสติมันไม่ไหลไปตามสัญญาตามอดีตที่ผ่านมาแล้วหรือสังขารปรุงแต่งไปอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันก็เป็นการเจริญสติปัดกวาดเช็ดถูก็คือเอาสติให้อยู่กับปัจจุบันธรรมนี่แหละท่านจึงได้เอากายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบส่งออกไปนู่นไปนี่ให้มันอยู่กับปัจจุบันกายกายขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวทำกิจกรรมทำอะไรก็ให้อยู่ตรงนั้นถ้าเรามีสติอยู่กับเนี่ยตรงหน้าเราเนี่ยความบกพร่องผิดพลาดมันก็น้อยลงนะแล้วเราจะเก็บรายละเอียดได้เยอะสติดึงจิตนะให้มันอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นจะพิจารณาอะไรก็แยกคายขณะที่เราปฏิบัติธรรมเราอาจจะยกธรรมะอะไรขึ้นมาเป็นนิมิตหมายเป็นองค์กรรมฐานคือการงานของจิตสติเป็นเครื่องระลึกจิตเป็นเครื่องรู้ให้รู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเหมือนลมเนี่ยเป็นงานของเราที่เรียกว่ากรรมฐานดูลมเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นลมหยาบลมละเอียดเนี่ยตัวใช้หลักการอย่างเงี้ยตอนเวลาปกติใช่ไหมเราใช้ดึงจิตให้มันอยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่แต่ส่วนมากมันจะไหลไปที่อื่นเนี่ยมันเผลอเนี่ยเผลอนั่นไม่เป็นไรนะแต่อย่าเพลินถ้าเราจะตั้งใจกำหนดเจริญทำสติเนี่ยมันย่อมมีเผลอแต่ถ้าเราไม่เพลินมันก็ดับพอเรารู้ว่าเออนี่เราเพลินแล้วสติเราลึกได้ปุ๊บแล้วกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่องค์กรรมฐานฐานที่ตั้งของจิตของเรามันก็จะไหลไปเรื่องอื่นน้อยลงเพราะไอ้โซเชียลเนี่ยมันก็ไหลมันก็เข้ามาหมดนะในวัดในวาก็มีเราก็ต้องจัดสรรเวลาเราจะศึกษาข้อมูลหาอะไรเข้าในเรื่องของโซเชียลให้เป็นประโยชน์เนี่ยแหละดูได้แต่ดูอย่าให้มันเหลวไหลอย่าเป็นเรื่องแค่บันเทิงสนุกสนานหาที่มันมีข้อมูลมีสาระมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตข้อมูลในการทำงานข้อมูลในการประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นก็มีออกอาการแบบนี้ฮะเราก็ดูได้เราอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็พิมพ์ก็ไปดูอย่างน้อยถ้าเราดูก็ขอให้มีประโยชน์มีสาระให้เป็นคุณนะถ้าเอาแค่สนุกบันเทิงสนุกสนานนี่ก็กลายจะแย่มันก็ติดมันก็เพลินไปกันอย่างนั้นเบื้องต้นเลยเนี่ยเราสรุปคำถามนี้ก็คือเรารู้ว่าสติต้องดีใช่ไหมฮะเป็นคำจำปากของคำทั้งปวงเนี่ยทำให้เกิดสมาธิสติก็เป็นองค์เริ่มให้เกิดสมถะคือสมาธิสติก็เป็นตัวส่งงานให้ปัญญาระลึกนึกได้ส่งงานให้ปัญญาวิเคราะห์ให้ควรแล้วเรารู้แล้วมีเราต้องมีศรัทธามีเป้าหมายชัดเจนว่าสิ่งนี้ดีประเสริฐไอ้สิ่งพวกนี้เป็นเครื่องล่อลวงจิตใจเราสนุกสนานเพลิดเพลินในโซเชียลเรารู้อ๋อนี่มันมีคุณน้อยมีโทษมากพอเรามีเป้าหมายชัดเจนเราก็จัดลำดับเวลาตารางเวลาในเนี่ยวันนี้เราจะจะดูข้อมูลอย่างนี้วันละกี่นาทีกี่ชั่วโมงเป็นเวลาที่เหลืออยู่แล้วก็ทำความเพียรของเราก็ขออนุโมทนาทุกคำถามนะรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศเนี่ยทุกวันอังคารพุธพฤหัสสัปดาห์วันศุกร์โดยมีท่านพระอาจารย์กิตวิมโลสวนธรรมประสานสุขชลบุรีคอยตอบปัญหาธรรมะแก่ญาติโยมรายการธรรมะสว่างใจเนี่ยดำริโดยหลวงพ่อสน

พระเดชพระคุณท่านวางโครงการเอาไว้ให้เราเผยแผ่หลักธรรมคำสอนสานต่อโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันของวัดสังฆทานแต่วันนี้ก็หมดเวลาในนามคณะสงฆ์ของวัดสังฆทานก็ขออวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังในรายการของทางสถานีวิทยุโทรทัศน์วัดสังฆทานมีความสุขความเจริญนะสุขภาพแข็งแรงมีดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลองค์ภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
2: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคล ตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
3: สถานีวิทยุ
4: เป็นภาระของข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าย่อมเป็นภาระของพระเถระอัจฉัตตะเคทานิเถโรไมหังพาโรอาหัมปิเถระสะพาโรตั้งแต่วันนี้ไปพระเถระย่อมเป็นภาระของข้าพเจ้าแม้ข้าพเจ้าย่อมเป็นภาระของพระเถระครับกราบหลวงพ่อสามครั้งครับต่อไปก็เป็นการบอกเขตอาวาสของวัดสังฆทานนะครับบริเวณเขตอาวาสด้านทิศเหนือนะครับซ้ายมือหลวงพ่อโตนะครับก็ตั้งแต่แนวเขตหน้าวัดนะครับลานหน้าวัดจนถึงลานจอดรถศาลาดาวตกจนถึงกำแพงที่ติดอยู่ด้านข้างเมนนะครับด้านทิศตะวันออกด้านหน้าหลวงพ่อโตนะครับตั้งแต่แนวกำแพงหลังเมนไปจนถึงท้ายลานธรรมจนถึงประตูรั้วด้านหลังนะครับเขตสถานีวิทยุโรงแก่นสาราอัมพวานะครับอันนั้นเป็นทิศตะวันออกด้านทิศใต้นะครับด้านทิศใต้ตั้งแต่กำแพงหลังสถานีวิทยุจนถึงกุฏิดินถึงศาลาอาจารย์บูชานะครับทางเขตพระอันนั้นเป็นทางทิศใต้ทางทิศตะวันตกก็แนวกำแพงของเขตพระหลังบ่อน้ำจนถึงเขตเนคขมะนะครับอันนี้เป็นเขตอาวาสของวัดสังฆทานก็โดยระเบียบปฏิบัติเราก็ต้องอยู่ในอาวาสนี้จนกว่าจะอรุณขึ้นนะครับก็คือเช้าของวันต่อไปถึงสามารถจะออกจากอาวาสได้สละผ้าครองออกบิณฑบาตได้นะครับจะไม่เป็นการขาดพรรษาอรุณเนี่ยเราตกลงไว้ประมาณ17:30 นะครับ17:30 ถือว่าอรุณแล้วสามารถออกไปนอกเขตอาวาสได้ในกรณีที่ออกจากเขตอาวาสโดยต้องมีเหตุจำเป็นนะครับมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าการที่จะไปค้างแรมที่อื่นในพรรษาเนี่ยต้องมีเหตุจำเป็น5ประการด้วยกันประการที่1ก็คือไปเพื่อดูแลพ่อแม่นะครับไปดูแลพ่อแม่อย่างที่สองก็คือไปเพื่ออุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ครับติดตามครูบาอาจารย์ไปสถานที่ต่างๆอย่างที่สามก็คือมีทายกทายิกานิมนต์ไปสถานที่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นเหตุที่สัตหะอย่างที่สี่ก็คือไปเพื่อกิจของสงฆ์เป็นตัวแทนสงฆ์ไปเพื่อบำรุงดูแลเสนาสนะหรือไปเพื่อกิจส่วนกลางของสงฆ์นะครับอย่างที่ห้าก็คือไปเพื่อระงับยับยั้งอธิกรณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหตุจำเป็น5ประการที่มีพุทธานุญาตไว้โดยไปได้ครั้งละไม่เกิน7วันจะต้องกลับมาในเขตอาวาสนี้นะครับอันนี้ก็เป็นระเบียบเบื้องต้นบอกเขต
5: มีอะไรบ้าง
6: วันนี้ก็เป็นวันปวนาข้อพรรษาไม่ต้องพนมมือครับพูดนั่งตามสบายก็เป็นข้อวัดปฏิบัติที่พวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อเราถึงข้าวข้าวพรรษาแล้วก็ต้องหาที่อยู่ที่พักที่อาศัยคือไม่ต้องจรนะตลอดไตรมาส3เดือนแต่ว่ามีเหตุก็สามารถไปได้ฉะนั้นต่อไปนี้ก็มันเจ้าก็มีความน่าเป็นห่วงเรื่องบุคลากรสงฆ์ที่จะมาบวชเนี่ยปกติแล้วสมัยหลวงพ่ออยู่นี่แต่ละเทศกาลนี่มันสำคัญทางพ พุทธศาสนาหรือวันเข้าพรรษาเนี่ยก็จะมีพระมาก40 50แต่ปัจจุบันนี้ก็ล่าสุดก็มี3จำพรรษา2อีก1ไม่จำเอาไหนไม่จำยกมือนี่เอาไงอ่ะอยู่น้ำใจก็ดีแล้วพระใหม่ไปอยู่นั่นแหละมันได้มีข้อวัดอยู่นี่มันเสรีอิสระไม่มีใครดูแลฉะนั้นพระใหม่จะอยู่ที่นี่ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาเอาอะไรมันควรอะไรไม่ควรนะสิ่งไหนที่เราจะปฏิบัติตามสิ่งไหนที่เราไม่ปฏิบัติตามต้องดูคุณวุฒิวัยวุฒิด้วยว่าเราถึงหรือยังดับได้ถ้ายังไม่พ้น5พรรษานี่ก็ยังถือว่าเป็นนวกะคือพระใหม่ต้องศึกษาแต่ปัจจุบันนี้วัดสังฆทานก็ขาดครูบาอาจารย์ที่จะอบรมเพราะทุกคนก็มีภาระฉะนั้นเมื่อเราอยู่รวมกันแล้วก็ต้องช่วยกันนะคนละไม้คนละมือและที่น่าวิตกอนาคตข้างหน้าก็ไม่ทราบว่าเราจะอยู่กันยังไงเพราะทุกวันนี้รายได้ไม่มีมีแต่ออกนะถ้ามาถึงคราววิกฤตนั้นพวกท่านก็ต้องทำใจเอานะเพราะว่าณปัจจุบันนี้ค่าไฟมันเกือบ 400,000 แล้วอันไหนที่ช่วยกันประหยัดก็ประหยัดได้ช่วยกันนะถ้าไม่ช่วยกันประหยัดก็ถึงเวลาคราวนั้นมาก็เทียนพรรษามีก็ใช้เทียนกันแล้วกันนะฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทอย่าคิดว่าสังฆทานนี้หลวงพ่อสนองสร้างชื่อเสียงให้พวกเราแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะถ้าเราไม่ช่วยกันพัฒนามันก็อยู่กันไม่ได้หรอกฉะนั้นใครสามารถที่ช่วยกันก็ช่วยนะถ้าไม่ช่วยก็อย่าสร้างปัญหานะต่างคนต่างมีหน้าที่ของแต่ละบุคคลเพราะทุกคนในพรรษานี่ก็มันตั้งแต่น้อยก็แค่10พรรษาขึ้นไปนะเขาเรียกว่าเป็นมุติกะเป็นเถระกันหมดแล้วมีความรับผิดชอบฉะนั้นถ้าเราอยู่กันทุกวันทุกวันถ้าเราไม่สร้างบารมีเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็กินของเก่านั่นแหละท่านก็จะเอาแต่เรื่องส่วนตัวของท่านท่านไม่เชื่อหรือหมู่คณะก็ไม่ว่าอะไรผมคิดว่าใครทำใครได้นะเพราะวัดสังฆทานนี่หลวงพ่อสนองสร้างมาแล้วให้พวกเรานั้นได้มาสร้างบารมีกันฉะนั้นอย่าได้ประมาทนะเพราะแรงก็ไม่แน่นะมันถึงที่สุดมันก็ลงต่ำที่สุดอันนี้เป็นอนิจจังนะทุกคนก็ต้องยอมรับความเป็นจริงเพราะสภาวะสิ่งแวดล้อมณปัจจุบันนี้ออกไปข้างนอกนะเศรษฐกิจนี่แย่มากขนาดเราวัดอยู่ในเมืองเนี่ยนะเศรษฐกิจยังแย่แล้ววัดต่างจังหวัดนะสมัยก่อนเนี่ยวัดต่างจังหวัดเนี่ย20 30รูปแต่ทีนี้อย่างมากก็5รูปอย่างน้อยก็5รูปอย่างมากก็10รูปนะวัดปฏิบัติวัดป่าตัวเนี้ยหาบุคลากรก็ยากแล้วที่อยู่กันก็รออะไรล่ะรอความเจ็บนะว่าอาจารย์ก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันก็ต้องรักษากันช่วยเหลือกันฉะนั้นปัญหาคือการอุปถากพระป่วยเนี่ยเราไม่มีเลยนะอันนี้คือปัญหาแล้วถ้าเราไม่มีใครอุปถากกันเนี่ยแล้วต่อไปจะทำยังไงก็ฝากไว้ให้ช่วยกันคิดนะถ้าเราช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือเราแต่ถ้าเราไม่ช่วยเหลือเขาถึงคราวเราเมื่อไหร่นะก็ไม่มีใครมาช่วยเหลือเราหรอกอันนี้เป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงเลยพอเราคิดว่าเรายังไงเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บอยู่แล้วทุกคนทุกองค์เนี่ยแหละไม่มีใครพ้นหรอกนะแต่ทำยังไงที่เราจะสร้างบารมีเพื่อเมื่อเราแก่เมื่อเราเจ็บนะจะได้มีคนเอื้อเฟื้อฉะนั้นสำคัญที่สุดเนี่ยการอุปถากภาพป่วยเนี่ยขาดบุคลากรนะและสำคัญที่สุดตัวที่ป่วยเองนะบางครั้งก็ทำจิตทำใจไม่ได้นะนี่พูดตามความเป็นจริงนะพระบางองค์ก็ไปอุปถากแต่ก็ไม่ถูกใจอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันนะดูแลกันเพราะเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วนะถึงไม่ช่วยมันก็ต้องช่วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนั่นแหละเพราะยังไงผมก็ไม่ทิ้งพวกท่านนั่นแหละเพราะยังไงพวกท่านก็ต้องอาศัยเจ้าวาดอยู่ดีนั่นแหละ ฉะนั้นเมื่ออาศัยเจ้าวาดเจ้าว่าก็ต้องอาศัยพวกท่านต้องช่วยกันนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการเข้าพรรษาก็ขออนุโมทนากับทุกคนทุกท่านขอให้ตั้งใจทำคุณงามความดีเพื่อจะได้สร้างบารมีกันต่อไปในภายภาคหน้ากับสาธุกับผม

สมบัติทั้งหมดเนี่ยไม่มีบังคับเรานี่มันเป็นผลบุญที่คนทำกันไว้ทั้งนั้นผลที่ได้มาจากที่เราทำอย่างที่โยมมานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นผลที่โยมทำมาเหตุโยมมีเหตุก็มีผลถ้าพระพุทธเจ้าไม่ลำบากพวกเราจะรู้เรื่องไหมพระเจ้าลำบากไหมลำบากมากกับเราร้อยเท่าพันทวีอย่าไปเทียบเลยโยมโอ้โหพุทธเจ้าสุดลำบากที่สุดในโลกสร้างบารมีต้องจกลูกตายเขายิ่งกับดวงดาวในท้องฟ้าต้องตัดคอเท่ากับมะพร้าวเห่าในชมพูทวีปต้องแล่เนื้อเถือหลังมากยิ่งกว่าปัตตภีเลือดน้ำตาและละลายมากอย่างแม่น้ำคงคาเสียสละขนาดนั้นนะร้องไห้มีสายเลือดในไหลอย่างการแม่น้ำคงคามารวมแล้วเหมือนแม่น้ำคงคาเสียสละอะไรกับปันนั้นจึงได้มาเป็นพุทธเจ้าเพราะท่านต้องการให้หมดเนี่ยจึงท่านต้องลำบากนะทิ้งความสุขหมดเลยโยมทิ้งลูกทิ้งเมียพระเจ้าวิดินเถอชาติสุดท้ายต้องทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ความสุขทั้งหมดไปอยู่คนไม้ไปอยู่ในถ้ำอดอยากยากแค้นจนสลบและสลบอีกท่านเสียสละจึงได้มาเป็นพุทธเจ้าแหมที่นั่งเราหน่อยเดียวยังงุดหงิดไม่พอที่นอนเดียวงุดหงิดที่จอดรถก็งุดหงิดงุดหงิดใหญ่เลยโอ้มีรถขี่จะงุดหงิดทำไมเขาเกินข้ามเรือมาเขาจะไม่งุดหงิดเลยโยมเขาโหนรถหนีไม่งุดหงิดไอ้คนขี่รถเก่งงุดหงิดอะไรกับปันนี่เนาะกลายว่าคนขี่รถเก่งงุดหงิดกว่าไอ้คนโหนรถเมย์นะโยมนะคนโหนรถเมย์มาวัดตังฐานไม่งุดหงิดนะธรรมชาติดีมาถึงวัดตังฐานไอ้คนลงเรือมาเดินมาไม่งุดหงิดแต่คนขับรถยี่ห้อยิ่งดีแล้วยิ่งงุดหงิดเออแสดงความสุขนี่ไม่เกี่ยวกับคนมีรถยนต์ใช่ไหมดังนั้นแสดงว่าคนที่อดทนคนที่มีทุกข์แล้วคนที่มีปัญญาดับทุกข์ได้ฉะนั้นสิ่งอะไรความสุขนี่ไม่เกี่ยวกับคนมีและจนวิกฤตบรรยากาศหมดเลยฉะนั้นสบายใจไหมแสดงว่าไอ้ที่ทุกข์มันเราคิดให้ทุกข์เองเราคิดให้ทุกข์เองแสดงว่าทุกคนมาได้หมดมาอยู่วัดทั้งทางก็มีความสบายใจได้หมดก็คิดดีๆซะจะได้สบายแล้วก็คิดแบ่งปันโลกนี้ให้ทุกคนมีโลกนี้ซึ่งโลกของ

สิริวิไลโลกของความสุขแบ่งปันความสุขให้โลกนี้จงมีดีกว่ามีทุกข์ถ้ามนุษย์คิดการให้ว่าชีวิตนี้เราก็จะต้องอยู่ได้อาศัยโลกนี้ไม่ยาวนานเลยไม่ร้อยปีเราก็จะเสียสละโลกนี้ให้คนอื่นแต่เราเสียสละซะตอนนี้ดีกว่าก็จะได้มีความสุขกันทั่วหน้าแล้วก็ต้องพัฒนาพยายามเก็บเล็กผสมน้อยมาเนี่ยก็ถือว่าเอากำไรสมาธิเนี่ยกลับไปบ้านทำยากนะโยมนะยากเข้าไปเจอโทรทัศน์เจอวีดีโอเจออะไรต่ออะไรเยอะแยะเจอลูกโอ้จะนั่งสมาธิมันก็มาหลอกใจเราหมดแหละ

วิดีโอเจออะไรต่ออะไรเยอะแยะเจอลูกโอ้จะนั่งสมาธิมันก็มาหลอกใจเราหมดเลยใช่ไหมกลับไปบ้านหลอกใจเป็นเพียบมาเลยโอ้โหโน่นก็มีนั่นก็ของกูแล้วสมาธิมันก็ไม่มีไม่มีมันก็มองโน่นมองนี่คิดโน่นคิดนี่หาความสุขไม่ได้หรอกหาแต่ความคิดนั่นได้คิดทั้งวันนั่นได้แต่พอมาตรงนี้ไม่มีของเราเลยไม่มีแต่ต้นไม้มีแต่ธรรมชาติเรารู้สึกหาตัวเจออ๋อเราสงบยังไงเราไม่สงบไงเราหาตัวเจอเนี่ยเราพุทโธเจอเลยก็เลยหาพุทโธใช่ไหมเคยฟังเทปร้องเพลงก็เปล่าอะไรเขาร้องอ่ะบัตรผมมั่นใช่ไหมตอนจะมาเปิดวิทยุใหม่ๆจะมาเปิดเพลงนี้เป็นเดือนเลยเออไม่บอกสถานีอะไรที่หลวงปู่มั่นไปอยู่ทางดอยเชียงใหม่ภาคเหนือเดินไปเดินมาไอ้พวกชาวเขาบอกว่าตุเจ้าเนี่ยน่าจะมาเดินวางแผนทำอะไรพวกเราพวกเราพวกชาวป่าชาวดอยไม่เคยเจอพระมาวางแผนฆ่าพวกเราหรือเปล่านี่พวกเสือเย็นหรือเปล่าเนี่ยพระกันหลวงปู่มากันเดินนั่งสมาธิเดินไปเดินมาทั้งวันทั้งคืนให้คนมาแอบดูเอ๊ะเสือเย็นมาทำอะไรเสือเย็นมาเดินทำอะไรเดินหาอะไรวินทบาทก็หน้าก็ไม่มองคนก็กลัวนะกลัวเสือเย็นเห็นพระตัวเหลืองก็กลัวเสือเย็นเนอะแล้วพ่อมันก็นั่งดูจิตคนชาวบ้านพวกนี้เราไปไม่ได้นะถ้าไปพวกนี้กลายเป็นเสือหมดเลยเพราะตำหนิเราเป็นเสือเพราะพระบริสุทธิ์นำไปติได้ก็เลยไม่ไปก็รู้ว่าละจิตพวกนี้เข้าก็มาดูมาเฝ้าดูดูเสือเย็นทำอะไรก็ไปบอกชาวบ้านก็มาดูไม่เห็นทำอะไรสักวันก็เดินไปเดินมาอย่างเงี้ยไม่รู้หาอะไรเสือเย็นเนี่ยเดินกันทั้งวันเลยก็ถามคนหนึ่งก็มารวมใจก็มาถามว่าทำอะไรตุเจ้าเดินหาอะไรหลวงพ่อมั่นก็โอกาสได้บอกก็หาพุทโธพุทโธเป็นไงล่ะพุทโธมันหายเอ้าหายไงลูกโธลูกโธมันดวงกลมๆใสๆแบบนั้นหายจะหาเจอไหมยังไม่เจอนะกำลังหานี่ผู้มีปัญญาไหมอุบายบอกให้หาเสือหาพุทโธคนนั้นบอกว่ายังพวกเขาเนี่ยหาได้ไหมได้ผู้หญิงหาได้ผู้ชายเด็กแล้วได้งั้นจะช่วยหาเขาช่วยหาตรงไหนไปภาวนาที่บ้านอะพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันจะกลับมาเองใครหาได้คนนั้นก็มีบุญแล้วเวลาเขาไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคือหัวหน้าบ้านนะพุทโธพยายามจะหาช่วยพระจะได้เลิกขายสักทีไปเดินจงกรมไปพุทโธเกิดแสงสว่างเลยสงบเกิดความสงบโอ้ยมาบอกหาเจอแล้วพุทโธไปบอกโอ้โหตายแล้วกูนี่พระนี่โอ้นี่ผู้มีบุญมีศีลไม่ทำโอ้ยเหาบาปหนาแล้วพวกเราต้องไปขอขมากรรมาอยู่ที่นี่นะจำภาษานี่จะไปไหนนะพวกเราหาพุทโธเจอแล้วจะหาต่อไปกูรู้เรื่องไหมไอ้สามภรรยาหาพุทโธไอ้สามีไม่หามจะอยู่กันได้ไหมโยมไอ้ภรรยาก็เป็นเสือเย็นนั่นสิแต่เมื่อสามีหาพุทโธเดินไปเดินมาภรรยาไม่เห็นด้วยก็สามีก็เป็นเสือเย็นไปแต่เกิดภรรยาก็หาพุทโธสามีหาพุทโธโอ้เจอแล้วเราเจอความสุขครั้งแรกแล้วเจอความสุขที่ถาวรเราจะเข้าใจกันแล้วภรรยาสามีเป็นไม่ใช่เสือเย็นเป็นคนที่หาได้ยากแล้วเป็นนางฟ้านางสวรรค์เป็นเทพบุตรนี่คือคนที่หาใจตัวเองเจอนะหาเจอไหมที่บ้านเรามีไหมพุทโธมีไหมไม่มีก็ไม่มีความสุขพุทโธพุทโธนะมีอะไรก็พุทโธมึงนะเดี๋ยวกบมึงนะพุทโธเดี๋ยวนั้นนะที่จริงเราต้องหาพุทโธให้เจอด้วยกันทั้งหมู่บ้านแล้วจึงจะเจอความสุขแสดงว่าธรรมะที่ครูบาอาจารย์เกิดขึ้นเนี่ยก็มีแค่พุทโธเท่านั้นเองโยมแต่มันหายากเหลือเกินเพราะเราจะไปหาที่บ้านมันหายากโยมมันมีหม้อข้าวเตาไฟมีที่นอนที่กินโอ้โหพุทโธนี่หาทั้งปีก็หาไม่เจอหาเมื่อไหร่ก็เจอแต่โทรทัศน์มั่งวิทยุมั่งเจอแต่หนังสือพิมพ์เจอแต่ไอ้เรื่องที่มันไม่สงบเราหาไม่เจอเพราะไม่มีพุทโธ

0: ทั้งนั้นมาวัดเนื้อหาเจอบางคนมาหาวันสองวันก็เจอบางคนมาหาสามวันเจอเนี่ยก็พอเจอแล้วมันก็เกิดความสุขนะโยมนะหาพุทโธเจออย่างไม่เจอก็หาต่อไปหลวงพ่อมั่นท่านก็อุบายแล้วคนที่หาตามท่านเยอะแยะทุกวันเนี่ยหาแล้วมากเดี๋ยวนี้มีคนหาพุทโธเยอะพุทโธธัมโมสังโฆเยอะหลวงพ่อสวานไปหา6ปีเจอหลวงปู่มั่นเนี่ยหาในป่าในดงนี่ก็หาจนเจอหลวงตาก็หาจนเจหลวงพ่อเกลือนเห็นอย่างนั้นนะท่านนอนนะท่านหาเจอมาก่อนที่จะนอนนะท่านหาเจอก่อนนะสมัยก่อนที่คุยกับเรานะท่านหาเจอแล้วท่านบอกเจอบอกท่านตอนที่ท่านหาเจอเนี่ยท่านโกรธมากเลยบอกวันนั้นท่านโกรธโทสะตะริดท่านบอกเจอหน้าพระเจอหน้าอะไรอยากฆ่าหมดเลยตอนที่แทงไม่เจอพุทโธนะท่านเห็นใครทั้งโกรธหมดทั้งวัดเลยบอกอยากฆ่าคนหมดเลยบอกพุทโธมันไม่มีนะแล้วท่านก็ไปกวาดลานวัดไปกวาดอะไรวิหารแล้วก็ไปล้างพุทธรูปพุทโธเนี่ยล้างแล้วก็ทำสติให้ความโกรธมันหายแล้วค่อยล้างพุทธรูปทำไปแล้วก็ล้างพอล้างเสร็จแล้วท่านมานั่งพุทโธเกิดเลยตั้งบัดนั้นท่านเลิกโกรธเลิกคิดฆ่าใครบอกท่านเกิดธรรมะวันนั้นเองใจสะอาดเกิดพุทโธเลยท่านนี้ใครพูดอะไรทำอะไรคิดอะไรรู้หมดเลยหลวงพ่อสวายหลวงพ่อเกิดท่านหาพุทโธเจอนะเห็นท่านนอนที่เฉยงั้นท่านรู้นะท่านรู้เหมือนหลวงพ่อชาเนี่ยท่านหาเจอไอ้ที่นอนนี่เป็นวิบากกรรมที่ทำไปแต่อดีตชาติที่คนบางคนเนี่ยมีอำนาจมากชาติเนี่ยทำอะไรทำแรงทำไรแล้วทำเอาจริงเอาจังพออดีตชาติเคยเป็นเจ้าเคยเป็นนายคนทรมานคนจนถึงกับพิการและตายอย่างทรมานมันจะเป็นทั้งทีทรมานญาติพี่น้องพ่อแม่ผู้มีพระคุณด้วยนะแล้วกรรมนี้มาให้ผลชาติเนี่ยก็จะถูกทรมานจนตายอันนี้หมายถึงว่าเป็นผลวิบากยังพวกบางคนไม่มีกรรมมากเพราะไม่มีอำนาจจะไปทำใครก็ไม่รับผลกรรมแต่หมายถึงว่าเราก็หาพุทโธให้เจอก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมขนาดคนชาวเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่พอพุทโธเจอเท่านั้นไม่ต้องสอนเลยนะกลายเป็นรักเคารพพระโอ้โหนี่ไม่ใช่เสือเย็นนี่เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะไปก็ร้องไห้เลยไม่อยากให้ไปเสียดายที่ว่าอยู่อย่างนี้ท่านให้เรามีความสุขเหลือเกินมาบิณฑบาตทุกวันเนี่ยไม่อยากให้ไปซะแล้วก็หาพุทโธเจอกันแสดงว่าคนเราเนี่ยจะเป็นใครก็ช่างอ่ะจะเป็นแขกฝรั่งเป็นชาติใดภาษาใดศาสนาใดแต่พอมามีสมาธิมีพุทโธธัมโมสังโฆตรงกันอันนั้นเข้าใจกันแล้วเป็นญาติในธรรมกันแหละความคิดตรงกันแหละเมื่อโยมมานั่งสังฆทานเนี่ยโยมรู้แล้วว่ามานั่งทำอะไรได้อะไรพระโยมพุทโธเป็นไม่ต้องบอกเลยบางคนมาถึงโหคนมานั่งเยอะมานั่งทำอะไรมาฟังอะไรหลวงพ่อไม่มีอะไรอันนี้มายืนสังเกตกูกลับดีกว่าไม่เห็นได้อะไรเลยไอ้นั่นมันไม่ได้หาพุทโธน่ะเพราะใจเขาไม่สงบแต่ที่ไหนได้คนพวกนี้เขานั่งสงบเขาหาพุทโธกันเขาหาลมหายใจกันเจอเขาหาพุทธะในใจกันเจอเขาจึงมีความสุขมากมายมหาศาลเขาไม่อยากกลับบ้านนะถ้ากลับไปเดี๋ยวพุทโธหายกูนอนสักคืนนะพุทโธจะดื้อนานๆบางคนสามวันเอาพุทโธสามวันบางคนเจ็ดวันบางคนเก้าวันกลัวมากลับบ้านไปพุทโธไปเดี๋ยวพุทโธหายแล้วไม่ได้แต่โกรธก็หายหมดเลยไปทะเลาะกับพ่อแม่พี่น้องยิ่งเป็นบาปแต่นั้นใจเราเนี่ยเป็นผู้เจ้าของบุญใจเนี่ยเป็นเจ้าของบุญเก็บบุญไว้ใจจะเป็นเจ้าของบาปเจ้าของเวรนะครับนั้นสิ่งเหล่านี้ใครจะหาให้เราไม่ได้เลย บุญเนี่ยมันเหนือเงินทองเหนือลาภยศสรรเสริญเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกพุทธเจ้าจึงสำเร็จนะด้วยบุญเราเป็นตัวเจ้าเนี่ยเพราะอะไรพุทธเจ้าท่านสำเร็จที่ใจท่านทุกทรมานท่านเสียสละสูงสร้างบารมีถึง30ทัศน์ต้องมีทานมีศีลมีภาวนามีเมตตามีขันติมีสัจจะมีที่ฐานมีโอ้โหมีทุกอย่างแม้แต่อุเบกขาก็ต้องมีเพราะเวลาโกรธเนี่ยต้องห้ามใจจนได้นี่คือบุญที่เรามาทำกันตรงไหนก็เป็นบุญไปหมดเลยเพราะเราคิดดีใช่ไหมก็สร้างกันไปแล้วก็จะได้ทุกคนไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าคนโอ้ยคนอยู่วัดสังฆทานเขาเก่าเขาคงมีบุญมากกว่าเราเราไม่มีเวลาว่างไม่ใช่มานั่งปุ๊บเราก็ได้ปั๊บมานั่งดูพุทโธแค่5นาทีเราก็ได้แล้วกลับไปขวาพุทไซโธลงเรือขึ้นรถแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธใจเราก็อยู่กับตัวเราเยอะแต่ถ้าจิตมาอยู่กับตัวเรามันก็ไปคิดอะไรก็ให้คนอื่นคิดให้คนอื่นเขาก็ไม่ได้อะไรจากเราคิดชมเขาก็ไม่ได้อะไรจากเราคิดติเขาก็ไม่ได้อะไรจากเราคิดว่าเขาจนเขามีเขาสวยเขารวยเขาไม่ได้อะไรจากเราเราก็ไม่ได้อะไรจากเขาแต่คิดตัวเรานี่สิติตัวเราแล้วจนมีสุขหรือทุกข์โง่หรือฉลาดดีหรือชั่วคิดถึงตัวเราเนี่ยมันได้หมดทุกคิดเลยมันก็จะรู้จักตรงนี้คือเรื่องพุทโธรู้ใจตัวเองวาสนามันเกิดขึ้นบุญมันเกิดขึ้นง่ายมากขึ้นที่เราจะต้องไปนักไปกังวลเรื่องราวต่างๆไปเปิดตำราอ่านก็อ่านไม่เจอเปิดพระไตรปิฎกอ่านก็ไม่เจอใช้ครูบาอาจารย์อะไรสอนก็ไม่เจอเราต้องสอนว่าลมหายใจเรามีเราก็เอาสติไว้ตรงนี้เอาพุทโธไว้ตรงนี้เราจับลมหายใจได้จิตมันสงบเข้าไปลึกๆเนี่ยพอลึกๆแล้วมันเย็นมันสงบอันนั้นเราเจอตัวเราเลยกำลังจะกินเดินนั่งนอนก็เอ๊ะมันสงบดีนะใจดวงนี้มันดีนะดีก็ที่ไปฝากอยู่คนโน้นคนนี้วุ่นวายใจเหลือเกินโกรธกับเมตตาในต่างกันนะพอเจริญเมตตารู้สึกมันสบายขึ้นแต่เราคิดไม่ดีกับคนโน้นคนนี้รู้สึกมันลำบากใจเหลือเกินความคับแค้นใจความเครียดแค้นใจที่อยากจะทำให้มันไม่ให้เสียให้หายนี่มันทุกข์เหลือเกินแต่คิดจะช่วยตัวเองให้ดีคิดจะทำตัวเองให้ดีแล้วช่วยคนอื่นเอ๊ะมันสบายใจรู้สึกมันหนักใจน้อยลงแต่แรงความคิดเนี่ยสำคัญมากเป็นนายเราได้พักใจนะพุทโธได้พักใจชีวิตเราก็มีค่าตรงนี้เองจะเอาอะไรไปไม่ได้หรอกนอกจากสร้างบุญกุศลไปชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเงินทองก็เป็นของรอเลี้ยงสุขภาพเราไปลาภยศเฉยๆก็เป็นของชมเชยอยู่ภายนอกมันไม่ใช่ของจริงของจังแต่คนก็อยากได้ก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วพระจริงๆแล้วเราก็ต้องเอาบุญกุศลที่ตัวจริงคือสติสมาธิปัญญาไปอย่างอื่นก็ช่วยเราไม่ได้ก็ไม่อยากกล่าวนานเพราะเดี๋ยวจะหมดเวลาหล่อทองนะถ้าดินฟ้าอากาศดีๆก็ค่อยว่ากันนะฉะนั้นก็ทุกคนก็เอาพุทโธไปแล้วกันนะนะบางคนภาวนาไม่เป็นมันจะมีอะไรลมหายใจมันเข้ามันออกแล้วนั่นแหละจับลมหายใจได้นั่นแหละไม่ต้องไปเรียนภาวนามันอยู่กับลมหายใจเนี่ยหัวใจมันมีแล้วเนี่ยสมาธิมันมีแล้วเอาจิตมาไว้ก็ปลายจมูกสองช่องเนี่ยสมาธิมีแล้วถ้ามีสติสมาธิเดี๋ยวก็เกิดไปเรื่อยพยายามมองนอนมองเห็นตัวเองนั่งมองเห็นตัวเองกินเห็นตัวเองพยายามให้เห็นลมหายใจเห็นการเคลื่อนไหวพยายามเอามาหาตัวเองมากๆจะสงบมากเลยพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็สอนให้เข้ามาหาลมหายใจขอให้เข้ามาหาความคิดตัวเองแล้วก็จะได้ปัญญาและสติสมาธิแม้สำเร็จตรงนี้ได้ก็ขอจบการบรรยายท่านนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขกายสบายใจมีความเจริญงอกงามในบุญกุศลในธรรมะของครูบาอาจารย์จะขอส่งความสุขให้แก่ทุกคนที่รับฟังรายการวิทยุสังฆทานธรรม และขอบุญกุศลนี้จงไปสู่ทุกคนและก็สามจังหวัดภาคใต้ขอให้ร่มเย็นเป็นสุขขอให้ปราศจากพยาบาทอาฆาตจองเวรให้หมดเวรหมดกรรมกันและส่วนหนึ่งก็ขอให้พลังใจสู่พระเจ้าอยู่หัวบรมราชินีนาถบรมสารีวงศ์ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มโพล่มไทยเป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
1: สาธุสาธุสาธุ
0: เอาอานิสงส์ทั้งพระทองคำนี่ถ้าเป็นเกิดในชาติหน้าเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้นะโยมนะถ้าเป็นผู้ชายมันก็แย่งกันดึงหมดละแต่ผู้หญิงก็โอ้ยต้องมีคนห้อมล้อมอย่างดีมันเอาไปแล้วเนื้อเป็นทองอ่ะ ไม่ต้องโอ้น่ากลัวเลยนะบุญเนี่ยบุญยิ่งใหญ่เลยเนื้อมันเป็นทองทำไงเยอะเหมือนพระสุวรรณสามเนี่ยงามไม่เทวดาชมเลยเนี่ยคนมีคนธรรมดานี่เทวดาไม่ชมนะโยมนะแต่คนทำบุญนี่เทวดาชมนะเหมือนพระสุวรรณสามเนี่ยเหมือนเขียนว่าเหมือนอย่างกับเสรีมหามายาเทวดาต้องลงมาชมอ่ะเพราะทำบุญมาได้พรสิบประการจากพระอินทร์เนี่ยทำไม่หมดทุกอย่างที่พวกเราทำเนี่ยเราลงมาเกิดในเทวดาต้องมาชมอ่ะว่าคนงามคนธรรมดามนุษย์มาพราหมณ์ทั้งหกเนี่ยมาดูตัวเนี่ยพอเห็นหน้าท่านน่ะเอาข้าวยัดใส่จมูกใส่ตาเลยเนี่ยกินไม่ลงเลยสติแตกเลยเขาบอกว่าข้าพเจ้าทำบุญครั้งเนี้ยมาเกิดชาติหน้าขอให้เป็นผู้หญิงที่งามไม่มีใครเหมือนเป็นจักรยานีผู้ชายใดให้ผู้ชายคนใดเจอครั้งแรกให้หลงให้ขาดสติเลยนอกจากคู่ครองกันจะเจอกันแล้วไม่หลงจะมีสติพอนางสิริมหาจามาเกิดก็ตอนนั้นเป็นเมียพระเวสสันดรใช่ไหมเขาสวยมากนางพุทธเดียพอมาเกิดในชาติสุดท้ายเป็นนางสิริมหายาเนี่ยสุโธตนะพ่อสุโธตนะเนี่ยให้ไปดูตัวว่าเขาว่านางสิริมหามายาสวยเหลือเกินหาหญิงไหนเหมือนได้หล่อทองยังเบ้ายังไม่สวยเท่าเลยก็ไปดูเดินฝนตกก็เดินไม่เปียกเลยเดินหน่วยนาดบอกทำไมไม่วิ่งอ่ะวิ่งไงล่ะผู้หญิงวิ่งได้ไงผู้หญิงก็น่าเกลียดสิตกผ้าวิ่งผู้หญิงจะวิ่งไม่ได้แล้วบอกว่าแล้วก็ผู้หญิงก็จะหัวเราะแบบกระเตอร์กระตากไม่ได้ต้องยิ้มอย่างเดียวหัวเราะอาปากเฮ้อเฮ้อเฮ้ออย่างสมัยนี้ก็ไม่ได้ต้องยิ้มอย่างเดียวแล้วก็ก็มารยาทผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยวิ่งก็ไม่ได้หัวเราะเสียงดังก็ไม่ได้แล้วจะทำไงล่ะหัวเราะก็ไม่ได้ก็ไม่เห็นฟันงามเขาฟันนี่ยังไข่มุกเลยก็จะเห็นได้ไงไม่ยอมหัวเราะก็พอดีก็ไปดูว่าเอาวางเดินยังไงก็ยังไม่รู้ว่าเดินยังไงอันนี้ไอ้พวกเฒ่าแก่ก็มาดูตั้งพรามมาก็ไปดูตอนเดินฝนตกนางก็เดินหน่วยนาดโอ้โหเดินอย่างช้างเดินอย่างกวางทำไมผู้หญิงมันเจอมาทั้งเมืองไม่เคยเจออย่างนี้เลยสิริมหามายาจึงว่าสิริมหามายาไปว่าเป็นคนที่งามทั้งกิริยามารยาทนะสิริมหามายาไม่มีมายาไม่มีใครงามเท่าชื่อก็เพราะด้วยชื่อก็งามนามก็เพราะแต่แล้วพอกินข้าวไอ้นี่ก็พอเห็นนางสิริมหามายาก็เอาข้าวมาถวายเอามาให้พราหมณ์กินไอ้นี่พอพราหมณ์เห็นนี่คุมสติไม่ได้เลยตะลึงมองดูนางด้วยกินข้าวก็เอาข้าวยัดใส่จมูกมั่งใส่หูมั่งใส่ตามั่งสติแตกเพราะนางอธิษฐานว่าเกิดในชาติเนี้ยเมื่อเป็นสาวแล้วจะให้ผู้ชายเนี่ยหลงทุกคนตกตะลึงทุกคนความงามของบุญเนี่ยขอให้มันเป็นชาติสุดท้ายที่จะให้คนเนี่ยหลงไหลเพราะความงามที่บุญทำไว้นางก็เลยหัวเราะไงขำว่าไอ้ผู้ชายพวกนี้มันหลงเอาข้าวยัดใส่จมูกใส่หูใส่ตาไอ้พราหมณ์พวกนี้จังพราหมณ์พวกนี้เรียนไตรเพศไตรภูมิว่าผู้หญิงที่ต้องงามอย่างนี้ตางามฟันงามผมงามเนื้องามผิวงามงามอย่างนี้พอมาเจอก็โอ้โหมันเกินที่ตัวเองเรียนมาประกาศสติเลยอาตีนาก็หัวเราะขำก็เลยเห็นฟันยังไข่มุกรวมรู้จักไข่มุกไหมยอมรู้จักไข่มุกไหมเออนั่นแหละไข่มุกราคาแพงไหม นางฟันเหมือนไข่มุกเลยโอ้โหผู้หญิงคนนี้มันงามขนาดนี้นะฟันเหมือนไข่มุกแล้วมีใครมีฟันเหมือนไข่มุกก็ยมไม่มีหรอกยังไม่ยกมือเลยไม่มีมีคนเดียวในโลกนี้เพราะเขาไม่ได้ทำเขาทำบุญมาขอพรพระอินทร์มาสิบประการจึงมาเป็นแม่พุทธเจ้าพุทธเจ้าจึงว่าสุโธทนะก็งามนางสิริมหายายาเมื่อลูกพุทธเจ้าออกมานี่พระอินทร์พรหมยมยักษ์ในโลกนี้ไม่มีใครงามเท่าพุทธเจ้าหนึ่งในโลกเพราะแม่งามพ่องามไงนี่บุญทำให้งามยมคนไม่ทำบุญก็ขี้เลไปเถอะไอ้ขี้อีฉาก็นักขี้เลมากพยาบาทอีขี้เลมากไอ้พวกขี้เหนียวพวกประเภทที่ไม่ทำบุญอะไรเลยเนี่ยประเภทที่จะเอาเปรียบคนนี้พวกนี้ขี้เลขี้ร้ายขี้เลไม่พอแถมขี้ร้ายด้วยนะดังนั้นสิริมหามายาทำบุญสร้างบารมีมาครบพอคลอดลูกแล้ว7วันก็ไปบนอยู่ดาวดึงเป็นเทพบุตรเลยเทพบุตรก็หล่อมากเลยแล้วก็ไปนิพพานอย่างเดียวนี่คือบุญสำเร็จด้วยบุญง่ายแล้วเรามาขี้เหนียวเราก็ไม่ได้อะไรร่างกายนี่เราต้องทิ้งใช่ไหมเราต้องทิ้งรักไงก็ทิ้งแต่นางสิริมหามายาเนี่ยเขาฉลาดสร้างบารมีมาจนครบสมบูรณ์เพราะเขาเกิดมาเพื่อมีเวลาทำบุญอย่างเดียวและเขาก็ได้สมบูรณ์ครบเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกคือสิริมหามายากับพิมพาสองคนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกใครจะเป็นงามหนักงามงามจักรวาลก็ไม่ได้ที่สุดนะเพราะมีสามีแล้วบางคนหย่าร้างเลยไม่มีความสุขอะแต่คนที่มีความสุขที่สุดในโลกก็คือสิริมหามายากับนางพิมพาได้สามีดีได้ลูกดีได้ธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานนี่ถือว่าผู้หญิงที่ทำบุญอย่างเดียวก็ได้แต่สมบูรณ์ดังนั้นอย่าหวังเลยว่าคนทั้งหลายจะมีความสมบูรณ์อย่างนี้เพราะเขาไม่คิดว่าบุญเนี่ยทำแล้วสำเร็จเขาก็ตนีอย่างเงี้ยตนีเวลาตนีร่างกายตนีวันนะตนีตระกูลตนีเงินตนีมันตนีหมดทุกอย่างมันใจมันให้ไม่ได้เพราะนางเนี่ยเขามีบารมีเขาให้หมดเลยตอนเป็นนางสร้างบารมีเป็นแม่และปรารถนาเป็นแม่พุทธเจ้าปรารถนาเป็นแม่พุทธเจ้าคิดได้ยังไงโยมพิมพาปรารถนาเป็นเมียพุทธเจ้าคิดได้ยังไงอีกคนหนึ่งปรารถนาเป็นนางจินจมาวิกาตามล่าพุทธเจ้าคิดได้ยังไงคนหนึ่งปรารถนาเป็นเทวทัตตามฆ่าพุทธเจ้าคิดได้ยังไงโยมสู้กับโจร500ไม่ได้โจร500ใช่ก่อนมันเคยเป็นโจรไงพอมาเจอพระพุทธเจ้าก็จะโพธิสัตว์ก็เลิกเป็นโจรแล้วก็เป็นโจร500อยู่นั่นแหละแต่พอมาชาติสุดท้ายมาเจอพระเจ้าก็ทิ้งดาบมาเป็นพระอรหันต์เลยเพราะเจอคนดีเปลี่ยนใจนะพระเทวทัตเจอคนดีแล้วเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจกับเปลี่ยนใจทำร้ายฉะนั้นถึงว่าเจอคนดีก็ต้องทำดีอิจฉาเขาริษยาเขาการแกล้งเขาพยาบาทอาฆาตจองเวรเป็นศัตรูนี่แพ้บุญคนมีบุญจะแพ้บุญเองแพ้บุญตัวเองแพ้ภัยตัวเองนะก็มีให้เยอะแยะไปที่มองเห็นแพ้ใช่ไหมใครอยากได้เนื้อทิพย์เนื้อทองก็มาเนื้อถวายดินบาทเป็นเนื้อทิพย์ใครถูกก็หลงแต่ถวายเนื้อถวายทองเป็นเนื้ออะไรโยมทองทิพย์เลยคนนี้จะถูกมองไม่ได้เลยมองแล้วหลงเลยไอ้นั่นถวายดินเป็นบาทเป็นเนื้อทิพย์ใช่ไหมถูกจึงจะหลงถ้าผู้ชายคนไหนไม่ถูกไม่หลงแต่นี่ถวายทองนี่ไม่ถูกเราเจอเห็นเนื้อเป็นทองหลงเลยผู้ชายหลงเลยเหมือนนางสีมามายาข้อมูลมันเป็นอัศจรรย์นะบุญเป็นอัศจรรย์ไม่มีบุญไม่ได้อัศจรรย
2: ์เข้าใจไหมโยมเทศบ่อยๆได้เบื่อไหมพอรู้เรื่องไหมเนี่ยนะรู้ใจตัวเองมั้งไหมล่ะนะโกรธเข้ามานานแล้วรู้มั้งไหมล่ะแล้วรู้ว่ามันจะโกรธจะสบายใจดี หัดโกรธมันนานแล้วเลิกหัดโกรธได้ไหมเรา

0: ไอ้โกรธตัวนี้นะพอโกรธเป็นนักเข้าแล้วเวลาจะดับจิตเนี่ยมันทำให้ใจวุ่นวายไอ้ตัวนี้เหมือนปลาที่ตกคลักอ่ะความโกรธเนี่ยมันปลาที่ใกล้จะตายที่มันตกคลักเห็นไหมมันไม่มีทางไปมันก็ดิ้นรอความตายอย่างเดียวใจเราที่โกรธเนี่ยมันไม่โกรธเนี่ยมันไม่มีโทษหรอกตอนเนี้ยแต่เวลามันโกรธมันนักเข้านักเข้ามันไปรวมเป็นวันเดียวเวลาเดียวนั่นเนี่ยมันจะแรงมากนะมันจะแรงมันจะร้อนมากมันจะทุรนทุรายมันก็ความรักเนี่ยความรักความห่วงนะโยมเรารักลูกเรานี่เราว่ามันดีนะเราห่วงลูกนี่เราว่าดีแต่เราไม่รู้ว่าไอ้โทษของมันแค่ไหนเราก็พยายามรักพยายามห่วงพยายามตามมันไอ้ความรักเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความบริสุทธิ์จากเราเราก็พยายามรักให้มากขึ้นห่วงมากขึ้นแต่พอเรามันเป็นอะไรสมันไม่กลับบ้านละจะไปได้แล้วกูเฮ้ยมันไปยังไงเนี่ยมันเป็นสาวเป็นนางมันยังไม่กลับบ้านเลยเงี้ยทรนทุรายก็สาบกระสายเหมือนคลั่งอะไรคนเนี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ไอ้รักเนี่ยมันทุกข์จริงๆถ้ามันไม่กลับกูตายแน่วันเนี้ยกูตายจริงๆมันยังไม่ตายกูตายก่อนเนี่ยใช่ไหมถ้าคนมีลูกเนี่ยถ้าสามีก็ถ้ามันไม่กลับมันไม่มีเมียน้อยแน่กูตายจริงกันเนี่ยมันไม่ตายแต่กูจะตายนี่แหละที่ว่าทำไมเราจึงจะเห็นถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าไอ้ที่เรารักเราห่วงไปทุกวันทุกวันทุกวันมันจะเป็นพิษภัยตอนที่ไม่สมหวังใช่ไหมเหมือนเรายึดว่าแม่คล้อยแม่คล้อยแม่คล้อยป้าคล้อยพี่คล้อยน้องคล้อยเนี่ยยึดคล้อยคล้อยคล้อยเราคิดถึงคล้อยแต่พอคล้อยตายหูทำไมคล้อยมาตายเนี่ยมันลงตรงที่ว่าเราคิดถึงแล้วมันสะสมจนเป็นหลังแรงร้อนแรงผลักดันให้จิตเราเนี่ยเอาไม่อยู่โยมใจจะขาดคิดถึงใจจะขาดเสียใจจะขาดโกรธใจจะขาดเนี่ยนี่แหละเราจึงต้องมาหัดทำสมาธิมาหัดอุเบกขาเพื่อไม่ให้ใจเนี่ยมันร้อนไม่ให้ใจเนี่ยมันจะขาดพวกเรามีครอบมีครัวต้องระวังนะโยมนะปล่อยไอ้ใจตรงนี้ไปนะเข้านะเข้านั่นแหละคนที่เราได้รับทุกข์คือตัวเราใจมันจะขาดนะเพราะมันต้องพัดพรากจากกันมันต้องเจอทุกข์กันนี่แต่นี้ถ้าเรานึกให้เขาทำดีแต่เขาทำบุญเขาไปดีลูกเราก็ไปดีไม่มีใครหลอกไม่มีใครลวงไม่มีตายลำบากหรอกตายดีผัวฉันก็ตายดีเมียฉันก็ตายดีลูกฉันก็ตายดีเพราะทำดีทุกคนไม่เคยไปเบียดเบียนใครมาทุกคนก็ชวนกันทำดีเอามันก็ต้องตายดีเราก็ใจดีคนนี้เชื่อใจได้อย่างพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ล้มจะหลบลงไปเนี่ยเทวดาที่รักษาพุทธเจ้าไปเลยนะเหาะไปเลยไปถึงกรุงกบิลพัสไปบอกพระบิดาพุทธเจ้าเลยบอกดูก่อนท่านโชธนะเจ้าชายทิฏฐะสิ้นชีวิตซะแล้วสิ้นประชนซะแล้วเทวดาประจำพระพุทธเจ้าเนี่ยไปบอกพ่อเลยบอกว่าเจ้าชายทิฏฐะสิ้นพระชนม์ซะแล้วเพราะพ่อบอกว่าไงฉันไม่เชื่อหรอกเทวดาเทวดามายังไม่เชื่อเลยฉันไม่เชื่อหรอกเทวดาท่านไปเถอะทำไมไม่เชื่อก็ฉันมาเนี่ยสิ้นใจเลยฉันก็มาเนี่ยบอกลูกเราไม่ตายหรอกลูกเราจะไม่เป็นพุทธเจ้าไม่ตายเขาเชื่อมากกว่าเทวดาเชื่อบอกว่าลูกเราไม่ตายหรอกทำไมไม่ตายลูกเรายังไม่ได้เป็นพุทธเจ้ายังไม่ตายลูกเรามีบุญมากมาเกิดถ้าอยู่เป็นคารวะก็จะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิลูกเราเนี่ยไม่ใช่ตายแบบนี้พ่อเนี่ยไม่ไปเห็นแต่เชื่อว่าบุญลูกของตัวเองนี่มีมากเชื่อว่าไม่ตายง่ายจริงเทวดาก็แหมจะพูดให้เชื่อไม่ยอมเชื่อพอกลับไปฟื้นคืนมาแล้วไม่ตายก็พุทธเจ้าเรามีบุญจะตายได้ยังไงพ่อในเชื่อมั่นว่าลูกของตัวเองจะต้องเป็นพุทธเจ้าแล้วจะกลับมาหาพ่ออีกเชื่อเลยว่าคนอย่างเงี้ยมีบุญมากทำบุญไว้เยอะใครฆ่าไม่ตายและไม่ตายลำบากนี่เราพวกเราต้องทำบุญอย่างนั้นนะเมื่อเขาไปจากบ้านไปนี่เหมือนถึงว่าสามีเราเนี่ยสมมติเราเราเชื่อว่าสามีเรามีศีลไปเถอะไปไหนก็ไม่นอกใจฉันหรอกไม่มีเมียน้อยหรอกเฮ้ยมีนะมีผู้หญิงไม่ชอบนะฉันเชื่อสามีฉันไม่มีเมียน้อยหรอกฉันเชื่อเป็นคู่กรรมคู่เวรกันฉันไปไหนไม่รอดหรอกเพราะมั่นใจว่าสามีตัวนี้ไม่นอกใจแน่เลยถ้าว่าภรรยาเนี่ยไม่นอกใจสามีไม่นอกเพราะทำไมจึงมั่นใจมั่นใจเป็นคู่บุญกันเป็นคู่กรรมกันเชื่อว่าการกระทำของสามีเนี่ยแสดงออกซึ่งเป็นคนใจบุญสุนทานเป็นคนมีศีลน่ะจะผิดศีลได้ยังไงก็เลยเชื่อมั่นใครยืนยันไงก็ไม่เชื่อว่าคนมีบุญต้องเป็นอย่างนั้น ก็บอกลูกแกตายไม่ดีบอกไม่ตายลูกฉันตายดีเพราะลูกฉันมีบุญฉะนั้นคนเรามันต้องทำอะไรมันมั่นใจกันไหมเมื่อออกไปจากกันแล้วจะได้ไม่ต้องคิดถึงกันมากจะไม่ต้องเสียใจมากจะได้ไม่ทุกข์ใจมากถ้าเราไม่เตรียมใจนะโยมมันจะเจอภาวะอันนี้นะเหมือนเนี่ยพอจากกันไปวันเดียวจะตายอะไรเงี้ยถ้าตามหาตัวกันไม่ได้นี่ตายแน่กูยิ่งมีลูกชายลูกสาวพวกนี้ก็ต้องรักมากห่วงมากเพราะเราไม่เคยขัดเกลาจิตใจไม่เคยหาสติปัญญาไม่ให้เขาทำความดีไว้เราต้องสอนตัวเราให้ทำใจให้ดีเราต้องสอนลูกเราให้เป็นลูกที่ดีแล้วเราก็หมดห่วงกันเพราะเรารู้เขาไปดีแล้วเราเป็นอะไรขึ้นมาก็ถือว่าเขาทำบุญได้ดีแล้วนี่ถ้าเขาจะเจ็บก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาเขาจะตายก็เรื่องกรรมของเขาเราก็ห้ามไม่ได้แต่เราให้เขาทำบุญแล้วเขาทำไว้เยอะแล้วเหมือนยังยมคล้อยเนี่ยก็บวชแล้วนี่ก็ดีที่สุดก็บวชแล้วนี่จะยังไงล่ะตายในผ้าขาวนี่ก็ดีแล้วนะดีก็ไปสุ่มปลาตายอยู่ในหนองน้ำไปลมตายแม่กูไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันจะไปดีก็นึกไม่ได้ว่ามันดียังไงมันตายในหนองน้ำอ่ะนะหรือไปกินเหล้าเมาตายจะไปดียังไงได้นะก็มากินเหล้าเมาตายอ่ะใช่ไหมถ้ามันมาตายในศาลาวัดมันก็ตายไปดีก็มันอยู่กับวัดใจเราก็สบายใช่ไหมนึกในแง่ดีคนเรามันก็ต้องเกิดอะไรมันจะเกิดมันต้องเกิดเราก็ต้องเตรียมใจกันนะมาดิ้นร้องไห้มึงไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลยมันน่าตายทุกคนเนี่ยคนที่เกิดมาเนี่ยพอถึงเวลามันไม่หายใจมันน่าตายทุกคนเนี่ยใช่ไหมบางคนเนี่ยเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยออกมาหามศพออกมาผมก็ร้องไห้กันทับตายก็มันจะตายเนี่ยดีแล้วนะถ้าหากว่ายังเอาไปโรงพยาบาลนะถ้าไม่เอาไปจะหาว่าพี่น้องทอดทิ้งปล่อยให้ตายที่บ้านนะไปฉีดยาเข็มเดียวตายก็ยังดีถ้าไม่เอาไปเลยจะหาว่าเนี่ยเพราะมึงไม่เอาไปโรงพยาบาลจึงไม่ตายเนี่ยอีกคำนี้พี่น้องก็ทะเลาะกันเลยหาว่าไม่เห็นใจกันมันจะตายอยู่ตรงไหนมันก็ต้องตายไปว่าหมอเลยแต่ขอให้คนนั้นเป็นคนดีนะเราก็หมดห่วงกันลูกสาวฉันดีไปไหนก็ช่างมันเถอะลูกชายฉันดีไปไหนก็ช่างมันเถอะกลับมาไม่กลับมาก็มันก็คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โบราณเขาว่างั้นมันมีบุญบารมีคุ้มตัวมันเองงั้นใครทำอันตรายมันไม่ได้หรอกภรรยาฉันดีไม่ต้องห่วงสามีฉันดีไม่ต้องห่วงเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจมากเกินไปแต่นี่เราไม่มีปัญญาโยมไปที่ไหนก็ค่อยห่วงกันอยู่นั่นเนี่ยเพราะมันห่วงทุกวันห่วงจนแกะไม่หลุดไงบนอะไรโยมขันไหนพระต่อไปนี้คนไหนพอพระเทศไม่ฟังให้เป็นดอกบัวจมน้ำเลยให้เต่ากินไปเลยต้องฟังนะโยมนะฟังให้มันเป็นบุญฟังให้มันสงบใจโยมคอยตายไปคนเลยยังไม่กลัวเลยยังคอยตายไปคนยังไม่กลัวเลยไปตามคิวนะเนี่ยยังคอยเขาไปตามคิวเขาไม่ได้ตายรัดคิวโยมไอ้พวกไอ้ที่อายุสั้นๆตายเนี่ยพวกรัดคิวตายคนแก่ก็ยังไม่ตายมันตายก่อนมันรัดคิวเขาเนอะมันไม่ไปตามคิวอะไอ้คนแก่ก็70ตายก็ตามคิว80ตายก็ตายตามอายุไอ้นี่16 17ตายขี่รถเครื่องตายแม่มันพ่อมันให้รัดคิวเองอะซื้อรถเครื่องให้ลูกขี่ ลูกไม่รัดคิวก็ให้รัดคิวอะยื้อชิงตายก่อนยมคอยตั้งหลายคนนะใช่ไหมเนี่ยเราถ้าเจอยงั้นยมจะร้องไห้ไม่ได้นะก็ยมให้มันรัดคิวเองอะถ้ามันไม่ใจเย็นๆมันก็ไปอีกนานให้มันทำบุญกุศลไว้สิรักลูกรักหลานให้มันใจดีไว้ให้มันกตัญญูรู้คุณรู้บาปรู้บุญไว้มันจะได้มีที่พึ่งทางใจมันจะได้มีมงคลสวมใจไปไหนมันจะได้คลาดแคล้วไม่มีภัยอันตรายบุญเนี่ยช่วยได้นะโยมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตายโหงใครฆ่าไม่ตายใครเอายาพิษยาพิษนั้นจืดหมดใครเอายาพิษไปใส่พระพุทธเจ้ายาพิษนั้นจืดหมดถ้าดูหน้าไม้เนี่ยยิงแล้วไม่ออกลั่นไม่ออกเขาจ้างนายขมังท่านมาบุญนั้นมายิงพระพุทธเจ้าไอ้คนยิงเนี่ยพอกงธนูแล้วเอามือหลงมาได้เกือบตายเลยโดนจังหวะนั้นเองเอามือลงมันนั้นมันปวดมันหนักมันแบกขอนไม้เลยน้ำลายไหลยืดโอ้ยกลัวเลยพระพุทธเจ้าอภัยให้เอาลงใครฆ่าไม่ตายเพราะทำไมจึงไม่ตายก็ท่านมีบุญน่ะ คนที่ไม่ตายโหงนี่คนมีบุญเก่าใครฆ่าไม่ตายให้ทำบุญไว้สิจะได้ฆ่าไม่ตายโยมทำไว้เยอะเยอะทำไว้แต่ชาตินี้ถ้าเราเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยใครฆ่าเราไม่ตายตายเองนะตายเองแก่เองเจ็บเองมันถึงวาระมันไปเองธรรมโมคคลาเป็นพระอรหันต์เหาะเดินเดินอากาศได้ถูกโจร500ทุบตายก็ท่านเคยทุบเขาไว้น่ะท่านเคยทุบแม่ท่านไว้ไปหลอกว่าโจร500ทุบท่านทุบเองนั่นแหละไปบอกว่าโจร500แม่โจร500มาแล้วตีแม่ใหญ่เลยแม่ก็ลุกไปเร็วๆเร็วโจรมาทุบแม่แล้วนึกขึ้นได้แม่กูทุบแม่แล้วแม่ยังห่วงกูอีกก็เลยไม่ทุบไอ้กรรมมันนี้ทุบแม่น่ะต้องถูกโจร500ทุบตาย500ชาติไอ้นี่จึงว่าถ้าเราไม่ทำกรรมนะไม่เป็นคนประทุษร้ายคนดีเนี่ยไม่เบียดเบียนใครเนี่ยเราจะมีบุญเราก็จะไม่ตายลำบากอายุก็จะยืนไม่อายุสั้นตายมาเข้าใจไหมโยมมาฟังอาจารย์สุวัตอยู่เรื่อยๆเข้าใจมั้งสินะจำได้ไหมกินเหล้าในวัดเมื่อคืนเทศกินเหล้าในวัดโดนสองต่อนะมันรักของหลวงกันเนี่ยติดคุกมากขึ้นอีกถ้ากินเหล้าที่บ้านนะรักของชาวบ้านติดคุกครับลดครึ่งหนึ่งถ้าหากว่ากินก็เหมือนคนเราไปรักเขาเขาแล้วเนี่ยนะสารภาพว่าข้าพเจ้าจะไม่ขอรักของใครครั้งแรกในชีวิตเลยงั้นศาลจะตัดสิน5ปีบอกเอาครับปี6เดือนกันเลยครับเพราะไอ้คนนี้ไม่เคยทำผิดเลยอภัยให้อีกแต่ถ้าทำความดีอภัยให้หมดเดี๋ยวออกแล้วคุกมีอภัยด้วยนะบุญนี่มีอภัยให้ด้วยถ้าเรากินเหล้าแล้วเลิกกินแล้วต่อไปนี้กูไม่กินนะกลัวบาป2ต่ออภัยให้ไม่ไปนรกแหละเป็นทายกวัดไม่ไปนรกก็แล้วกินเหล้าแต่กูไม่เข้าวัดละเมามันตายตรงนี้เลยไปแน่นอนเลยคนเนี้ยนั่นสองต่อแน่ไม่ยอมเลิกแต่ถ้าเลิกแล้วอภัยกรรมนั้นอโหสิกรรมแต่ถ้ากินเหล้าแล้วเลิกแล้วอโหสิกรรมทำบาปแล้วอโหสิกรรมได้ในเมื่อไม่ทำต่อไปเหมือนกันกับกฎหมายโลกกับกฎหมายธรรมในใครเขียนกันโยมเพราะกฎหมายโลกเนี่ยก็เอามาจากกฎหมายธรรมเอามาจากวินัยพุทธเจ้าเนี่ยพวกนี้พวกที่มาวัดในพ้นโทษหมดแล้วโยมนะพวกสารภาพบาปหมดแล้วจะไม่ทำต่อไปแล้วเนี่ยนะยังมาอยู่เนี่ยพวกที่มาวัดเนี่ยพวกอโหสิกรรมหมดแหละทำบาปแค่ไหนก็อโหสิกรรมหมดไม่มีแล้วแต่ออกจากวัดจะไปทำต่อก็เลยกันทำต่อก็หมายถึงว่าเป็นบาปต่อถ้าอยู่อย่างนี้ไม่มีบาปเลยถ้าตายอย่างนี้ก็ไม่ไปนรกแล้วเหมือนองค์คริมานะฆ่าคนต้องพันคนพอเจอพุทธเจ้าแล้วไปกับพุทธเจ้าเลยพอไปกับพุทธเจ้าแล้วไปนิพพานเลยไม่ต้องไปรับกรรมแต่ถ้าเจอพุทธเจ้าแล้วกลับไปฆ่าคนต่ออีกองค์คริมานต้องตกนรกถึงอเวจีนะแต่เพราะพอเจอพุทธเจ้าแล้วเลิกฆ่าเลยไปนิพพานไปสวรรค์ตรงนี้เองตรงที่เมื่อพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสารภาพบาปแล้วเลิกเนี่ยก็พ้นกรรมไม่ต้องไปรับกรรมนะเหมือนกับเราเล่นไพ่เนี่ยกูเสียไปหลายพันต่อไปนี้กูไม่เลิกแล้วเสียพอเลิกปุ๊บเนี่ยต่อไปไม่เสียเงินค่าเล่นไพ่แหละแต่ถ้าคราวนี้เสียกูไม่เอาต่อไปแล้วเลิกแล้วมันหมดเงินพอวันหลังได้เงินเอาสักทีก็นะเสียอีก 5,000 เลยกูจะเลิกแล้วผลสุดก็เสียอยู่นี่เองโยมเพราะมันสารภาพไม่จริงอ่ะนะก็โดนหลายต่อคันนี้เข็ดทีเดียวแล้วไม่มีกรรมต่อไปเหมือนคนปวดท้องออกลูกกูไม่เอาแล้วกูเข็ดคันนี้พอก็หลังมีคนเข็ดอีกแล้วไม่เข็ดทีเดียวไม่เข็ดทีเดียวไอ้คนนักเล่นกันเหมือนกันเข็ดทีเดียวเข็ดจนหมดเงินกูไม่เอาแล้วพอเมียนากูไม่เล่นอีกแล้วพอไปเจอเอาอีกนะหมดอีกแล้วกินเหล้าคนนึงก็พอเมาแล้วไม่ได้สติบางคนนะพอเมาแล้วหน้าทุบจังเลยไม่รู้จักลูกไม่รู้จักเมียพอหายเมาแหมมึงเมาแย่จังเลยกูไม่กินเมียตอนนี้มึงจะมาชวนกูนะพอเจอเหล้าน้ำลายไหลเลยเอาแค่เมาบ้าอีกแล้วก็เหมือนเดิมนั่นน่ะไม่เข็ดจริงเนี่ย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์

ลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกุกเข่ากราบพระ

วันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8เข้าพรรษาหมายถึงการอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนฤดูฝนของพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมเนียมตามพระวินัยภิกษุจะไม่เข้าพรรษาไม่ได้ท่านปรับเป็นอาบัติในสมัยพุทธกาลเมื่อแรกยังไม่มีพุทธบัญญัติให้จำพรรษานั้นภิกษุมีหน้าที่ที่จะต้องไปจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝนก็ยังไม่หยุดจาริกชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธองค์จึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุสงฆ์อยู่ประจำที่ตลอด3เดือนในฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีถ้าปีใดมีเดือน8 2ครั้งก็เลื่อนวันเข้าพรรษามาเป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังและออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หากมีกิจธุระจำเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวกันนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกิน7วันเรียกว่าสัตตาหะกรณียะหากไปแรมคืนเกินกำหนดนี้ไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดโดยปกติเครื่องใช้สอยของพระภิกษุสงฆ์ตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้นมีเพียงอัฏฐบริขารอันได้แก่สบงจีวรสังฆาติบาตรมีดโกนหรือมีดตัดเล็บเข็มประคตเอวและที่กรองน้ำและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อุบาสกอุบาสิกานิยมถวายเครื่องบริการอื่นๆอีกได้แก่ผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนคือผ้าสำหรับอธิษฐานไว้ใช้นุ่งอาบน้ำฝนตลอด4เดือนแห่งฤดูฝนเรียกอีกอย่างว่าผ้าวัสสิกสาติกาสำหรับให้พระภิกษุท่านได้ผลัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำเทียนพรรษาคือเทียนขนาดใหญ่และสูงเป็นพิเศษกว่าเทียนขนาดอื่นสำหรับจุดบูชาพระประธานในอุโบสถตอนทำวัดเช้าและทำวัดเย็นตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดบูชาจัดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าการให้ทานด้วยแสงสว่างนั้นจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสวการที่พระภิกษุสงฆ์ท่านโปรดสัตว์อยู่เป็นที่ประจำเช่นนี้เป็นการดีสำหรับสาธุชนหลายประการกล่าวคือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระผู้ที่อายุยังไม่ครบบวชผู้ปกครองก็จะนำไปฝากพระโดยบวชเป็นเนนบ้างถวายเป็นลูกศิษย์บ้างรับใช้ท่านบ้างท่านก็สั่งสอนธรรมะและความรู้ให้และโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรือไปทำบุญที่วัดนับว่าเป็นประโยชน์แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมกันทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรม
และรักษาอุโบสถศีลกันที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้น

0: ันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8เข้าพรรษาหมายถึงการอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนฤดูฝนของภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมเนียมตามพระวินัยภิกษุจะไม่เข้าพรรษาไม่ได้ท่านปรับเป็นอาบัติในสมัยพุทธกาลเมื่อแรกที่ยังไม่มีพุทธบัญญัติให้จำพรรษานั้นพระภิกษุมีหน้าที่ที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝนก็ยังไม่หยุดจาริกชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธองค์จึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนในฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีถ้าปีใดมีเดือน8 2ครั้งก็เลื่อนวันเข้าพรรษาไม่เป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังและออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หากมีกิจธุระจำเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวกันนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกิน7คืนเรียกว่าสัตตาหกรณียะหากออกไปแรมคืนเกินกำหนดนี้ไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดโดยปกติเครื่องใช้สอยของพระภิกษุตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้นมีเพียงอัฏฐบริขารอันได้แก่สบงจีวรสังฆติบาทมีดโกนหรือมีดตัดเล็บเข็มประคตเอวและที่กรองน้ำและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อุบาสกอุบาสิกานิยมถวายบริขารอื่นๆอีกได้แก่ผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนคือผ้าสำหรับอธิษฐานไว้ใช้นุ่งอาบน้ำฝนตลอด4เดือนแห่งฤดูฝนเรียกอีกอย่างว่าผ้าวัตสิกสาธิกาสำหรับให้พระภิกษุท่านได้ผลัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำเทียนพรรษาคือเทียนขนาดใหญ่และสูงเป็นพิเศษกว่าเทียนขนาดอื่นสำหรับจุดบูชาพระประธานในอุโบสถตอนทำวัดเช้าและทำวัดเย็นตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดบูชาจัดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสวการที่พระภิกษุสงฆ์ท่านโปรดสัตว์อยู่เป็นที่ประจำเช่นนี้เป็นการดีสำหรับสาธุชนหลายประการกล่าวคือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระผู้ที่อายุยังไม่ครบบวชผู้ปกครองก็นำไปฝากพระโดยบวชเป็นเนนบ้างถวายเป็นลูกศิษย์รับใช้ท่านบ้างท่านก็สั่งสอนธรรมะและความรู้ให้และโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรือไปทำบุญที่วัดนับว่าเป็นประโยชน์แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้น
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เราก็เอาความคิดนึกของเรามาจับไว้ที่รูปหน้าของเราจับไว้ที่กายของเราทั้งอธิษฐานบารมีของเราน้อมเอาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่ใจของเราน้อมระลึกนึกถึงคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไว้ในใจของเราตั้งสัจธิฐานบารมีว่าเราจะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นกายเห็นรูปหน้าของเราค่อยๆพิจารณารูปหน้าของเราหลับตาจะเห็นใบหน้าของตัวเราเองเห็นตั้งแต่ผมหน้าผากคิ้วจมูกปากเห็นรูปกายของเราพิจารณาเรื่อยๆพิจารณาไล่จากบนลงมาเบื้องล่างจนถึงปลายเท้าของเรารูปร่างหน้าตาร่างกายของเราเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราในปัจจุบันนึกให้เห็นเราในปัจจุบันขณะนี้เราอยู่ในอิริยาบถใดให้ความคิดของเรานั้นอยู่กับกายของเรารูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าอิริยาบถในขณะนี้กายของเรานั้นเป็นอย่างไรจับความคิดนึก

มาไว้ในใจของเราพิจารณาเห็นใจของเราคิดนึกอะไรอยู่เราส่งความคิดนึกไปที่ใดนอกกายนอกใจของเราคิดถึงบ้านเรือนเพื่อนฝูงหน้าที่การงานหรือคิดฟุ้งซ่านปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาค่อยๆเอาสติจับความคิดนึกค่อยๆเปลี่ยนความคิดนึกค่อยๆมีสติกำกับในความคิดนึกของเราคิดเห็นรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มรูปกายของเราพอนึกถึงใจเรานึกถึงความคิดของเราก็ให้สติเป็นตัวกำกับสติเห็นความคิดสติรู้ในอารมณ์ปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้ที่เรานั่งเป็นองค์พระขัดสมาธิเริ่มทำจิตของเราให้สงบกายสงบแล้ววาจาสงบแล้วใจของเรากำลังจะสงบมีสติกำกับดูกำกับรู้รู้ในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันที่เราเริ่มทำความเพียรเริ่มทำสมาธิเริ่มประพฤติปฏิบัติอารมณ์ของเรานั้นเป็นอย่างไรอารมณ์ความนึกคิดของเรานั้นมีลักษณะเป็นอย่างใดให้มีสติกำกับอยู่ในจิตของเราเพราะจิตเป็นเครื่องรับรู้อารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นจิตเป็นตัวรู้มีสติเป็นตัวกำกับอยู่พอมีความคิดพอมีอารมณ์จิตมันก็จะรู้ทันทีอะไรมากระทบจิตมันก็รู้เราก็เพิ่มเราก็เติมสติขึ้นมาให้พลังกับสติของเรารู้ชัดเห็นชัดว่าจิตมันปรุงแต่งโทสิ่งต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆที่มากระทบก็มีสติเป็นตัวรู้ค่อยๆวางอารมณ์ของเราดึงความคิดกลับมาไว้ที่กายของเรารู้กายเห็นกายของเราค่อยๆดึงกลับมาค่อยๆดึงความคิดนึกกลับมาแล้วก็ค่อยๆวางอารมณ์จะรักโลภโกรธหลงหรือเฉยๆที่มันเป็นอารมณ์เกิดขึ้นจากจิตที่มันปรุงแต่งต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบหรือจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเองก็ค่อยๆวางอารมณ์เหล่านั้นลงรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็วางลงให้เรามีสติพิจารณาตามไปมีสติพิจารณารู้ไปสงบกายสงบวาจาสงบใจเพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนมีสติกำกับมีสติเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาคิดอะไรก็รู้รู้สึกอย่างไรก็รู้มีอารมณ์ความคิดนึกอะไรเกิดขึ้นก็มีตัวรู้ก็คือสติเฝ้าระวังจิตของเราจิตก็เฝ้าระวังสิ่งต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆกระทบกายส
่งความรู้สึกไปที่จิตของเราเราก็มีสติกำกับถ้าความคิดมันยังฟุ้งมันยังปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็ให้เรานั้นเอาความคิดนึกเอาสติจับไว้ที่ปลายจมูกของเราจมูกของเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกก็ให้สติของเราเห็นในลมหายใจเข้าผ่านหน้าอกของเราไปไหลไปที่ช่องท้องกลางสะดือของเราเห็นลมหายใจเข้าค่อยๆถอนออกมาผ่านทรวงอกหลอดลมขึ้นมาจนออกที่ปลายจมูกเป็นลมหายใจออกรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกพยายามตั้งกายตรงๆไม่ต้องไปสงสัยอะไรไม่ต้องไปลังเลอะไรให้ลงมือในการประพฤติปฏิบัติให้จิตพิจารณากายมีสติเป็นตัวรู้กำกับตามไปมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกลมหายใจเข้าที่ปลายจมูกค่อยๆไหลลงไปที่หน้าอกหลอดลมของเราจนไปถึงช่องท้องจากนั้นลมหายใจก็ย้อนกลับมาในเส้นทางเดิมผ่านหน้าอกหลอดลมจนถึงปลายจมูกเป็นลมหายใจออกรู้ชัดเห็นชัดในลมหายใจในปัจจุบันให้เราหายใจให้เป็นธรรมชาติรู้ในธรรมชาติรู้ในลมหายใจเข้ารู้ในลมหายใจออกให้เราหายใจให้เป็นปกติให้เรารู้ในลมหายใจของเรา

พยายามตามลมหายใจให้ทันถ้ามันยังเผลอสติจิตมันยังส่งออกไปความคิดนึกมันปรุงแต่งสิ่งต่างๆเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ให้เราบริกรรมภาวนาตามลมหายใจของเราให้มันตามลมหายใจเข้าให้ตามลมหายใจออกพอเราหายใจเข้าเราก็นึกถึงคำว่าพุทธพอเราหายใจออกเราก็นึกถึงคำว่าโทพุทโธพุทโธตามลมหายใจของเราพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทให้เราตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยพุทโธพุทโธไปเรื่อยลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทให้พุทโธตามลมหายใจของเราหายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆหายใจยาวก็พุทโธยาวๆให้คำบริกรรมภาวนาตามลมหายใจของเราหายใจเข้าแล้วก็ค่อยนึกถึงคำว่าพุทธพอหายใจออกก็ให้เรานึกถึงคำว่าโทให้จิตมันเกาะเกี่ยวให้สติมันกำกับอยู่ในลมหายใจของเราพุทโธไปเรื่อยๆ

ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มากระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์ต่างๆจะเย็นร้อนก็ให้เรากำหนดรู้สัตว์ว่ารู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางลงอะไรมากระทบก็กำหนดรู้พิจารณาให้เกิดภูมิอัตภูมิธรรมแล้วก็ละแล้วก็วางซะลมหายใจเข้านึกอุดลมหายใจออกนึกโทพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธจนความคิดมันช้าลงอารมณ์มันเฉยนิ่งกายเคลื่อนไหวช้าลงเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกชัดเจนขึ้นช้าลงช้าลง

ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทถ้าจิตมันปรุงแต่งจิตมันยังฟุ้งออกไปก็ให้เรานับเลขกำกับลมหายใจของเราไปก็ได้จิตมันจะได้รวมจิตมันจะได้มีเครื่องยึดไม่ส่งออกไปนอกกายของเราหายใจเข้าหายใจออกก็นับพุทโธหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกก็นับพุทโธสองนับไปเรื่อยๆให้เราบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆแบบนี้นับไปเรื่อยๆคนที่ไม่สงบจิตฟุ้งซ่านก็พยายามให้มันจดจ่อในการนับพุทโธในคำบริกรรมภาวนาของเราลมหายใจเข้าพุทธนับหนึ่งลมหายใจออกนับโทสองพุทโธไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆจนถึงพุทโธห้าสิบแล้วก็ย้อนนับถอยหลังลงมาใครสงบดีแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธค่อยๆบางลงเบาลงรวมกับลมหายใจใครที่จิตมันยังส่งออกไปข้างนอกจิตยังไม่เข้ามุมสงบก็นับพุทโธไปพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามจนถึงพุทโธห้าสิบแล้วก็ย้อนกลับมาพุทโธ50พุทโธ49พุทโธ48พุทโธ47จนถึงพุทโธ1แล้วก็พิจารณาดูจิตมันเป็นอย่างไรบ้างนิ่งหรือยังก็ต้องพยายามหาอุบายแก้ไขในการที่เราประพฤติปฏิบัติทุกๆครั้งเราก็จะเห็นพัฒนาการของตัวเราเองเราก็จะเข้าใจในสภาวะธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติได้ด้วยตัวเองมันเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนกายสงบวาจาสงบคนรอบข้างก็เห็นแต่ใจที่สงบใจที่ฝึกดีแล้วนี้ไม่มีใครรู้ได้นอกจากตัวของเรา

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆใครสงบแล้วจิตดิ่งนิ่งว่างก็ให้มีสติเป็นตัวดูตัวรู้ว่าจิตที่มันนิ่งดีแล้วมันหยุดดีแล้วมันจะมีอัตธรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่าเพิ่งไปลังเลอย่าเพิ่งไปสงสัยทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลกับวันเวลา

คิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาที่คำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปไม่คิดไม่นึกอะไรจิตไม่ส่งไปก็พุทโธไปเรื่อยๆจนพุทโธรวมลงกับลมหายใจของเรา

พุทโธไปเรื่อยๆพยายามคุมความคิดของเราไม่ให้ส่งออกไปนอกกายของเราจิตพอมันจะสงบกายมันสงบแล้ววาจาสงบแล้วจิตกำลังจะสงบถ้าเราไปรับรู้สิ่งต่างๆที่มากระทบไปวิตกวิจารสิ่งที่เราตั้งใจมาตั้งใจทำมันก็ค่อยๆหายไปก็ต้องพยายามเราต้องรู้จักแก้ไขตัวของเราเองรู้จักจริตนิสัยตัวของเราเราเป็นคนมีราคะเยอะมีโทสะเยอะโมหะเยอะหรือเราเป็นพวกวิตกจริตเราเป็นพวกมีศรัทธาจริตหรือว่าเราเป็นพุทธจริตก็พยายามถ้าเรารู้ในจริตของตัวเราเราก็สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวของเราได้พยายามตั้งใจใครถูกนิวรณ์เข้ามาครอบงำมีกามฉันทะเป็นตัวตั้งตัวตนก็ต้องพยายามแก้ไขลดละเลิกไป

ยายามตั้งใจอะไรมากระทบก็กำหนดรู้รู้สึกอย่างไรมีความคิดนึกอย่างไรอารมณ์ส่งไปอย่างไรก็กำหนดรู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางนั่งไปราคะเข้าครอบงำเราก็ต้องพยายามพิจารณา

ีกามฉันทะเกิดขึ้นในใจของเราก็ให้เรานั้นพิจารณาจิตสภาวะจิตของเรายินดีไม่ยินดีหรือเฉยๆต่อสิ่งที่มันหน่อเนื่องขึ้นมา

พุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจอะไรถ้าเรามีความพยาบาทเกิดขึ้นก็ให้เราเจริญพรหมวิหารสี่ขึ้นในใจของเราพอนั่งสมาธิจิตมันรวมก็คิดถึงสิ่งที่เรา

ผมวิหารสี่ขึ้นในใจของเราพอนั่งสมาธิจิตมันรวมก็คิดถึงสิ่งที่เราไม่ชอบนึกถึงคนที่เรารู้เราเห็นว่าเขานั้นนินทาว่าร้ายเรานึกถึงคนที่ทำให้เราโกรธเราก็เจริญพรหมวิหารสี่ให้นิวรณ์ก็ไปจากตัวของเราได้

นั่งไปนั่งไปเกิดความง่วงเหงาหานอนขึ้นทีนะมิทะเข้ามาครอบงำก็ให้เราพิจารณาปารภความเพียรนึกรู้เห็นในอนุสติพุทธสติพุทธสติจาคะสติก็ต้องพิจารณาหาอุบายแก้ไขนิวรณ์ที่มาครอบงำตัวของเราใครมีสติก็พุทโธไปใครขาดสติรู้ตัวขึ้นมาก็เริ่มประพฤติปฏิบัติใหม่ตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าไปใครถูกอุทจักกุจจะเข้าครอบงำวิจิกิจจาเข้าครอบงำก็พยายามหาอุบายในการแก้ไขความฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านเราก็เจริญในหลักกสิณเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวกำหนดอยู่ในอารมณ์เดียวถ้าเรานั่งไปนั่งไปเกิดความลังเลสงสัยก็ต้องยิ่งเจริญหลักอานาปานสติก็คือการบริกรรมภาวนาตามดูตามรู้ในสภาวะธรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันพยายามตั้งใจจิตมันจะดิ่งนิ่งค่อยๆว่างลงว่างลงสำคัญก็คือสติที่ต้องกำหนดกำกับตามดูตามรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับความคิดนึกจิตใจของเราอารมณ์ความคิดนึกต่างๆจากภายนอกเมื่อเราไปรับมาเขากระทบกับจิตของเราจิตเป็นตัวรับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆเราก็มีสติในการควบคุมจิตของเราเป็นคุณก็เก็บไว้เป็นโทษก็วางลงสติจึงเป็นตัวที่เราต้องทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราง่วงเหงาหานอนเพราะเราขาดสติเรามีความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เพราะเราขาดสติเราไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนอดกลั้นเราก็เลิกละในการประพฤติปฏิบัติเพราะเราคุมสติของเราไม่ได้เราไม่ได้พลังกับสติของเราพยายามตั้งใจ

พยายามดึงสติขึ้นมาสำรวมอินทรีย์ของเราควบคุมอิริยาบถต่างๆภายในกายของเรารู้ในการเคลื่อนไหวของอิริยาบถต่างๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครเผลอสติคิดนึกอะไรใครเผลอสติหลับไปรู้ตัวรู้กายก็เริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติไปใครมีเวทนาต่างๆมากระทบก็กำหนดรู้ปวดก็ดีเมื่อยก็ดีก็ให้เราพิจารณาดูให้เป็นกรรมฐาน

ถ้าเราต้องผ่อนคลายอิริยาบถเพราะทนเวทนาไม่สามารถข้ามเวทนาได้ก็ให้เรานั้นมีสติตามดูตามรู้ในอิริยาบถที่เปลี่ยนแปลงไปของเรายินดีไม่ยินดีรู้สึกเฉยมีเวทนาเกิดขึ้นในใจเพิ่มเติมอย่างไรสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นภายในใจของเราให้เรามีสติควบคุมดูรู้เห็นการที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำสมาธิก็เพิ่มพูนพลังให้กับสติของเราเพื่อจะสร้างตัวปัญญาให้เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติคำว่าสมาธิก็คือความตั้งมั่นอยู่ในสิ่งต่างๆอยู่ในอารมณ์เดียวอยู่ในความว่างวางเฉยต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบเรามาสร้างพื้นที่ว่างๆเพื่อเพิ่มเติมเพิ่มพูนปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวของเราตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆที่เป็นกิเลสตัณหากามอาฆะพยายามตั้งใจพยายามข่มใจนั่งไปถูกความลังเลสงสัยเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญใจขึ้นมาก็ให้เรารู้ตัวอยู่ตลอดรู้ในความคิดนึกเหล่านั้นรู้อยู่ในอารมณ์เหล่านั้นรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางลงคิดถึงอะไรก็วางคิดนึกอะไรก็วางปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเราก็วางลงเพราะขณะนี้เรามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นเรามาทำให้ความสงบมันมีเกิดกับตัวของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปเราก็ต้องมีความพยายามอดทนไม่ได้ก็พยายามเพิ่มขึ้นอีกเกิดความขี้เกียจขี้ค้านเราก็เพิ่มความเพียรความหมั่นความถี่ในการประพฤติปฏิบัติทำให้มากทำทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกให้คายของเรานั้นที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีอาการครบ32มีโอกาสเข้ามาประพฤติปฏิบัตินั่นก็เพราะเรามีบุญกุศลมาเรากำลังมาต่อยอดบุญยอดกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเราก็ต้องพยายามถ้าจิตมันสงบก็ให้เฝ้าดูอยู่ในความสงบมีสติเฝ้าดูอยู่ในความสงบเหมือนน้ำแข็งหล่นไปในแก้วใสมีน้ำอยู่เต็มพอเราทำกรรมฐานไปเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำแข็งมันก็ละลายรวมไปกับน้ำที่อยู่ในแก้วก็ให้เราเอาสติจับไว้ที่แก้วเห็นแก้วน้ำเต็มเปี่ยมไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมีสภาวะธรรมที่แตกต่างไปจากการประพฤติปฏิบัติในเบื้องต้นจิตมันดิ่งนิ่งว่างเฉยจิตดิ่งนิ่งว่างสงบมีแสงสว่างเกิดขึ้นรู้สึกปิติเกิดขึ้นก็ให้เรากำหนดรู้ปิติสุขมันเกิดขึ้นจากการที่เรานั้นประพฤติปฏิบัติเป็นพยานว่าเรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติมาถูกทางเมื่อเราเจอมันเราก็เฉยๆเราก็ข้ามมันไปถ้าเราไม่ข้ามเราไม่ก้าวผ่านอารมณ์นี้การประพฤติปฏิบัติก็จะไม่ก้าวหน้าก็ต้องพยายาม
พียรมากกว่าเดิมขยันมากกว่าเดิมอดทนให้มากกว่าเดิมพยายามตั้งใจพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆอย่าทิ้งคำบริกรรมภาวนาพยายามตั้งใจ

โทรไปเรื่อยๆถ้าเราเปรียบนิวรณ์เหมือนกับสายน้ำใจแท้ใจเดิมของเราเป็นใจที่ใสสะอาดพอถูกกามฉันทะเข้ามาครอบงำก็เหมือนน้ำใสที่ถูกเติมแต้มด้วยสีสันต่างๆถ้าเราเกิดความพยาบาทขึ้นมามีความพยาบาทเกิดขึ้นก็เหมือนน้ำมีอุณหภูมิสูงขึ้นเพราะความพยาบาทเป็นของร้อนน้ำมันก็ร้อนขึ้นน้ำที่ใสก็ไม่ใสถ้าเรามีความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาครอบงำก็เหมือนน้ำในยามราตรีที่ไม่มีแสงสอดส่องเราก็มองไม่เห็นอะไรอยู่ในน้ำอะไรอยู่ก้นบึ้งเราถูกความฟุ้งซ่านเข้าครอบงำในจิตใจก็เหมือนน้ำอีกที่มีคลื่นลมพัดละลอกแล้วละลอกเราคิดไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆมันไม่มีจุดที่สิ้นสุดจิตมันก็ล้าลงไร้พลังลงเพราะถูกความปรุงแต่งต่อสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นกับจิตของเรามันก็เหมือนน้ำที่มีคลื่นลมเราก็มองไม่เห็นกิเลสตัณหากามราคะอยู่ที่ก้นบึ้งจิตใจของเราสุดท้ายจิตที่มีความลังเลสงสัยไม่มีความเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับใจของเราในท้ายที่สุดก็เปรียบเสมือนน้ำที่มีจอกแหน่ที่มีวัชพืชขึ้นอยู่เราก็มองไม่เห็นจิตใจที่ใสเหมือนน้ำที่ใสเกิดขึ้นเราก็ค่อยๆพิจารณาไปแบบนี้คิดนึกอยู่อย่างนี้จิตมันจะได้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาต้องทำไว้ในใจให้ดีตั้งไว้ในใจให้ดีว่าใครจะได้ใครจะถึงก็ไม่เป็นไรขอให้เรายังมีความเพียรมีความอดทนที่จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปนั่นน่ะเป็นสำคัญใครจะได้ไม่ได้ใครจะถึงไม่ถึงไม่สำคัญกับตัวของเราเรามาประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลขึ้นกับตัวของเราใครทำใครก็ได้ใครมีความเพียรความหมั่นมีความตั้งใจมันก็จะถึงที่สุดในการประพฤติปฏิบัติเพราะเรามีความอดทนมีความเพียรพยายามตั้งใจ

ุทโธไปได้สติก็พุทโธเผลอสติก็พุทโธรู้ตัวขึ้นมาก็พุทโธพุทโธตามลมหายใจบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆไม่ต้องไปอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรถ้าเรามีความตั้งใจมีความอดทนมีความกตัญญูต่อสิ่งต่างๆจิตมันก็จะบางเบาลงความสงบก็สงบได้เร็วขึ้นเพราะจิตมันมีเมตตามีความกตัญญูมันเป็นบุญมันเป็นกุศล

พยายามตั้งใจวันคืนล่วงไปล่วงไปมันเป็นปกติต่อให้ไม่มีนาฬิกาให้เราดูวันเวลามันก็เคลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของเขาเพราะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติก็ให้ทำไว้ในใจว่าเราไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเราอยู่ในสถานที่ที่มีสัพพยะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติทั้งอาหารอากาศครูบาอาจารย์แล้วก็มีเพื่อนกัลยาณมิตรที่คอยส่งเสริมชี้แนะให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพยายามเราต้องมีความเพียรความหมั่นมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนจิตของตัวเราทำจิตของเราให้มีพลังทำจิตทำใจทำกายของเราให้มีสติอยู่ตลอดเวลาสติเป็นตัวรู้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทไม่จำเป็นว่าเราจะบริกรรมภาวนาหรือเปล่าแต่ให้จิตมันจดจ่อความคิดนึกจดจ่อที่ลมหายใจของเราแต่ที่เราบริกรรมภาวนาก็เพื่อเป็นเครื่องยึดไม่ให้จิตของเรามันไปฟุ้งซ่านส่งออกไปไกลจิตอยู่แต่ที่กายอยู่แต่ที่ปลายจมูกของเรา

ู่แต่ลมหายใจของเราพุทโธอยู่ในตัวของเราหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญ

พุทโธพุทโธไปรู้ตัวก็พุทโธพุทโธนิ่งแล้วพุทโธบางลงหายไปในลมหายใจก็ไม่ต้องตกใจพยายามทำสติไว้ตั้งสติให้ดี

ุทโธพุทโธไปปวดเมื่อยก็ทนเวทนามากระทบก็ทนลองทนดูถ้าเราประพฤติปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ด้วยพอเวทนาเกิดเราก็คลายออกจากสมาธิเราก็ปรับเปลี่ยนอิริยาบถแต่เมื่อเรามาอยู่ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติก็ให้เราเอาตรงนี้เป็นเหตุนั่งให้ข้ามนิวรณ์นั่งให้ข้ามเวทนานั่งให้ข้ามพยาบาทให้จิตมันว่างปราศจากเครื่องเศร้าหมองเหล่านี้เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพราะเราต้องการทำให้เรานั้นมีบุญทำให้เรานั้นมีความสงบทำให้เรานั้นมีปัญญามีความฉลาดเกิดขึ้นพยายามตั้งใจ

พุทโธไปเรื่อยๆถ้าเปลี่ยนอิริยาบถก็พยายามทำสติไม่ไปกระทบไม่ไปรบกวนบุคคลอื่นจะยืนจะเดินจะนั่งก็ให้มีสติรู้อยู่ในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้เราทำอะไรเพื่อนสหธรรมิกของเราทำอะไรแล้วก็ข้อเปลี่ยนไปคลายไประยะบทแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติใหม่นักปฏิบัติต้องรู้จักแก้ไขรู้จักปรับปรุงตัวเองให้การประพฤติปฏิบัติมีความก้าวหน้าจะได้ไม่ได้มากหรือน้อยก็ไม่สำคัญเท่ากับเรามีความเพียรความหมั่นในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆปวดเมื่อยก็รู้รู้แล้วก็เฉย

เอาละเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาก็เห็นสมควรแก่เวลาให้เราพิจารณาเวทนาในกายของเราในใจของเราในปัจจุบัน

ค่อยถอนจิตขึ้นมาพิจารณากายใจของเราในปัจจุบันมีเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ค่อยๆย้อนไปตอนที่เราเริ่มทำสมาธิสภาวะจิตของเรานั้นเป็นอย่างไรกายของเรามีเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรก็ลองพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาสักสองครั้งจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติเอาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานั้นได้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงในการประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มือทั้งสองข้างค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายพิจารณาสภาวะจิตของเรารู้เห็นในความคิดนึกของเราเมื่อเราเคลื่อนไหวอิริยาบถคลายจากอิริยาบถเรามีความยินดีไม่ยินดีหรือรู้สึกอย่างไรเป็นคุณเป็นโทษเป็นเหตุเป็นผลในการประพฤติปฏิบัติอย่างไรยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นลูกดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆหลับตาแต่เห็นมือทั้งสองข้างเคลื่อนไหวเห็นใจของเรามีความกระทบตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราอธิษฐานบารมีให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติให้รู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจในธรรมน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชินีในรัชกาลที่10ตลอดทั้งพระองค์สาในวงทุกพระองค์ขอทุกพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาเหล่านั้นได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิเปลี่ยนอิริยาบถเตรียมแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตังสัตทังหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุข

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ

0: อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนั่งตามสบายผ่อนคลายอิริยาบถนั่งนิ่งๆมานานก็นั่งแบบเคลื่อนไหวได้ไม่ต้องถึงขนาดออกเอ็กซ์ไซส์ก็ได้นั่งนิ่งๆเปลี่ยนอิริยาบถไปก็ถือว่าเรามาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของเราถ้าเรียกแบบนั้นก็ได้ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาโยมก็รู้ว่าเข้าพรรษาคืออะไรรู้ไหมเข้าพรรษาคืออะไรรู้คร่าวๆพระไม่ไปไหนสามเดือนใช่ไหมไม่ไปค้างคืนนะแต่ว่าออกไปนอกวัดไปอยู่ใช่ไหมหรือว่าจะให้พระบิณฑบาตอยู่ในวัดแล้วโยมมาใส่อันนี้ก็ไม่ใช่พระท่านก็สมาทานอธิษฐานพรรษาอยู่ในอาวาสสามเดือนสามเดือนนี่พระพุทธเจ้าให้พระทำอะไรบ้างให้พระท่านได้ศึกษาสิกขาบทต่างๆทบทวนพระธรรมวินัยแล้วก็เร่งความเพียรพอเวลาออกพรรษาท่านก็ไปธุดงค์ท่านก็ไปทำความเพียรอีกอย่างหนึ่งอันที่สองคือพระจะได้มีความสามัคคีเข้าใจกันโดยเฉพาะว่าสังฆทานมีพระบวชใหม่ไปอยู่ตามสาขาต่างๆตามสาขาต่างๆเขาก็อยากจะประพฤติปฏิบัติอย่างวัดสังฆทานพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็เลยทำให้มีสาขาขึ้นในแต่ละภูมิภาคแล้วก็เอาข้อวัดปฏิบัติของเราไปประพฤติปฏิบัติให้คนในท้องถิ่นแถวนั้นได้รู้ได้เห็นแล้วก็เวลากลางพรรษาก็จะนิมนต์มานิมนต์ครูบาอาจารย์เจ้าอาวาสหรือว่าพระใหม่ที่ไปอยู่ที่นั่นมาสามัคคีกันที่วัดก็คือมาประชุมรวมกันนี่ก็เรื่องของพระแล้วเข้าพรรษาโยมทำอะไรกันดีโยมนี่ผู้หญิงเยอะกับผู้ชายรัฐบาลเขาโฆษณาแทบทุกพรรษาเลยแคมเปญเลิกเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเคยได้ยินใช่ไหมโยมผู้หญิงบางคนก็ดื่มเหมือนกันอาตมาเห็นสมัยอาตมาหนุ่มๆไม่ค่อยเห็นผู้หญิงดื่มเหล้าสมัยนี้เห็นพอๆกับผู้ชายเพราะว่าทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการที่จะขาดสติใช่ไหมทุกคนมีสิทธิจะเมาในพรรษาแนะนำว่าโยมควรจะทำแบบนี้ถือโอกาสสมาทานบ้างสามเดือนนี่มีวันพระกี่ครั้งพระเล็กพระใหญ่กี่ครั้งเดือนหนึ่งมีวันพระกี่ครั้งสี่ครั้งสามเดือนกี่ครั้งสี่สามเอ้ยเก่งเลขเหมือนกันเนาะสี่สามสิบสองสมาทานไปเลยโยมวันพระวันศีลเราจะลองสมาทานตั้งใจนะสมาทานกับบนบานนี่ไม่เหมือนกันนะสมาทานก็คือเอาบารมีตัวเองเป็นที่ตั้งถ้าบทบานสารกล่าวนี่เหมือนกับแทงหวยถ้าสำเร็จถึงจะมาแก้บนอย่างนี้ไม่ใช่สมาทานคือเอาบารมีตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็ให้เกิดบารมีเพิ่มขึ้นสมาทานเลยวันพระตลอดไตรมาส3เดือนจะถือศีลอุโบสถให้ได้ทุกพระเลยสมมุติว่าถ้าไม่ถือที่วัดก็ถือที่บ้านได้ไหนใครเคยถือศีลที่บ้านบ้างศีลอุโบสถเคยไหมครับน่าจะเคยเนาะถือที่บ้านยากกว่าที่วัดไหมยากเนาะรีโมทมันอยู่ใกล้ๆมือโทรศัพท์มันก็อยู่ติดตัวเลยแค่ดูคลิปเดียวก็ขาดแล้วศีลเพราะนั้นพยายามทำ แล้วถือศีลอุโบสถมาวัดทุกครั้งมาทำอะไรโยมไม่ต้องในพรรษาเอาวันนี้มาทำอะไรมาทำปัญญาให้เกิดขึ้นใช่ไหมมาทำบุญให้เกิดขึ้นใครมาแล้วไม่ได้บุญบ้างใครมาแล้วได้บาปบ้างอันนี้คิดเอาเองอาตมาก็ไม่รู้อาตมาก็อยู่วัดมานานก็ยังนิยามคำว่าบุญไม่ถูกเหมือนกันบุญใครบุญมันแต่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อสนองสอนให้ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วพยายามมองกลับเข้ามาที่ตัวเองการประพฤติปฏิบัติจะไปมองคนอื่นมองที่ตัวเองเราทำอะไรผิดก็มองที่ตัวเองการที่เราทำผิดพลาดมันก็มีประโยชน์พอเราทำผิดอันแรกที่เรารู้คือเราได้ลงมือทำพอเราทำผิดเราก็ได้รู้ถึงคนรอบข้างของเราอาตมาไปเปิดอาตมาก็เล่นเน็ตนะเนาะไปเปิดไลน์ในไลน์เขามีลงเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้โยมฟังช่วยกันคิดหน่อยอาตมาก็คิดไม่ออกเขาบอกมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งมาวัดอ่านเจอยังเจอไหมขึ้นตรงนี้ยังไม่เจอมาวัดคุณพ่อไม่ค่อยได้เข้าวัดคุณแม่กับคุณลูกเข้าประจำก็มาถวายสังฆทานในวันพระถวายเสร็จแล้วก็นั่งฟังธรรมเหมือนวันนี้ใช่ไหมวันนี้มีช่วง11โมงมีแสดงธรรมหลวงพ่อเสน่ห์ระหว่างแสดงธรรมคุณพ่อไม่ใช่มืออาชีพอย่างพวกเราพวกเรามืออาชีพไหมเรามืออาชีพแล้วก็จะปิดเสียงมือถือเปิดให้มันสั่นใช่ไหมคุณพ่อเป็นมือสมัครเล่นลืมปิดโทรศัพท์พอดีเพื่อนโทรเข้ามาพอดีเสียงลิงโทนมันดังเขาเรียกลิงโทนอยู่ไหมดังเป็นเพลงฮัลโหลอะไรนะฮัลโหลมันดังพอดังเสร็จพวกเนกขัมมะที่นั่งอยู่เพื่อนๆรอบๆกายหันขวับมาหาคุณพ่อหมดเลยคุณพ่อก็หันไปหาคุณแม่กะว่าคุณแม่จะช่วยคุณแม่ก็หันมามองเหลส่วนคุณลูกนี่สะกิดเลยพ่อวันหลังก็มาลานธรรมนั่งฟังธรรมปิดโทรศัพท์ด้วยโอ้โหลูกหาโอกาสสอนพ่อมานานแล้วแค้นมานานพ่อก็น้อยเนื้อต่ำใจอะไรวะขออภัยคนวัดทำไมมาทำให้เราอึดอัดขัดเคืองยิ่งนักเพราะสายตาเฉพาะแม่ชีวสังฆทานดุเนาะพวกเจ้าหน้าที่ดุจริงๆโทรศัพท์ดังไม่ถึง5นาทีเลยหันมามองอย่างก็เราไปฆ่าใครตายมาวันรุ่งขึ้นก็ออกกลับไปบ้านวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันเสาร์พอดีก็ไปดิ้งกันเนาะไปกินเหล้าพอไปกินเหล้าวันนั้นก็นั่งคุยกับเพื่อนคุยไปคุยมาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกตัวเองก็จะคว้าโทรศัพท์มือก็ปัดไปโดนที่เขี่ยบุหรี่ที่เขี่ยบุหรี่ก็ไปโดนแก้วแก้วก็ไปโดนจานสามชิ้นตกที่พื้นเก้งๆๆหมดเลยจังหวะนั้นเสียงเพลงมันหยุดพอดีทุกคนก็หันมามองพ่อก็นึกโดนอีกแล้วแน่ๆแต่ปรากฏว่าขี้เมาเท่านั้นช่วยกันเก็บช้อนเก็บจานเก็บที่เขี่ยบุหรี่เก็บแก้วถามว่าพี่เป็นอะไรไหมพี่เมาหรือเปล่าบางคนก็หาผ้าเย็นมาให้เช็ดหน้าบางคนก็เก็บเศษแก้วกลัวจะบาดเท้าพ่อเรื่องไม่จบแค่นั้นไงเรื่องมันจบตรงได้น้ำส้ม2ขวดน้ำเปล่า1ขวดสาธุโยมปรากฏว่าพ่อกลับมาบ้านมานั่งคิดทำไมคนในร้านเหล้าเขาใจดีวะอันนี้วะอีกแล้วครั้งที่2เขาใจดีกับเราเราทำผิดเขาไม่เห็นดุเลยแต่เรามาวัด โทรศัพท์เสียงมันดังโดยไม่ตั้งใจทำไมคนทั้งลานทำมองเราจิตใจเราไม่ดีกับวัดเลยต่อไปนี้ไปกินเหล้าทุกวันดีกว่าสบายใจดีนี่โยมอาตมาอ่านมาแบบนี้สาเหตุของพ่อบ้านไม่เข้าวัดโยมวิเคราะห์หน่อยดิมันเป็นธรรมะตรงไหนไหมโยมเขาส่งมาให้ถามอาตมาว่าอาจารย์ถ้ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆอ่ะมันควรจะบอกใครผิดใครผิดโยมคนที่ลานทำผิดไหมไม่ผิดโทรศัพท์ผิดไหมไม่ผิดร้านเหล้าถูกไหมก็ไม่ถูกอีกมันผิดศีลจำได้ไหมเมื่อกี้พูดว่าหลวงพ่อสอนว่าอะไรมีอะไรให้กลับมามองตัวเองไอ้ที่รู้สึกใครรู้สึกเรารู้สึกไอ้ที่คิดใครคิดเราก็คิดแล้วไอ้ที่บุญกับบาปใครได้เราก็ได้เพราะนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไปร้านเหล้าดีกว่าหรืองวดหน้ามาวัดอย่าลืมเปิดเสียงโทรศัพท์เอ้ยอย่าลืมปิดโทรศัพท์ใช่ไหมนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไปโพสต์ในเน็ตทำเป็นเรื่องเล่านี่คือสิ่งที่อาตมาจะบอกว่าบางครั้งคนถ้าเขาจะพูดยังไงหาข้ออ้างให้ตัวเองมันก็หาได้มันดูดีใช่ไหมโยมโทษคนนั้นโทษคนนี้แต่ไม่เคยโทษตัวเองอาตมาเคยเป็นเด็กๆไหนใครเกิดมาไม่เคยเป็นเด็กบ้างเคยมาเคยติเคยแก่หรือยังไม่สายหัวยังไม่เคยแก่ใช่ไหมจริงๆเราแก่ตั้งแต่วันแรกที่เราออกจากครรภ์มารดาถูกไหมอาตมาไปอ่านเจอหลวงพ่อชาท่านพูดการเกิดคือจุดจบของความตายแต่ความตายเป็นจุดสิ้นสุดของการเกิดเข้าใจไหมโยมพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการไม่ต้องเกิดพระองค์ทรงสอนให้เดินทางไปสู่ความตายด้วยความเข้าใจและพระองค์บอกว่าถ้าตายให้เป็นก็ไม่ต้องมาเกิดอีกแต่ถ้าเกิดมาแล้วทุกคนต้องตายใช่ไหมสมัยเป็นเด็กๆอาตมาเป็นคนซุ่มซ่ามมักจะเดินเตะแก้วเตะถังขยะวิ่งแม่โยมแม่ก็จะบอกว่าประจำว่าทำไมซุ่มซ่ามมีแก้วใบหนึ่งเราวางไว้เราไปเตะแม่บอกเราซุ่มซ่ามแต่แก้วใบนั้นพอแม่ไปเตะแม่บอกใครเอาแก้วมาวางเราก็บอกนี่มันสองมาตรฐานนี่หว่านี่แม่ดูอยู่มั้งไม่ดูแล้วแม่นอนแล้วเพราะฉะนั้นพอเรามาคิดอย่างนี้ธรรมะมันหมุนอยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมไม่ใช่ว่าธรรมะมันอยู่ที่วัดมันอยู่รอบๆตัวเราตอนหลวงพ่อบอกว่าการปฏิบัติธรรมให้เราปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาให้เรามีสติอยู่ตลอดเวลาอาตมาก็คิดอยู่เสมอว่าสติมันจะอยู่กับเราตลอดเวลาได้ยังไงก็ในเมื่อเรายังต้องนอนอยู่ยังต้องดื่มยังต้องทำนู่นทำนี่อาตมาเคยคิดว่าเวลาเราฉันข้าวเราคิดนู่นคิดนี่ไปแสดงว่าเรามีสติหรือว่าเวลาเราฉันข้าวเราพิจารณาแต่อาหารอยู่ตรงหน้าให้มันเป็นธรรมะนั่นคือสติโยมว่าอย่างไรคิดถูกคิดถึงหน้าที่การงานไปโยมมาถือศีลที่วัดโยมเป็นนักธุรกิจพันล้านร้อยล้านมีการติดต่อสื่อสารอยู่ตลอดเวลาแต่เผอิญว่าต้องมาถือศีลที่วัดโยมนั่งสมาธิก็คิดแต่ว่าพรุ่งนี้จะทำแผนการตลาดอย่างไรอันนั้นคิดถูกไหมแบบมีสติไงเรานั่งไม่หลับเพราะเราคิดแต่อีกคนหนึ่งนั่งคิดแต่คำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธ ใครคิดมีสติมากกว่าคิดไปคิดมาหลับพุทโธหลับไอ้คิดถึงธุรกิจไม่หลับเราจะชมใครยายคนนี้นั่งสมาธิตัวตรงนิ่งเลยไม่หลับโอ้ยยายคนนั้นนั่งสมาธิไม่ถึง10นาทีหลับแล้วเพราะคนหลับคิดแต่พุทโธคนไม่หลับคิดถึงนับเงินวันพรุ่งนี้โยมว่าอาตมาควรจะชมใครชมใครคนที่หลับใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเขาไปนอนแต่ว่าเขาเป็นคนดีโยมจะนั่งตัวตรงตรงนี้ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างมันอยู่คาบเกี่ยวกันเพราะนั้นการที่เราจะทำอะไรเราต้องพิจารณาเข้าพรรษาก็เป็นช่วงเวลาเป็นนิมิตหมายทำไมรัฐบาลหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์บอกงดเล่าเข้าพรรษามันก็ดีโยมทำไมไม่ลด9เดือนไปเลยก็มีคนพูดคือมันต้องเริ่มซะก่อนใช่ไหมต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนพอเรางดเล่าเข้าพรรษา3เดือนได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะโยมเราจะเห็นว่ามันดีนะเริ่มจาก3เดือนก่อนแล้วมันดีสุขภาพก็ดีแล้วก็ได้เห็นคนที่เขาไม่งดเข้าพรรษา3เดือนเมาได้เห็นคนเมาแต่ก่อนเราอยู่ตรงนั้นเราไม่เห็นพอเราถอนตัวขึ้นมาจากตรงนั้นเราก็เห็นคุณเห็นโทษของเขาพอเราไม่เมาไม่ขาดสติไม่ผิดศีลเราก็รู้สึกว่าตัวเราดีขึ้นเราไม่ได้ต่างจากเขาแต่เราเห็นไม่เหมือนกับที่เขาเห็นเรามาวัดทุกครั้งเรามาเห็นตัวของเราเองใครทำดีใครทำไม่ดีเราเฉยเรารู้จักเจริญพรหมวิหารสีเมตตาปรารถนาให้เขามีความสุขกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์มุทิตายินดีในสิ่งที่เขามีเขาได้เขาเป็นเขาถึงอุเบกขาพยายามเต็มที่แล้วช่วยเหลือแนะนำแล้วเขายังอยู่ตรงนั้นก็ต้องเฉยเพราะบางคนยังไม่พ้นกรรมคนทุกวันนี้ไม่ค่อยเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะคนที่เขาเห็นว่าไม่ดียังเสวยสุขอยู่บนสิ่งที่เราเห็นว่ามันดีกับเราแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปบุญเก่าเขายังหนุนอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่บุญเขาหมดกรรมมันก็จะตามทันเราไม่ต้องกลัวเรื่องกรรมโยมเคยฟังเพลงของป้านครินทร์ไหมเพลงกรรมมีวัยรุ่นไหมอาตมาก็ฟังไม่ได้ตั้งใจฟังแต่ก็ได้ฟังเคยทิ้งเขาไว้วันหนึ่งเขาก็ทิ้งเราถูกไหมเพราะนี่คือสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติโยมหาธรรมะใกล้ๆตัวแล้วเอามาโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวโยนิโสมนสิกาพิจารณาให้ถ่องแท้ถึงแก่นของเรื่องเหล่านั้นมันก็จะเป็นธรรมการที่เราโกรธเขามันไม่ดีการที่เขาทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจนั่นดีเพราะเราได้ครูโดยที่มันเกิดขึ้นจากตัวของเราถ้าครูไม่ให้แบบฝึกหัดกับตัวเราให้แต่สูตรให้แต่วิธีการแต่ไม่ให้โจทย์ไม่ตั้งโจทย์ให้เรามาแก้สมการเราจะเข้าใจไหมโยมถูกไหมเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปนั่งสมาธิตอนทำงานตอนขับรถตอนเดินทางแต่ฝึกใจของเราให้มีเครื่องอยู่พอไม่พอใจปุ๊บเปิดประตูกลับมาอยู่เครื่องอยู่ของเราพอใจปุ๊บเราก็กลับมาอยู่เพราะทุกข์กับสุขมันใกล้ๆกันถ้าเรามองโลกตามความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันกำลังค่อยๆเข้าหาตัวเราแต่ถ้าเราไม่เปิดประตูรับมันก็เข้ามาไม่ได้มันเป็นโลกกระทำ8มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมลดมีสรรเสริญมีนินทาครบไหมมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทาขาดไป2มีสุขกับมีทุกข์นั่นเองสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นปุ๊บเพราะอะไรพอสุขปุ๊บเดี๋ยวมันก็ทุกข์ถูกไหมแค่สุขปุ๊บมันก็ทุกข์แล้วเพราะอะไรกลัวความสุขมันจะหายไปใช่ไหมพอถูกลอตเตอรี่ปุ๊บอันดับแรกกลัวคนอื่นจะรู้แต่ถ้าไม่ไปให้คนอื่นรู้เดี๋ยวมันจะหายไปพอถูกปุ๊บรีบไปลงทะเบียนลงบันทึกประจำวันใช่ไหมโท พอสุขปุ๊บมันทุกข์เลยพอทุกข์ปุ๊บก็กลัวว่ามันจะอยู่กับเรานานอยากจะไปหาความสุขเพราะเราไปยึดว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์แต่พระพุทธองค์ทรงบอกว่าสุขทุกข์เหล่านี้มันไม่อยู่กับเรานานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ที่ว่าใครจะเก็บใครจะสกัดใครจะวางมันได้ก่อนเพราะนั้นถ้าโยมวางได้เข้าใจก็ได้ก็อยู่กับมันได้อย่าไปคิดว่าทุกข์ของเรามากกว่าคนอื่นอย่าไปคิดว่าสุขของเราสำคัญกว่าสุขของคนอื่นเพราะเราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันสุขของเราก็เท่ากับสุขของเขาทุกข์ของเขาก็เท่ากับทุกข์ของเรามีคำหลวงพ่อสนองอยู่คำหนึ่งอาตมาฟังแล้วก็ชอบคนเรามีชีวิตอยู่ก็ได้อิ่มเดียวกับหนึ่งตื่นถูกไหมโยมอิ่มมื้อกลางวันโยมจะอิ่มอีกรอบตอนไหน มื้อเย็นใช่ไหมไหนใครฉันมื้อเย็นมาบ้างเดี๋ยวจะต่อสินให้ เอาเป็นว่าสี่ทุ่มครึ่งได้เวลาไปฉันน้ำส้มก่อนนอนสองขวดขอบุญกุศลที่โยมได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจงเป็นพลวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามสงฆ์ให้โยมทุกคนทุกท่านจงสมความปรารถนาโดยมุ่งมาตรปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงเกิดขึ้นจงเกิดขึ้นจงเกิดขึ้นโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะยังกิจิสมุทยาธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติกราบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาณสงฆ์เจ้าทั้งหลายการน้อมจะไม่ได้บุคคลหลวงปู่สังวานเกมโกไม่ได้คุณท่านหลวงพ่อสนองกาตาปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอโอกาสท่านไม่ได้บุคคลหลวงพ่อครูประหลัดปรินสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกรูปพ้นธรรมจักธรรมิกทุกรูปคือความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีขยันโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายตามระเบียบของสังฆทานเราทำวัดแล้วก็จะมีการเจริญกรรมฐานกันนะวันนี้ก็พอดีได้เมตตาจากพระเดชคุณหลวงปู่บุญส่งท่านมาไกลก็มาแสดงธรรมก่อนเพราะนั้นช่วงนี้ก็มาเจริญกรรมฐานกันสักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งนะก็เตรียมนั่งเลยทำความสงบเพราะว่าจิตที่สงบสนั่นถึงจะสามารถรู้เห็นตามเป็นจริงได้นะจิตสงบแล้วแล้วฟังธรรมก็จะเข้าใจได้ถ้าไม่สงบมันก็ยังเราอยู่ในชีวิตประจำวันปกติอะไรมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยเข้าใจนะนั้นสงบเป็นยังไงเราอาจจะติดอยู่ในคำว่าสงบคือนิ่งว่างยังไม่ใช่แล้วสงบกายเป็นยังไงสงบกายก็นั่งเฉยๆนั่งยังไงก็ได้นั่งเฉยๆเป็นกายสุจริตเป็นบุญแล้วตัวกายนี่จะไม่ไปทำลายทำลายใครนั่งเฉยๆอยู่สงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญเพราะว่าอาจารย์นี่จะไม่พูดให้ร้ายเจ็ดสีทิ่มแทงใครหรือไม่ได้พูดโกหกหลอกลวงใครเดือดร้อนเสียหายก็ไม่ได้พูดศีลก็บริสุทธิ์นะข้อ4ของศีล8เนี่ยพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและสาระก็โดนจะมาศีล8เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องสำรวมระวังตัวนี้งั้นเมื่อสงบวาจาก็คือไม่พูดจ้ะก็เป็นบุญเลยวจีสุจริตแล้วสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยก็เป็นมโนสุจริตตรงนี้เป็นยอดบุญเพราะจิตที่ไม่ปัจจณีติเตียนใครจิตที่มารู้แต่ตัวเองอยู่เรื่อยเนี่ยท่านบอกว่าเป็นมรรคเจริญมรรคมีองค์8นั่นแหละทำให้เป็นเหตุให้เกิดความสุขสงบเย็นได้นะถ้าทำตรงนั้นเพราะนั้นเมื่อจิตเป็นแบบนี้ได้เนี่ยจิตที่ไม่คิดเอาของใครไม่อยากได้ของใครจิตไม่คิดประทุษร้ายเบียดเบียนใคร ตรงนี้จะเป็นจิตที่ประเสริฐละเพราะฉะนั้นถึงเรียกว่าเป็นยอดบุญนั้นก็เริ่มต้นจากการปฏิบัติเราก็เรียนรู้มาแล้วเมื่อ 2,608 ปีที่ผ่านมาวันนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ใช้สอนมาให้เนื้อเวเนสัตว์ได้พ้นทุกข์ไปมากมายก็ด้วยบทตรงนี้แหละธรรมจักรก็เรียกว่าหมุนวงล้อธรรมจักรด้านหลังนี่ก็คงเห็นเป็นธรรมจักรใช่ไหมก็ธรรมจักรอันนี้แหละที่จะมาแก้ไขวัฏจักรที่เราวนเวียนเกิดตายอยู่ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติให้หลุดพ้นจากตรงนี้ได้แล้วก็โลกมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่จะมีโอกาสเพราะโลกมนุษย์เป็นโลกที่อยู่ตรงกลางเป็นโลกเกิดการสร้างบารมีบารมีเพื่อการพ้นทุกนี่แหละดังนั้นเราขึ้นไปข้างบนสวรรค์พรหมไปสวยสุขอย่างเดียวโอกาสตรงนี้ก็น้อยเราลงไปข้างล่างเป็นนรกเปรตอสุรกายแต่เดรัจฉานก็สวยทุกอย่างเดียวก็ไม่มีโอกาสงั้นโอกาสไม่มีในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นแล้วโอกาสที่เราได้มาทำแบบนี้ได้ก็ไม่ง่ายลองคิดดูสิเราจะมาวัดเนี่ยมาปฏิบัติอย่างนี้ได้มากแค่ไหนไม่ค่อยมีโอกาสนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วจงใช้โอกาสให้เหมาะสมสมควรแก่ที่เราควรจะได้เสียสละมาแล้วย่ามตักตวงให้ได้อะไรที่ควรจะต้องเรียนรู้เพราะว่าต้องรู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราตายแล้วจะไปไหนตรงนี้เป็นคำถามที่ควรจะถามไว้เป็นประจำทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตก็ชีวิตนี้ไม่แน่ชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักพอแก้ไขได้เราแก้ไขแล้วเราจะรู้ว่าเราจะไปข้างบนไปข้างล่างรู้อยู่ที่เรานี่แหละเพราะนั้นการปฏิบัติกรรมฐานคือการมารู้ตัวเองเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงเมื่อเราจะรู้ว่ากายเราก็มีเราก็รู้นี่นะใจเราก็รู้นี่นะเป็นยังไงแต่ถามว่ารู้ทันเขาจริงหรือเปล่าไม่ต้องมากหรอกแค่หายใจเนี่ยถามว่าเราตั้งใจที่จะหายใจป่ะทุกวันเนี่ยตั้งใจไม่ยอมไม่ได้ตั้งใจเนาะหายใจไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมนี่เราก็ไม่รู้แล้วนะแล้วบางคนเกิดมาจนกระทั่งตายก็ยังไม่รู้เลยว่าลมหายใจมันเป็นยังไงในวิธีการก็แค่นี้แหละเรามาตั้งใจที่จะรู้ลมหายใจตั้งใจที่มารู้กายเราจิตที่มันอยู่ที่กายนี่แหละก็เรียกว่ามีสำรวมระวังนั่นในมรรคมีองค์8อย่างย่อที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านให้ไว้ตลอดมาหลายท่านคงเคยได้ยินมาแล้วท่านพูดย่อว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติสงสัยไหมว่าศีลเป็นสติยังไงเอ๊ะศีลเราก็รับก็ห้ามฆ่าห้ามลักขโมยห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามโกหกห้ามทั้งนั้นเลยนะเอ๊ะแล้วมันเป็นสติยังไงจริงๆตรงนั้นเราก็จะผิดคำจำกัดความของศีลแปลว่าศีลต้องมีเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาดีก็ได้กรรมดีเจตนาไม่ดีก็กรรมไม่ดีตรงนี้เราเจตนาไม่เบียดเบียนเจตนาดีเป็นกรรมดีเป็นเรื่องของศีลฉะนั้นศีลแปลว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาดังนั้นการรักษาศีลคือศีลสังวรสำรวมระวังระวังอะไรก็ระวังปากระวังมือระวังเท้าระวังตาระวังหูก็มาระวังที่กายกับวาจาเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรมาสำรวมระวังก็ต้องใช้จิตแล้วจิตที่ต้องมีสติซะด้วยจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติอย่างนี้ศีลคือตัวสติที่เราไปสำรวมระวังจึงเรียกว่าศีลเป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานของการเจริญกรรมฐานถ้าศีลดีสมาธิก็ดีถ้าศีลไม่ดีสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะจิตยังไม่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเราสำรวมระวังกายกับวาจาของเราเท่านั้นไปเรื่อยๆจิตมันจะหยุดคิดไปเองนะถ้าเรามัวจะส่งจิตไปนู่นมั่งไปนี่มั่งมันก็ไปก็มาก็ไปก็มาก็เลยสงบไม่ได้แต่ถ้าเราลองสำรวมระวังกายกับวาจาของเรารู้แต่ตัวเราอย่างเดียวรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปรู้มาหนักๆเขามันหยุดคิดอยู่หยุดคิดก็จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นสมาธินะถ้าเรายังคิดอยู่ก็มีหลายอารมณ์ถ้าเราหยุดคิดเมื่อไหร่เนี่ยตั้งมั่นเลยอยู่ในอารมณ์เดียวเมื่อจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวนี่คำแปลของความหมายของคำว่าสมาธิจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวก็คุมสติไม่ออกนอกกาย จึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิดังนั้นสัมมาสมาธิจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ไม่คิดอะไรนี่คือความหมายถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็ทำได้แล้วนี่คือทางด่วนคำนี้นี่คือทางย่อของมรรคมีองค์8ที่พระพุทธคุณหลวงพ่อให้ไว้แล้วเราก็ทำตรงนี้อย่างเดียวแค่นี้แหละโยมตำรวจลองได้ทั้งวันเลยฉะนั้นเมื่อทำไปแล้วเนี่ยผลที่ได้รับเราจะรู้เองอย่าไปคิดว่าทำอันนี้เราจะต้องได้อย่างนี้ทำอย่างนี้จะ

ฉะนั้นเมื่อทำไปแล้วเนี่ยผลที่ได้รับเราจะรู้เองนะอย่าไปคิดว่าทำอันนี้เราจะต้องได้อย่างนี้ทำอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าบังคับใจใจเราบังคับไม่ได้นะใจนี้ห้องไวมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงแล้วบังคับไม่ได้ด้วยงั้นหน้าที่เราคือมาฝึกสติให้รู้ทันอารมณ์นี้เองถ้าเรารู้ทันรู้ได้การปล่อยวางก็เกิดขึ้นการเข้าใจในธรรมก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมีอย่างเดียวคือทำให้มากทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยาของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิสด้วยการเจริญสติอยู่กับกายเรานี่แหละนี่คือวิธีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในมรรคองค์8ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับสัมมาสติไว้สัมมาสติคือสติที่มารู้กายรู้ใจเราเขาเรียกว่าเป็นสติปัฏฐาน4ก็มารู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมธรรมะมันจะเกิดขึ้นโยมมันจะเกิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยที่เรากระทำพอเหมาะพอสมพอดีของมันนี่แหละเมื่อปัจจัยประกอบผสมกันแล้วพอดีแล้วเนี่ยผลก็เกิดขึ้นมาเองไม่ใช่เราเจตนาที่จะทำแล้วเราก็ตั้งใจแล้วก็อยากตรงนั้นความอยากไปขวางแล้วอยากสงบอยากมีสมาธิความอยากตรงนี้เป็นเหตุให้เกิดกิเลสได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเป็นแบบว่ารู้เฉยๆฉะนั้นสติมีหน้าที่รู้ไม่มีหน้าที่คิดถ้าคิดเป็นสังขารปรุงแต่งนี่เราไม่เห็นมันเป็นนามธรรมเราไม่เห็นแล้วก็มาบังคับมาควบคุมเราไว้ฉะนั้นตอนนี้เรามาฝึกรู้ตัวเท่านั้นเองพยายามรู้เข้าไปในสติปัฏฐาน4ท่านให้กล่าวว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาให้มาพิจารณารู้กายก็บอกไว้ด้วยกัน6วิธีการมารู้กายนี่แหละคือวิธีการที่ทำแต่สุดท้ายคือจิตรู้จิตตัวสำเร็จแต่ถ้าเราจิตรู้จิตเลยล่ะรู้ได้ไหมแค่คิดเรายังไม่รู้เลยว่าเราคิดอะไรบางทีเราจะเอาจิตไปรู้จิตมันยากมากจิตรู้จิตโยมคิดดูนะไม่ใช่ง่ายเพราะนั้นพื้นฐานท่านบอกว่ากรรมฐานต้องอยู่ที่กายจิตจะทิ้งกายไม่ได้เราลองสังเกตชีวิตประจำวันดิเราลองสังเกตตอนนี้ก็ได้จิตมันอยู่กับเราไหมออกไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็ไปนู่นเดี๋ยวก็ไปนี่คิดเรื่องอะไรมันก็ไปตรงนั้นไปเร็วมากไปมารวดเร็วได้ยินอยู่ตรงนี้ก็ได้ยินแต่ได้ยินเสียงอื่นก็ได้ยินแล้วเห็นก็เห็นเหมือนจะพร้อมกันแต่มันคนละขณะจิตเห็นไหมเร็วมากจนเราไม่ทันหรอกเพราะฉะนั้นพื้นฐานท่านบอกว่าเอากายเอาจิตมารู้กายก่อนจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแล้วก็สำรวมระวังอยู่ที่กายกับวาจา6วิธีนั้นก็เริ่มต้นเราก็นั่งคูบัลลังก์เข้ามางอเข่าเข้ามาเท้าเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้นั่งให้เป็นที่สบายแต่พระเจ้าทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่าคัตมาธิเปตใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้นะก็นั่งให้เป็นที่สบายพยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็จะเบาจิตใจก็จะสบายนั่งให้ตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายสบายตามจิตทำใจให้สบายตัดละปล่อยวางความคิดทั้งหมดคิดก็รู้ก็ปล่อยไปก็ด้วยการน้อมระลึกถึง อันดับแรกเราเริ่มต้นอิริยาบถอะไรท่านบอกให้รู้อิริยาบถหลักตรงนั้นก่อนงั้นในข้อที่1ของกายานุปัสสนาก็คือมารู้อิริยาบถยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนแล้วรู้ยังไงในอาการ32ที่เราเรียนรู้มาแล้วท่านกล่าวไว้ว่าอุตตังปาทัสสะเบื้องบนก็รู้จากพื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตตกะเบื้องต่ำรู้จากปลายผมลงไปก็นึกรู้แค่นี้แหละฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นไม่ต้องเห็นจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่นึกรู้ไปเรื่อยๆก่อนนะเรานึกรู้ไปถ้ารู้ไปแล้วมันอยากจะเห็นก็ลืมตามาดูก็ได้แล้วก็หลับตาแล้วก็นึกไปใหม่ก็ได้การกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก่อนก็ได้ก็นึกเห็นเส้นผมบนที่สะเรานึกผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้เนี่ยผ่านไปทางท้ายทอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงกระดูกก้นกบก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันอย่างเราก็นึกรู้ผ่านไปรู้ผ่านไป

ไม่ต้องมาเจาะจงให้เห็นเพียงรู้สึกรู้ผ่านไปจะเร็วจะช้าก็อยู่ที่เราไม่ใช่มีข้อจำกัดก็ฝึกไปเดี๋ยวก็ปรับไปเองพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนามแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปจากแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านด้านข้างก็ผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงประจานรังแขนไปจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวเพิ่มชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าสังเกตถ้าหัวเพิ่มมือมันชนกันแรงแสดงว่ากำลังเครียดคิดมากก็ต้องตั้งสติกลับมาแต่หัวเพิ่มมือมันห่างกันแล้วก็มีโอกาสที่จะหลับเผลอสติไปแล้วก็มาแตะกันเบาๆไว้ตรงนั้นจะรู้สึกตรงนั้นก็ได้ก็ไม่ผิดเรากำหนดรู้ไปแล้วตอนนี้เราก็รู้ต่อไปขึ้นมาที่หลักแร้กำหนดนึกผ่านไปทางกระดูกซี่โครงสี่ข้างเราไล่ลงไปเป็นซี่ลงไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งอีกแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนคือปลายผมก็นึกรู้ไปจะนึกรู้ทีละข้างก็ได้มันจะพร้อมกันก็ได้รู้ข้างเดียวเราก็ค่อยนึกผ่านไปเรื่อยๆวนไปรอบกายเราไปถึงบางบนก็กำหนดรู้รูปนั่งอีกเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดนึกรู้ผ่านด้านหน้าไปนะตั้งไปตั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้เราก็เห็นกายรอบก็จะทำให้จิตสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่หนึ่งของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานานึกไปรู้ไปรู้ไปเรื่อยแบบสบายๆไม่ต้องไปบังคับขู่เข็นกดข่มอะไรแต่รู้เบาๆผ่านไปทำแบบลองทำดูแต่ตั้งใจอยู่ในการปฏิบัติมีสองเรื่องตั้งใจกับจริงใจตั้งใจก็เป็นสติจริงใจก็เป็นสัจจะถ้าเรามีสัจจะกับตัวเองแล้วอริยสัจจะก็ไม่ไกลก็พยายามตั้งใจโอกาสเรามีน้อย ก็ต้องรีบตักตวงให้ได้มากนึกรู้ไปเรื่อยนึกไปนึกมามันก็อยากจะเห็นเหมือนกันนะถ้าจิตอยากจะเห็นมันก็มีอยู่เนี่ยจิตที่ว่าอยากรู้อยากเห็นนี่แหละตัวปัญหาของเราอยากเห็นแต่ก็ไม่เห็นแต่นั่งตรงนี้กายสงบแล้วกายก็เฉยอยู่วาจาก็ไม่พูดก็สงบแล้วส่วนจิตก็นึกรู้กายไปเรื่อยแต่ความอยากเห็นก็มีซ่อนเข้ามาบางทีดูไปนึกมาบางทีเกิดเห็นขึ้นมาเหมือนกันเพราะกายเราสงบนิ่งอยู่ตรงนี้เกิดเห็นการอะไรเห็นการเคลื่อนไหวของลมที่เคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราลมที่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดยันตายแล้วก็พิจารณาเห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกถึงโพรงจมูกแล้วก็หักลงไปผ่านเพดานนี้จะเป็นตัวกรองลมกรองแล้วมันก็จะผ่านลำคอลงไปผ่านไปกึ่งกลางทรงอกไปจนถึงท้องสุดทางลมบางท่านก็หายใจแค่หน้าอกก็มีก็แล้วแต่เอาเท่าที่ได้ที่รู้สึกได้สุดทางแล้วก็ย้อนกลับมาทางเก่าผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พิจารณาลมหายใจเข้าก็รู้จัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้จัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนนึกรู้ไปเรื่อยสังเกตลมไปสังเกตไม่เห็นลมหรอกแต่เห็นการกระทบของลมที่กระทบผ่านร่างกายไปนะรู้สึกได้นะเราเริ่มฝึกการรู้สึกผู้รู้เกิดตรงนี้ก็รู้ไปเรื่อยแบบสบายๆขณะที่รู้อยู่มันเกิดคิดอะไรขึ้นมาก็คิดก็รู้แล้วก็ปล่อยไปเลยมันต้องไปสนใจกลับมาที่เราทำงานอยู่ก็มารู้ตรงนี้เราต่อรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสังเกตดูบางท่านสังเกตไปสังเกตมาในลมมันจะเริ่มละเอียดลงไปเบาลงบางทีอยู่ๆมันเหมือนจะหยุดหายใจแล้วก็สูดลมเข้าไปใหม่นั่นก็ผิดละนะเสียโอกาสมันจะเข้าสู่ความสงบแล้วก็เลยไม่สงบอีกก็กลัวตายเห็นลมมันหายไปนึกว่าเดี๋ยวจะต้องตายแล้วที่จริงมันลมมันมีอยู่แต่มันละเอียดมากเราจนสัมผัสไม่ได้แล้วก็ทำกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ทำใจเฉยๆสังเกตดูว่ามันเป็นยังไงงานลมมันมีอยู่แต่ว่า
จิตใจตอนนี้ระเบาแล้วมันเข้าสู่ความสงบเริ่มหยุดคิดได้แต่บางท่านพิจารณาไปนึกรู้ไปรู้มาบางทีก็เห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมอย่างเดียวจิตก็จะสงบได้เร็วนี่ก็เป็นวิธีที่สองของกายานุปัสสนาพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกการดูลมนี่ก็มีหลายวิธีบางท่านก็ใช้บริกรรมมาช่วยก็มีก็อย่างเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่วิธีนี้ส่วนมากแล้วจะไปบังคับลมให้มันเสมอกันพอบังคับลมแล้วจะเกิดอาการเสียดแทงบางทีก็เหนื่อยอึดอัดขึ้นมาได้ก็ต้องหาวิธีอื่นของเราไปแต่จะใช้บริกรรมช่วยก็ได้ก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องการให้ใจเป็นที่พึ่งเราก็ต้องระลึกถึงอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเราก็ใช้มาบริกรรมช่วยก็ได้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปพร้อมกับสังเกตลมหายใจเข้าออกจิตก็จะสงบได้เร็วยามนึกคิดอะไรก็แทรกด้วยพุทโธธัมโมสังโฆเข้าไปนะเรียกว่าตัดความคิดไม่มันต่อเรื่องเรารู้แล้วเราไม่คิดสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดมีหน้าที่รู้อย่างเดียวรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านจนมันเกิดเป็นปัจจุบันขณะขึ้นมาดูไปดูมาตอนแรกๆก็เหมือนจะเห็นดีดูไปดูมาก็จะเอาหายไปแล้วลมจับไม่ได้ก็หาวิธีต่อไปก็ได้วิธีที่สามก็เอาอาการ32ที่เราเรียนรู้มาแล้วถ้าท่องได้ก็ดีถ้าท่องได้เราก็นึกรู้ไปเลยเกศาผมก็นึกถึงผมบนศีรษะโลมาขนก็นึกถึงขนรอบกายเลยหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายในมือถือเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังดูห่อหุ้มร่างกายอยู่มังสังเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้อนาลูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อาจีกระดูกลอกเส้นเอ็นออกก็เป็นโครงร่างโครงกระดูกข้างในก็มีตับไตไตปอดอยู่อาทิมินชังก็เยื่อในกระดูกวักกลางไตอาตยังก็หัวใจเนี่ยเราก็นึกรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละรู้ที่ตั้งรู้ลักษณะนึกรู้แบบนั้นไปในใจที่สบายสบายไม่ต้องไปบังคับเจาะจงอะไรรู้ผ่านๆไปจิตก็จะสงบได้เร็วคือถ้าท่องไม่ได้ก็ท่านบอกว่าเอากรรมฐาน5ก็ได้ก็ยกมา5อย่างก็เริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังแล้วก็มาบริกรรมก็ได้เกศาโลมานักขาทันตาตะโจตะกับตะโจทันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาทันตาตะโจตาโจทันตานักขาโลมาเกศาก็บริกรรมกลับไปกลับมาเช่นนี้แหละจนกว่าจิตจะสงบถ้าเราแปลได้เราก็นึกแปลไปด้วยก็ได้เกศาผมก็นึกผมแวบหนึ่งบนทิศาโลมาขนก็นึกถึงขนตัวกลางกายแวบหนึ่งนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันอยู่ในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อหุ้มร่างกายเราอยู่กตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมจิตก็จะเกาะต่อเนื่องอยู่ที่กายเมื่อต่อเนื่องแล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาเองนะเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่นึกรู้ของเราอย่างนี้เรื่อยๆไปนึกไปนึกมาบางทีอยู่ๆก็หยุดคิดไปเฉยๆมันก็เหมือนว่างๆไม่ได้คิดอะไรรู้ตัวอยู่ตัวพร้อมก็นั่งอยู่จะไม่ได้คิดอะไรนี่ก็เข้าสู่ความสงบแล้วให้กำหนดรู้สงบกายเป็นยังไงจากที่สะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่หัวใจสงบใจเป็นยังไงรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตดูว่าเป็นยังไงอาจจะลองคิดดูก็ได้ตอนนี้คิดเรื่องอะไรมันจะคิดได้ไหม
ถ้าคิดไม่ได้แสดงว่าเข้าถึงจุดของความสงบแล้วอันนี้ก็สมาธิเกิดแต่ถ้ายังคิดได้แสดงว่าก็ยังเข้าไม่ถึงเข้ามาสู่โหมดของความสงบแล้วแต่ยังไม่ถึงฐานของมันเราก็สังเกตเราก็บริกรรมต่อไปก็ได้ถ้าสงบก็รู้ว่าสงบกำหนดรู้กายสงบใจสงบแล้วก็เฉยแล้วก็สังเกตดูมันก็จะสงบไปนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็สังเกตไปเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นการชาร์จแบตแล้วพลังงานเกิดขึ้นทันทีที่หยุดคิดเนี่ยจะเกิดพลังงานเย็นขึ้นมาพลังงานนี้มีอานุภาพมากกระชั่วช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นนะมีอานิสงส์มากเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่เราจะรู้สึกได้สักระยะหนึ่งมันก็จะต้องจบสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาสักคู่หนึ่งมันก็จะเกิดอาการคิดขึ้นมาแล้วคิดโน่นคิดนี่เนี่ยเรียกว่าออกจากความสงบแล้วเมื่อจิตออกมาจากความสงบท่านบอกว่าจิตตรงนี้ควรแก่การงาน การงานที่จะมารู้กายตามความเป็นจริงเพราะจิตที่ออกมาจากความสงบเนี่ยจะยังไม่อคติยังไม่คิดเข้าข้างตัวเองยังไม่ชอบไม่ชอบก็ยังคิดเฉยอยู่เหมือนกันแต่คิดอะไรก็ไม่มากเราก็ยกจิตตรงนี้แหละขึ้นพิจารณากายเลยตามความเป็นจริงว่าอาการ32ที่ประกอบเป็นกายเราเนี่ยท่านบอกว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดจริงหรือเปล่าก็ยกขึ้นพิจารณากายไปนอกก่อนนะ5อย่างที่เราได้กล่าวแล้วนี่แหละก็ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างเกศาผมมีลักษณะอย่างไรเราก็พิจารณาผมของคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นยังไงก็มีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆผมนี่จะยาวงอกไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างก็พี่นายเห็นผมบนที่สาเราเป็นลักษณะอย่างนั้นผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างมาทำความสะอาดไม่สระผมมันนี้ก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงมาต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีคนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองไม่เห็นก็มีแล้วก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งคนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะทำให้เกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วก็มาพิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกจะเป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดก็จะเกิดสิ่งสกปรกไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บดเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเพราะใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงอยู่2แถว32ซี่แต่พระเจ้ามี44ซี่แล้วก็พิจารณาฟันเป็นกระดูกขาวอย่างนั้น ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ก็โจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลย
ก็พิจารณาหนังที่หุ้มศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้าแล้วลำคอล

แขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันไปหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์จะช่วยควบคุมอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราเพิ่มมากไปอาจจะทำให้เราเป็นไข้ขึ้นมาได้แล้วก็หาผ้าไปชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้ถ้ายามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้รู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายไปโดยการหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นนี่หนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สักสามวันเจ็ดวันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมถ้าไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติที่นี่เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปเรื่อยๆแบบนี้แหละพอสุดทางตรงนี้เราก็ไปเริ่มต้นมาใหม่หรือว่าเราจะย้อนกลับไปก็ได้เนี่ยบางท่านบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันต่อเนื่องมาอาจจะเกิดอาการกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซาจูชันขนพองสยองก้าวขึ้นมาบางท่านก็อาจจะเกิดอาการกายมันเหมือนจะพองออกพองออกก็มีบางท่านก็เกิดอาการเหมือนกายมันหนักอึ้งเลยหรือบางท่านถึงขั้นน้ำตาไหลเลยปลื้มอกปลื้มใจเพราะอะไรเพราะจิตเรามาพิจารณาเห็นความจริงว่าคนเราก็เป็นอย่างนี้เนาะไม่มีใครวิเศษกว่าใครมีลักษณะเป็นปฏิกูลอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยทุกคนก็ทุกข์กับการที่ต้องมาทำความสะอาดทุกวันทุกวันทำแล้วมันก็เกิดอีกทำแล้วก็เป็นอีกต้องทำอย่างนี้ตลอดทุกวันทั้งวันเมื่อเห็นความจริงได้มันก็มารู้แล้วว่าเราเห็นความจริงจิตใจก็เกิดอาการเบิกบานขึ้นมาก็เกิดปิติขึ้นมาเมื่อปิติเกิดก็ให้กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตไปเฉยๆเหตุเพราะว่าเรามีวิตกมีวิจารวิตกคือยกจิตขึ้นเป็นสติวิจารคือพิจารณาวิจารญาณพิจารณาความจริงที่เกิดขึ้นที่เป็นจริงเมื่อมีวิตกมีวิจารก็เกิดปิติขึ้นมานะเกิดปราโมทย์เบิกบานก็ปิติเกิดเนี่ยตอนนี้เราก็ทำปิติก็จะอยู่ได้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็ดับไปเหมือนกันไม่หมายก็ชั่วขณะไม่นานแต่ทำไปทำไปก็เพิ่มมากขึ้นอาจจะเกิดเป็นหลายๆปิติก็มีบางท่านก็เกิดอย่างเดียวก็มีก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเมื่อเกิดก็ให้กำหนดรู้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำไปทุกวันทุกวันมันถึงตรงปิติจนกระทั่งปิติมันเต็มกำลังนะปิติเต็มกำลังแล้วพอกำหนดรู้ปุ๊บสักครู่หนึ่งเมื่อปิติดับไปก็จะเกิดอาการปิดสงัดขึ้นมาชั่วขณะแล้วก็เกิดกายเบาจิตเบาปลอดเย็นโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจตอนนี้เหมือนจะห่อจะลอยเลยกายจะเบาขนาดนั้นเบาเป็นนุ่นเลยก็กำหนดรู้กายเป็นไงใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยนี่สุขเกิดขึ้นแล้วนะสุขมันมีความสุขมันมีความปลอดโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจซึ่งตรงข้ามกับทุกข์ที่ไม่สบายกายไม่สบายใจอึดอัดขัดเคืองทั้งกายทั้งใจอันนี้เกิดสุขขึ้นมาสุขเกิดขึ้นก็กำหนดรู้สักระยะหนึ่งก็ดับไปเหมือนกันแล้วก็ไปเริ่มต้นทำใหม่วันต่อไปทำสงบแล้วออกจากสงบก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงแบบนี้แหละเกิดปิติขึ้นมาก็กำหนดรู้โดยเราอย่าไปหวังตรงไหนพิจารณาไปแบบธรรมดาธรรมดาธรรมชาติเกิดปิติปิติกำหนดรู้ปิติดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาจนกระทั่งสุขเต็มกำลังเมื่อเต็มกำลังแล้วสุขดับไปก็เกิดอะไรนั่งอยู่นี่เหมือนกับกายไม่มีหรอกกายไปรวมกับจิตก็เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวไปรวมเป็นดวงเด่นอยู่ตรงหน้าเราเฉยอยู่อย่างนั้นแหละนี่แหละเอกคตาลมหรือเอกคตาจิตนั่นเองตรงนี้เข้าถึงปฐมฌานแล้วหรือปฐมมรรคปฐมมรรคคือโสดาปัตติมรรคนั่นเองนี่เป็นสมถะขั้นที่สองสมถะขั้นที่หนึ่งเราพิจารณาลมหายใจพิจารณาอิริยาบถเราหรือว่าพิจารณาอาการ32จิตเข้าสู่ความสงบออกสงบเรายกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงที่พิจารณานี่เป็นวิปัสสนาขั้นต้นวิปัสสนาขั้นต้นก็เป็นบาดฐานสู่สมถะขั้นที่สองขั้นกลางก็คือเป็นฌานเองเป็นอุปจารสมาธิแล้วนะแล้วก็สมถะขั้นสองนี้ก็ทำให้เราเกิดวิปัสสนาขั้นที่สอง

ขั้นกลางขึ้นมาเหมือนกันขั้นที่สองก็จะเห็นอะไร จะเห็นการเกิดดับของจิตนั่งนึกรู้อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวกำหนดรู้นึกไปนึกมาบางทีนั่งถึงตอนเนี้ยนั่งนานก็เป็นทุกข์หนอทุกข์เกิดขึ้นแล้วที่นั่งอยู่มันก็จะเกิดอาการปวดเมื่อยขึ้นมาบ้างก็ทุกข์เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ทุกกายเป็นยังไงทุกใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยกำหนดตอนแรกๆจะไม่รู้หรอกกำหนดเพื่อรู้ที่ตั้งเท่านั้นเองนี่คือการฝึกฝนที่จะฝึกไว้เป็นประจำดังนั้นเมื่อกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยรู้กายปล่อยรู้ก็มารู้ใจแล้วก็ปล่อยกำหนดรู้แล้วก็สังเกตเฉยๆว่า แล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ป่ะทุกข์แปลว่าทนไม่ได้ถ้าเราทนได้เราก็นั่งดูลมหายใจเราต่อไปถ้าทนไม่ได้ก็แสดงว่านี่แหละทุกข์เกิดขึ้นแล้วจริงๆทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้แล้วทำไงกายนี้มันเป็นธาตุสี่ยังไงก็ทนไม่ได้หรอกมันจะทนได้ต่อเมื่อการฝึกฝนอบรมพัฒนาเรามีความเพียรพยายามก็ทำมันจะเกิดเป็นขันติขึ้นมาสังเกตก็ได้ว่ามาใหม่ๆแล้วนั่งสิบนาทีเราก็จะไม่ไหวแล้วแต่เราก็ไม่เลิกทำก็ทำไปเรื่อยทุกวันทุกวันหนักเข้าหนักเข้าก็เลื่อนขึ้นมาเป็นสัก15 นาที20 นาทีก็เปลี่ยนหนักเข้าก็ครึ่งชั่วโมงได้นั่งไปนั่งมาก็1 ชั่วโมงก็นั่งได้ไม่ต้องเปลี่ยนนี่คือความพยายามที่ทำนั่นจะเกิดเป็นความอดทนหรือว่าขันติขึ้นมาเองเป็นเงาตามตัวกันมาดังนั้นคนขยันจะเป็นคนที่อดทนนะคนขี้เกียจไม่ค่อยทนหรอกเราก็จะสังเกตได้เมื่อทุกข์เราทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนแต่ทำช้าๆนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าทุกข์เราก็กำหนดรู้ก่อนตอนนี้มือวางอยู่ข้างบนแต่ขยับเท้าเลยก็ไม่ได้ก็ค่อยๆขยับมือไปก็รู้การเคลื่อนไหวอิริยาบถตรงนี้ก็เป็นวิธีที่3ของกายานุปัสสนาเหมือนกันรู้ความเคลื่อนไหวของกายทุกชนิดแล้วก็เคลื่อนไหวมือก็ค่อยๆเคลื่อนไปก็รู้ไปวางไว้ข้างกายมืออีกข้างก็เคลื่อนไปแล้วก็คำกายไว้แล้วก็ยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าที่เรานั่งแล้วก็กลับมานั่งเข้าที่อย่างเก่าเราสังเกตไปด้วยว่าทุกข์ตรงนั้นเป็นยังไงพอเราเปลี่ยนอิริยาบถตรงนั้นทุกข์ก็ดับนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนี่แหละนิโรธขั้นที่หนึ่งดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถทำให้เรามีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วว่าอ๋อจริงๆทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่อิริยาบถมันปิดบังเท่านั้นเองในชีวิตประจำวันเราไม่เห็นทุกข์เพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวทำนู่นทำนี่มันขยับกายไปเรื่อยก็เลยทำให้ไม่เห็นแต่พอเรามานั่งเฉยๆสักพักหนึ่งก็จะรู้ละทุกข์มาแล้วยืนเฉยๆนานๆก็เป็นเดินนานๆก็เป็นนอนนานๆก็เป็นเนี่ยก็จะเห็นทุกข์อย่างนั้นได้ปัญญาเราก็เกิดขึ้นแล้วเมื่อทุกข์ดับไปเกิดอะไรขึ้นมันก็เบาสบายขึ้นมาหน่อยเพราะตะกี้นี่มันบีบคั้นทำให้เราทนไม่ได้แต่พอเปลี่ยนไปแล้วมันก็ผ่อนคลายนี่ก็เกิดสุขขึ้นมาแล้วก็ให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วเราก็ดูลมหายใจเราต่อไปหรือดูของคนเล็บผนังแล้วก็ดูของเราทำวิธีไหนสงบแล้วเราก็ใช้วิธีนั้นเรื่อยไปก็ทำตรงนี้นั่งไปนั่งไปเราก็นั่งดูไปเรื่อยๆขณะที่บางทีใกล้ๆจะสงบอีกแล้วอยู่ๆก็เกิดคิดขึ้นมาแล้วคิดโน่นคิดไอ้นี่คิดมาจากไหนไม่รู้เราจะสงบสักหน่อยมาคิดอะไรตอนนี้นะแล้วก็จะรู้สึกรำคาญแล้วก็อย่าไปรำคาญมันเนี่ยโอกาสนี้วิกฤตนี้เป็นโอกาสแล้วเราก็กำหนดรู้ถอยหลังมานิดทำจิตถอยหลังมาแล้วก็กำหนดดูเลยเอาจะคิดอะไรคิดมาเลยเราจะดูคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปไม่ไปคิดตามไม่ไปต่อเรื่องแค่รู้แล้วปล่อยไปเราหัดตรงนี้ไว้หนักๆเข้าเนี่ยเดี๋ยวกำหนดรู้ไปรู้มามันจะเริ่มไปทันอารมณ์ได้เราก็จะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความคิดนี่เองจิตคิดขึ้นมาตั้งอยู่เรากำหนดรู้มันก็ดับไปคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปจนเกิดต่อเนื่องของการเกิดดับของจิตต่อกันไปในที่สุดแล้วทักระยะหนึ่งมันสืบเนื่องกันก็จะเกิดความสว่างขึ้นมาในใจนี่ก็เรียกว่าดับที่จิตเป็นดับขั้นสุดท้ายส่วนขั้นที่สองนั้น
มันดับที่กายเราก็นั่งอยู่นี่แหละก็บริกรรมต่อไปเรื่อยไปนั่งไปนั่งมาทุกข์ก็มาอีกแล้วทุกข์มาก็ทำไงพุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ทุกกายทุกใจนี่รู้ตรงนี้เป็นปัญญาเพราะว่าเราคิดว่าเราทุกข์แต่พอเรากำหนดรู้เราจะเห็นว่าอ๋อมันเรื่องของกายทุกข์กับใจทุกข์บางทีใจไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่มันที่นั่งอยู่เนี่ยกายมันทุกข์หรือบางทีนี่ใจกายก็นั่งเฉยๆไม่เป็นไรแต่ใจนี่ก็สับกระส่ายกระวนกระวายนี่ใจทุกข์นี่มันก็แยกกันแล้วนี่เขาเรียกว่าแยกกายแยกจิตด้วยการกำหนดรู้อย่างนี้แหละนี่เป็นเคล็ดลับที่จะทำให้เราเข้าไปถึงความรู้ความเข้าใจได้งั้นฝึกกำหนดไว้บ่อยๆกำหนดรู้กายรู้ใจชั่ววินาทีเดียวกำหนดรู้ผ่านไปธรรมดานี่แหละจากที่สะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่หัวใจแวบหนึ่งแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตดูใช้การสังเกตเป็นหลักการปฏิบัติอย่าไปตั้งใจเกินไปแล้วก็อย่าปล่อยปละละเลยเกินไปใช้สังเกตดูแบบสบายๆไม่ปล่อยแต่ใช้สังเกตเอาเราก็นั่งพอกำหนดรู้แล้วเราก็ปล่อยสนได้ไหมสนได้เราก็ดูลมเราต่อไปก็นั่งบริกรรมดูลมดูลมหายใจอำนาจของทุกข์ที่บีบคั้นนี่แหละมันจะพาให้เราไปหาที่พึ่งจิตจะหาที่พึ่งแหละแต่ตอนนี้เราดูลมหายใจอยู่จิตก็มาพึ่งลมหายใจนะแล้วก็มีบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งอยู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นเลยพอจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยไอ้ตรงที่ปวดอยู่ตรงนี้ขาที่มันปวดมันก็ยังอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลละเพราะจิตเราไปตั้งมันอยู่ที่ลมซะเนี่ยมันเสวยอยู่ที่เดียวเราก็นั่งสังเกตบางคนสามารถเห็นลมหายใจตอนนี้เลยก็ได้บางทีเห็นลมหายใจเป็นสายเลยคล้ายๆเหมือนหน้าหนาวลมหายใจนั่นแหละออกมาเป็นหมอกอย่างนั้นเลยเราก็ตั้งใจสังเกตรู้เรื่อยไปจิตก็ไปตั้งมันอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งในที่สุดแล้วไอ้ที่มันปวดอยู่มันก็หายไปเฉยๆเลยนะมันได้เวลาของมันนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันเพราะเรานั่งเนี่ยงอเข่าเข้ามาเนี่ยแต่ยางมันงอมันหักเพราะนั้นน้ำที่ไหลไปเนี่ยมันก็ไปไม่ได้มันก็ไปดันอยู่ตรงนั้นก็เริ่มปวดที่หนังชาก่อนหนักๆก็มาปวดเนื้อดันไปดันมาก็มาปวดกระดูกเพราะปั๊มนี่ก็ปั๊มอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมที่หัวใจแล้วมันปั๊มก็ดันน้ำไปเรื่อยแต่มันถึงเวลาของมันดันไปดันมาน้ำมีทางไปเสมอดังนั้นมันก็มีทางไปได้เพราะมันไปได้ไอ้ตรงที่มันไปกดไปบีบคั้นเราอยู่มันก็ผ่อนคลายมันก็ดับไปเองตามธรรมชาตินี่เป็นการดับทุกข์ขั้นที่สองเป็นนิโรธตัวที่สองดับที่กายขั้นที่สามที่กล่าวไปแล้วคือดับที่จิตนี่เราค้นหาตัวนี้นะปฏิบัติเพื่อให้รู้การดับเกิดขึ้นต่อไปเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเกิดขึ้นยังไงแล้วก็จะดับไปยังไงก็เลยเห็นการเกิดดับได้ในความใกล้เคียงของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเดินเข้าไปใกล้ความจริงแล้วเพื่อนพยายามสังเกตพยายามเข้าใจตรงนี้อย่าไปคิดไปข้างหน้าอย่าไปคิดไปก่อนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะไอ้ความคิดนี้มาเกิดขึ้นเนี่ยให้กำหนดรู้แล้วทิ้งไปเลยแล้วกลับมาตั้งไว้ที่กายนะปฏิบัติธรรมในจิตทิ้งกายไม่ได้ต้องอยู่กับกายเรื่อยไปจนกระทั่งมันตั้งมั่นอยู่ที่กายตลอดในที่สุดแล้วเนี่ยวิปัสสนาขั้นเนี้ยที่เราพิจารณาเห็นความคิดในที่สุดแล้วมันก็เป็นบาดฐานสู่สมถะขั้นสูงสุดสมถะขั้นสูงก็คือจิตจะตั้งมั่นเป็นอยู่กับกายตลอดเวลาสติจะอยู่กับกายเรื่อยไปเลยไม่ออกไปไหนเลยนี่เขาเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิจิตตั้งมั่นตลอดไม่คิดอะไรเลยทั้งวันก็อยู่รู้อยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่สติตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นมองไปข้างนอกก็เห็นก็เกิดดับได้ยินก็ดับได้กลิ่นก็ดับออกไปนอกกายแล้วนี่มีแต่ตัวเกิดดับเกิดดับนั่นก็คือวิปัสสนาขั้นสูงแล้วเมื่อเห็นการเกิดดับเราจะเห็นความเป็นอนิจจังที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นทุกขังก็คือมันทนอยู่แต่ภาพไม่ได้มันก็ต้องดับไปเป็นอนัตตามันดับแล้วมันก็หมดไปแล้วไม่มีสภาวะอะไรสภาวะที่เห็นมีแต่การเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่กายไม่ใช่อะไรเป็นรูปเป็นนามที่สมมติไว้แล้วมันก็เกิดการเกิดดับของมันอย่างนั้นนี่ก็คือขั้นวิปัสสนาสูงสุด
ถ้ามาเห็นตรงนี้ได้ก็เข้าถึงโสดาปัตติผลแล้วขั้นที่หนึ่งแล้วก็ปฏิบัติต่อไปแล้วก็พยายามประคองรู้อย่างนั้นสังเกตดูอย่าไปคิดเอานะมันก็จะเกิดสิ่งที่รู้ขึ้นมาญาณรู้จะเกิดโดยที่ไม่คิดอะไรงั้นเบื้องต้นดับความคิดมันก็จะวางแล้วมันก็จะสงบหยุดคิดเป็นสมาธิสงบแล้วก็จะเป็นปัญญาก็จะสว่างขึ้นว่างสงบสว่างถึงสุดท้ายแล้วถึงจะไปรู้จนกระทั่งเป็นผู้รู้ตลอดเวลาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นจิตปุตตะอย่างเข้าสู่จิตที่เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มานี่คือเส้นทางที่เราเดินมรรคองค์8เมื่อเราเดินมรรคองค์8แล้วผลที่จะเจอก็คือจะต้องเจอทุกข์เมื่อเจอทุกข์ก็กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้แล้วเป็นไงก็ปล่อยกำหนดรู้ทุกข์เสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนอิริยาบถก็เห็นการดับของทุกข์ก็เห็นนิโรธใช่ไหมมันก็ไม่ได้เรียงกันเลยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมันไปทำมรรคก่อนตัวสุดท้ายทำแล้วก็มาเจอตัวที่หนึ่งเสร็จแล้วมันตัวหนึ่งดับก็ไปเจอตัวที่สามแต่สมุทัยยังไม่เห็นแต่จริงๆสมุทัยมันซ่อนอยู่ตอนที่เราคิดนี่แหละที่เราปวดนี่แหละเรานั่งแล้วปวดแล้วไงจิตตรงนี้มันเกิดอยากให้มันหายไปแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นเนี่ยเราไม่ทันตรงนี้จิตมันจะละเอียดกว่าตัวสมุทัยความทยานอยากนี่แหละเมื่อมันอยากแล้วเราก็ไม่สนใจกับมันปล่อยแล้วเราก็มาตั้งมั่นที่ลมหายใจแต่ตรงนั้นก็ไม่มีความหมายแล้วไม่บีบคั้นอะไรเราแต่มันก็ยังคงอยู่นี่เราละสมุทัยนะเขาก็คือมันก็ดับไปเองตามธรรมชาติเห็นไหมเมื่อละสมุทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปมันจะย้อนไปย้อนมาตรงนี้แหละจริงๆแล้วมันอยู่ในขณะเดียวกันนั่นแหละเราปฏิบัติไปแล้วเราจะเข้าใจมันไม่ใช่โดยคิดเอาแต่โดยการที่มาประจักษ์ใจรู้แจ้งชัดประจักษ์ใจขึ้นมาอย่างนั้นมันต้องทำไปประคองไปจิตต้องเหมือนกับเรานั่งอยู่คนเดียวไม่ไปรู้สึกอะไรเลยไม่ว่าอะไรเข้ามารู้แล้วปล่อยเลยแล้วเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปเก็บข้อมูลอะไรปล่อยไปเลยปฏิบัติแล้วปล่อยไปเรื่อยๆรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวหลงทางถ้าทำตรงนี้ได้แล้วลองก็ถูกแน่เพราะปฏิบัติแล้วมันหมดไปความหงุดหงิดงุนง่านลำคาญใจก็หมดไปความคิดมากคิดชอบคิดไม่ชอบก็หมดไปความพุ่งซ่านลำคาญใจก็หมดไปความลังเลสงสัยก็หมดไปความเบื่อหน่ายท้อถอยก็หมดไปในที่สุดแล้วความโลภความโกรธความหลงก็หมดไปเราก็ว่างจากทุกข์ทั้งปวงอันนี้คือวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัตินี่ได้กล่าวมาหนึ่งคือการรู้เยบท2คือการรู้ลมหายใจ3คือการมารู้อาการ32หรือกรรมฐาน5ย่อมา5อย่างปัญจกรรมฐาน กายภายนอก4ก็มารู้อิริยาบถย่อยก็คือการขยับขยื่นเคลื่อนกายก็รู้อันที่5ก็มารู้เรื่องของธาตุ4ธาตุ4นี่เราก็มาดูกายเราเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ธาตุที่คุณพ่อให้มา20อาการเป็นธาตุดินคุณแม่ให้มา12อาการเป็นธาตุน้ำนะจะมีธาตุน้ำอยู่12ธาตุดินก็มีอยู่20จะดูแล้วเหมือนธาตุดินจะมีมากกว่าธาตุน้ำแต่แม่สำคัญกว่าเอ๊ะทำไมมีน้อยก็เราก็มาสังเกตว่าถ้าอดข้าวไม่ตายนะอดข้าวคือดินไม่ตายแต่อดน้ำตายนั้นน้ำมีความสำคัญตรงนี้ไงในอาการ32ก็มีธาตุดินกับธาตุน้ำแล้วส่วนธาตุไฟจะบอกว่าได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์จะได้37องศาเซลเซียสธาตุอื่นก็แล้วแต่กรรมธาตุไฟก็ช่วยให้ความอุ่นกับร่างกายเผาผลาญอาหารให้เราก็รู้สึกได้ส่วนธาตุที่4ก็ธาตุลมธาตุลมก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมพัดขึ้นเบื้องสูงก็ทำให้เราเลือดเจียนลมพัดลงเบื้องต่ำก็ขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะลมพัดไปในท้องก็ขับเคลื่อนอาหารที่เราประทานเข้าไปในลำไส้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นการปรับธาตุทั้งสามให้สมดุลกันแต่เมื่อลมปรับธาตุไม่ดีเนี่ยเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ต้อง

เรียกว่าไม่สมดุลกันเราก็มาสังเกตลมเพราะนั้นการเดินลมปราณนั้นมีผลแน่นอนเป็นการปรับท่าในร่างกายทำให้กายเรารู้สึกเป็นปกติได้จะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราสังเกตเดินลมอยู่ตลอดดูสังเกตลมหายใจเนี่ยดูไปเรื่อยๆเลยนะนักเข้าบางทีหายใจไปทีเดียวเนี่ยปื้อเนี่ยจะเห็นความเดินของลมเนี่ยไปถึงปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเลยไปถึงตรงนั้นได้ถ้าลมนี่แหละเป็นตัวที่จะช่วยพาเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายลมจะช่วยพยุงกาย ทุกอย่างนี่ก็เป็นการมารู้ธาตุสี่ก็นึกถึงเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ได้เย็นเป็นลมร้อนเป็นไฟอ่อนเป็นน้ำแข็งเป็นดินก็เย็นร้อนอ่อนแข็งที่เราสัมผัสอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกได้หรือจะพิจารณาไปตรงนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ถ้ามาดูเรื่องของธาตุสี่นี่จิตเริ่มละเอียดแล้วนะถ้ามารู้ธาตุสี่ได้นี่จิตยกขึ้นมาสูงมากแล้วจะเห็นสภาวะที่เหมือนกันหมดไม่ว่าท่านหญิงท่านชายก็มีแต่ธาตุสี่จิตใจก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้มันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นคลายอุปทานกันทั้งห้าที่เป็นตัวทุกข์นั่นแหละหรือแม้แค่เราใช้วิปัสสนาขั้นต้นที่พิจารณากายตามความเป็นจริงก็รู้เห็นว่าผมก็เรียกผนังเป็นของปฏิกูลตรงนี้ก็สามารถที่จะผ่อนคลายลงไปได้ละคลายความยึดมั่นถือมั่นคลายอุปทานตรงนี้ไปเพราะมันคลายอุปทานนี่แหละจิตเลยเกิดเป็นปิติเบิกบานขึ้นมาปลื้มอกปลื้มใจที่ได้ไปรู้ความจริงส่วนสุดท้ายก็เรียกว่าไม่ตายทำวิธีไหนก็ไม่สงบวิธีสุดท้ายก็เรียกว่าใจไม่ตายละก็หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่อันนึกถึงความตายแล้วจิตมันก็สลดโอ้ขึ้นมาก็สงบได้เลยเหมือนกันแต่วิธีที่ท่านกล่าวในตำราว่าเป็นนวสีนวติกาบพะบทที่ว่าด้วยประชาทั้ง9ก็มีลักษณะของคราบศพที่ตายตายไปแล้ววันหนึ่งเป็นยังไงวันหนึ่งพอธาตุลมมันหยุดธาตุไฟมันก็ดับก็เกิดเป็นธาตุน้ำกับธาตุดินพอธาตุน้ำกับธาตุดินมันหมักกันก็เกิดเป็นแก๊สเป็นชีวภาพขึ้นมาก็เกิดเป็นแก๊สออกมาแก๊สก็ดันทีนี้ขากลางแขนกลางตาถลนลิ้นจุกปากเนี่ยมันพยายามดันออกมาทุกทางตายไปอีกวันก็จะเกิดอาการแล้วสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำแดงช้ำแล้วเข้ามันก็จะเริ่มมีน้ำธาตุน้ำก็ไหลออกจากร่างกายเมื่อไหลออกก็เกิดพวกตัวแมลงต่างๆก็มาดูดกินไปแล้วมันก็ไข่ทิ้งไว้แล้วก็ผ่านไปไม่อีกวันมันก็เกิดเป็นหนอนขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นหนอนจอนใจกัดกินเป็นที่อร่อยของมันหรือซากศพที่ตายแล้วก็โดนตัดเป็นท่อนๆหรือว่าซากศพที่ตายแล้วก็ไปทิ้งในประชาถูกสุนัขแรงกาฉีกถึงก็ขาดกระลงกระเลงเนื้อขาดแบบนั้นหรือว่าศพที่ตายแล้วก็เห็นแต่เป็นโครงร่างโครงกระดูกมีหนังหุ้มกระดูกอยู่แห้งอยู่เฉยๆหรือว่าสร้างศพที่มีแต่หนังไม่มีหนังหุ้มกระดูกมีแต่กระดูกเปล่าๆหรือบางครั้งก็กระดูกกระจัดกระจายหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางกระจัดกระจายกันอยู่นี่ก็คือลักษณะของสร้างศพ9ประการแล้วเราจะนึกถึงตรงนี้ก็ได้เป็นจุดที่เรียกว่าทำให้จิตเราสู่ความสงบแต่ใช้วิธีต้นๆ 2-3 วิธีนั้นก็ใช้ได้แล้วก็ทำให้จิตเราสู่ความสงบได้เนี่ยก็จะต้องต่อเนื่องกันไปอย่างนี้สมถะเป็นบาดฐานของวิปัสสนาสมถะขั้นต้นเป็นบาดฐานของวิปัสสนาขั้นต้นวิปัสสนาขั้นต้นเป็นบาดฐานของสมถะขั้นที่2สมถะขั้นที่2เป็นบาดฐานของวิปัสสนาขั้นที่2วิปัสสนาขั้นที่2ก็เป็นบาดฐานของสมถะขั้นสูงขั้นที่3แล้วก็สมถะขั้นที่3ก็เป็นบาดฐานของวิปัสสนาขั้นสุดท้ายที่จะไปรู้เห็นความเป็นจริงรู้กฎของพระไตรลักษณ์นั่นเองนั้นเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็จะเดินทางไปอย่างนี้แหละแต่บางท่านแต่คิดว่าจะไปทางลัดไปเอาข้างหน้ามันไปไม่ได้นะมันจะต้องไปตามขั้นตอนของมันเพราะฉะนั้นกรรมฐานนั้นอยู่ที่ฐานที่ตั้งของการกระทำของจิต
ราะฉะนั้นจิตต้องอยู่ที่กายส่วนใหญ่จิตถ้าตั้งมั่นที่กายได้แล้วถึงจะเห็นจิตได้ถ้ามันตั้งมั่นเนี่ยเราจะเห็นละแล้วตัวที่นิ่งก็คือตัวที่จิตที่มีสตินั่นแหละจิตที่มีสติไปเห็นจิตคิดขึ้นมาเนี่ยที่เราไปรู้ว่าจิตคิดอะไรก็รู้ก็ปล่อยนั่นแหละตัวนั้นนั่นนิ่งดังนั้นเราไปเจ็บไปจับตัวสุดท้ายตรงนี้แล้วก็มาทำนิ่งตั้งแต่เริ่มต้นมันก็บังคับใจตัวเองแล้วมันก็เลยไม่เคยนิ่งไม่เคยว่างหรอกก็ไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจให้ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วการปฏิบัติไม่ต้องมากวันละเล็กละน้อยแต่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอทุกวันทุกวันมรรคผลก็เกิดขึ้นได้นะไม่ต้องเกิดแล้วสภาวะธรรมจะเกิดเนี่ยไม่ใช่ตอนปฏิบัติด้วยปฏิบัตินี่คือการฝึกฝนเราฝึกมันแต่จะเกิดขึ้นตามสภาวะของความเป็นจริงตามธรรมชาติที่เราเป็นอยู่บางทีกำลังร้อนมากๆกำลังหิวมากๆกำลังเหนื่อยมากๆหรือกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละอารมณ์มันจะเกิดเมื่อสติมามากำหนดรู้กายรู้ใจปัญญาเกิดเลยบางทีสภาวะธรรมก็เกิดตอนนี้แหละนั่นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมนี่ไงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นเราตถาคตก็เห็นสมควรกับเวลาก็กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมก็ฝึกออกจากสมาธิไว้ด้วยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้กายที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนรู้ว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดค่อยๆนึกกำหนดรู้ไปก็เริ่มตัวเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็กำหนดรู้ไปเมื่อกำหนดรู้กายตัวดีแล้วกลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความคิดมากก็คิดชอบมั่งคิดไม่ชอบมั่งคิดหงุดหงิดกุ้งงานลำคาญใจพุ่งซ่านคิดสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่แสดงว่าเราเจอนิวรณ์แล้วท่านบอกว่านิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบความดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนิวรณ์ข้างหลังนิวรณ์จะต้องมีความสงบแน่นอนต่อไปแล้วก็ไปเดินจงกรมเพิ่มเติมการเดินจงกรมเป็นการสะสมสติที่ดีแล้วมันจะได้มาเวลาเรานั่งเนี่ยสติถ้ามากปุ๊บเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่ถ้าเรานั่งนั่งใกล้ๆจะสงบเนี่ยมันจะเป็นทางแยกสองทางมันจะเข้าภวังค์ชั่วขณะนิดหนึ่งเป็นภวังค์ก่อนแล้วถ้าสติเรามีกำลังมันก็จะตั้งตรงปลอดโปร่งโล่งเบาสบายเป็นสมาธิหยุดคิดเลยแต่ถ้าสติเราอ่อนกำลังก็เกิดอาการหลับเขาเรียกว่าเข้าภวังค์หลับนะมันหลับชั่วขณะเพราะนั้นก่อนจะหลับเนี่ยเราต้องเข้าคณิกะชั่วขณะเหมือนกันนะถ้าไม่สงบชั่วขณะเนี่ยคิดอะไรมาสักเรื่องแล้วก็นอนไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันบางเบาละเอียดอ่อนมากต้องค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะปรากฏให้เราเห็นไปเองแต่ถ้านั่งมาแล้วจิตเกิดความสุขสงบเย็นสบายนี่เป็นยอดบุญเกิดขึ้นมาแล้วนะบุญเกิดตั้งแต่เราเจตนาที่จะมาที่นี่มาให้ทานรักษาศีลมาภาวนาเป็นบุญแล้วแต่เมื่อปฏิบัติแล้วเกิดผลขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยอดบุญ ยอดบุญเกิดที่จิตอย่างนั้นเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นนะเราเกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมานั่นแหละเป็นบุญเกิดที่จิตอย่างนั้นเราค่อยกำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไว้กว้างใหญ่ไพศาลท่านก็บอกไว้แล้วว่าบุญใดไม่ต้องบุญสมาธิแม้เพียงช้างก็ได้ขู่แลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นจึงมีอนุภาพมากสามารถส่งบุญไปได้ทั้ง31ภพภูมิเลยเราก็ตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลไปส่งไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติให้ทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมสิ่งกันและกันก็ที่ไปยังคุณมารดาบิดาเป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าตัวจริงสององค์นี่แหละที่สร้างเราเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาอย่างดีเป็นทั้งพระหันของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอนี่อารมณ์พระหันเมตตากับให้อภัยแล้วก็เป็นครูและเป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยก็อุทิศท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วล่วงลับไปแล้วก็ตามอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่เราลงสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทางธรรมมันมีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้น
ถ้าใครมีครูบาอาจารย์ที่ไหนก็อุทิศให้ท่านไปผู้ที่เป็นพระราชกุศลได้บุรพามหากษัตริย์อธิราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9หรือสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนแผ่นดินไทยเราใส่ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้วันนี้ไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาได้มีปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านวันนี้ไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่นะทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอันนั้นจักรวาลไม่มีประมาณอมิรุกเทวดาภูมิเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาท้าตุตุโลกบาลพญายมบาลแล้วก็ทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดก็แผ่ไปนับปัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามที่ไปพบภูมิอยู่ว่าท่านทั้งหลายเราได้ที่ได้ทุกข์ก็ขอพ้นจากทุกข์ได้เถิดถ้าทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขก็ขอมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งกำหนดรู้ที่มือขวาก็ค่อยเลื่อนมือขวาไปทีละน้อยเท่าว่าเขาเดินขวาก็ถูหน้าแข้งไปเลื่อนดูก็มองดูทั้งที่หลับตาอยู่นี่แหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้ไม่เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปเท่าว่าเขาเดินซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกมาระหว่างหน้าอกและตาเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมเป็นรูปดอกบัวตูมเนี่ยแทนหัวใจของเราหัวใจเรามีประมาณอย่างนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจเนี่ยมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมนี้ขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีใจตั้งมั่นที่จะทำความดีเช่นนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถอดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็ที่ฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครยอมแผ่เมตตาหรือยังเมื่อกี้แผ่เมตตายังแผ่เมตตาไปยังแผ่เมตตาไปยังเมื่อกี้เนี่ยยังเนี่ยเดี๋ยวแผ่เมตตากันก่อนเนาะแล้วเมตตากำลังเกิดมีไหมเมตตายังเกิดยังไงเราเริ่มต้นนั่งเราจะกระสับกระส่ายกระวนกระวายแต่พอนั่งไปแล้วจิตเราเกิดอ่อนโยนลงมาเนี่ยเมตตาแล้วกิเกิดความเย็นขึ้นมาสบายขึ้นนั่นแหละเมตตาแล้วมันก็สะสมไว้ในสัญญาเรานี่แหละตัวสัญญานี่เป็นตัวบันทึกกรรมของมนุษย์เองกรรมเราบันทึกไว้ที่นี่นี่คือเมมโมรีอินฟินิตี้กิกเลยโยมเยอะมากบันทึกมาตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันเดี๋ยวแผ่เมตตานะแล้วการปฏิบัติเจริญสติเนี่ยไม่ว่าอิริยาบถใดๆจะยืนเดินนั่งนอนก็แล้วแต่ที่เราฝึกสติอยู่ท่านบอกเป็นการเจริญเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาก็เป็นการพัฒนาเมตตาเข้ามาแล้วเมตตาตัวนี้แหละมันจะสะสมไว้ในจิตในสัญญาของเราจนกระทั่งมันมีจำนวนมากพอแล้วที่สุดพอความโกรธเราเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้เมตตาตัวนี้จะไปฆ่าความโกรธของเราได้เพราะนั้นโยมปฏิบัติไปจะรู้สึกได้เองทำไปทำมาอยู่ๆความโกรธหายไปเลยเห็นไหมที่ตำราท่านบอกว่าเมตตาจะฆ่าความโกรธนะอาตมาเวลาโกรธนึกถึงเมตตาไม่ออกมันโกรธแล้วมันจะไปชนกับเขาอย่างเดียวใช่ไหมจิตมันทะยานพุ่งไปชนเขาเลยแต่เมตตาที่เราสะสมอย่างนี้แหละฝึกสตินี่แหละมันจะมาฆ่าความโกรธของเราเองอัตโนมัติแล้วเมื่อปฏิบัติแล้วความโกรธดับไปได้ถือว่าปิดโลกได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว

0: แผ่เมตตาพร้อมกันให้ผู้อื่นเขาได้รับอย่างที่เราได้รับ การแผ่บุญออกไปนั้นการอุทิศส่วนกุศลที่ได้กล่าวเมื่อกี้ก็เป็นการได้บุญอีกครั้งหนึ่งนะบุญเกิดจากการอุทิศส่วนกุศลเดี๋ยวเราก็เห็นคนเข้ามาบวชมาปฏิบัติกันเราก็อนุโมทนาก็ได้บุญอีกเห็นไหมบุญมีเยอะแยะเลยการน้อมจิตเป็นนะพระธรรมเต็มที่ต้องน้อมเข้ามาใส่ตัวใครว่าไม่ได้เปิดไปหน้า 69ในหนังสือสวดมนต์พยายามท่องให้ได้นะเมตตาในใช้ได้หมดเลยเจออะไรขึ้นมาก็นี่แหละละเพสัตตาไปเรื่อยแก้กรรมได้นะตั้งใจสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขิอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
1: ถึงตอนนี้ใครจะไปพักผ่อนก็ได้หรือจะไปห้องน้ำเปลี่ยนอิริยาบถก็ได้ตามถนัดเดี๋ยวแต่มาจะพูดต่อถึงก็ตั้งถึงเที่ยงคืนใครจะฟังก็ได้จะนั่งฟังยืนฟังหรือเดินฟังขออย่างเดียวอย่าดำน้ำลงไปฟังใช่ไหมถ้ามันฟังไม่ได้

มีคนถามมาทางทัตตานีเหมือนกันว่าอยู่บ้านแล้วนอนฟังธรรมบาปหรือเปล่าอาตมาก็บอกว่าบุญอย่างเดียวเลยไม่ได้บาปหรอกแต่ถ้าอยู่ต่อหน้าพระเนี่ยนอนฟังเนี่ยบาปถือว่าไม่เคารพในธรรมจะเกิดเป็นงูเหลือมจุกน้องพญานาคจริงๆนะโยมพญานาคนี่นอนหลับหนึ่งพุทธันดรในประวัติพุทธประวัติก็มีไม่ใช่เหรอใช่ไหมพุทธเจ้าลอยฐานแล้วฐานไปกระทบกับฐานเดิมของพุทธเจ้าที่เกิดมาแล้วสามพระองค์นะองค์ปัจจุบันพุทธโคดมเป็นองค์ที่สี่แล้วก็จะเกิดองค์ที่ห้าในพระตักกับเนี่ยมีห้าองค์องค์ที่ห้าก็พระศรียะเมตไตรก็จะมาอุบัติขึ้นก็อีกนานเหมือนกันใช่ไหมแล้วพอฐานไปกระทบกันพญานาคตื่นโอ้ผ่านไปแล้วหนึ่งพุทธันดรมันนานแค่ไหนโยมพุทธันดรนี้ 5,000 ปีหมดจากพุทธเจ้าองค์นี้แล้วเนี่ยมันยังมีสุญญกัปสุญญกัปคือว่างจากพุทธเจ้าในยุคนั้นจะมีพระปฏิเจกพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์นี่แหละมาสงเคราะห์ได้เพราะนั้นเราปฏิบัติเราไว้อธิษฐานไว้เนี่ยเราจะไปเจอได้แล้วก็จะไม่พลาดจากการจากศีลจากธรรมได้งั้นตรงนี้เป็นแล้วมันก็กำหนดไม่ได้เลยสุญญกัปนี้ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่จนกระทั่งมีเกิดการอุบัติขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นตรงอายุตอนนี้มันจะทอนลงไปเรื่อยๆร้อยปีลดไปปีร้อยปีลดปีหนึ่งตอนนี้2000เท่าไหร่2560ใช่ไหม2560ก็ไป26ปี26ปีลบออกจาก100เหลือเท่าไหร่74แล้วนะอายุขัยของคนตอนปัจจุบันนี้เต็มๆคือ74เท่านั้นแล้วก็จะขัยลงไปอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งไปถึง10ปีอายุ10ปีเนี่ยท่านบอกว่าจับอะไรขึ้นมาก็ฆ่ากันได้หมดเลยเป็นอาวุธได้หมดฆ่ากันง่ายจิตใจจะแบบเป็นคลิยุกมากมีกสัญญีแล้วตอนนั้นก็เรียกว่าเจอหน้ากันก็จะห้ามหันกันอย่างเดียวเมตตาไม่มีแล้ว

ทำจุลโลกแล้วแล้วในที่สุดแล้วหมดตรงนี้ไปก็เกิดขึ้นมาใหม่จาก10ปีทีนี้ไขขึ้นก็ขึ้นไปเรื่อยๆ11 12ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึง 80,000 ปีสูงสุดพอ 80,000 ปีสูงแล้วก็ไขลงมาอีกไขลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึง 40,000 ปีนั่นแหละพระสีเรียมไม่ใจจึงมาอุบัติขึ้นอีกนานขนาดไหนโยมจะรอไหมบางคนบอกอธิษฐานเลยชาตินี้ขอเต็มที่ไปก่อนชาติหนึ่งก็แล้วกันทำอะไรก็ทำเลยตามสบายอธิษฐานไปหาไปเจอพระสีเรียมไม่ใจก็แล้วกันก็เลือกคิดเข้าข้างตัวเองมากไปว่าบอกได้เลยไม่มีทางใช่ไหมเพราะยุคพระสีเรียมไม่ใจนี่จะเป็นคนที่มีบุญมีศีลนะที่จะไปเกิดดังนั้นถ้าหวังจะพบท่าน

จึงพอมีโอกาสแค่โอกาสเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละยังไม่ใช่เลยนะจริงๆตั้งแต่บัดนี้เลยจนกระทั่งหมดชีวิตจนกระทั่งตลอดชีวิตเนี่ยถ้ามีศีล5เนี่ยจึงพอมีโอกาสมาเป็นมนุษย์ได้เพราะการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากเราไม่ใช่ของง่ายๆที่จะเกิดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตายแล้วจะไปไหนเราคิดว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมเตรียมอะไรไว้หรือยังโหถ้าไปเกิดในทุกขติภูมิลำบากนะใช่ไหมไปสุคติค่อยชั่วหน่อยไปสวรรค์จึงพอเพลิดเพลินตรงนั้นแต่พอหมดอายุสวรรค์ก็ตกลงไปอีกแหละกรรมไม่ดีที่ทำไว้มันก็มาให้ผลอยู่ดีก็เกิดเป็นวัฏจักรหมุนวนอย่างนี้ดังนั้นต้องธรรมจักรเท่านั้นที่จะแก้ไขทุกอย่างได้วันนี้เมื่อ 2,608 ปีใช่ป่ะ 2,563 บวกกับ45เป็นเท่าไหร่45พรรษาพระเจ้า45พรรษาที่บองทรงประกาศศาสนามาเพราะตัดสรู้มาตอนอายุ29เพราะนั้น45พรรษาก็เป็น80 45บวก2บวก 2,563 ก็เป็น 2,608 ปีวันนี้ของเมื่ออดีตเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวนสูตรแล้วก็ได้พระสงฆ์องค์แรกของโลกขึ้นมานะเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาองค์แรกก็ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ก็ครบรัตนตรัยครบ3ประการตอนที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ที่โคนต้นพระสีมาโพนั้นวันเป็นเดือน6ถูกไหมมันเป็นเดือน6พอตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงสวยวิมุตติสุขอยู่49วัน49วัน7สัปดาห์49วันก็เดือนครึ่งก็เข้าไปเดือน7กว่าใช่ไหมแล้วก็เดินด้วยพระบาทเปล่ามาแสดงประสงค์มัติศนาที่พระนันสีตรงนั้นเรียกว่าป่าอิติปัตนะมฤคทายวันเป็นตำบลสารนาฏอยู่เมืองพาราณสีก็ไกลจากพาราณสีประมาณ10กิโลก็ตรงนั้น ก็ได้เป็นเดือน8พอดีนั้นพระองค์ใช้เวลาเดินทางประมาณ10กว่าวันหลังจากพระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็สวยวิมุตติสุขเนี่ยจริงๆเราควรจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันมันเป็นความยิ่งใหญ่มากวิมุตติสุขคือสุขจากการหลุดพ้นนะเราไม่ต้องมากหรอกแค่เรานั่งเราปฏิบัติเนี่ยแล้วเกิดจิตสงบเป็นสมาธิเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขแล้วใช่ไหมความสบายใจความสุขเกิดขึ้นแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าลองไปถ่ายเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรนะกล้องสำหรับถ่ายดูแสงของตัวเราใช่ไหมที่เรียกว่าออร่าเป็นสมาธิเนี่ยมันจะมีออร่าเกิดขึ้นเลยนะไม่ต้องมากก็โยมมาเนี่ยมาวันแรกก็จะมาเคยแนะนำวันแรกนะยังไม่ต้องเปลี่ยนชุดถ่ายรูปไปก่อนถ่ายรูปไปเลยนะโอ้เปลี่ยนชุดแล้วถ่ายอีกรูปแล้วก็อยู่ที่นี่กี่วัน3วัน5วัน7วันเพราะวันที่กลับโยมถ่ายรูปใหม่น่าจะเปลี่ยนเลยนะหน้าไม่ต้องใช้เครื่องละมางเลยจริงๆหน้าจะงามขึ้นมาเลยนี่แหละเขาเรียกว่าฟอกธาตุขันมาปฏิบัติอย่างนี้แหละเราจะต้องเรียนรู้ที่วัดแล้วไปทำต่อที่บ้านจะเอาไปไว้ที่บ้านไม่ใช่เอาทิ้งไว้ที่วัดนะได้สงบที่วัดแล้วก็ปล่อยไว้ที่วัดกลับไปบ้านแล้วก็เกี่ยวการเหมือนเดิมก็ไม่ได้ก็ถือว่าเขาจะพูดได้ว่าไปวัดไปทำไมไปปฏิบัติแล้วทำไมมันโกรธแรงกว่าเก่าให้อยู่บ้านไม่โกรธเท่าไหร่ทำไมปฏิบัติแล้วมันเกิดแรงขึ้นมาอีกนี่เขาจะดูว่าแสดงว่าไปปฏิบัติใช้ไม่ได้แสดงว่ามันไม่ดีเห็นไหมแต่มันจะเกิดโยมเวลาเราปฏิบัติแล้วเนี่ยจิตเริ่มละเอียดลงไปเนี่ยเวลามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะแบบโกรธก็โกรธแรงโลภก็โลภแรงเนี่ยมันจะเป็นช่วงต่อของมันพอจิตเราเริ่มสงบมันจะเป็นงั้นแต่ตอนที่จิตไม่ค่อยสงบเท่าไหร่มันก็ไปกระจัดกระจายพอจิตสงบมันมีพลังพอมีพลังเนี่ยมันมีพลังผลักดันตรงจุดนี้แหละแล้วเมื่อสงบเนี่ยมันเจอความดีมันยึดดีพอยึดดีปุ๊บมองไปข้างนอกก็ตำหนิได้หมดเลยอันนู้นก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ใช่กูเก่งคนเดียวระวังตรงนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปมุ่งแต่สมาธิเดี๋ยวเราจะพลาดอย่างที่ท่านมาบอกนะมันเป็นบาดฐานที่กันและกันเราจะต้องเข้าสู่ทางของวิปัสสนาคือการพิจารณากายนี่แหละค่อยๆพิจารณาไปตามลำดับในที่สุดแล้วเราจะเริ่มเข้าใจมันจะพัฒนาขึ้นมาเมื่อหลังจากองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็สวยวิมุตติสุขในสัปดาห์ที่1องค์ทรงประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นพระสีมหาโพธิ์7วัน7คืนไม่ได้รับประทาน

อะไรเลยนั่งอยู่ตรงนั้น7วัน7คืนแล้วพระองค์ทรงพิจารณาอะไรพิจารณาธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทประเทศไทยคงเคยได้ยินแล้วไหมตะกนต้องคนโบราณคนเก่าๆหน่อยนะอายุสูงวัยหน่อยเขาร้องเป็นเพลงเลยเลยนะคนโบราณก็ให้ปริศนาธรรมไว้ให้เป็นเพลงเลยโยมเพลงประกอบเด็กอ่ะก็ตอนนี้นานนี้พอดีเลยก็ถามว่าฝนเอ่ยจะมายิงตกก็ยินนะฝนเอ่ยจะมายิงตกมันจำต้องตกเพราะว่ากบมันร้องกบเอ่ยจะมายิงร้องมันจำต้องร้องเพราะว่าท้องมันปวดต้องเอ่ยจะมายิงปวดมันจำต้องปวดเพราะว่าข้าวมันดิบข้าวเอ่ยจะมายิงดิบมันจำต้องดิบเพราะว่าฟืนมันเปียกเอาฟืนเอ่ยจะมายิงเปียกมันจำต้องเปียกเพราะว่าฝนมันตกแล้วฝนเอ่ยจะมายิงตกก็เพราะว่ากบมันร้องกบทำไมร้องก็ท้องมันปวดมันก็คือวัฏจักรเห็นปะนี่คือวัฏจักรมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งก็เกิดขึ้นนี่ในทางเกิดมันจะเกิดอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยเลยในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันมากระทบทางอายตนะแล้วมันก็เกิดเราจะเห็นการทำงานของขันธ์ห้าเมื่อไหร่เราจะรู้การเกิดไปตรงนี้มันเกิดอะไรภพภูมิที่สะสมไว้ในจิตเนี่ยเขาเรียกเป็นภพอยู่ที่จิตเราถ้าสะสมความโกรธได้เยอะภพโกรธอยู่ที่นี่แล้วเวลาไปเกิดในภูมิอะไรภูมิคือสถานที่ไปเกิดก็เป็นนรกภูมิถ้าสะสมความโลภไว้เยอะก็ไปเปรตภูมิเป็นภูมิเปรตสะสมความกลัวไว้เยอะก็ไปอสุรกายภูมิถ้าสะสมความหลงอ่ะหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงก็ไปเกิดเป็นที่ตกตุ๊กแกหมาแมวฟ้าบ้านเป็นเดรัจฉานภูมิเห็นไหมแต่ถ้ามีศีลห้าล่ะก็กลับมาเป็นมนุษย์ภูมิมาภูมิมนุษย์งั้นพบอยู่ที่จิตที่เราสะสมไว้เป็นตัวสัญญาที่จำหมดเลยโยมเห็นก็จำได้ยินก็จำได้กินก็จำคิดดีก็จำคิดไม่ดีก็จำจำหมดเลยเนี่ยเราไม่ทันรู้เลยใช่ไหมในที่สุดแล้วพอเรามาฝึกสติเนี่ยมันจะช่วยตรงนี้ได้เยอะยิ่งสติมีกำลังมากเท่าไหร่มันจะก็แก้ไขตรงนี้ได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นในทางเกิดมันเกิดอย่างนี้แล้วในทางดับล่ะเราจะดับยังไงปริศนาธรรมข้อนี้แก้ยังไงโยมใครรู้ไหมทำไงจะออกจากวงนี้ได้ทำไงจะทำให้ฝนตกกบก็ร้องเพราะกบมันร้องใช่ไหมกบร้องว่าท้องมันปวดท้องปวดเพราะข้าวมันดิบข้าวดิบเพราะฟืนมันเปียกฝืนเปียกเพราะฝนมันตกมันไม่เปียกแล้วทำไงดีจะออกได้ไงใครรู้มีรางวัล ปริศนาธรรมนี้แก้ในวงเล่าโยม แก้อยู่ในวงเล่าด้วยนะขออภัยขี้เมาว่าไงหรือเปล่าไปตีกบมาแกมเล่าโอ้ยขออภัยใช่ป่ะอ้าวพอกบไม่ร้องแล้วฝนไม่ตกนี่ดับแล้วนะพอดับกบไปแล้วเนี่ยกบไม่ร้องฝนก็ไม่ตกฝนไม่ตกฟืนก็ไม่เปียกฟืนไม่เปียกข้าวก็ไม่ดิบข้าวไม่ดิบท้องก็ไม่ปวดท้องไม่ปวดกบก็ไม่ร้องพอโดนแกมเหล่าไปแล้วใช่ป่ะไม่ขำนะนี่โยเรื่องจริงเลยบอกให้ แต่ขำได้ไม่ว่ากันจริงๆเรื่องจริงโยกบเป็นใครกบคือตัวเรานี่ไงเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องตีตัวเราให้แตกว่ามีอะไรเริ่มต้นจากมารู้เรื่องของอาการ32ถัดมาก็มารู้เรื่องธาตุทั้ง4ถัดมาก็มาเรื่องขันธ์5พอรู้เรื่องขันธ์5เนี่ยเราจะรู้ว่าการทำงานของขันธ์5ทำงานยังไงนี่เป็นตรงนี้นะเพราะนั้นปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาไปดูในโบสถ์วัดเนี่ยในโบสถ์หลวงพ่อโตมีเป็นรูปวงเห็นไหมที่มีรูปเป็นเสือแล้วก็มีหัวกะโหลกข้างบนมีหางเสือมีเล็บแล้วก็มีวงอยู่3วง นั่นแหละเป็นวงปัจจักรที่ทำให้เราเกิดตายมาลูกกี่แสนกี่ล้านชาติมาแล้วเป็นมาแล้วทั้งนั้นนะโยมแต่ละคนเนี่ยเป็นเทวดาแล้วก็มีไปเป็นพรหมมาก็มีบางคนบางคนก็ไปเป็นสัตว์นรกไปแล้วก็มีเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นกันมาหมดแล้วโยมในที่สุดแล้วที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะอธิษฐานมาที่จะไปนิพพานจะพ้นทุกข์ก็เลยต้องเกิดมาสร้างบารมีที่โลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่นี่เป็นโลกของการสร้างบารมีโยมเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะแต่บางคนบอกก็ทำไมต้องใช้กรรมก็มันบันทึกเอาไว้มันก็ต้องใช้ใช่ไหมมันมีกิเลสกรรมวิบากเห็นปะกิเลสเป็นตัวเหตุให้เกิด
เกิดปุ๊บแล้วก็เป็นการกระทำเป็นกรรมเป็นกรรมเสร็จแล้วทั้งดีและไม่ดีแล้วก็เป็นวิบากวิบากคือผลของมันผลของการกระทำเพราะฉะนั้นผลต้องเกิดแน่เพราะมันมากับไอ้ตัวสัญญาตัวนี้แล้วมันก็รอให้ผลเราตลอดวันปีไหนที่กรรมดีให้ผลก็อ้อดวงดีวันนี้อะไรก็ราบรื่นปีไหนกรรมไม่ดีให้ผลโอ้ดวงแย่จังเลยต้องไปแก้กรรมไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาใช่ปะก็โดนเขาหลอกอีกไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์เนี่ยมาอย่างนี้แล้วแก้กรรมการกระทำตรงนี้แหละเป็นกรรมที่แก้เลยตำรวจระวังไปเรื่อยนี่รักษาศีลภาวนาไปแล้วเกิดความสงบขึ้นมาได้นี่แหละแก้ให้เยอะเลยด้วยการที่โยมอุทิศส่วนกุศลนี่แหละเจ้ากรรมนายเวรเขาก็รับไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่อนคลายไปเรื่อยๆค่อยๆหมดไปนะชำระล้างไปเรื่อยๆศีลเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราลงไปศีลเป็นเครื่องชำระให้มันสะอาดขึ้นมาแล้วในสัปดาห์ที่หนึ่งพระเจ้านั่งอยู่7วัน7คืนโคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็พิจารณาปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วเห็นความละเอียดอ่อนของธรรมะที่เกิดก็รู้สึกได้เลยว่าโอ้ธรรมะขององค์นี้ละเอียดอ่อนสุขุมลมลึกคำพิลภาพยากที่คนจะเข้าใจได้แต่ทีแล้วก็เมื่อพิจารณาจบแล้ว7วันพระองค์ก็ทรงห่อขึ้นไปบนอากาศขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์แม่พูดมันเห็นเลยเนาะที่หลวงพ่อท่านบอกแต่ในตำราไม่เคยเห็นเหมือนกันท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าขึ้นไปแสดงยมกปฏิหารเป็นครั้งแรกเออเราเรียนรู้มาว่ายมกปฏิหารแสดงเมื่อพรรษาที่7ที่เมืองสาวัตถีใช่ไหมบนยอดมะม่วงอันนั้นแสดงกับผู้คนทั่วไปประชาชนแต่ครั้งนี้หลังจากนั่งสวยวิมุติสุข7วันแล้วเนี่ยพระองค์เหาะขึ้นไปแสดงให้เทวดาชมยมกปฏิหารแสดงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมาเวลาของโลกมนุษย์กับของเทวดามันห่างกันนะมันต่างกันมันเป็นคนละมิติไปอย่างเอาชั้นพื้นฐานและชั้นแรกของเทวดาเนี่ยจาตุมมหาราชิกาเนี่ยจะบอกว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งของจาตุมเนี่ยเท่ากับ50ปีโลกมนุษย์แต่ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งดาวดึงส์นี่วันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงส์เท่ากับ100ปีโลกมนุษย์เนี่ยมันยาวขนาดนั้นเลยเพราะนั้นบอกขึ้นไปเนี่ยเหมือนกับแป๊บเดียวก็ลงมาแล้วลงไปแสดงเสร็จเรียบร้อยก็ลงมาพอลงมาก็มายืนนะประทับยืนเพ่งพระเนตรไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ห่างประมาณสัก20วาได้ตรงนี้ก็ยังอยู่เขาเรียกอุเทศิตเจดียังอยู่ทุกวันนี้อยู่ที่พุทธคยาก็จะทำเป็นลักษณะเจดีตรงนั้นไว้พระองค์ก็ประทับยืนเราก็มายืนนะตามรอยบาทพระศาสดาพระองค์ทรงนั่งแล้วก็มานั่งพระองค์ทรงยืนแล้วก็ยืนก็ยืนอยู่อย่างนั้น7วัน7คืนใครทำได้มั่งถ้าใครสามารถยืนแล้วเกิดสมาธิยืนได้นานจะเข้าใจได้เลยว่าพระเจ้ายืนได้จริงๆที่นี่อาตมาก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังบ่อยๆมีโยมอยู่คนหนึ่งอายุแกตั้ง80กว่าตอนนั้นก็ยืน6ชั่วโมงโยมในโบสถ์เนี่ยทุกวันเนี่ยทำได้อายุมากแล้วด้วยนะก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆไม่ใช่เก่งนะไม่ใช่ไปแข่งกันเก่งหรือยาวถ้าสมาธิไม่เกิดมันอยู่ไม่ได้หรอกไม่สงบนี่เหมือนกันนะอยู่ในสติเนี่ยถ้าว่าปิติมันไม่เกิดมันก็อยู่ไม่ได้เราจะเอาอยู่เพื่อจะหาเครื่องตุนแรงมาใช่ไหมมีกาแฟมีอะไรช่วยได้แต่เมื่อหมดลิ้นเมื่อไหร่มันหลับทันทีนะหลับไร้สภาพเลยหลับไม่รู้ตัวเลยเพราะนั้นที่อยู่เนี่ยเพื่อจะรู้ตัวนี้เพื่อจะรู้ตัวนิวรณ์ตัวสุดท้ายไอ้ง่วงเหงาหอบนอนนี่แหละจะได้รู้ว่าความง่วงเป็นยังไงจะได้รู้ว่ามันทรมานขนาดไหนเวลามันง่วงลองดูมันเถอะแต่ถ้าสามารถที่เราจะทำกับมันได้ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนั่นนะเข้ามันจะบีบคั้นแบบเนี้ยนะเข้าอยู่ๆเกิดโหง่วงจะทนไม่ได้แล้วอยู่มันเกิดหลุดปึ้งไปเฉยๆสว่างไปเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่เคยง่วงมาก่อนเลยตรงนี้นิวรณ์ดับถือว่าใช้ได้ธรรมะเกิดเลยนะก็ถือว่าคนที่ปฏิบัติสุดงขวัญเนี่ยเรียกว่าขัดเกลามากขึ้นจะทำให้คนเนี้ยฟังธรรมได้เข้าใจแล้วก็สมาธิก็ตั้งมั่นได้ดีธรรมะก็ตั้งมั่นอยู่กับเราได้นานนั่นด้วยการทำตรงนี้แหละมีอยู่13ข้อด้วยกันที่โยมทำในข้อที่13ถืออิริยาบถ3ยืนเดินนั่งถือการไม่นอนเป็นวันวันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีอานิสงส์มากก็มี3ขั้นด้วยกันนะขั้นต้นพื้นฐานก็ประมาณสักเที่ยงคืนนะขั้นที่2ก็สว่างอยู่ได้ถึงสว่างแต่กลางวันไปนอนขั้นที่3เป็นขั้นอุกฤษสมบูรณ์แบบก็คือเ
ทั้งคืนแล้วก็สว่างแล้วแล้วพรุ่งนี้ทั้งวันยังไม่นอนจนกระทั่งค่ำถึงจะไปนอนตรงนี้เราจะข้ามอารมณ์แล้วเราจะเข้าใจเลยว่าแรกๆเราก็วิตกกังวลไม่นอนไม่ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องทำไม่นู่นทำไม่นี่เดี๋ยวมันจะแย่แล้วนะเดี๋ยวจะสุขภาพไม่ดีเนาะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันคอยบอกเราเงี้ยมันขวางเรื่อยถ้าเราลองได้ข้ามไปแล้วจริงๆแล้วเราจะรู้เลยปัญญาจะเกิดอ๋อมันนิดเดียวเองไม่มีอะไรเลยเราไปคอยคิดกับมันไม่คิดไม่สนใจนะสติจะอยู่ไปเรื่อยเนี่ยพาเนี่ยอยู่กันแล้วมันไม่ใช่กลางวันจะอยู่แบบไม่ต้องนอนหรือจะมานอนกลางวันก็ไม่ใช่นะสมัยพ่อสนองอยู่นี่ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนดึกเดินมาตีเที่ยงคืนตีหนึ่งทำงานตีสามตื่นแล้วก็ต้องไปต่อเนี่ยพระกรรมฐานท่านฝึกให้เป็นงั้นฝึกให้ทำทุกอย่างแล้วก็อดทนการทำงานนั่นแหละเป็นการเจริญกรรมฐานเป็นการทำสติที่อยู่กับตัวเราได้ถ้าสติที่มีมากเนี่ยมันจะมีกำลังทำงานก็ไม่เหนื่อยจะเดินทางเดินขึ้นเขาลองกำหนดไปเรื่อยๆเนี่ยไม่เหนื่อยขึ้นไปได้แต่ถ้าพูดมากคิดมากนั่นเหนื่อยลมมันหลอกเยอะมันรั่วหมดใช่ไหมเพราะนั้นสัปดาห์ที่สององค์ทรงยืนอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนแล้วก็เพ่งพระเนตรไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระเจ้ายืนไม่หลับพระเนตรนะลืมเพ่งพระเนตรลืมตาเจออยู่อย่างเงี้ยอีกเจ็ดวันเจ็ดคืนหลังจากนั้นพระองค์ทรงดำเนินเดินจงกรมนะเราก็มาเดินจงกรมตามพระองค์เหมือนกันนี่ทำเป็นเนติแบบอย่างไว้ให้ในการเสวยวิมุตติสุขบรมสุขอย่างยิ่งถึงพระนิพพานแล้วในขั้นต้นแต่ยังไม่ปรินิพพานเพราะฉะนั้นองค์ก็เดินจากที่ยืนเนี่ยไปที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์7วัน7คืนใครเดินได้มั้งถ้าใครเคยเดินแล้วเกิดสมาธิก็จะรู้ว่าได้จริงๆทดลองเถอะโยมลองทำลองทำอ่ะต้องลองเดินมันดูเดินไปเดินมาจิตไปปล่อยมันเข้าสมาธิเฉยสมาธิยังไงก็เดินก็รู้แต่เท้าเดินไปแต่จิตไม่คิดอะไรรู้ตัวพร้อมเลยแต่ไม่คิดอะไรเลยนั่นแหละสมาธิเพราะนั้นสมาธิไม่ใช่ต้องนั่งเห็นไหมเดินก็เป็นได้เดินไปเดินมาเนี่ยมันเบาเลยมันก็เดินมันปุยนุ่นเลยเดินแม้เบาสบายนึกภาพชัดเจนเลยโอ้พระเจ้าเดินได้7วันจริงๆแค่เราเดินแค่นี้ก็สว่างได้เนี่ยเดินไปเดินมาเอาสว่างกันเลยถ้าเข้าสมาธินะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าไปบังคับให้เป็นสมาธิแต่ปล่อยจิตธรรมชาติให้มันรู้แล้วพยายามอยากต่อด้วยความคิดรู้แล้วไม่ต่อเรื่องรู้ปล่อยไปเรื่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันปล่อยมันเองเนี่ยคือธรรมชาติมันจะเกิดนี่คือสัปดาห์ที่3ใช่มั้ยสัปดาห์ที่1นั่งสัปดาห์ที่2ยืนสัปดาห์ที่3ก็เดินครบ7วันเดินคืนเสร็จแล้วก็พระองค์มาทรงนั่งก็ในทางนั้นก็จะห่างจากที่เดิมไม่ไกลเท่าไหร่ตรงนั้นก็เรียกว่าซุ้มเรือนแก้วเทวดามาเนรมิตให้พระองค์ก็ทรงประทับนั่งแล้วก็พิจารณาธรรมที่เกิดจากจิตของพระองค์ที่สำเร็จแล้วเกิดเป็นอภิธรรมจิตคัมภีร์ขึ้นมาเห็นไหมฮะธรรมะมันเกิดที่หลังนะอภิธรรมไม่ใช่เอาอภิธรรมไปปฏิบัติแล้วมันจะเกิดความสงบหรือเกิดปัญญาอย่าเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นสมาธิเป็นบาดฐานสู่วิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาแล้วมันจึงเกิดธรรมะขึ้นมาปฏิบัติไปนี่แหละรู้กายรู้จิตนี่แหละรู้เวทนาอยู่อย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดธรรมะขึ้นมาเองนะทำไปมันจะเกิดขึ้นมาเลยเป็นคำมาก่อนหนักๆก็เป็นประโยคเป็นเรื่องเป็นราวจนรู้ทั่วถึงไปหมดเลยนะรู้ว่าธรรมะเกิดขนาดนั้นถ้ารู้แล้วเราไปยึดเอาไว้ก็เป็นวิวัฒนูญาณเหมือนกันนะแต่ถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิวัฒนาเพราะการปฏิบัติเนี่ยจะมี3ขั้นตอนเครื่องหมายเขาเรียกว่านิมิตแปลว่าเครื่องหมายเราเดินไปเนี่ยปฏิบัติไปเนี่ยขั้นที่หนึ่งจะเจอก่อนแล้วนิมิตทางกายด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสทิพย์นุ่มนวลละเอียดอ่อน5อย่างด้วยกันนี่เป็นนิมิตเมื่อเราเห็นอะไรก็ตามให้กำหนดรู้แล้วปล่อยไปเลยอย่าไปสงสัยถ้าสงสัยตามไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปไหนไม่รอดแล้วตอนนี้ก็เรียกว่าแวะเก็บดอกไม้ข้างทางมักจะไปติดกับตรงนี้นะถ้าได้ยินอะไรก็เฉยรู้แล้วปล่อยเลยอย่าไปเชื่อบางทีก็เหมือนเทวดามาคุยด้วยบางทีก็เหมือนเสียงโมโหรีมาจากไหนเสียงสวดมนต์อย่างนี้ก็มีให้กำหนดรู้แล้วปล่อยเลยอย่าไปสงสัยแล้วจิตมันจะตามแล้วเท่าเราไปยึดไว้แสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วเจอเครื่องหมายแล้วแต่อย่าไปติดตรงเครื่องหมายเท่านี้เองเมื่อเราไปยึดไว้เป็นอะไร
แวะเก็บดอกไม้เป็นวิปัสสนูปกิเลสขั้นที่หนึ่งนะนี่เกิดทางกายถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาเดินต่อไปพอเดินต่อไปทำไปแบบเดิมนี่แหละทำไปทำไปตอนนี้เกิดเป็นโอภาสแสงสว่างขึ้นอันนี้เข้าฐานจิตแล้วที่ฐานกายนี่จะมีเห็นนะเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสสัมผัสฐานจิตนี่จะเริ่มมีแสงออกมาจิตเราเนี่ยเดิมเนี่ยมันประพัดสอนมันสว่างอยู่มันมีแสงในตัวเองแต่เพราะว่าเมฆหมอกของกิเลสนี่ไงเหมือนมีเมฆหมอกหรือว่าธุลีมาปกคลุมทำให้มันมืดไม่เห็นเราก็ทำไปเรื่อยๆสังเกตดูเดี๋ยวในนักเข้าเนี่ยดูไปนั่งไปทำไปเดี๋ยวมันก็เห็นอะไรเองแต่อย่าไปอยากเห็นถ้าอยากเห็นมันจะขวางทางไม่ได้เห็นหรอกปล่อยธรรมชาตินี่แหละเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าแต่ใจก็จะเริ่มเป็นกลางเฉยๆแล้วก็เกิดเองสภาวะธรรมจะเกิดแบบนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราคิดไม่ใช่เกิดจากการที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอทำไปแล้วก็จะเกิดโอภาสแสงสว่างก็จะเกิดได้หลายแบบบางทีก็เกิดมันแสงระยิบระยับข้างๆตาเราเนี่ยบางทีก็เหมือนแสงพุ่งออกจากกายเราไปบางทีก็พุ่งเข้ามาบางทีก็สว่างวาบขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามาเกิดตรงนั้นปุ๊บก็โอ้โหเราสว่างแล้วใกล้สำเร็จยืดเลยแค่นั้นนะยืดแล้วแต่ยืดตรงนี้ไว้เป็นไงวิปัสสนูอุปกิเลสไปเปิดอุปกิเลส16ในนี้มีจิตนั้นยังอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อยึดปุ๊บเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสก็เครื่องหมายที่2เราเจอแล้วเราก็ไปอยู่ตรงนี้แวะเก็บลงมาข้างทางอีกแล้วแต่ถ้าเราปล่อยล่ะวิปัสสนาเดินต่อไปเดินต่อไปตอนนี้ก็จะเกิดอาการอยู่ๆนั่งๆปุ๊บพอมันหยุดคิดปุ๊บมันเกิดคิดขึ้นมาปุ้งคำหนึ่งนั่นแหละธรรมะเกิดละธรรมะเริ่มเกิดเป็นคำมาก่อนอย่างบางทีมันเกิดพรุ่งนี้ก็ตายเอ๊ะเป็นธรรมะไหมทำให้เราไม่ประมาทไงว่าพรุ่งนี้ก็ตายเวลาเรามีแค่วันนี้วันเดียวโอกาสแก้ตัวมีวันนี้วันเดียวด้วยเพราะพรุ่งนี้ก็ตายแล้วมันตายได้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำอะไรจะโกรธก็ไม่เอาแล้วไปนรกจะโลภก็ไปเป็นเปรตอีกใช่ไหมจะหลงก็สัตว์เดรัจฉานมีศีลมีสมาธิมีสติเราก็จะมาทำตัวนี้ทำให้จิตไม่ประมาทขึ้นมานะแล้วมันก็จะเกิดอย่างนี้นั่นแหละก็จะเกิดเป็นประโยคขึ้นมาบางทีก็เกิดเป็นเรื่องเลยทีนี้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องขึ้นมาได้เลยนะเพราะนั้นก็จะเกิดมากมายจนกระทั่งรู้หมดในพระไตรปิฎกมีอะไรถ้าเกิดตรงนี้แล้วเป็นไงอ๋อเรารู้แล้วสำเร็จแล้วเป็นอะไรวิปัสสนาญาณเป็นตัวรู้เป็นกูรู้อีกเห็นไหมตัวกูยังอยู่แต่ถ้าเราปล่อยล่ะเป็นวิปัสสนาญาณนี่คือความว่างมันถึงจะหมดตรงนั้นได้ดังนั้นญาณจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราละความเริ่มต้นเราละความคิดมันสงบเป็นสมาธิแล้วมันเกิดญาณรู้ขึ้นมานะแล้วก็เกิดรู้ความรู้เนี่ยรู้แล้วเราไปยึดเอาไว้ตรงนี้ก็เป็นวิปัสสนูแต่ถ้าเราปล่อยความรู้ทั้งหมดให้มันดับไปมีปัจจนาเกิดขึ้นนะมีปัจจนาญาณจะเกิดอย่างนั้นญาณจะเกิดตอนที่เราไม่ได้คิดหรอกจะเกิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้คิดนะเริ่มจากการหยุดคิดก่อนเป็นสมาธินั่นก็จะเกิดรู้แบบนี้มาก่อนดังนั้นเขาก็จะเริ่มรู้มาเพิ่มเติมพัฒนาไปเรื่อยๆนี่คือ3เครื่องหมายที่เราจะต้องเจอโดนเส้นทางที่เราเดินมรรคองค์8นี่แหละเมื่อเจอแล้วพยายามอย่าเก็บข้อมูลรู้แล้วทิ้งไปเลยรู้แล้วปล่อยไปเลยไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวเราจะไม่ชัดเจนปล่อยไปเลยแล้วเมื่อเราถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถึงที่หมายแล้วเราจะเดินกลับเนี่ยมันจะกลับมาปรากฏให้เราเห็นหมดเลยเขาจะรีวิวกลับมาใหม่ให้เราเห็นตรงนี้อ๋อพอเราเห็นแล้วก็อ๋อมันแค่นี้เองเนี่ยความยึดมั่นจะไม่มีละแต่ถ้าเห็นตอนแรกแล้วก็มันจะยึดง่ายนะเพราะไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะมันก็จะรู้สึกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าเราทำเพื่อให้มันหมดไปทุกอย่างมันอยู่ในหัวเรามันอยู่ในสัญญาเราหมดเลยอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเราหมดเลยความหงุดหงิดรำคาญใจจ่าริษยาสารพัดเรื่องมีอยู่ตรงนี้เยอะมากที่เราไม่เห็นเพราะเป็นนามธรรมตอนนี้ปัญหาคือเราปฏิบัติเพื่อให้มันหมดไปให้มันหมดไปแต่เพราะฉะนั้นเมื่อหมดไปมันก็ว่างมันก็สงบมันก็สว่างนี่คือธรรมดาที่4ใช่ไหมพระเจ้าทรงมานั่งพิจารณาอภิธรรมพอพิจารณาจบลงเกิดอะไรขึ้นเกิดฉับพลันรังสีขึ้นมาลักษมีออกพุ่งไปทั่วรอบพระปรกายของพระองค์เลยเหมือนกับเราเนี่ยธรรมะเกิดเนี่ยมันก็เกิดออร่าแบบนั้นนะจะเกิดสว่างขึ้นมามากกว่าปกติเหมือนกันนั่นจะสดใสขึ้นมาเลยสังเกตนั่นพระครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาเห็นไหมอายุมากๆแล้วเนี่ย
ท่านจะใสเลยผิวก็ใสหน้าใสตา

ใจเนี่ยนี่แหละเข้าถึงแล้วก็สังเกตได้เข้าอยู่ใครก็อบอุ่นรู้สึกอบอุ่นสบายใจมันมีกระแสอยู่โยมทุกอย่างมันมีคลื่นหมดแหละคลื่นจิตคลื่นสมองคลื่นความร้อนคลื่นแสงคลื่นเสียงเป็นคลื่นทั้งหมดเลยมันก็วิ่งกันอยู่นี่แหละอยู่ที่เราจะจับตรงไหนเพราะนั้นเมื่อเราปฏิบัติแล้วจิตเริ่มละเอียดเนี่ยคลื่นเราเริ่มละเอียดเนี่ยมันจะไปสัมผัสคนละมิติได้ดังนั้นคนปฏิบัติแล้วสามารถเห็นเทวดาไม่ใช่เรื่องแปลกทำได้แต่ว่าเห็นแล้วเอามาพูดมันก็เสื่อมเนี่ยปฏิบัติเนี่ยถ้าเอาเรามาพูดแล้วเสื่อมหมดเลยมันแปลกมากตรงนี้แหละแต่เราก็อยากจะบอกเห็นไหมทำแล้วก็อยากจะไปคุยให้ฟังเนี่ยคุยแล้วเป็นไงก็เป็นตัวตนเนี่ยเพราะนั้นการปฏิบัติแล้วเนี่ยส่วนมากเราจะต้องการฤทธิ์กันอิทธิฤทธิ์ใช่ไหมอิทธิฤทธิ์นี่เป็นพวกยักษ์นะใช่ป่ะฤทธิ์มันโกรธนะถ้ามีฤทธิ์อ่ะใช่ป่ะเป็นตัวตนแต่บุญญาฤทธิ์ล่ะมันเป็นเมตตาเนี่ยที่ทำเนี่ยเป็นบุญญาฤทธิ์แล้วเอาตรงนี้ดีกว่าอิทธิฤทธิ์จะไปอาจจะไปใช้เลยมันยังยึดมั่นเยอะแล้วมันแก่ยากถ้ามีอิทธิฤทธิ์จริงๆจะหลงตรงนี้ง่ายแล้วก็จะวนเวียนอยู่ตรงนั้นแหละดังนั้นบุญญาฤทธิ์นี่แหละเป็นตัวที่จะทำให้เราเข้าถึงสุขความสำเร็จได้บุญญาฤทธิ์จะเกิดเมตตาแล้วก็จะเป็นอุเบกขาได้นี่คือทางสายกลางที่จะไปดังนั้นนี่สัปดาห์ที่สี่พระองค์ทรงพิจารณาอภิธรรมเกิดขึ้นทักษิณของพระองค์เกิดเป็นอภิธรรมเจตคัมภีร์ขึ้นมาเสร็จแล้วพอสัปดาห์ที่ห้าพระองค์ก็ทรงข้ามฝั่งไปก่อนที่จะข้ามมาตอนนั้นนะพระองค์ลงจากเขาดงกสิริลงมาเลิกทรมานพระวรกายก็มาปฏิบัติอยู่หลังบ้านนางสุชาดาประมาณหลังบ้านไปไม่ไกลประมาณสัก100เมตรได้ข้ามไปมันจะเป็นเกาะของต้นไม้อยู่กลางทุ่งนาเนี่ยจากบ้านนอกเราจะเห็นไหมมันเหมือนโคกแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นเยอะๆเป็นเกาะอยู่แต่พระองค์ก็ไปปฏิบัติในซุ้มตรงนั้นคุ้มนั้นเสร็จแล้วก็วันนั้นน่ะก่อนที่จะข้ามมาตรัสรู้ก็ออกมานั่งข้างนอกมานั่งโคนต้นไทรข้างนอกนั่งเปลี่ยนบรรยากาศก็พอดีคนใช้ของนางสุชาดาไปดูนางสุชาดาเนี่ยใช้ให้ไปคนใช้เนี่ยไปที่ต้นเนี้ยต้นไทรเนี้ยเพื่อจะไปทำความสะอาดเขาจะทำพรีกรรมก็เรียกว่าแก้บนนั่นแหละแก้บนกับเทวดาเขาขอเทวดาไว้ว่าจะมีสามีขอให้มีฐานะเสมอกันจะมีลูกก็ลูกคนแรกขอให้เป็นผู้ชายแล้วเขาก็ได้สมใจเขาก็เลยจะแก้บนจะพรีกรรมก็ให้คนใช้ไปทำคนใช้ก็ไปเห็นเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้ก็นั่งอยู่เป็นมหาโพธิสัตว์ตอนนั้นก็นั่งอยู่แล้วรัศมีงดงามมากผ่องใสเขาก็นึกว่าเป็นเทวดาจริงๆอ่ะเพราะเทวดามันนั่งจริงก็รีบวิ่งกลับไปบอกเจ้านายนางชาดาก็รีบเลยก็เอาถาดทองมาก็ใส่ข้าวมัสุบญาติก็เรียกว่าข้าวทิพย์บ้านเรานี่แหละก็เอาไปถวายพอไปถึงปุ๊บนางสุชาดารู้ว่าไม่ใช่เทวดาก็เลยให้พรนะขอให้พรเลยสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาสำเร็จแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าขอถวายนี้กับท่านขอท่านจงสำเร็จเหมือนข้าพเจ้าด้วยเถิดคำนี้เลยนะถือว่าให้พรเสร็จแล้วก็ถวายไปทั้งถาดเจ้าทศิษฐาก็รับเอาไว้แล้วก็ไปลงไปริมแม่น้ำในรัชลาก็ส่งน้ำชำระกายเสร็จแล้วก็มานั่งพิจารณาข้าวมัสุภญาติ49ก่อนก็ฉันไปจึงสวยมุทิสุข49วันใช่ไหมไม่ได้บอกใบ้นะมันเป็นน้ำมันเงินจริงๆมันเป็นเวลาพอฉันไปแล้วเรียบร้อยถาดมันอยู่ทำไงมันเป็นถาดทองคำเลยจะเอาไปติดตัวไปเนี่ยเดือดเดือดร้อนแน่เลยจนมันทุบแน่เลยใช่ไหมก็ด้วยประเพณีของพระเจ้าก็อธิษฐานจิตก็ลอยถาดอธิษฐานว่าถ้าฐานนี้ลอยทนน้ำไปคือถ้าเราจะสำเร็จเป็นพระโพธิญาณก็ขอให้ฐานนี้ลอยทนน้ำไปแล้วก็ทรงลอยแล้วฐานก็ลอยทนน้ำไปแล้วก็จมลงไปใต้บาดาลไปกระทบกับฐานสามใบเดิมที่ลงไปซ้อนกันอยู่พอไปกระทบกันกริ๊กพญานาคตื่นหนึ่งพุทธันดรพระเจ้าเกิดไปอีกคนหนึ่งหนึ่งพระองค์แล้วเพิ่งจะตื่นหนึ่งก็ตื่นครั้งหนึ่งแบบนั้นเลยนะเพราะนั้นใครนอนฟังธรรมก็จะเป็นงั้นนะลูกน้องพญานาคหรือชอบลูกน้องพญานาคดีนะจะชอบก็โอเคตอนนี้พอตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยก็เจ้าชายจักรก็ข้ามฝั่งมาแล้วก็มานั่งที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ตรัสรู้ในคืนนั้นถามว่าท่านสำเร็จตอนไหน
เดี๋ยวว่าตอนลอยฐานไหมพอลอยฐานแล้วฐานไปอ๋อกำลังใจมาแล้วสำเร็จแน่สำเร็จแล้วนะนะสำเร็จที่ใจแล้วขั้นหนึ่งจึงได้ตั้งปฏิญาณเลยไงพอนั่งคนต้นพระเสมาโพก็ตั้งสัจจะเลยว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดไปจากร่างกายถ้าเราไม่สำเร็จก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้นี่สัจจะเกิดเพราะอะไรเพราะเราเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะสู้ตรงนี้เหมือนกันนั่งสู้เวทนาโอ้มันปวดจังเลยเอาสู้กับมันดิมันจะเป็นยังไงอย่างนี้แย่นะต้องสู้ด้วยปัญญาต้องดูที่ว่าพอจะมีช่องทางไหมนี่เขาเรียกว่ามีปัญญาใช้ปัญญาเอาใครใหม่ๆลองเปลี่ยนก่อนเอาเปลี่ยนแล้วเป็นไงเอาได้ปัญญานี่นะเปลี่ยนแล้วมันก็หายมันก็ดับถูกแล้วเนี่ยเราก็รู้วิธีดับถูกแล้วเหมือนกันนะขั้นต้นทำไปทำมาพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเอ๊ะนานๆค่อยเปลี่ยนนานๆเขาก็นั่งยาวได้เอ๊ะข้ามอารมณ์ไปได้มันดับไปเองเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องไปสู้กับมันเท่าไหร่เลยแต่เพียงแค่ไปรู้เท่านั้นเองรู้แบบทนได้หรือทนไม่ได้ทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะอดทนมันไปเองจะพัฒนาไปนี่สัปดาห์ที่5ข้ามฝั่งไปก็ไปที่ที่เดิมที่คงทรงปฏิบัติมาก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระเจ้าพอข้ามไปก็ไปเจอใครเจอทิดาพยามารพยามารนี่มาขวางตอนที่ก่อนจะสำเร็จเป็นพระเจ้าโหนพระสีมาโพนะแต่ทิดาพยามารนี่คือพยามารนี่แพ้ไปแล้วทิดาก็จะมาแก้แค้นในกับพ่อก็เลยมาโยโยนพระเจ้านางกันหานางราคานางอรัตตีสามนางก็มาโยโยนพระเจ้าก็บอกว่าโครงเรือนอันเนี้ยที่ในช่างปลูกสร้างมาให้เราเนี่ยหลายร้อยหลายชาติแล้วเนี่ยหลายพันชาติแล้วบัดนี้เราได้หักโครงสร้างสมุดแล้วไม่มีแล้วจะเข้าใจไหมปริศนาธรรมตัวนี้ก็มันเรื่องของความละเอียดนิดหนึ่งรู้แค่นี้แล้วนางพวกนี้ก็มาสลายไปในที่สุดอยู่ตรงนั้น7วันเสร็จแล้วก็ข้ามฝั่งกลับมากี่เท่าไหร่แล้วนั่ง1สัปดาห์ยืนเป็นสัปดาห์ที่2เดินสัปดาห์ที่3พิจารณาธรรมสัปดาห์ที่4ข้ามไปเป็นสัปดาห์ที่5แล้วข้ามกลับมาสัปดาห์ที่6จะข้ามมาเยื้องๆตอนที่ข้ามไปเนี่ยมันตรงเลยพอดีณต้นมาสีมาโพนะข้ามแม่น้ำเลนชลาตอนข้ามกลับมาสัปดาห์ที่6เนี่ยมันจะเยื้องไปสักประมาณ2กิโลไปทางทิศใต้ตรงนั้นจะมีสระน้ำอยู่สระหนึ่งแล้วก็มีต้นมุจลินอยู่เป็นสระมุจลินต้นมุจลินก็เหมือนกับต้นจิกบ้านเราออกดอกสีขาวสวยอยู่ริมน้ำพวกก็ไปส่งประทับอยู่ที่นั่นก็ประมาณช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเดือน7เห็นไหมสัปดาห์ที่6แล้วใช่ไหมก็เดือนกว่าแล้วกลางเดือน6ตรงนี้ก็เป็นกลางเดือน7แล้วเดือน7นี่ก็ฝนจุกแล้วพอไปนั่งตรงนั้นปุ๊บฝนก็ตก7วัน7คืนพญานาคที่เพิ่งตื่นก็เลยคิดจะสร้างบารมีก็ขึ้นมาแล้วก็มาแผ่พังผ่านแล้วก็ข่มพระพุทธเจ้าไว้ไม่เปียกก็พญานาคตัวนี้ป่ะข้างหลังเนี่ยเนี่ยปางแบบนี้แหละพญานาคก็มาข่มก็ครบ7วันฝนหยุดตกพญานาคก็แปลงกายเป็นมนุษย์ก็มาถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็ได้บารมีตรงนั้นไปแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็ส่งประทับยืนแล้วก็ข้ามฝั่งกลับไปใหม่ฝั่งสงครามส่งไปเลยตรงนั้นเป็นที่ที่หลังจากที่มาจากเมืองกบิลพัสดุ์แล้วก็มาผ่านเมืองพระเจ้าพิมพิสารนะเมืองมคธแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงดําเนินมาแล้วก็มาปฏิบัติอยู่ตรงนั้นแหละตรงนั้นเป็นที่แรกตรงนั้นเป็นที่รวมของแม่น้ําโมหินีโมหินีกับแม่น้ําเนรัญชลามาเจอกันตรงนั้นเรียกว่าอุรุเวลาเสนานิคมเป็นที่อยู่ของอุรุเวลากัสสปะจดินสามพี่น้องเป็นคนพี่อยู่แต่เขาอยู่ข้ามฝั่งไปประมาณ2กิโลแต่พระเจ้าคือเจ้าไตรติฏฐะมาปฏิบัติอยู่ตรงนี้และปัจจุบันนี้ก็เป็นของฮินดูไปแล้วฮินดูทำอะไรรู้ป่ะทำพิธีใครจะทำพิธีทำบุญกับศพทำบุญกับคนตายที่นี่เป็นที่ที่จะทำก็เลยเอาแบบนี้ไงพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอยู่ตรงนี้ก็ลำพึงนึกถึงพระมารดาว่าธรรมชาติของคนฮินดูเขาเมื่อพ่อแม่ตายเนี่ยลูกชายจะเป็นผู้จุดไฟก็มานึกถึงเฮ้ยเราไม่ได้จุดไฟให้แม่ใช่ไหมแม่ตายแต่เรายังไม่รู้ความ5วันเองก็7วันแต่แล้วก็เลยคิดอย่างนี้อยู่ตอนนั้นนะนั้นพอข้ามไปแล้วก็ไประลึกถึงจุดนี้ขึ้นมาก็เข้าใจแล้วแล้วก็นึกรู้เลยว่าอีก7ปีจากนี้ไปพระองค์จะไปโปรดพุทธมารดาก็ปัญหาที่7พอดีที่แสดงยมกปฏิหารที่เมืองสาวัตถีแสดงเสร็จเรียบร้อยก็เดิน39ถึงดาวดึง
ไปโปรดพุทธมารดาด้วยอภิธรรมเจ็ดคำพีนี่แหละธรรมะที่เกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นอภิธรรมเป็นธรรมของเทวดาใช่ไหมก่อนเราจะฟังธรรมเนี่ยจะต้องรับศีลห้าเทวดาต้องมีศีลห้าแล้วมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปมีเทวธรรมจึงเป็นเทวดาเนี่ยเพราะนั้นคนฟังอภิธรรมก็เป็นเทวดานะโยมใช่ไหมถ้าตั้งใจฟังแล้วก็ได้เรื่องเลยมีผลเพราะนั้นต้องน้อมจิตอย่างนี้เขาถึงได้บอกว่าการรับศีลเขาก็ไม่ใช่วิสุงเลยไม่ได้แยกเป็นข้อเลยนะมันยังมันเตติสระเนนะสหะเลยรวมหมดต้องบังคับให้ได้ห้าด้วยเห็นปะถ้าจะวิสุงนี่เลือกเอาจะเลือกข้อไหนเลือกเอาได้การรับศีลก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วศีลมันไม่ยากหรอกถ้าเรารู้ความหมายใช่ไหมการรักษาศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาเมื่อเราสำรวมระวังตรงนี้อยู่เนี่ยศีลก็อยู่กับเราตลอดเมื่อเราจะทำงานอะไรจะไปไหนมาไหนก็ได้อยู่เรื่อยๆเนี่ยตรงนี้แหละนี่คือความเข้าใจที่เราจะทำมันจะได้เข้าใจจริงๆไม่ใช่ว่าทำเพื่อสร้างภาพใช่ไหมทับศีลแล้วฉันคนมีศีลแล้วเดี๋ยวจะไปด่าใครก็ได้กันเหรอก็ไม่ใช่นะใช่ไหมมาทะเลาะกันเนี้ยมันก็ไม่ใช่แต่มันก็เผลอไปได้ไงก็ไม่รู้เพราะสตินี่แหละงั้นเมื่อใส่ชุดขาวแล้วเนี่ยคนฝึกเราจะได้เป็นสัญลักษณ์วันนี้นะมันบริสุทธิ์มันขาวเราก็ต้องขัดใจเราให้ขาวเหมือนกันถ้าขัดใจเราเนี่ยขาวขัดใจคนอื่นไม่ขาวอ่ะใช่ไหมมีปัญหาแน่ขัดใจเราแล้วเราก็ใจเราจะขาวเขาเรียกว่าทำจิตให้ขาวรอบนี่แหละก็ค่อยพัฒนาด้วยปัญญาไปเรื่อยๆงั้นพอสัปดาห์สุดท้ายพระองค์ข้ามไปแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็มายืนลำพึงเกิดปางลำพึงอย่างเงี้ยวันศุกร์ก็ลำพึงว่าธรรมที่เกิดที่เราได้ตรัสรู้เนี่ยมันละเอียดอ่อนสุขุมลุ่มลึกกัมปิลภาพยากที่คนจะเข้าใจได้จะคิดว่าจะไม่แสดงธรรมพอคิดแค่นี้เลยก็เลยทายกมา นี่เป็นพรหมนะสมมติเราเป็นพรหมพรหมมาจะโลกาธิปติสามปฏินี่ไงพระพรหมเสด็จเท้าสามปฏิผมเสด็จลงมาเป็นอดีตเคยเป็นรัศชาติกับพระเจ้าอาสาธรรมิกกันแล้วก็ลงมาขอรัตนาว่าบุคคลที่มีทุลีในดวงตาน้อยยังพอมีอยู่ขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมเถิดครั้งเดียวพรหมมารัตนาครั้งเดียวนะแต่ประเทศไทยรัตนาบ่อย คือสมมุติเนี่ยเขาทำสมมุติว่าเมื่อไหร่พระจะแสดงธรรมก็เหมือนพระพรหมมาแสดงมาอารัตนาแล้วการแสดงธรรมก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าโยมใช่ไหมอาตมาก็เอาสิ่งนี้แหละที่ได้เข้าใจแล้วก็มาถ่ายทอดให้โยมฟังก็เป็นธรรมตรงนั้นเพราะฉะนั้นก็ควรฟังด้วยความเคารพก็จะได้ปัญญานะไม่ต้องมาเคารพอาตมาหรอกเคารพธรรมพุทธเจ้าก็เคารพธรรมนะผมก็ไม่ต้องเคารพไม่ต้องอย่าไปยึดติดตัวบุคคลแต่เคารพในธรรมธรรมจะช่วยเราได้เราทำที่ตัวเรานะไม่ใช่ทำที่ไหนทำเพื่อความเข้าใจเพื่อการแก้ไขจิตนี้ถ้าแก้ไขได้นะมันก็จบส่วนมากมันจะไม่แก้ไขมันชอบแก้ตัวใช่ไหมเหตุผลเยอะส่วนมากสังเกตตัวเราให้ดีนะใครพูดอะไรเรามีเหตุผลนะไอเนี่ยแก้ตัวเลยอ่ะเป็นไงเขาบอกคนดีชอบแก้ไขไอคนจะไหลชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งเตือนไปหมดคนจริงชอบถามตามอย่างเดียวไม่พูดที่คนนึงไม่ถามหรอกระยำชอบสีนี่คนหกประเภทลองไปใช้ดูนะว่าวันไหนเรามีคนแบบไหนเราก็ค่อยๆเคลียร์มันออกไปถ้าคนดีก็จะมีอะไรก็ไม่เป็นไรแก้ไขได้เพราะจิตเนี้ยถ้าเราทำสติไปบ่อยๆมันจะแก้ไขจิตตรงนี้จิตที่เริ่มต้นจากจิตเนี้ยไปรู้จิตเห็นจิตเมื่อไหร่เนี้ยกำหนดรู้ปล่อยเนี้ยเมื่อแก้ไขได้แล้วเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าการปล่อยวางของจิตมันง่ายมากเกิดอะไรขึ้นเนี้ยที่มาบอกเฮ้ยปล่อยวางไปเถอะมันไม่วางหรอกโยมใช่ไหมเป็นคำพูดจริงใจไม่ยอมวางหรอกปล่อยได้ไงปล่อยวันนี้ก็ได้เดี๋ยววันหน้าเจอกูเล่นมึงแน่ใช่ไหมแต่ถ้าเราทำจิตตรงนี้ได้แก้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะปล่อยจริงๆโดยที่ไม่ต้องพูดเลยมันจะรู้สึกได้เองเลยปล่อยไม่มีปัญหาใช้นี่ไปนะเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรกับเราใครจะมาแกล้งใครจะมาไอ้หลายไปสีอะไรต่างๆก็ใช้นี่เข้าไปแสดงว่าเมื่อก่อนเคยทำเขาไว้ก็ใช้นี่เข้าไปนะเริ่มต้นจากตรงนี้ใช้นี่ไปใช้นี่มาแล้วนะเขาจิตมันจะพัฒนานะมันจะเข้มแข็งขึ้นใช้ไปใช้มาก็ต้องขอบคุณนะที่ให้โอกาสใช้นี่นะต้องขอบคุณเขาด้วยไม่งั้นเราไปใช้นี่ในโลกอื่นโอ้โหลำบากไปใช้ในโลกนี้โอ้โหยุ่งเลยไปใช้ทางเปรตนี่ก็ยิ่งหนักใช่ไหมเพราะนั้น
ป็นมนุษย์ใช้เนี่ยมันแค่อดใจนิดเดียว

0: นั่นเองไม่ได้มากเลยนะเพียงแต่ลมปากออกมาจากปากเหม็นๆแล้วก็ไปเอามาใส่หัวแล้วก็มาหนักใจทุกข์ใจก็แปลกนะตรงนี้จะทำให้เราได้ปัญญาขึ้นมานะถ้าเราแก้ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยจิตดีแต่แล้วนะอะไรก็ดีพอจิตดีเนี่ยก็พูดดีก็คิดดีก็ทำดีได้นะมันอยู่ตรงนี้เองเราสังเกตดูได้เลยว่าถ้าเราชอบใครเนี่ยอะไรก็ดีได้หมดเลยแต่ถ้าไม่ชอบอะไรก็ไม่ดีไม่ถูกใจทั้งนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ชอบกับไม่ชอบนั้นในธรรมจักรพระองค์ทรงตรัสเป็นคำแรกเลยว่าอะไรไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างอันที่หนึ่งคือกามสุขาลิกานุโยคอันที่สองคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคเห็นไหมกามสุขาลิกานุโยคเกิดจากอะไรเกิดจากตาลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนร้อนแข็งแล้วเกิดชอบใจพอใจยินดีขึ้นมานี่เราก็จะเพลินไปในอารมณ์นั้นยินดีพอใจอะไรที่ชอบใจที่พอใจก็จะไปหามาที่เคยเห็นก็จะไปหามาดูไอ้ที่เคยได้ยินก็จะไปหามาจะเอามาแบบนี้เป็นต้นก็จะไขว่หาก็จะเพลินไปในอารมณ์พวกนี้แต่เรื่องมรรคนิยมก็ตรงกันข้ามไม่ชอบใจไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาก็เกิดโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทอึดอัดขัดใจก็เป็นไงก็เรียกว่าทําตนให้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยมั้ยล่ะก็ไปโกรธเขาไม่รู้เรื่องเลยนะใช่มั้ยเราก็เหนื่อยเนาะเวลาโกรธนี่โอ้โหอึดอัดใจกระวนกระวายนี่เราลองมาพิจารณาแล้วทำไงจะให้ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างมันจะตรงกับในเขาเรียกว่าองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรวิธีการปฏิบัติก็คือมีอากัปปีสัมปชัญโญสติมาสามองค์นี้เท่านั้นอากัปปีคือมีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีสติก็คือรู้สัมปชัญญะสัมปชัญโญคือสัมปชัญญะก็คือกายเราเพราะฉะนั้นมีสติมารู้กายเราด้วยความเพียรชอบตรงกับมรรคมีองค์8ในองค์ที่6กับองค์ที่7องค์ที่6ก็คือสัมมาวายามะความเพียรชอบแล้วก็องค์ที่7สัมมาสติความระลึกชอบก็ฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองนี่คือองค์ของสติปัฏฐานแต่ต่ออีก2คำว่าถ้าจะเกิดอย่างนี้ได้จะต้องทำยังไงวินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกถอนยังไงอะเมื่อตายเห็นปุ๊บมันก็มีพอใจก็ไม่พอใจชอบไม่ชอบใช่ปะเมื่อหูได้ยินมันก็มีพอใจไม่พอใจแล้วเราจะถอนยังไงนี่คือวิชาที่พระหลวงปู่ทองหวานให้ไว้ท่านใช้คำว่ารู้เฉยคนเขาไม่ค่อยเข้าใจนะรู้เฉยรู้แต่มันไม่ยอมเฉยใช่ไหมท่านก็บอกว่าอาตมาไปอยู่กับท่านมานี่แหละหลวงปู่ผมก็ถามอยู่นะแต่มันไม่รู้รู้แล้วมันไม่เฉยอะรู้มันอยากจะพูดจังเลยท่านก็หัวเราะท่านบอกเอางี้สิรู้ก็ไม่ว่าได้ไหมล่ะที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่านี่คือมัชฌิมาปฏิปทาถ้าเราทำจิตตรงนี้ได้ตลอดไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตจะเข้าสู่อุเบกขานี่คือความสำเร็จที่ตรงนี้เองที่เห็นก็ไม่ว่าที่ได้ยินชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าที่ได้กลิ่นชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าที่ได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าเห็นไหมตรงนี้จะนั่งอยู่มันจะร้อนจะเย็นจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าจิตก็จะเข้าสู่ความตรงกลางนี้นี่คือมัชฌิมาทางสายกลางใช่ไหมต้องลองทำตรงนี้ไว้เพราะนั้นเริ่มต้นใช้นี้เข้าไปหนักๆเข้ามันจะเกิดขอบคุณในใจจริงเลยนะโอ้โหไม่ได้เข้านี่เราไม่เข้มแข็งเนี่ยไม่งั้นเราจะเป็นคนที่ขี้โกรธอยู่นี่แหละก็ใช้นี้ไปใช้นี้มาความโกรธมันเบาไปจนกระทั่งมันหายไปได้โยมเลยขอบคุณนะที่ให้โอกาสใช้นี้สุดท้ายแล้วเป็นไงจอดสุดท้ายก็จะเกิดเมตตาขึ้นมาเมตตาที่เกิดก็คือเข้าใจในกรรมเห็นเขากำลังโกรธเรานี่เขาลงนรกไปแล้วถ้าเราไปโกรธตอบล่ะก็ลงต่ำกว่าเขาอีกก็ไม่เอาเห็นไหมปัญญานี้มันจะเกิดขึ้นมาแล้วเราจะไม่ไปใส่ใจกับเรื่องแบบนั้นเลยจะมองข้ามไปเลยมันก็วางอารมณ์ง่ายเพราะฉะนั้นแต่เราต้องเข้าถึงตรงนี้ต้องปฏิบัติความคิดมันได้ชั่วขณะมันไม่อยู่แต่ว่าถ้าลงมือทำแล้วเนี่ยมันจะอยู่เป็นความชำนาญความเคยชินนะเคยชินจะเป็นนิสัยนิสัยเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีเมตตามันก็จะเกิดมาแบบนี้แหละนี่คือทางสำเร็จตามขั้นตอนนะทำใจใช้นี่ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดกับเราก็ถือว่าเป็นนี่มาเราเบียดเบียนเขาไว้เบียดเบียนชีวิตเบียดเบียนร่างกายเขาเราก็ต้องมาเจ็บป่วยนะเพราะฉะนั้นก็ใช้นี่เข้าไปก็มีคาถาหลวงพ่อท่านให้ไว้นะหลวงพ่อสนอง ท่านบอกเวลาป่วยเนี่ยท่องคาถานี่เลยหายก็หายไม่หายก็ตายดีไหมอ้าวท่านบอกนี่จริงอาตมาก็ใช้จริงนะเออมันก็เบานะหายก็หายไม่หายก็ตายมันวางเลยอารมณ์เนี่ยมันไม่ไปโอดโอยมันไม่ไปทุรนทุรายอะไรมันก็เออก็รู้มันก็ป่วยก็รู้อ่ะกายเป็นไงใจเป็นไงหายก็หายไม่หายก็ตายแล้วก็จบเลยนะไม่สงวนลิขสิทธิ์เอาไปใช้ได้นะเอวังถึงยังเข้าถึงยังเห็นธรรมแล้วนะหรือเห็นทุกข์เห็นทุกข์ก็เห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่าน ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอภิบาลปกปักรักษาญาติโยมให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพข้อตัวนอกสรรพข้อตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันจะเยสปาตนังสปาลาปังโอวันตุเมรักกันตุสุรักกันตุโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะสาธุเจริญพรไม่ถึงไม่ถึงฉันจะตรงเขาว่าไงก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นก็เสียงนี้แหละก็ไปถึงฉันดาวดึงดาวดึงก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นไปถึงฉันยามาใช่ไหมบรรลือลั่นแค่นี้นะสาธุไม่ถึงหรอกได้ลุกก็เทวดาด้วยแต่นี้เนาะใช่ป่ะแปลกมากคนไทยเนี่ยทำดีอายแต่ทำไม่ดีเนี่ยโอ้โหด่ากันเสียงดังเลยโยมใช่ป่ะลั่นบ้านเลยแต่สาธุนี่แปลว่าดีแล้วนะสาธุทำไมต้องสามครั้งรู้ไหมครั้งที่หนึ่งสาธุดีแล้วครั้งที่สองสาธุถูกต้องแล้วครั้งที่สามสาธุพระรับแล้วอ้าวจริงๆเพราะฉะนั้นต้องสามครั้งแล้วเสียงให้ดังไปเลยให้ถึงพรหมโลกด้วยนะเขาจะจดบันทึกเอาไว้ทันทีที่บวชเนกขัมมาเนี่ยศีล8เนี่ยชื่อไปอยู่ที่พรหมโลกอ่ะนะแต่นี้จะอยู่ที่จะทำสมาธิได้ขั้นไหนก็ไปเลือกชั้น20ชั้นพรหมโลกนี่ก็คือเก็บไว้ในภพนี่แหละแล้วก็ไปเกิดในภูมินั้นได้อยู่ที่เราจะทำภพอะไรมากก็จะไปเกิดภูมินั้นก่อนอยู่ที่เราสะสมนะตรงนี้อยู่ที่เราเลือกเองโชคดีเดี๋ยวเวียนเทียนรอบสอง
1: กฎแห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรม

พระพุทธเจ้ายังดำรงพระชนชีพอยู่มีบุรุษคนหนึ่งประกอบอาชีพเปิดโรงฆ่าสัตว์และทำหน้าที่เป็นเพชฌฆาตเสียเองทุกวันหลังจากการฆ่าสัตว์แล่เนื้อแยกส่วนต่างๆส่งขายเสร็จแล้วจะเลือกเนื้อสันที่สวยๆส่งให้ภรรยาประกอบอาหารนั่งรับประทานอย่างอร่อยท่ามกลางบรรยากาศอันน่าจะมีความสุขตามประสาของคนครองเรือนเขาประกอบอาชีพนี้มาแล้วเป็นเวลา45ปีตลอดทั้งชีวิตของเขาไม่เคยเกิดความคิดว่าอยากทำบุญอยากถวายทานอยากรักษาศีลอยากเจริญเมตตาภาวนาแม้แต่พระบรมศาสดาจะประทับอยู่ณพระเวฬุวันมหาวิหารซึ่งอยู่ไม่ห่างมากนักเคยเห็นพระพุทธองค์เป็นประจำแต่ไม่เคยแม้แต่จะยกมือไหว้หรือได้ฟังธรรมแม้แต่ครั้งเดียวการรับประทานอาหารนอกจากเนื้อสัตว์จากโรงเชือดแล้วเขาจะไม่รับประทานของอย่างอื่นเลยวันหนึ่งในช่วงเช้าเขาขายเนื้อสัตว์จนหมดแล้วได้เลือกเนื้อไว้ก้อนหนึ่งมอบให้ภรรยาไว้สำหรับประกอบอาหารเช้าเสร็จงานแล้วจึงไปอาบน้ำชำระร่างกายหมายใจว่าแต่งตัวเสร็จภรรยาคงทำอาหารเสร็จพอดีในระหว่างนั้นเพื่อนสนิทของเขามาถึงบ้านพบภรรยาของเขาถามว่าน้องสาวพอมีเนื้อประกอบอาหารเหลืออยู่บ้างหรือไม่พอดีมีญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมไม่มีอะไรประกอบอาหารต้อนรับเลยถ้ามีขอซื้อหน่อยเถอะภรรยาเขาตอบว่าเนื้ออื่นพี่เขาขายไปหมดแล้วคงเหลือแต่เนื้อที่พี่เขาเก็บไว้ประกอบอาหารนี่เขากำลังไปอาบน้ำสักประเดี๋ยวคงจะกลับมารับประทานอาหารเพื่อนของเขาจึงกล่าวตัดบทพร้อมกับวางเนื้อข้าเนื้อไว้ให้ว่าขอเนื้อนี้ให้ผมก่อนแล้วหยิบเนื้อที่วางอยู่ในครัวไปทันทีฝ่ายสามีอาบน้ำแต่งตัวเสร็จกลับมาเห็นสำรับอาหารวางเตรียมไว้แล้วแต่ไม่มีเนื้อจึงถามภรรยาว่าแล้วเนื้อที่เก็บไว้ไปไหนเสียภรรยาตอบว่าเพื่อนของท่านมาถึงบอกว่ามีญาติผู้ใหญ่มาเยี่ยมขอซื้อเนื้อก้อนนั้นฉันบอกว่าพี่เขาแบ่งไว้กินแกก็ไม่ฟังวางเงินให้แล้วหยิบเอาเนื้อไปโดยพละการเลยฉันไม่รู้จะทำอย่างไรสามีพูดท่าทางอารมณ์ขุ่นประกอบกับความฉุนเฉียวเพราะความหิวว่าเธอก็รู้พี่ไม่กินของอย่างอื่นนอกจากเนื้อไปยกไปเก็บพี่ไม่กินพูดเสร็จคว้ามีดพกขนาดเหมาะมือลงจากเรือนเดินอ้อมไปหลังบ้านที่มีโคตัวหนึ่งถูกล่ามให้กินหญ้าและฟางเตรียมส่งโรงฆ่าสัตว์วันต่อไปพอไปถึงก็สอดมือเข้าปากโคเฉือนลิ้นโคจนขาดโคถูกตัดลิ้นอ้าปากร้องลั่นเลือดไหลโกรกสุดเข่าลงร้องครวญครางและนอนกลิ้งไปมาในที่สุดเลือดไหลออกมากโคทนพิษความเจ็บปวดของบาดแผลไม่ไหวจึงขาดใจตายณที่นั้นนั่นเองครั้นเขาตัดลิ้นโคแล้วก็ถือไปส่งให้ภรรยาเพื่อประกอบเป็นอาหารมื้อนั้นเสร็จแล้วจึงนั่งรับประทานด้วยความหิวโหยประกอบกับความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานพอเขารับประทานอาหารไปได้เพียงคำที่สามผ่านลำคอเข้าไปเท่านั้นทันใดนั้นสิ่งที่คาดไม่ถึงว่าจะบังเกิดก็เกิดขึ้นทำเอาภรรยาที่นั่งอยู่ใกล้ๆแทบช็อกสะดุ้งสุดตัวเมื่อภาพที่ปรากฏข้างหน้าเกิดขึ้นนั่นคือลิ้นของสามีขาดตกลงมาอยู่ในจานข้าว
ที่เขากำลังนั่งรับประทานอย่างอร่อยอร่อยเลือดก็พุ่งกระฉูดออกมาจากปากเขาพร้อมกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตามมาเขาอ้าปากค้างร้องลั่นคลานรอบบ้านทั้งน้ำตาและเลือดที่ไหลออกมานองพื้นบ้านต้องทนทุกข์ทรมานคลานรอบบ้านรอบแล้วรอบเล่าเฉกเช่นโคที่ถูกเชือดลิ้นจนสิ้นใจตายต่อหน้าภรรยาและลูกๆตลอดจนชาวบ้านใกล้เรือนเคียงที่ได้ยินและทราบข่าวแล้วมาดูกันดังจะเห็นได้ว่าเขาเป็นผู้ที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาโดยตลอดมีพื้นฐานการทำชั่วแล้วครั้นทำกรรมใดที่เป็นความชั่วความฉุนเฉียวมุทะลุดุดันหรือด้วยแรงขุ่นเคืองโทสะร้ายประกอบกับวิธีทำชั่วมีลักษณะขาดเมตตาธรรมมุ่งเบียดเบียนสัตว์อื่นหรือบุคคลอื่นโดยเจตนาเป็นเหตุให้ผลกรรมที่ทำแล้วนั้นมีกำลังสามารถส่งผลให้เจ้าของกรรมได้รับผลทันตาเห็นในชาติเดียวกันเช่นเดียวกับคนประกอบอาชีพฆ่าโคขายเนื้อได้รับผลทันตาเห็นดังกล่าวมา

วันอาสาฬหบูชาวันจันเพ็ญอาสาฬลหมาสพระโลกนาถแสดงปฐมมเทศนานั้นณอิสิปัตนะมฤคะทายวันโปรดพระปัญจวัคคีมีปัญญาวันแรกเทศพระธรรมจักรวางหลักฐานวันแรกการประกาศพระศาสนาวันแรกสงฆ์องค์หนึ่งเกิดกำเนิดมาคือพระอัญญาโกณฑัญญะละงายงมวันแรกเกิดสังฆะรัตนะนับเป็นพระสาวกสงฆ์องค์ปฐมเป็นพยานอย่างรู้ธรรมล้ำอุดมสร้างศรัทธาพระบรมศาสดาวันอาสาฬลหบูชาเกิดพระสงฆ์รวมครบองค์พระไตรรัตน์ฉัตรศาสนาเป็นที่พึ่งอันยิ่งใหญ่ในโลกาปวงประชาสักการะสุขกมลวันอาสาฬลหบูชาเวียนมาถึงควรคำนึงทำบุญทานการกุศลรักษาศีลปฏิบัติธรรมนำใจตนให้เห็นธรรมะพระทศพลผลสงบเย็นจากบทประพันธ์ของอาจารย์จำเนียรทรงฤทธิ์

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ก็เศรษฐีก็เศรษฐีขอก็แม่ก็ยกให้แต่ก่อนตอนก่อนนางวิสาขาเกิดมาอายุ7ขวบเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จมานางวิสาขาก็ไปฟังธรรมไปกับผู้ใหญ่ไปนั่งฟังพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงเรื่องอริยสัจ4นางฟังดูเรื่องอริยะแปลว่าประเสริฐอริยสัจ4ธรรมที่พุทธเจ้าดับทุกข์ได้คือนิโรธทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือว่าทุกข์เหตุที่เกิดทุกข์ก็คือทุกข์ในความมีความไม่มีทุกข์ในความชอบไม่ชอบทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ไม่สมหวังทุกนี้ทำให้คนเราไม่มีความสงบสุขทุกคือความอยากที่เราเป็นนั่นเป็นนี่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ฟังเข้าใจคนเรานี้คิดมากทุกมากคิดน้อยก็ทุกน้อยตอนนั้นคนเราเกิดมาก็มีแต่ความคิดก็คือความทุกข์นางวิสาฟังแล้วเข้าใจเรื่องจิตตัวเองว่าทุกสมุทัยสมุทัยทำให้เกิดทุกมรรคก็คือรู้จิตตัวเองทำวิธีทางปฏิบัติถ้าเรารู้จิตเราบังคับจิตเราได้หรือควบคุมจิตเราได้ก็จะทุกข์น้อยลงจะคิดน้อยลงจะเครียดน้อยลงจะสงบมากขึ้นนางฟังธรรมอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพอมรรคเข้าไปรู้จิตตัวเองมรรคเข้าไปตามรู้ตามเห็นกิเลสตัวเองก็สงบพอสงบแล้วก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแต่งดับคนทั้งหลายเกิดมาแล้วที่สุดก็ไม่มีอะไรก็คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานางฟังธรรมพุทธเจ้า7ขวบเข้าใจธรรมะสมาธิเกิดเลยสามารถสงบนิวรณ์5ดับนางก็พิจารณาตามธรรมที่พุทธเจ้าแสดง

จิตก็เป็นนิโรธก็ดับอารมณ์ต่างๆที่ปรุงแต่งได้นางก็ฉลาดในปัญญาตัวเองก็สำเร็จเป็นโสดาบันสำเร็จโสดาบันนี่คือเชื่อว่าพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริงพระสงฆ์เจ้ามีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อบาปบุญคุณโทษมีจริงเชื่อกฎของกรรมผู้ศาสนาต้องเชื่อกฎของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วรู้เลยว่าทุกอย่างมาจากจิตตัวเองนางก็มีสติสมบูรณ์ขึ้นมาเลยปีติจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานไม่เศร้าหมองเหมือนปุถุชนคนทั่วไปใครเห็นก็น่ารักเลยทำให้เด็กคนนี้ฉลาดมากกว่าคนโตคิดได้มากกว่าคนผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่ยังงมงายได้ผู้เฒ่าผู้แก่ตื่นขึ้นมายังไปไหว้หัวปวกหัวผาไปบนบานศาลเจ้าไปไหว้เจ้าแม่กาลี

ไหว้เจ้าแม่กาลีพิชเนศวิษณุอะไรไปอาบแม่น้ำคงคาแต่นางวิสาขาบอกพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงพระธรรมอัศจรรย์จริงพระสงฆ์อัศจรรย์จริงนางวิสาขาไม่ไหว้ใครเลยพวกชีเปลือยเดินมาเขาบอกนี่พระอรหันต์มาแล้วพวกเราจงไหว้กราบผู้หมดกิเลสไม่นุ่งผ้าเนี่ยเหมือนนางวิสาบอกทุเรศขนหน้าไม่อายคนเนี้ยคนไม่มีอย่างอายมึงใครจะมาดูถูกพระอรหันต์ของฉันนะเขาหมดกิเลสจึงเขาแก้ผ้าไม่อายใครแล้วหมดกิเลสไม่อายคนที่นุ่งผ้านี่ยังมีความอายอยู่ยังมีกิเลสอยู่นางวิสาบอกคนไม่มีปัญญามนุษย์มันต้องมีการปิดบังไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานของที่ควรจะสงวนก็สงวนไม่ใช่มาเปิดเผยอย่างนี้คนอย่างนี้คนไม่รู้จักตัวเองทุกคนก็ไม่เข้าใจแสดงว่าไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังฟังธรรมยังนางวิสาขางมงายหมดเลยนางวิสาขาก็เป็นเด็กที่ฉลาดตั้งแต่7ขวบเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าแล้วก็ปิดอบายภูมิไม่ไปนรกแล้วจิตก็คิดแต่เรื่องสร้างฐานสร้างภาวนาอย่างเดียวไม่คิดเรื่องทำบาปพออายุ17ขวบ16ขวบเขาก็มาขอเศรษฐีนี้ก็มาขอตามตระกูลแต่ไม่รู้หรอกว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นเปลี่ยนศาสนาเป็นพุทธแล้วเมื่อก่อนนางวิสาขาตระกูลพวกนี้ก็นับถือพุทธชีฤาษีชีไพรฤาษีตาฤาษีนารายฤาษีนารอดอะไรก็ถือกันแบบมาจากโลกนี้พระพรหมสร้างพระศิวะบรรดาอะไรเงี้ยก็คิดอย่างนั้นเทวเทพบรรดาเทพสร้างแต่พอนางวิสาขาสำเร็จแล้วรู้ว่าโรคนี้เกิดจากธรรมชาติใครบรรดาไม่ได้ดีช่วยอยู่ที่ตัวเองตั้งแต่7ขวบมีความมั่นคงในศาสนาอย่างนั้นนี่วิธีทางของเป็นอุบาสิกาที่ไม่งมงายเป็นหลักของพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงทีนี้นางวิสาขาก็วนเวียนอยู่กับพุทธเจ้าตลอดใจบาตรถืออุโบสถตั้งแต่7ขวบมายันถึงอายุ16ปีเขาก็ส่งทูตมาขอก็ตกลงสมัยก่อนขอไม่ต้องดูตัวกันเชื่อตระกูลพ่อแม่ดีลูกก็ต้องดีตระกูลดีเขาเอาตระกูลมาขอกันในเสร็จแล้วก็ขอก็กลับไปอยู่บ้านพ่อผัวภรรยานี่ผู้หญิงจะต้องไปอยู่บ้านพ่อผัวนางวิสาขาก็พาบริวารไปร้อยคนทาสีทาสาร้อยคนแล้วก็มีโคมีกระบือมีเกวียนมีทรัพย์สมบัติไปยังไงโอ้โหไม่ใช่น้อยพอลูกเศรษฐีเนี่ยลูกสาวเศรษฐีตอนจะไปก็เรียกเข้ามาคุยแม่ก็คงเป็นคนฉลาดนะไม่งั้นก็ไม่มีลูกฉลาดหรอกก็คุยก็คงให้ทางนี้ได้ยินบ้างถ้าทางนี้จะฟังก็ได้ยินก็บอกว่านางวิสาขาเธอไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวนะเธอจึงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าคิดมาเหมือนบ้านตัวเองจงไปบูชาไฟพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเปรียบเหมือนไฟจงบูชาไฟอย่าให้ดับทำไมสมัยก่อนจึงบูชาไฟเพราะสมัยก่อนเนี่ยบ้านเศรษฐีจะไฟไม่ดับเลยเพราะเวลาไฟดับเนี่ยต้องมาสีไฟกันเหนื่อยต้องเอาไม้มาสีมาถูกันไปถูกันมาสีจนติดเชื้อแล้วเขาจะก่อไฟไว้ทั้งเป็นปีเลยไม่ไฟดับเลยเพื่อเอาไว้หุงต้มถ้าดับแล้วมันลำบากต้องมาสีไฟใหม่ดังนั้นคนที่เปลี่ยนเศรษฐีจะไฟจะไม่ดับเพราะเขาต้องมีการเตรียมหุงหาอาหารให้เบาไพ่บริวารกินกันเป็นร้อยเป็นพันคนฉะนั้นจึงไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็มีเบาไพ่ที่ขนปืนขนถ่านอะไรมาก่อกันตลอดเมื่อเป็นอย่างนั้นจึงว่าให้บูชาพ่อผัวแม่ผัวเหมือนไฟแล้วก็บอกว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าไฟนอกบ้านลูกอย่าเข้าบ้านนะไฟในบ้านลูกก็อย่านำไปออกไปนอกบ้านนะจงรักษาไฟให้ดีจงกินให้เป็นสุขนะลูกจงนั่งให้เป็นสุขนะลูกจงนอนให้เป็นสุขจงเดินให้เป็นสุขลูกลูกก็แม่ที่จริงคำเนี้ยอธิบายกันไว้ตั้งเด็กๆแหละความหมายเข้าใจแต่พูดย้ำเตือนว่าย่อๆว่า

ให้เป็นอย่างนี้ลูกก็เข้าใจก็ไปไอ้พ่อแม่ผัวก็พ่อผัวได้ยินแล้วเออกูจะเอาลูกกับภัยขี้เกียจไปหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ให้ทำอะไรเลยไฟมันก็ไม่ให้ใครคิดไม่ให้ใครเลยธรรมดาเศรษฐีเขาถือว่ายังเศรษฐียังขาดไฟสมัยก่อนก็ต้องเกื้อกูลกันแต่แล้วพอไปอยู่บ้านพ่อผัวนางวิสาขานี่ที่จะเล่าไปต่อไปนี่ก็คือต้นเรื่องที่เมื่อวานอาตมาเล่าว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นคนต้นคิดในการถวายผ้าอาบน้ำฝนวันนี้ถวายผ้าอาบน้ำฝนและผ้าจำนำพรรษาคือออกพรรษาก็มีผ้าจำนำพรรษาอีกผืนหนึ่งเมื่อสมัยก่อนที่จะเข้าพรรษาเนี่ยพระภิกษุ7-8 ปีที่บวชมาพระพุทธเจ้าเนี่ยจนมาเจอนางวิสาขาที่เมืองกรุงสาวัตถีแล้วเนี่ยจึงจะมีผ้าผัดอาบน้ำ3เดือนสมัยก่อนพระนี่เวลาอาบน้ำนี่ต้องลงไปในสระไม่มีผ้าผัดต้องมีแต่พระอย่างเดียวเป็นลงไปในอาบน้ำนี่ไม่มีญาติโยมอยู่หรอกพระจะต้องเปลืองผ้าอาบน้ำเปลือยไม่มีผ้าผัดอาบน้ำนางวิสาขาเป็นคนขออนุญาตผ้าให้พระอาบน้ำอันนี้จะเล่าต่อไปทำไมจึงต้องเล่าเรื่องนี้เพราะถ้ามาเห็นญาติโยมเนี่ยเป็นชาวพุทธที่เป็นอุบาสกบิกาเนี่ยควรจะรู้เรื่องบุคคลตัวอย่างวันนี้เล่าเรื่องอนาสาขาเป็นทนตัวอย่างว่ากินยังไงแต่งตัวยังไงอยู่กับครอบครัวไงและทุกวันนี้ยังเอาไปใช้ได้กับชีวิตของพวกเรายังไม่ห่างไกลกันเลยโยมทีนี้พอไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวก็วันหนึ่งพุทธเจ้ามานางวิสาขาก็ไม่รู้จะทำไงเพราะพ่อผัวแม่ผัวไม่นับถือพุทธเจ้าไม่นับถือพระสงฆ์พอพระสงฆ์มาก็มาบิณฑบาตนางก็พระคุณเจ้านิมนต์ไปบ้านโน้นเธอบ้านเนี้ยเขากินแต่ของเก่าเขาไม่มีของใหม่ให้หรอกไอ้พ่อผัวนี่ก็ไม่นางวิสาขาก็จะตื่นเช้ามาก็จะหุงหาอาหารอย่างประณีตเลยจะมาเสิร์ฟให้พ่อผัวแม่ผัวกินตัวเองจะกินที่หลังตัวเองเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ครองใจสามีกับพ่อผัวแม่ผัวได้คือจะทำอาหารด้วยฝีมือตัวเองแล้วก็จะมาเสิร์ฟให้พ่อผัวแม่ผัวกินมาให้พวกกินอิ่มแล้วตัวเองจึงจะกินถ้าพ่อผัวแม่ผัวอยู่ถ้าพ่อผัวแม่ผัวไม่อยู่ก็จะกินกับสามีถ้าพ่อผัวแม่ผัวอยู่ก็จะให้เขากินก่อนกินก่อนนอนที่หลังอ่ะตื่นก่อนนอนที่หลังแม่ลูกกับภัยดีสมัยนี้ไม่ต้องไปหาโยมเดี๋ยวมันกระทืบเอาเคยพูดเรื่องนี้ไปกระทืบมาแน่เลยต้องไปไกลๆอันนี้แต่ก็นางวิสาขาก็บอกพระคุณเจ้าไปบ้านอื่นเถอะบ้านนี้เขากินแต่ของเก่าเพราะผัวแม่ผัวกำลังกินอร่อยอร่อยนะเนยใส่เนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อนมสดกำลังเสวยของอย่างดีเพราะเศรษฐีจะต้องกินของบ้านนี้ทุกวันคัดเลือกอย่างดีที่สุดไม่กินของไม่ดีลุกพลุดเลยโกรธเลยข้าวติดคอแล้วกินไม่ลงอีลูกกับภัยนี่พูดว่ากูกินของบูดของเน่าเก็บแต่ไม่กล้าเพราะนางวิสาขาก็มีบริวารต้องร้อยคนมีบารมีเหมือนกันกินข้าวไม่ลงมันดูถูกว่ากูกินของเน่าก็เก็บไว้ในใจลูกกับภัยคนนี้มันชักได้ใจมันชักได้ใจมาตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะความผิดแค่นี้มันแค่กระทบใจกันเพราะว่าหลังพวกชีเปลือยมาชีเปลือยเนี่ยสมัยก่อนเขาเป็นคู่แข่งกับพุทธเจ้ารูปร่างหน้าตาเหมือนพุทธเจ้าเวลาที่อาตมาปั้นแกะรูปไปดูทีเนี่ยเวลายืนแล้วยืนแล้วไม่เหมือนพุทธเจ้าเพราะไม่มีผ้านุ่งแต่พอนั่งแล้วจะเหมือนพุทธเจ้ามีดอกจันทร์ที่หน้าอกพุทธเจ้าเรามีอนุโลมที่หน้าผากอนุโลมพระเจ้าเนี่ยเกิดมาคู่พระบุญพระองค์นะเส้นผมพระองค์อ่ะพระดึงออกไปยาวมากเป็นคืบๆเลยพอปล่อยก็จะมวยกลับมาเป็นสีขาวแล้วเวลาพระองค์สำเร็จจะใช้รัศมีเนี่ยก็จะสว่างตรงหน้าผากออกไปเหมือนสามตาพระองค์พุทธเจ้ามีที่หน้าผากนี่เป็นขนเพชรเนี่ยแล้วก็แต่พระมหาวีระเนี่ย
เป็นกษัตริย์เหมือนกันที่ธรรมาแกะรูปในธรรมายังไม่อธิบายเลยต่อไปอธิบายให้ฟังเขาเกิดเป็นลูกกษัตริย์เกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวพุทธเจ้าเลยเออแล้วหน้าตาเหมือนกันมีมวยผมเหมือนกันมีมือเสมอกันยืนไปตกหัวเข่าเหมือนกันปุริสขณะเหมือนพุทธเจ้าไม่มีผิดเลยเว้นอยู่เพียงแต่ว่าเวลายืนเดินแล้วจึงรู้ว่ามีไม่มีพระนุ่งโยมก็นึกเอาว่าคนไม่มีพระนุ่งมีอะไรบ้างอะแต่ว่ามีดอกจันทร์ที่หน้าอกแต่พอเรานั่งแล้วก็เหมือนพุทธเจ้าเลยแต่ดูตรงหน้าอกนี่มีดอกจันทร์เพราะไม่มีผ้านุ่งแต่พุทธเจ้านี่มีผ้าห่มคือสังคติคือจีวรจะไม่เห็นเนื้อพระองค์ก็ทรงออกบวชตรงเบื่อหน่ายมีภรรยาแล้วก็ออกบวชเหมือนพุทธเจ้าเนี่ยพอออกบวชแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่โคนต้นไม้นั่งจนได้ฌานเจนทวันเนี่ยพันตัวหมดเลยไอ้ทวันมันคงเยอะไอ้ต้นใบระบาดนี่ก็ได้มันงอกเร็วนะพันจน3เดือนเข้าสมาธิทุกคนมาเห็นบอกโหพระพุทธเจ้าผู้วิเศษพอท่านออกจากฌานมาท่านก็คิดว่าท่านน่ะสำเร็จเป็นพุทธเจ้าท่านก็สอนวิธีการปฏิบัติของท่านเลยคนก็นับถือเยอะไม่ใช่น้อยเลยขนาดท่านนิพพานนะองค์นี้นะพระมหาวีระเนี่ยพอนิพพานแล้วเนี่ยคนที่มาเอามางานศพท่านเนี่ยเอาก้อนดินไปคนละก้อนไปบูชาที่บ้านกลายเป็นสระใหญ่อย่างวัดเราเลยเอาไปขนาดนั้นยังก็ขุดสระเลยนับถือเขาก็จะสอนตรงกับพุทธเจ้าไม่เคยเจอกับพุทธเจ้าแต่สาวกนี่เจอพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนใจมานับถือพุทธเจ้าอย่างเช่นพระศิวะพระอุบาลีก็มาเป็นสาวกพุทธเจ้านี่เล่าย้อนไปก็เผยแพร่เมืองกรุงราชคฤห์คนนับถือก่อนพระพุทธเจ้าอีกแล้ววัดที่เกิดในเมืองกรุงราชคฤห์เนี่ยไอ้ขอไปเมืองกรุงสาวัตถีกรุงราชคฤห์สร้างก่อนพุทธเจ้าคนเศรษฐีทั้งหลายในเมืองกรุงสาวัตถีนับถือพระชีเปื่อยหมดเลยพวกบ้านนางวิสาขาญาตินางวิสาก็ถือแต่พอพุทธเจ้าไปโปรดปุ๊บคนที่มีปัญญาบารมีอธิษฐานไม่ใช่ก่อนนับถือพุทธเจ้าทันทีเลยเปลี่ยนจากคนนุ่งผ้าพวกขี้เปื่อยนางวิสาขาก็รู้แล้วว่าพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิการนับถือนี่ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ไปสวรรค์ไม่ไปนิพพานพอเชื่อวิผิดตอนนี้เสร็จแล้วก็พวกนี้จะไม่กินเนื้อสัตว์นะพวกนี้จะไม่กินเนื้อสัตว์จะไม่ใส่รองเท้าและจะไม่นอนที่ด้วยนุ่นด้วยสำลีจะนอนก็พื้นธรรมดาบิณฑบาตก็เอามือบินนะเอามือบินกินในมืออิ่มแล้วก็อิ่มเลยยืนกินบางคนก็นั่งกินแล้วลายจะโกนผมก็เอาใบตะเอาขี้เถ้ากับไอ้กิ่งตาลเนี่ยให้คนทั้งหลายเนี่ยมาช่วยถอน6เดือนถอนทิ้งแล้วคนก็สวดกันมหาราชามหาชาพระองค์ไหนขี้กระแกนขางแล้วก็งักเดินกระตุกผมกระตุกจนเกลี้ยงเหมือนก็ถอนขนนกถอนขนเป็ดขนไก่แล้วก็ถือว่านั่นเนี่ยผู้วิเศษเวลาถอนขนนี่คนถือว่าได้บุญมากเลยมาช่วยกันถอนโยม ต้องมีสมาธิจึงจะอดทนได้เสร็จแล้วเขาก็ต้องถือว่าเป็นผู้ไปไหนไม่มีผ้านุ่งแล้วก็จะมีพัดอยู่ใบนึงเศรษฐีมาเศรษฐีนับถือมากทุกวันนี้ยังมีอยู่ในอินเดียเป็นร้อยๆองค์อาตมาไปก็เจอมีมาตั้งสมัยพุทธเจ้าแต่นี้เมื่อเป็นงี้แล้วก็มาบิณฑบาตที่บ้านนางวิสาขาพระผัวไม่ผัวนี่บ่นมานางวิสาขาก็ไม่ยกมือไหว้พระผัวไม่ผัวก็โกรธที่นี่นางวิสาขาพระอรหันต์นะเธอทำไมไม่ไหว้แต่คนหมดกิเลสคนไม่มียางอายแม่คนไม่มียางอายถ้าคนมียางอายเขาก็นุ่งผ้ามาเธอดูถูกพระหันฉันนะเธอนี่อยู่กับฉันไม่ได้เลยอย่างนี้ถ้าเธอคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ทุกอย่างอยู่กับเราไม่ได้ก็ไล่นางวิสาขาออกจากบ้านเลยนางวิสาขาก็บอกว่าแม่ลูกมาเนี่ยลูกมากันแบบไปสู่ไปขอมามีเท่าแก่คนรู้กันทั้งเมืองทั้งประเทศจะมาไล่ลูกไปง่ายๆไม่ได้ต้องพิจารณาลูกผิดอะไร
อนที่จะมาเนี่ยแม่ก็ให้คนที่เป็นทูตผู้ใหญ่มาคบมาดูแลนางวิสาขามาเป็นผู้ใหญ่4คนเวลามีเรื่องมีราวทางด้านกฎหมายหรือด้านศีลธรรมแล้วก็ให้มาช่วยตักเตือนนางวิสาขาหรือช่วยดูแลปกป้องนางวิสาขาเหมือนเอาผู้ใหญ่มาด้วยผู้เฒ่าผู้แก่บอกแม่เอาอย่างนี้แล้วกันประชุมผู้เฒ่าผู้แก่ทั้ง2ฝ่ายประชุมผู้เฒ่าผู้แก่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะได้เข้าใจกันถ้าหนูผิดก็จะกลับยินดีกลับบ้านถ้าไม่ผิดก็จะอยู่ต่อนางวิสาขาก็ให้กรรมการที่มาแล้วตัดสินแม่ผัวก็ถามเลยฉันข้องใจมากว่าทำไมเธอจึงจ้วงจับแม่ผัวจึงดูถูกการกินอยู่ของฉันก็ถามว่าแม่ดูถูกว่าไงบอกว่าก็ตอนที่แกฉันไปรับแต่งเองมาน่ะแม่เองสั่งว่าให้บูชาไฟให้เปรียบพวกผัวแม่ผัวเนี่ยดังบูชาไฟหมายพวกฉันนี่เป็นไฟเหรอจะไปเผาไปไหม้พวกแกเหรอไม่ใช่พ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐที่จะบันดาลอะไรให้เราได้ทุกอย่างเพราะไฟเนี่ยถ้ามีไฟแล้วทุกคนจะหุงต้มได้จะกินอยู่หลับนอนได้คนเราถ้าไม่มีไฟจะทำอะไรก็ไม่ได้ฉะนั้นทุกวันนี้เราขาดไฟไม่ได้เราต้องบูก็ต้องเคารพพ่อผัวแม่ผัวเหมือนไฟที่ของที่ทำให้สำเร็จทุกอย่างฉะนั้นที่แม่สอนนั่นคือให้บูชาให้เคารพอย่าทอดทิ้งอย่าให้ไฟดับถ้าไฟดับวันนี้เราก็กินข้าวกันไม่ได้ถ้ามีไฟเราก็หุงข้าวกินได้ฉะนั้นพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเหมือนไฟที่ต้องบูชาไม่ดับเออหายข้องใจแล้วก็ไฟในไม่นำออกไฟนอกไม่นำเข้าล่ะแกหวงไฟเหรอแม่เอาไฟเมื่อไฟไม่มีไม่ไปเอาบ้านคนอื่นมาขอไฟไม่ให้เขาหรือบอกไม่ใช่แม่หมายถึงว่าบูชาไฟก็คือว่าเรื่องที่ไม่ดีภายในบ้านเนี่ยเหมือนไฟเรื่องไม่ดีภายในบ้านเหมือนไฟพ่อผัวแม่ผัวที่ทำไม่ดีครอบครัวทำไม่ดีอย่าเอาไปบอกให้ชาวบ้านรู้ว่าบ้านเราไม่ดีอย่าเอาเรื่องภายในเนี่ยไปบอกชาวบ้านว่าเราบ้านเราพ่อผัวแม่ผัวไม่ดีไม่นำไฟไหนไปออกไฟนอกและไม่นำไฟนอกเอาเข้าไฟในนะก็เรื่องที่ไม่ดีที่เขาด่าพ่อผัวแม่ผัวคนนิทาบ้านเราไปอย่างนี้ก็ไม่นำมาบอกให้พ่อหมูแม่ผัวรู้เลยจะเดือดร้อนใจไม่เกิดประโยชน์อะไรก็เรียกว่าไม่พูดมากก็คือว่าเรื่องชาวบ้านก็ไม่มาบอกพ่อผัวแม่ผัวที่ไม่ดีแต่เรื่องดีนี่บอกได้เขาชมเชยพ่อผัวแม่ผัวดีชมบอกได้เรื่องดีในบ้านเอาไปบอกแม่ข้างนอกได้แต่แม่เอาเรื่องที่ไม่ดีนำเข้าในบ้านและออกนอกบ้านนี่คือการบูชาไฟรักษาไฟไฟในไม่นำออกไฟนอกดังนั้นบางคนสมัยนี้ก็คือเอาเรื่องในบ้านไปบอกนอกบ้านเอาเรื่องนอกบ้านมาบอกว่าไฟก็ลุกไหม้บ้านเราเลยที่ทะเลาะเบาแวงกันทุกวันเนี่ยเขาเรียกไฟในนำออกไฟนอกนำเข้าผลที่สุดก็ร้อนดังไฟใจเราก็ร้อนครอบครัวก็ร้อนเพราะคนสมัยนี้ไม่ได้เป็นเหมือนนางวิสาขาที่ทำอย่างนี้แม่ก็คือหวังว่าให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเออเข้าใจแล้วกินเป็นสุขล่ะฉันก็ข้องใจว่าแกนี่จะมากินอย่างเดียวกินให้เป็นสุขบอกไม่ใช่แม่กินเป็นสุขเนี่ยของผู้หญิงลูกผู้หญิงจะกินเป็นสุขเนี่ยก็คือต้องให้พ่อผัวแม่ผัวกินอิ่มก่อนอาหารที่ดีไม่ใช่กินก่อนต้องให้พ่อผัวแม่ผัวแล้วเขากินก่อนกินที่ดีไอ้ที่เหลือเราค่อยกินนั่นถือว่ากินแล้วสบายใจแต่ถ้าลูกกับภัยมากินก่อนหมดทุกอย่างเนี่ยจะถูกพ่อผัวแม่ผัวญาติพี่น้องนินทาได้ว่าเป็นคนตะกละกินซะก่อนแล้วค่อยให้ของเดนส่งพ่อผัวแม่ผัวผัวตัวเองที่ลูกไม่กินก่อนก็คือรักษาสิ่งนี้ไว้ก็คือกินอย่างเป็นสุขไม่มีใครตำหนิจริงเอ๊ะก็ดีเหมือนกันนะมันไม่กินของกูก่อนแม่ผัวก็เปลี่ยนใจแล้วไอ้ลูกกับภัยอย่างนี้ก็เสียสละแล้วนอนเป็นสุขล่ะเดินเป็นสุขล่ะนั่งเป็นสุขล่ะนั่งเป็นสุขเนี่ยเดินเป็นสุขนี่ก็คือเวลาแขกไปใครมาเนี่ยพ่อผัวแม่ผัวคุยกันอยู่ตัวเนี้ยเราก็ไม่เดินผ่าวงเราก็ต้องขอโทษขอโพยหรือไม่ก็เดินอ้อมไปหรือเดินก้มหลังหรือคลานไปจึงจะเดินเป็นสุขถ้าเราเดินแบบไม่เคารพพ่อผัวแม่ผัวเนี่ยเขานั่งกันเราก็ไปเดินแทรกเดินผ่าวงเนี่ยไม่ขอโทษเนี่ยก็เดินไม่เป็นสุขเขาตำหนิติเตียนว่าคนไม่มีมารยาท
พ่อแม่ไม่สั่งสอนเราก็จะเดินเป็นทุกข์สิแต่ถ้าเราเดินแล้วเนี่ยรู้ว่าที่สูงที่ต่ำอย่างนั้นนี้เราก็เดินเป็นสุขไม่มีใครตำหนิเราได้แม่ผัวก็เออเดินเป็นสุขเป็นอย่างนี้เองแล้วนั่งเป็นสุขล่ะเวลาแขกไปใครมาเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขานั่งกันอย่างนั้นเราก็ให้นั่งอยู่ข้างหลังจะขาดเหลืออะไรมีน้ำมีท่าเราไม่ใช่มาเดินขวางเขามาเดินขอไปมานั่งกลางวงมานั่งเบียดพ่อผัวแม่ผัวการนั่งก็คือต้องระวังว่าเราไม่ควรไปนั่งเบียดผู้ใหญ่นั่งโดยสำรวมว่าเออนั่งเป็นสุขแล้วเราก็สบายใจเพราะนั่งอยู่ข้างหลังถ้าไปนั่งอยู่กลางวงเราก็นั่งเป็นทุกข์อาจจะมีแขกตำหนิติเตียนได้นั่งเป็นสุขคือนั่งแบบไม่นั่งผ่าวงและไม่ไปนั่งเบียดเตียดแขกเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เพราะเราเป็นผู้น้อยนี่คือการนั่งเป็นสุขเดินเป็นสุขนั่งเป็นสุขกินเป็นสุขแหละนอนเป็นสุขไงล่ะเมื่อบอกนอนเนี่ยถ้าเป็นลูกอภัยเนี่ยต้องตื่นก่อนนอนที่หลังต้องปิดประตูหน้าต่างดูฟืนดูไฟดูเบาไพร่ให้หมดก่อนแล้วที่คนสุดท้ายคือภรรยาจะต้องนอนลูกอภัยจะต้องนอนที่หลังนี่คือนอนแล้วเป็นสุขไม่ต้องกังวลว่าเออประตูหน้าต่างปิดหรือยังกลัวไพร่ไฟดับหรือยังแต่เรานอนที่หลังรู้แล้วว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราจะนอนเป็นสุขเลยนี่โอ้ยนี่กูก็ได้ลูกอภัยดีที่โอ้โหเข้าใจผิดดูสิคนไม่มีศาสนาพุทธใช่ไหมฉลาดไหมไปถือชีเปลือยว่าเป็นผู้พิเศษแต่ไม่ได้สอนมารยาทสกุลผู้หญิงให้เลยแม่เป็นคนมีมารยาทสอนลูกให้เป็นผู้ดีทีนี้แล้วก็ว่าที่พระมาบิณฑบาตและแกว่ากินของเก่าอ่ะฉันก็ไม่เคยกินของบูดเลยนะฉันนี่เป็นเศรษฐีฉันกินของประณีตเนยใส่เนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยป้าเนื้อนู้นฉันไม่เคยอดอยากเลยทำไมเธอจึงว่าบ้านนี้กินแต่ของเก่าบอกไม่ใช่แม่ก็ทานเนี่ยเป็นบุญใหม่คนที่ให้ทานทุกวันนะแม่คือกินของใหม่ถ้าคนเราไม่ให้ทานเลยเนี่ยแม่เกิดมาเป็นเศรษฐีใครเกิดเป็นเศรษฐีแต่ไม่เคยใส่บาตรกับพระเลยเนี่ยก็คือกินบุญเก่าก็เหมือนของเก่านะแม่ไม่ได้ว่าของเน่าของเหม็นมากินของเก่าแม่แล้วเราไม่ได้ทำทานเราจะกินของเก่าก็จะไม่มีบุญต่อไปการที่ทำทานทุกวันเนี่ยเป็นของกินของดีของใหม่เอออย่างนั้นเหรอเธอไม่ได้ว่าจะกินของบูดของเน่าไม่ใช่ลูกไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยแล้วเธอทำไมไม่ไหว้ขี่เปื่อยล่ะท่านเป็นพระอรหันต์บอกแม่มนุษย์เนี่ยมันต้องอายนะเกิดมาเนี่ยพอเป็นหนุ่มเป็นสาวพอเริ่มโตแล้วเขาก็ต้องหาของมาปิดที่สงวนทั้งนั้นแหละผู้หญิงเป็นสาวก็ต้องมาหาเสื้อใส่ผู้ชายเป็นหนุ่มก็ต้องมาหาผ้านุ่งไปเปิดของลับให้เขาดูแล้วมันเป็นคนไม่ใช่คนมนุษย์ที่มีปัญญาหรอกแม่มนุษย์นั้นเขาหลงผิดเขาไม่อายธรรมชาติมันต้องปกปิดอย่างพระราชาเงี้ยเขาก็ต้องแต่งตัวให้สมเกียรติพระราชาเศรษฐีแต่แล้วมาทำตัวอย่างนี้มันไม่ใช่แม่ไม่ใช่บุคคลที่สำเร็จตะคนสำเร็จแล้วต้องมีปัญญาจึงลูกยังไหวไม่ได้เพราะลูกนับถือพุทธเจ้าพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยลูกจะไม่ไหวใครนอกจากพุทธเจ้าอย่างเดียวไอ้เรื่องนี้ยังขาใจอยู่เอาละแกไม่ไหว้พระฉันก็ไม่ว่าอะไรแต่เรื่องทั้งหมดเนี่ยทุกข้อเนี่ยฉันยอมรับเธอว่าเธอเป็นยอดหญิงต่อไปนี้ฉันจะยอมรับความนับความคิดของเธอว่าเป็นคนดีอย่างไหนฉันก็เป็นได้ลูกอภัยดีแต่ไม่ยังไม่ดีใจตรงนั้นนับถือพระอาหารไม่ได้ยังไหว้ชีเปลือยไม่ได้อย่าคิดว่าคนแก่ฉลาดนะเรื่องศาสนาเด็กๆแค่เจ็ดขวบฉลาดกว่าเพราะเขาเข้าถึงพุทธเจ้าทีนี้เสร็จแล้วนางวิสาขาก็บอกเออฉันขอโทษนะที่แม่ล่วงเกินลูกไปเข้าใจผิดหมดเลยต่อไปนี้ขอให้นางวิสาขาต้องการอะไรบอกฉันนะถ้าเธอนับถือพุทธเจ้าเธอก็ยอมบอกแม่ก็ขออย่างเดียวได้ไหมขอให้ลูกได้ใส่บาตรพุทธเจ้าหรือขอนิมนต์พุทธเจ้ามาฉันที่บ้านบางครั้งบางคราวได้สิลูกนิมนต์มาเลย
แต่แม่ไม่นับถือนะ

แม่จะไม่เข้ามาไหว้มากราบแม่ถือว่าถ้าไหว้กราบแล้วมันตกนรกคนขนาดนั้นยังมีโยมแต่แล้วก็นิมนต์พุทธเจ้ามาเลยพุทธเจ้าก็เสด็จมากับพระพอมานางวิสาขาก็ไปบอกพวกญาติทั้งหลายว่าพุทธเจ้าจะเสด็จมาฉันที่บ้านเราพ่อผัวแม่ผัวก็ไปฟ้องพระชีเปลือยบอกท่านถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยที่บ้านเนี่ยฉันจะทำอย่างไรตกนรกสิไหว้คนนอกศาสนาตกนรกเลยแล้วถ้าฉันตกนรกจะทำไงก็ไม่มีทางตกนรกอย่างเดียวต้องไม่เห็นหน้าไม่ให้ได้ยินเสียงก็บ้านเดียวจะทำไงล่ะอย่ากราบอย่าให้เห็นเสียงก็เอาม่านมากั้นเจ็ดชั้นเลยแล้วเอาสำลีอุดหูทั้งผัวเมียแต่สามีของนางวิสาขาเขาเชื่อนางวิสาขาแต่เขาฝืนพ่อแม่ไม่ได้แต่พ่อผัวแม่ผัวนั้นพอถึงวันนั้นก็ไม่ให้ตกนรกกันต้องไม่เห็นพุทธเจ้าต้องไม่ได้ฟังพุทธเจ้าถ้าฟังก็ตกนรกพุทธเจ้าพอฉันเสร็จแล้วก็พ่อผัวแม่ผัวก็เอาสำลีอุดซะตึงเลยนะกูไม่รับรู้อะไรทั้งหมดละแล้วก็เอาม่านเจ็ดชั้นกั้นอยู่ข้างหลังพอฉันเสร็จพุทธเจ้าก็แสดงนโมอนโมอนุโมทนาคาถาก็บอกว่าผลทานที่มนุษย์ให้เนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐที่ตัวเองทำแล้วจะได้ปีติในทานความตนีจะหมดไปความฉลาดจะเกิดขึ้นศรัทธาที่ถูกต้องจะมีขึ้นพระเจ้าแสดงผลทานมีประสงค์พ้นจากโลกนี้ไปเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติไปทางเดียวแล้วเมื่อให้ทานแล้วศีลเราสำรวมกายวาจาสงบก็จะเป็นคนที่งดงามเป็นคนที่มีปกติสุขจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ในโลกนี้ก็ดีไปโลกหน้าก็ดีย่อมมีความสุขในเรื่องของศีลสมาธิคนเรามาทำแล้วจิตก็จะสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งแล้วก็จะไม่เป็นคนวุ่นวายจิตตัวเองก็จะมีปัญญามองอะไรก็จะทะลุปงเมื่อตามดูจิตตัวเองแล้วก็สามารถจะละกิเลสตัวเองได้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับพระองค์ก็แสดงทานคาถาศีลคาถาภาวนาคาถาจบอนุปิฏกคาถาจบเรื่องอริยสัจ4เรื่องทุกข์สมุทัยด้วยแล้วพระเจ้าบอกดูก่อนพระพุทธเจ้ามีอนุภาพมากใครจะเอาสำลีอุดหูใครก็จะม่านบังไม่เห็นพุทธเจ้าก็เห็นจะไปอยู่ในภูเขาลูกใดอยู่ในถ้ำใดในบาดาลใดอนุภาพพุทธเจ้าส่งไปถึงหมดเลยที่จะไม่ได้ยินพุทธเจ้าไม่ได้ที่จะไม่เห็นพุทธเจ้าไม่มีเพราะพุทธเจ้ามีอนุภาพเหนือมนุษย์และเทวดาในโลกนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาหนึ่งในโลกไม่มีใครทานบารมีพุทธเจ้าได้พอฟังจบไอ้สำลีที่อุดหูมันได้ยินหมดเลยชัดหมดเลยพระสุขก็คลานออกมาเลยโอ้ยกำมอมฉันเป็นคนโง่จริงๆวันนี้ขอให้พระองค์ทรงอภัยโทษเธอขอภาวนาเป็นอุบาสกเป็นกาตลอดชีวิตขอพระทรงเปิดมอมฉันมองพระองค์เป็นคนเลวคนสามเพราะว่ามอมฉันมีครูบาอาจารย์ที่ผิดพวกฤาษีจีไพพวกไม่นุ่งผ้าเนี่ยสอนให้ผิดกลัวว่าเจอพระองค์จะตกนรกถ้ากำมอมฉันไม่เจอพระองค์เนี่ยกำมอมฉันต้องตกนรกแน่วันนี้โชคดีกับหม่อมฉันได้แม่นางวิสาขาทำให้หม่อมฉันไม่ต้องไปนรกไม่งั้นจะตกนรกโอ้โหลำบากมากเลยเนี่ยก็เลยสำเร็จเป็นโสดาบันนะครับเท่านี้ลูกแม่ยอมอำนาจทั้งหมดเนี่ยเป็นของลูกหมดนะในบ้านนี้ทำได้ทำไปเลยแม่เป็นคนโง่แม่เป็นแกนะก็เป็นอันว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องว่าการทั้งหมดเป็นอันว่านางวิสาคุมอำนาจครอบครัวหมดเลยเพราะพ่อผัวแม่ผัวได้ยอมความคิดลูกกับไผ่เพียงอายุไม่ถึง20 ปีคราวนี้ไม่ไปวัดเหรอไม่นิมนต์พุทธเจ้ามาเหรอพ่อเราไปอยู่ที่ไหนจะต้องถามนางวิสาขานางวิสาขาจะรู้ดีพ่อผัวแม่ผัวก็จะได้แม่วิสาขาเนี่ยเป็นสื่อตลอดเวลาเป็นความสุขของชีวิตที่ได้มาเจอลูกกับไผ่วิเศษเรียกนางแก้วนะตอนนี้พอนั่นนางวิสาขาก็มีลูกเท่าไหร่มีลูก20 คนแปดออกมาทีไรแบบฝรั่งท่าเนาะแต่ว่าวิธีออกเขาไม่ได้บอกนะว่าออกมาทีละกี่คนแต่นางวิสาขานั้นอธิษฐานมาขอให้มีลูกเยอะ
ขอมีลูก20คนให้ว่านอนสอนง่ายมีผู้ชายทั้งหมดเลย20คนแต่งงานแล้วมีเหลนหลานรวม300คนแล้วลูกคนไหนไม่รู้จักธรรมะนางวิสาขาจะจ้างให้ไปถืออุโบสถลูกทุกคนต้องถืออุโบสถเป็นหมดจะไปเที่ยวไหนก็ช่างเถอะแต่วันพระ8ค่ํา15ค่ําลูกชายต้องไปถืออุโบสถลูกชายบางรุ่นลูกเล็กๆก็โอ้ไปถือทำไมอุโบสถไม่สนุกเลยนางวิสาขาก็บอกไปแม่ให้ไปวันละพันพันละพันทำไมเนี่ยเท่าไรโยมมันเป็นวันละหมื่นให้ไปถืออุโบสถพอไปถือก็กินข้าวแล้วก็นอนลูกชายพอกลับมาก็มาขอตังค์ 1,000 ไปเที่ยวต่อนางวิสาขาก็รู้ว่าลูกชายคนเนี้ยไม่เข้าใจพุทธเจ้าแสดงว่าถืออุโบสถไม่เคยไปอยู่ใกล้พุทธเจ้าเลยพอถือปุ๊บก็ไปนอนโน่นหลังวิหารเลยกลัวจะเจอพุทธเจ้าเทศแต่แล้วนางวิสาขาก็บอกลูกเอางี้นะลูกไปถืออุโบสถน่ะลูกต้องไปท่องมนต์พุทธเจ้ามาได้สักบทหนึ่งแล้วค่อยมาเอาเงินแต่ถ้าลูกไปถืออย่างเดียวแล้วกลับมาเอาเงินเนี่ยลูกไม่เพราะแม่ไม่รู้ว่าลูกไปได้อะไรกลับมาบ้างลูกไปกินแล้วนอนหรือเปล่าก็ไม่รู้นางวิสาขาฉลาดพูดไปเรียนคาถาพุทธเจ้ามาบทแล้วกันพอไปถือปุ๊บพุทธเจ้าท่านรู้นี่รู้ว่าละก็ต้องไปสิจะกลับไปพรุ่งนี้เช้าจะไปเอาเงินพันไปเที่ยวไม่ได้หรอกต้องไปหาพระเจ้ามาไงล่ะพระนมแม่ให้มาเรียนคาถา1บทเอาท่องไปนะเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโอ้ยท่องไม่ได้เลยเคยจะร้องเพลงแต่สมัยนี้ก็เด็กเคยจะร้องเพลงร้องเพลงง่ายท่องนี่ยากบอกมันท่องไปท่องมากลับไปท่องนั้นพระนมนะเกสาโลมานะคะท่องทั้งคืนเลยอะไรมันยากเย็นขนาดนี้ท่องไปท่องมานิวรณ์มันดับเลยนะพรุ่งนี้เช้ากูจะต้องไปเอาเงินผันท่องไม่ได้แม่ไม่ให้กูท่องไปมาจิตมันก็สงบโก็ได้กรรมฐานเลยเกสาโลมานะคะทันตาตะโจตะโจทันตานะคะจิตมันก็เห็นผมคนเล็บผนังเห็นร่างกายตัวเองให้จิตเองก็สงบพอจิตสงบก็บรรลุโสดาบันได้กรรมฐานแต่อสุภกรรมฐานโอ้โหจิตมันสว่างสงบเงินไม่มีความหมายเลยเอ๊ะพอสว่างมาตายนี่พรุ่งนี้เราต้องอุ้มบาตรพุทธเจ้าไปนิมนต์พระ500ไปฉันที่บ้านถ้าเกิดแม่เอาเงินให้ต่อหน้าพุทธเจ้าอายตายเลยเกิดความอายนะคนเราพอปฏิบัติธรรมะเนี่ยเงินแค่พันเดียวอายเมื่อก่อนไม่อายก็ทำไงเราจะให้เรื่องนี้ไม่ให้พุทธเจ้ารู้ได้อายพุทธเจ้าอายพระสงฆ์ไปเงินพันนี่เป็นเรื่องร้ายมากเลยที่ต้องรับจ้างถือศีลก็เลยนางวิสาขาก็รู้น่ะพอมาก็พอมาถึงปุ๊บบอกแม่ต่อไปนี้แม่ไม่ต้องจ้างเลยนะจะไปถือเองนะเอ้าลูกทำไมเปลี่ยนใจแม่จะเอาเงินให้ต่อหน้าพุทธเจ้าไม่ได้หนูไม่เอาแล้วอ้าวแม่รู้เลยสาธุลูกลูกได้ธรรมะแน่สมัยก่อนนี่เขารู้เลยนะธรรมะเนี่ยคนเป็นนี้เป็นได้ธรรมะเลยไม่เอาเงินแล้วแม่ต่อไปนี่ลูกจะไปถือเองและอย่าจ้างตั้งแต่บัดนั้นมาลูกก็เป็นตัวของตัวเองเลยไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมนางวิสาขาก็เลี้ยงลูกอย่างสุขสบายหมดเลยมีลูก20คนมีหลานรวมแล้ว300คนทำนาทิ้งเนี่ยหนาเป็นพันไร่พับเดียวหมดข้าวก็ได้มากทรัพย์สมบัติก็มีมากขึ้นมากจนไม่รู้จะไปเอาไปทำอะไรนางก็ใช้เครื่องประดับตัวเองไม่มีใครเหมือนเลยตอนนี้จะบอกวิธีแต่งตัวเข้าวัดนะโยมนะโยมจะได้รู้เพราะนางวิสาขาเป็นตัวบอกเลยว่าผู้หญิงจะแต่งตัวไงเข้าวัดพระผู้ชายจะแต่งตัวไงเข้าวัดเพราะเรารู้เรื่องนางวิสาขาจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนบาศกบิกาแต่งตัวยังไงนี่เสร็จแล้วก็วันหนึ่งนางวิสาขาก็ไปถืออุโบสถบริวารไป500คนเอาคนใช้ได้ไป500คนเขาบอกว่างานไหนถ้านางวิสาขาไปทำบุญ
งานนี้แต่งงานงานนี้บวชแล้วคนจุกตั้งชื่อเงี้ยเขาบอกงานนี้นางวิสาขามาไหมมาโอ้โหงานนี้ใหญ่สิไม่ล่ะเพราะบริวารนางจะไปตามเป็นพันคนเลยถ้าวันงานนี้แต่งงานคนจุกหรืองานอะไรนางวิสาขามาไม่มาโอ้งานนี้เล็กเหมือนอย่างพระเจ้าบิดินเสด็จเนี่ยงานไหนเจ้าบิดินเสด็จงานใหญ่ทุกคนก็กล่าวขวัญว่านางวิสาขาเนี่ยเป็นยอดหญิงซึ่งไม่มีใครเหมือนในโลกนี้ตอนนี้พอนั่นก็ไปถืออุโบสถอยู่มาพอไปถืออุโบสถนางจะแต่งตัวแต่งตัวนะไปวัดนี่นางแต่งตัวสวยมากเลยเพชรนินจินดาเนี่ยก้าวโกรธเพชรพลอยทั้งหมดเนี่ยแต่งตัวเหมือนเครื่องสวมหนึ่งก้าวโกรธก้าวล้าน9ล้านหรือ90ล้านนะของเรียกว่าในโลกนี้ข้ามีไม่มีใครเหมือนละเครื่องประดับของตัวเองสุดยอดเลยจะเป็นนางจะแต่งตัวสวยไปที่ไหนเนี่ยผู้ลูกหลานของแกเนี่ยตอนที่แกอายุ100กว่าปีแล้วนางวิสาขาเราก็ปีก็เหมือนอายุเด็ก16ขวบหนังไม่เหี่ยวทุกอย่างไม่หย่อนหยานเลยผมก็ไม่งอกฟันก็ไม่หักนางจะเหมือนสาวรุ่นตลอดเวลาเพราะนางอธิษฐานไว้ตลอดชีวิตไม่ให้เป็นเงี้ยเวลาท้องมานี่ก็ไม่นูนจะซ่อนท้องได้ไม่มีท้องแก่แล้วเวลานางจะเป็นเหมือนสาวรุ่นตลอดเพราะบุญนางตกแต่งไว้อย่างดีเพราะปรารถนาชาติสุดท้ายพอไปถือโบสถ์นางก็แต่งตัวไปอย่างดีเลยใส่เครื่องประดับไปพอไปเข้าวัดปุ๊บก็สมาทานศีลเสร็จก่อนจะสมาทานศีลอย่างเงี้ยนางก็จะถอดกองไว้ที่วิหารถอดกองก้าวโกรธไปเลยแสดงว่าการเข้าวัดสมัยก่อนนะแต่งตัวสวยนะโยมตามไม่ถืออุโบสถก็กลับไปยังก้าวโกรธถึงว่ามาทำวันนี้มาฟังธรรมแล้วไม่ถืออุโบสถก็จะแต่งตัวสวยกลับไปแต่ถ้าวันไหนถืออุโบสถก็จะถอดเครื่องประดับนุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ถืออุโบสถพอเวลากลับไปก็แต่งตัวเป็นเศรษฐีสวยอย่างนางฟ้ากลับบ้านแสดงว่าการนุ่งห่มสมัยก่อนนะเข้าสวยงามตอนนี้เสร็จแล้วก็วันหนึ่งนางวิสาขาก็คงจะแกล้งลืมหรือทำลืมคงจะมีธุรกิจมากพอถือโบสถ์เสร็จแล้วกลางคืนฟังธรรมพุทธเจ้าก็กลับบ้านเลยกลับบ้านก็ลืมเครื่องประดับก็บอกคนที่ถือนางเครื่องประดับของนางแข็งแรงมากเลยนะผู้หญิงธรรมดายกไม่ไหวนะยังเหมือนยังทองคำเมื่อวานยกให้แม่โยมแค่หกเจ็ดกิโลโยมยกไม่ขึ้นนะบางคนเนี่ยนี่ถ้า10กิโลเนี่ยโมเลกุลมันละเอียดเพชรนินจินดาทองคำโมเลกุลละเอียดเด็ก20น้ำหนัก20เนี่ยพวกโยมอุ้มได้10กิโล15กิโลอุ้มได้แต่ทองคำใน20กิโลยกไม่ขึ้นนะเพราะโมเลกุลเขาละเอียดมากฉะนั้นเพชรนินจินดาจึงเป็นของละเอียดจึงหนักกว่าหนังติดขาก็ให้คนกลับมาเอาพอกลับบ้านก็เพราะบ้านมันไม่ไกลวัดเพราะนางเป็นคนสร้างวัดจุดที่สร้างวัดเองสร้างวัดบุพพารามที่ว่าปราสาทอะไรโลหะปราสาทน่ะก็กลับมาพระอนนท์เก็บไว้ให้นางวิสาขาสั่งนะถ้าพระหยิบเก็บแล้วก็ถวายพระองค์นั้นเลยถ้าพระยังไม่หยิบเก็บก็เอากลับมาถ้าหยิบเก็บแล้วก็ถือเป็นของพระองค์นั้นพระอนนท์ไปเก็บไว้อย่างเดียวโกงของหายก็กลับมาทูลนางวิสาขาบอกว่าพระเก็บแล้วพระอนนท์บอกอย่างนั้นถวายพระอนนท์เลยเราไม่เอาเดี๋ยวเราทำใหม่ให้สวยก็เก่าพระอนนท์ก็บอกว่าโอ้พระไม่เอาหรอกสมบัติพวกนี้ก็ไปถวายพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกเอางั้นแล้วกันไปขะก็ให้นางวิสาขาไปจัดการแล้วกันนางวิสาขาก็เอาประดับข้าวโกรธไปขายเลยแล้วก็สร้างโลหะปราสาทเลยเอาสมบัติตัวเองเนี่ยก้าวโกรธเนี่ยสร้างโลหะปราสาทเป็นหลังคาทองแดงทองเหลืองอะไรเสาพระอยู่ได้500องค์พอนางทำเสร็จก็ฉลองเชิญเจ้าแผ่นดินเชิญพระทั้งหมดมาฉลองทำม่านกั้นทำอะไรอย่างดีสวยงามมากโลหะปราสาทนี่ไม่มีใครในโลกนี้ทำโลหะปราสาทอย่างนั้นทำกุฏิให้พระพุทธเจ้าอยู่พระ500รูปนางก็ร้องรำขับร้องไปด้วยดีใจเต้นพวกคนอินเดียไหมก็เต้นร้องอินเดียดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องเต้นร้องคนก็บอกเฮ้ยนางวิสาขาทำบุญเย็นบ้าเลยวะ
ต้นลำอยู่คนเดียวพระอานนท์ก็มาฟ้องพระเจ้าพระเจ้าอานนท์

นางวิสาขาเนี่ยเป็นโสดาบันแม่บ้าแล้วนั่นแหละปีติในธรรมของเขาที่เขาทำบุญเขาแสดงออกถึงความดีใจที่เขาขอรำคำร้องเขาออกมาจากใจที่มีธรรมะเขาไม่บ้าหรอกคนอย่างนี้ไม่เป็นไรก็เป็นประวัติตรงนี้มาว่านางวิสาขาสร้างบุญบารมีไม่มีใครเหมือนพระเจ้าทรงยกจ้องให้เป็นหนึ่งในเอตตะคะของผู้หญิงในโลกนี้ศาสนานี้จะไม่มีใครทำบุญเหมือนนางวิสาขาซื้อยิ่งทำยิ่งรวยไม่กลัวจนแล้วและไม่จนด้วยทีนี้เสร็จแล้วก็พอนางวิสาขาได้สร้างโลหะประสาทข่าวทั้งหลายก็เรื่องลือไปทั่วในชมพูทวีปเลยบอกใครมีบุญได้ไปดูปราสาทโลหะปราสาทถือว่ามีบุญมากเลยเพราะนางเอาสมบัติตัวเองเนี่ยเครื่องประดับเองทำต้อง9โกฏอัศจรรย์มากแล้วนางก็จะเอาเงิน9โกฏเนี่ยมาทำใหม่อีกสวยก็เก่าอีกไปดูสินางวิสาขานี่สวยจริงๆนิมนต์พระวันละ500รูปไปฉันไม่มีจนเลยเอาเงินมาจากไหนโยมสร้างวัดถวายเสร็จแล้ววันหนึ่งนางวิสาขาก็ไปถืออุโบสถไปถืออุโบสถบริวารเขาก็พอฉันพอทานอาหารเสร็จแล้วพวกคนใช้ก็500คนก็ไปเล่นกันหลังวิหารบางคนนะไปเล่นเหมือนเล่นเกาะเล่นตีเล่นกันพอถืออุโบสถไปสนุกพระนนท์ก็บอกมาบอกพระองค์นางวิสาขากับลูกน้องวิสาขาไม่เหมือนกันเลยมารยาทนางวิสาขาฉันแล้วก็สงบนั่งแต่สมาธิเดินจงกรมเรียบร้อยน่ารักแต่บริวารนางวิสาขาบางคนเนี่ยสนุกขนองพระเจ้าบอกว่าอานนท์อดีตชาติคนเราก็ยังไม่เหมือนกันชาตินี้ก็ไม่เหมือนกันบอกมีมา500ตัวสมัยก่อนพระเจ้าพราณสีพระเจ้าพราณสีจะกันมามาดีเนี่ยเขาจะกันไปพวกหนึ่งเขาเอาลูกจันเนี่ยลูกจันหอมเนี่ยมาคั้นให้มาดีกินเสร็จแล้วก็เอากากน้ำเดนเนี่ยให้มาเหลวกินไอ้มาเหลวนี่พอกินไอ้มาดีพอกินแล้วก็หลับสบายถนอมกำลังไว้ใช้เวลาจะทำงานไปวิ่งไอ้มาดีเนี่ยไอ้มาเหลวเนี่ยพอกินน้ำลูกจันเดนอู้ดีอกดีใจว่าของดีมาถือเจอกูแล้วกระโดดเล่นเต้นกันทั้งวันเลยแต่ไอ้มาดีเนี่ยกินแล้วหลับเลยเพราะก็รู้ว่ากูได้อาหารดีแล้วถนอมกำลังบอกมาดีในชาติก่อนกับมาเลวในชาตินี้ก็มาเกิดเนี่ยไอ้มาดีในชาติก่อนก็มาเกิดเป็นนางวิสาขาไอ้มาเลวก็มาเกิดเป็นบริวารนั่นแหละตามกันมาชาติก่อนมันก็บริวารพระเจ้าบดินถามว่าอมาตย์ทำไมม้าดีเนี่ยกินลูกจันทร์แล้วก็หลับกันเงียบหมดเลยไอ้ม้าเลวเนี่ยกินตะกากากลูกจันทร์ที่เหลือเดินยังม้าดีทำไมมันกระโดดรถเต้นทั้งวันเลยบอกมันลืมตัวเพราะมันนิสัยมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่ใช่ม้าดีมันคิดไม่ได้แสดงว่าไอ้คนกระโดดรถเต้นเนี่ยมันไม่ใช่ฉลาดนะแค่ได้เล็กน้อยมันก็ดีใจเขาบอกว่าเหมือนปลาเขาว่างั้นเขาเรียกปลาได้น้ำสมัยก่อนนะไอ้ปลาสิวปลาสร้อยนะโยมพอได้น้ำมามันลอยหมดเลยใครจะมาตักเอาไปได้หมดเลยพอก็เอาแหเอาอวนมาตักนะได้ปลาสิวปลาสร้อยไปทำปลาแห้งทำปลาหมดเลยแต่ไอ้ปลาดีที่มีกำลังมากๆมันดีใจมันจะหนานจะพุดขึ้นมาโดดทุกทีมันจะอยู่ใต้กินไข่กินอะไรอยู่ข้างน้ำเพราะมันอยู่กับความเย็นฉะนั้นไอ้ปลาที่ดีๆตัวโตๆมันอยู่ข้างล่างน้ำไอ้ปลาที่ไม่ฉลาดก็ลอยให้เขากินหมดเลยฉะนั้นความสุขของสมัยพุทธเจ้าเขาก็เปรียบเหมือนคนมีศีลนะคนมีศีลและสงบก็เป็นเหมือนม้าดีอันนี้ก็เปรียบเทียบนางวิสาขาพอมาถึงสุดท้ายนี่เล่าย่อๆนะโยมนะเรื่องมันจะยาวตัดลัดลงมาใกล้ๆพอเข้าพรรษาพระภิกษุก็มาก็ต้อง500รูปตอนเช้านางวิสาขานิมนต์พระไปฉันที่บ้านพุทธเจ้าก็เสด็จไปแล้วแต่ว่าพระนี่ยังไม่ไปพระกำลังอาบน้ำอยู่
ไปไม่ทันนางวิสาขาก็ให้คนใช้เนี่ยมาดูพระว่าทำไมพระจึงช้าก็ใช้ผู้หญิงมาน่ะผู้หญิงมาก็เห็นพระเล่นอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำกลับไปบอกนางวิสาขาไม่มีพระหรอกมีแต่ชีเปลือยบอกมีแต่ชีเปลือยเต็มสระมาเลยเหมือนกันไปเถอะนั่นแหละไปนิมนต์ชีเปลือยเนี่ยมาพนังสิขาพอกลับไปพระก็ขึ้นจากน้ำก็นุ่งห่มจีวรเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์มานางวิสาขารู้คนเดียวว่าพระไม่มีผ้านุ่งแต่พวกคนชายคิดว่าเป็นชีเปลือยบอกพระองค์ต้องมอมฉันละอายแทนสงสารพระแทนว่าพระเนี่ยมาจากตระกูลสูงๆเศรษฐีมาเศรษฐีพระราชาเจ้าแผ่นดินแต่คนที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์มาบวชกับพระองค์เนี่ยล้วนแต่คนที่เคยอยู่ดีกินดีนุ่งห่มอย่างมีความสุขนั้นทำไมพระองค์จึงให้เขามาเปลื้องผ้าอาบน้ำอย่างนี้แม้แต่ผ้าผัดอาบน้ำก็ไม่มีคนทั้งหลายก็เข้าใจว่าเป็นชีเปลือยขมำฉันไม่อยากให้พระเป็นอย่างนี้บอกเราไม่อยากพระฟุ่มเฟือยเพราะอย่างนี้ก็มีความสุขแหละจะได้เปลี่ยนแปลงจิตใจคนเพราะบอกขมำฉันขอถวายผ้าอาบน้ำฝนได้ไหมสักผืนเล็กๆก็ยังดีเพื่อจะได้ผัดอาบน้ำเวลาฤดูฝนใครไปจะได้ไม่อุจาร์เราให้ได้3เดือนอนุญาตเนี่ยพระจำหนักพระอาบน้ำฝนให้3เดือนแต่ออกภาษาต้องเก็บนะไม่ใช่กลัวจะฟุ่มเฟือยพุทธเจ้าเนี่ยเป็นยอดประหยัดนะโยมนะนุ่งห่มเนี่ยพอออกภาษานางอุตสาหาก็เก็บความรู้สึกว่าพระขนุ่งห่มตอนนี้ไม่มีชีเปื่อยแล้วพอตอนเช้าก็จะพักอาบน้ำเย็นอาบน้ำก็จะมีผ้าผัดกันทุกวันทีนี้เสร็จแล้วพอออกภาษาก็พระก็จะต้องแก้ผ้าอาบน้ำอีกพูดง่ายง่ายนางสาวบอกออกพรรษาแล้วครับขมอมฉันขอผ้าถวายจำนำพรรษาที่พระได้ถือครองผ้าอาบน้ำฝนมาก็ลำบากแล้วขมอมฉันขอให้ท่านเอาติดตัวไปเลยให้จำนำติดตัวไปเลยจะได้มีผ้าผัดอาบน้ำที่ไหนก็ได้ออกพรรษาแล้วนางก็เลยถวายผ้าออกพรรษาผืนก็ตั้งแต่นั้นมาก็ถึงว่าข้าพรรษาผืนออกพรรษาผืนนางวิสาขาเป็นคนถวายคนแรกเป็นผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็เป็นต้นบัญญัติตรงนี้ทำบุญไว้มากโยมใช่ไหมทำบุญไว้มากพระเจ้าประเสริฐที่โกศลบอกเขาว่านางวิสาขาเนี่ยมีกำลังดุจช้างสามจริงหรือผู้หญิงอรชรนนแน่นมันจะแข็งแรงยังไงบอกพระองค์เขาว่าใครดันใครจับไม่อยู่เลยนะพระองค์ผู้ชายสักร้อยคนก็ยังจับไม่อยู่เลยบอกจริงหรือถ้าเป็นงั้นก็เกินไปละคนวันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินไม่เชื่อนะพระนางวิสาขาไปฟังธรรมพุทธเจ้ามาจากวัดก็เข้ามาในวังเข้ามาพระเจ้าแผ่นดินก็หม่อมเหล้าเลยหม่อมเหล้าช้างเลยให้กินเข้าไปเลยหลายๆหายอ่ะสิบก็ออมเหมือนกันนะกินเข้าไปช้างก็เมาสิพอเมาพระเจ้าแผ่นดินเขาก็คิดแบบไม่ได้คิดเหมือนคนธรรมดาเนาะจะลองกำลังของพอนางวิสาขาเข้ามาตรงนั้นพวกก็ปล่อยช้างเมาไปเลยช้างก็วิ่งเพลดเข้าไปเลยไอ้คนชายก็วิ่งแตกตื่นคนเป็นพันเนี่ยนางวิสาขาอยู่เฉยๆนะอย่าวิ่งนะนี่มันอย่าไปกลัวนะเราสู้กับเด็กๆเราไม่ได้สู้กับคนโตบอกให้เขาเข้ามาเถอะลูกอยู่ข้างหลังไม่ต้องกลัวเขาหรอกช้างก็วิ่งชนนางวิสาขานางวิสาขาก็ยืนนิ่งเลยเออถ้ากูเอามือผลักปุ๊บไปเนี่ยก็เหมือนกูเอามือกระแทกหัวเด็กๆ7-8ขวบลงไปฟาดพื้นตายทำไงดีก็จะบาปถ้าตบลงไปเนี่ยก็เหมือนกับตบหัวเด็กตกพื้นจะทำไงให้ช้างตัวนี้ได้สำนึกกลับไปจะมือตบแรงๆก็ไม่ได้ก็เลยเอานิ้วนี้จิ้มตรงหัวเลยช้างชนนิ้วปึ้งทันนะช้างตูดจ้ำดินขี้พุ่งเลยร้องเป็ดวิ่งเข้าคอกไปเลยพระเจ้าดินทรงอยู่บนพระธาตุบอกโอ้โหอะไรขนาดนี้นี่มันบุญญาฤทธิ์มีกำลังขนาดนี้นี่ถ้าเป็นผู้ชายเป็นแม่ทัพจับศึกทรงแต่ยึดบ้านยึดเมืองเราแน่เลยเนี่ยนี่ถ้าเป็นผู้ชายนี่เราสู้ไม่ได้เลยยกยึดบ้านยึดเมืองเราแน่เลยนี่เป็นผู้หญิงกำลังขนาดนี้เขามีบุญคนมีกำลังบุญจึงอยู่ได้ถึง115ปีไม่แก่เลย
บุญอัศจรรย์มโยมอานิสงส์ให้ทานรักษาศีลอุโบสถเนี่ยไม่ไปไหนเลยเป็นของเราใครอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใครอยากเปลี่ยนแปลงครอบครัวอยากจะเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองก็เปลี่ยนแปลงอย่างนี้โยมอย่าไปเปลี่ยนวิธีอื่นจะเปลี่ยนแปลงชาติบ้านเมืองให้เจริญเปลี่ยนแปลงสังคมให้สงบสุขเปลี่ยนแปลงไม่ให้มีโจรผู้ร้ายเปลี่ยนแปลงให้สังคมอยู่เย็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างพุทธเจ้าให้นางวิสาขาให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่างใช้ได้อยู่โยมเทวดาก็คุ้มครองคนพวกนี้ใครทำอันตรายไม่ได้นี่ก็แสดงให้เห็นหมดเลยว่านางวิสาขาไม่ใช่คนธรรมดานางวิสาขามีลูกต้อง20คนมีหลานตั้งหลายร้อยคนไม่เบื่อเลยเขามีลูกไม่กี่คนเขายังเบื่อจะตายทำไมนี่คนเดียวยังเบื่อใช่ไหมดื้อใช่ไหมบอกกระหม่อมพระองค์มีอายุ20คนนั้นน้อยไปถ้ากระหม่อมมีฉันมีเป็นร้อยได้จะมีสักร้อยหนึ่งบอกไหมลูกมันน่ารักมันดีทุกคนสอนว่านอนสอนง่ายมันมีความสุขเพราะลูกทุกคนรักเราเราก็รักเพราะลูกดีจึงมีความสุขพระเจ้าบอกนี่นะลูกดีทำให้พ่อแม่ไปสวรรค์แม่นางวิสาขามีลูกถึง20คนกลับมีความสุขกว่าคนที่มีลูกน้อยๆเพราะลูกดีทำไมนี้เป็นไงโยมเอาอย่างนางวิสาขาไม่ได้ใช่ไหมมีลูกมากแกยากจนเนี่ยนางวิสาขานึกถึงสวนทางกับคนสมัยนี้เพราะคนมีธรรมะไงนางวิสาขาสอนลูกให้มีอุโบสถมีกรรมฐานจึงไม่มีความทุกข์เลยเพราะเขามีแต่ความดีให้พ่อแม่ลูกที่ดีที่เคยพูดไปแล้วลูกที่ดีจะสร้างอนาคตให้ตัวเองกับพ่อลูกที่ดีคิดจะสร้างบ้านให้แม่อยู่จะซื้อรถเก๋งให้พ่อแม่ขี่จะหาเงินเดือนมาเลี้ยงพ่อแม่แก่เฒ่าลูกที่ดีคิดจะเอาเงินทองมาเลี้ยงพ่อแม่ไอ้ลูกที่ไม่ดีแม่ไม่มีค่าโทรศัพท์เลยนะนี่ไปเรียนโรงเรียนนี้ไม่มีรถยนต์ขี่โอ้จะเรียกร้องเอาหมดเลยนี่คือลูกที่ไม่ดีจะเอาแต่ของพ่อแม่ถ้าลูกที่ดีเนี่ยสังเกตว่าลูกที่ดีเนี่ยทำไงเนาะจะให้พ่อแม่มีความสุขทำไงเนาะจะหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงพ่อแม่ให้มีความสุขบางคนที่เป็นกตัญญูไหมเขาจะสร้างบ้านสร้างเรือนให้พ่อแม่เลยสังเกตไม่ยากลูกที่ดีเนี่ยคือจะเอามาให้เพื่อนที่ดีก็คือจะมาให้เพื่อนที่ไม่ดีจะมาขอกู้มาขอเอาอยู่เรื่อยฉะนั้นคนที่ให้เราคือเพื่อนที่ดีคือญาติที่ดีลูกที่ดีแต่ลูกที่มาขอเราตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่แต่ขอพอควรก็ดีขอแล้วคืนนิ่งดีบางคนที่ขอแล้วไม่คืนเลยนะสังเกตนะถ้าโยมจะจับว่าลูกโยมดีไม่ดีจะรักโยมจะห่วงโยมกลัวโยมจะป่วยกลัวโยมจะลำบากกลัวโยมจะไม่มีกินมีแล้วก็ปรารถนาว่าพอกูมีเงินทองทำมาหากินได้จะทำให้พ่อแม่มีความสุขในบ้านปลายชีวิตนั่นคือลูกที่ดีแต่ไม่ใช่ตอนพอไปเรียนจบแล้วมีเงินเดือนแล้วไปมีแขวนแล้วกูลืมพ่อแม่กันเปลี่ยนใจเพราะนั้นลูกที่ดีก็คือลูกของนางวิสาขาเพราะนางวิสาขาเป็นลูกที่ดีนี่เรื่องที่ว่าคนเข้าวัดนางวิสาขาเป็นแบบอย่างแต่งตัวยังไงกินยังไงใช้ชีวิตยังไงกับครอบครัวไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากเราธรรมดาเลยไม่ได้เคร่งคัดเกินกว่าพวกเราเลยเพียงว่า15ค่ำ8ค่ำไปถือโบสถวันธรรมดาก็ถือศีลห้าอยู่กับครอบครัวมีลูกตั้งเยอะมีหลานตั้งเยอะแต่ว่าไม่นินทาชาวบ้านไม่เอาเรื่องนอกเรื่องไหนไปเล่าให้ชาวบ้านฟังเรื่องใดอยู่ที่ไหนก็จบอยู่แค่นั้นเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็ดับไปคนแก้ปัญหาในสังคมได้เขาครอบครัวได้เรื่องไม่มีเรื่องก็ไม่ทำให้เกิดเรื่องเป็นคนไม่มีเรื่องแต่คนชอบมีเรื่องอยู่ที่ไหนมีเรื่องนะโยมเรื่องไม่มีก็ทำให้มีพูดดำให้เป็นขาวพูดขาวให้เป็นดำคนอย่างนี้ทำให้มีเรื่องเรื่องไม่มีเรื่องทำให้มีเรื่องเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ลุกลามแก้ไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องเป็นคนแก้ปัญหาเรื่องอยู่ที่ไหนก็เป็นคนแก้ปัญหาไม่มีเรื่องเรื่องมีก็แก้ให้หมดนั่นแหละคือคนดีเรื่องใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กแก้คนเดียวเรื่องใหญ่ก็แก้คนเดียวไม่เห็นใหญ่อะไรเลยไงเหมือนนางวิสาขาไหมช้างวิ่งมาไม่เป็นไรหรอกเอานี้จิ้มทีเดียวก็พอไง

0: ามีกำลังบุญของเขาถ้าเจอคนอย่างนี้ทำไงโยมสบายไหมเจอผู้ชายอย่างนี้นี่วันนี้เล่าแค่ผู้หญิงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าเรื่องผู้ชายโยมแต่พรุ่งนี้โยมไม่มาเลยเนาะเอาวันข้างหน้าแล้วกันจะเล่าเรื่องผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกของพุทธศาสนาคืออนาบินทกะเศรษฐีแล้วก็รวยที่สุดศรัทธาที่สุดยกย่องที่สุดพระพุทธเจ้าก็เหมือนนางวิสาขามีแค่สองคนดีที่สุดของผู้ชายกับผู้หญิงแล้วถามว่านางวิสาขาเธอไม่ต้องการไปนิพพานในชาตินี้ไม่ไปหรอกเขาไปกันเยอะแล้วสมัยก่อนไปนิพพานกันเยอะใครมาบวชบวชก็ไปนิพพานหมดก็หม่อมฉันอยากจะไปเที่ยวสวรรค์สักเจ็ดชาติบอกเขาว่าสวรรค์มันสวยเหลือเกินเออไปเถอะนางวิสาขาเพราะเธอปรารถนาไว้นางวิสาขาเป็นคนสวยในเมืองมนุษย์ไม่พอขอไปเที่ยวสวรรค์อีกเจ็ดชาติและจึงจะไปนิพพานและตอนนี้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วสนุกไปแล้วพวกเราจะลูกผีลูกขนจะไปไหนวะเนี่ยแล้วมาวันนี้ก็ไปสวรรค์แล้ววันเนี้ยนะดังนั้นที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยก็เพื่อเป็นบทเรียนในพุทธศาสนาของเราพุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นผู้นำของมหาบาจิกาเข้าใจได้ใช่ไหมนั้นก็นางวิสาขาเป็นแบบอย่างที่ดีมากในโลกปัจจุบันในโลกอดีตในโลกอนาคตนะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่มาเข้าพรรษาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับพรนะของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเพื่อเป็นสิ่งหนึ่งที่ไว้ในตัวเราและครอบครัวเราให้มีความสุขความเจริญมีชีวิตการงานยั่งยืนก้าวหน้าตลอดไปทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8เข้าพรรษาหมายถึงการอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนฤดูฝนของภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมเนียมตามพระวินัยภิกษุจะไม่เข้าพรรษาไม่ได้ท่านปรับเป็นอาบัติในสมัยพุทธกาลเมื่อแรกที่ยังไม่มีพุทธบัญญัติให้จำพรรษานั้นพระภิกษุมีหน้าที่ที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝนก็ยังไม่หยุดจาริกชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่นๆจนเสียหายพระพุทธองค์จึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด3เดือนในฤดูฝนคือเริ่มตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน8ของทุกปีถ้าปีใดมีเดือน8 2ครั้งก็เลื่อนวันเข้าพรรษาไม่เป็นวันแรม1ค่ำเดือน8หลังและออกพรรษาในวันขึ้น15ค่ำเดือน11หากมีกิจธุระจำเป็นซึ่งเมื่อเดินทางไปแล้วไม่สามารถจะกลับได้ในวันเดียวกันนั้นก็ทรงอนุญาตให้ไปแรมคืนได้คราวหนึ่งไม่เกิน7คืนเรียกว่าสัตตาหกรณียะหากออกไปแรมคืนเกินกำหนดนี้ไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษาจัดว่าพรรษาขาดโดยปกติเครื่องใช้สอยของพระภิกษุตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้นมีเพียงอัฐบริขารอันได้แก่สบงจีวรสังฆติบาทมีดโกนหรือมีดตัดเล็บเข็มประคดเอวและที่กรองน้ำและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้อุบาสกอุบาสิกานิยมถวายบริขารอื่นๆอีกได้แก่ผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนคือผ้าสำหรับอธิษฐานไว้ใช้นุ่งอาบน้ำฝนตลอด4เดือนแห่งฤดูฝนเรียกอีกอย่างว่าผ้าวัสสิกสาธิกาสำหรับให้พระภิกษุท่านได้ผลัดเปลี่ยนเวลาส่งน้ำเทียนพรรษาคือเทียนขนาดใหญ่และสูงเป็นพิเศษกว่าเทียนขนาดอื่นสำหรับจุดบูชาพระประธานในอุโบสถตอนทำวัดเช้าและทำวัด

เย็นตั้งแต่วันเข้าพรรษาจนถึงวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษาสำหรับให้พระภิกษุจุดบูชาจัดเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งเพราะเชื่อกันว่าการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญาหูตาสว่างไสวการที่พระภิกษุสงฆ์ท่านโปรดสัตว์อยู่เป็นที่ประจำเช่นนี้เป็นการดีสำหรับสาธุชนหลายประการกล่าวคือผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระพุทธบัญญัติก็นิยมบวชพระผู้ที่อายุยังไม่ครบบวชผู้ปกครองก็นำไปฝากพระโดยบวชเป็นเนนบ้างถวายเป็นลูกศิษย์รับใช้ท่านบ้างท่านก็สั่งส

บ้างถวายเป็นลูกศิษย์รับใช้ท่านบ้างท่านก็สั่งสอนธรรมะและความรู้ให้และโดยทั่วไปพุทธศาสนิกชนนิยมตักบาตรหรือไปทำบุญที่วัดนับว่าเป็นประโยชน์แม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของภิกษุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านก็จะไปช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศน์ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัดบางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นงดเสพสุรางดฆ่าสัตว์เป็นต้น

เรื่องจิตเมตตากระแสหรือรัศมีแห่งธรรมนี้ย่อมเกิดได้จากการเจริญสมาธิภาวนาอย่างเรื่องในสมัยพุทธกาลเรื่องหนึ่งมีภิกษุราว50องค์นั่งเจริญสมาธิรวมกันหันหน้าไปยังต้นไม้ต้นไทรต้นหนึ่งและได้พร้อมกันส่งกระแสจิตแผ่เมตตาให้หมู่นกทั้งหลายที่จับอยู่บนต้นไทรนั้นแม้ว่านกบางตัวจะบินลงมาจิกที่ศีรษะบ้างขี้รถบ้างและจับอยู่ตามไหล่ตามจีวรบ้างหรือลูกทรายจะตกลงมาบนตักบ้างก็ตามพระภิกษุเหล่านั้นก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอิริยาบถหรือสนใจกับสิ่งเหล่านี้ยังคงนั่งเจริญสมาธิภาวนาอย่างเงียบสงบโดยปราศจากเสียงพูดเสียงไหวตัวหรือแสดงมัญญาตผิดปกติอันใดนกทั้งหลายก็พากันร่าเริงไม่หนีไปทางไหนบินวนเวียนอยู่แต่ณที่นั้นพฤติการอันนี้เป็นเหตุให้นายพรานหกคนซึ่งถือธนูหน้าไม้จะชวนกันมายิงสัตว์พากันแปลกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วนายพรานจึงเข้าไปถามพระภิกษุเหล่านั้นว่าพวกท่านนี้พากันมาทำอย่างไรนกทั้งหลายจึงไม่บินหนีเหมือนกับเวลาที่พวกมันเห็นพวกของเราเข้ามาใกล้พระภิกษุได้อธิบายถึงการรักษาศีลภาวนาและเจริญธรรมแผ่เมตตาให้นายพรานฟังจนเข้าใจทำให้นายพรานทั้งหกคนเกิดความศรัทธาเลื่อมใสขอเป็นสานุศิษย์และบวชตามบ้างแล้วได้พากันเจริญเมตตาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงๆแม้จะได้รับทุกขเวทนาในร่างกายอันเนื่องมาจากกรรมเก่าที่ตัวเองได้ทำเอาไว้บ้างก็ตามแต่ก็ได้พยายามอดทนต่อสู้กับมารทั้งหลายจนได้บรรลุพระอรหันต์สำเร็จก่อนพระที่บวชก่อนนั้นเสียอีกนี้เป็นเรื่องซึ่งชี้ให้เห็นผลแห่งอำนาจกระแสจิตที่บริสุทธิ์อันเกิดจากการอบรมสมาธิบุคคลที่กล่าวว่าเวลามีทุกข์ภัยไข้เจ็บไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยได้สักทีนั้นก็เป็นเพราะมิได้ปฏิบัติให้ถึงธรรมจริงๆคือทำไม่จริงไม่จังคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มิได้แทรกซึมเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจของผู้นั้นเหตุนั้นท่านจึงไม่สามารถกำจัดทุกข์ภัยโรคให้แก่ผู้นั้นได้ต้องลงโทษตัวเองว่าเราปฏิบัติไม่จริงจึงจะถูกจากร้อยรถบทพระธรรมของท่านพ่อลีธรรมทโร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณวันนี้อาตมาภาพจะได้แสดงธรรมีกถาอันเป็นธรรมคำสั่งสอนพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาทั้งหลายและบรรพชิตได้มานั่งอยู่ณสถานที่นี้การแสดงธรรมในวันนี้นั้นถือว่าเป็นการอันหนึ่งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้แสดงปฐมเทศนาเรื่องในวันนี้เป็นวันอาสาฬหปุณมีปีถีที่15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงที่พระศาสดาทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์สามเณรเข้าจำพรรษาการตามการตามเวลาที่พุทธานุญาตเหตุฉะนั้นในเบื้องต้นพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตได้ทำการบูชาคือได้สักการะบูชาได้เวียนเทียนประทักษิณสามรอบเพื่อจะได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเสร็จแล้วก็มาไหว้พระและทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วมาบัดนี้ก็อยากฟังพระธรรมเทศนาอบรมสมาธิภาวนาทำจิตใจของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิอันนี้การแสดงธรรมในวันนี้เนื่องถึงการพระพุทธเจ้าของเราแสดงปฐมเทศนานั้นพวกเราเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะฟังธรรมตามการตามสมัยเช่นวันนี้เป็นวันค่ายพระพุทธเจ้าของเราแสดงในที่ต้นเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆได้แสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคือการเนื้อหาของธรรมะในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั้นพระบรมศาสดาได้ที่จำนงจงเฉพาะแสดงซึ่งอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นหัวใจของการธรรมจักรนี้เนื่องจากนั้นได้แสดงให้ปัญจวัคคีย์ห้าองค์ที่เป็นฤาษีอยู่ให้ฟังธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี้เพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ได้ปัญญารู้ซึ่งธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้รู้เห็นแจ้งชัดเจนมาแล้วนั้นพระพุทธเจ้าของเราเลยแสดงธรรมในวันนี้คือว่าเป็นวันอาสาฬหปุณณมีแสดงถึงความทุกข์และแสดงถึงเหตุให้เกิดทุกข์เกิดและแสดงวิธีดับทุกข์นั้นและแสดงปฏิปทาการดำเนินไปสู่ความดับทุกข์คือมรรคเหตุฉะนั้นการแสดงธรรมในวันนี้นั้นก็กล่าวถึงว่าการที่เราจะรู้ทุกข์นั้นในแสดงในธรรมจักรในองค์มรรคนี้คือสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบ แสดงถึงปัญญาที่จะรู้จริงรู้ชอบในทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้คือรู้ชอบอย่างไรมารู้ซึ่งอะไรว่าเป็นทุกข์ก็มารู้ซึ่งร่างกายของเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้นะเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์ตั้งแต่ชาติเกิดตั้งอยู่ในครรภ์ก็ดีอยู่ในครรภ์นอนอยู่ในครรภ์ก็มีความทุกข์อยู่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อออกจากครรภ์มาก็มาถูกร้อนถูกหนาวถูกลมถูกแดดอย่างนี้เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนย่ำยีบีทาจนมาถึงหนุ่มถึงสาวก็ดีมาถึงเฒ่าถึงแก่ก็ดีย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บผ่านมาไม่รู้จักกี่ร้อยห้อยครั้งแล้วมันแสดงถึงความทุกข์เหตุฉะนั้นปัญญาที่จะรู้ชอบรู้จักว่าร่างกายนี่แหละเป็นทุกข์เนี่ยมีตาก็ย่อมมีโรคตาย่อมมีหูก็ย่อมมีโรคหูมีจมูกก็ย่อมมีโรคจมูกมีหัวใจก็เริ่มมีโรคหัวใจอ่อนหัวใจวายหัวใจโตอย่างนี้มีไตก็ย่อมมีโรคไตมีโรคอยู่ในไตอย่างนั้นอย่างนี้มีตับก็ย่อมมีโรคตับมีโรคตับแข็งตับบวมตับโตอย่างนี้มีปอดก็ย่อมมีโรคปอดเป็นวัณโรคปอดแห้งปอดบวมอย่างนั้นมีลำไส้ก็ย่อมเป็นโรคลำไส้มีกระเพาะอาหารก็เป็นโรคกระเพาะอาหารมีอะไรอยู่ในร่างกายนี้ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ละสิ่งละอย่างแต่จะมีมากมีน้อยบางบุคคลก็มีโรคมากบางบุคคลก็มีโรคน้อยเป็นธรรมดาของร่างกายย่อมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วย่อมแสดงซึ่งความทุกข์อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนการที่ปัญญาจะรู้ชอบอย่างนี้เห็นชอบอย่างนี้นั้นมันก็ยากก็ลำบากพวกเราท่านทั้งหลายส่วนมากมันไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าร่างกายนี่เป็นทุกข์เวลามีโรคภัยไข้เจ็บจึงบ่นว่าทุกข์ส่วนเวลามีร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นแล้วก็ว่ามันมีความสุขความสบายก็มาหลงอยู่เป็นธรรมดามันจึงไม่รู้ทุกข์เหตุฉะนั้นปัญญาจะรู้ซอกยอมรู้จักทุกข์นี่เกิดขึ้นในสภาวะร่างกายของบุคคลตั้งแต่ชาติมาเลยเกิดขึ้นมาแล้วมันยอมมีทุกข์มีความชราถึงความแก่ความแก่ของบุคคลนี้จะลุกก็โอยนั่งลงก็โอยจะนอนก็โอยเดินไปที่ไหนก็ลำบากตั้งแต่หนุ่มแต่นั่นก็เดินสามศอกออกสามวาวิ่งไปที่ไหนก็สะดวกสบายถือของหนักๆก็ได้ทำจิตการงานก็แข็งแรงส่วนมาถึงเฒ่าถึงแก่แล้วอันนี้แหละย่อมสักไม่เท่าไปก็มีถือของอะไรก็ว่าหนักเดินไปแต่ตัวเป่าก็ทุกข์ก็ลำบากนั่งลงก็โอ้ยยืนขึ้นก็โอ้ยนอนลงก็โอ้ยอย่างนี้แสดงถึงแต่ความทุกข์บางทีก็มีความร้อนบางทีก็มีความหนาวบางทีก็มีความหิวความกระหายแสดงตั้งแต่ความทุกข์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเหตุฉะนั้นเมื่อปัญญาเห็นชอบจะรู้ทุกข์อย่างนี้ถ้าเมื่อไรปัญญาไม่เห็นชอบไม่เห็นจริงย่อมไม่รู้ทุกข์เหตุฉะนั้นบุคคลไม่รู้ทุกข์ย่อมไม่อยากหนีจากทุกข์เมื่อบุคคลมารู้ว่าร่างกายนี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งของทุกข์เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็จะเข้าใจซึ่งทุกข์นี่อันแน่นอนเมื่อบุคคลเห็นความทุกข์ว่ามีความเดือดร้อนอยู่เหมือนไฟไหม้ตนเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีความทุกข์อยู่ย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์จึงอยากหาวิธีดับทุกข์เหตุฉะนั้นแหละพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงชี้แจงให้รู้แล้วเรารู้จักชาติเกิดก็เป็นทุกข์ชราก็เป็นทุกข์มรณะคือความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะคือความโศกเศร้าโสกะอาดูลมูลหมองร้องห่มร้องไห้น้ำตาคุมฟองน้ำเนตรนี้การประสบในสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์การพัดพากจากของรักของชอบใจก็ย่อมเป็นทุกข์เหตุฉะนั้นของเหล่านี้จึงจัดว่ามันเป็นทุกข์เป็นธรรมดาเมื่อเราเกิดมาให้สติตั้งสติปัญญาให้รู้ชอบให้เรียนรู้ดูให้เข้าใจซึ่งทุกข์มีเสียเมื่อไรปัญญาของเรารู้ซึ่งทุกข์เราอยากหนีทุกข์ เราจะทำอย่างไรก็ค้นคั่วซึ่งร่างกายนี่ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งของทุกข์บ่อเกิดแห่งของทุกข์นี่เกิดมาจากที่ไหนร่างกายเกิดมาอย่างไรเกิดมาจากเหตุอะไรแล้วเราก็ค้นคั่วเข้าไปหากระแสซึ่งตัณหาตามกระแสของบิดามารดาว่าบิดามารดาของเราก่อให้เกิดให้เราเกิดขึ้นมาได้สร้างให้เราเกิดขึ้นมาได้เมื่อเราเกิดขึ้นมาเรามาอาศัยสิ่งอะไรเราจึงเกิดขึ้นมาค้นคั่วเข้าไปตามกระแสของตัณหาเรียกว่าสมุทัยที่เป็นบ่อเกิดให้กองทุกข์ที่ทำให้ทุกข์เกิดนี่คือสมุทัยคือตัณหาคือความอยากมาที่นี้เราอยากเรายินดีอยู่อย่างไรเราสร้างอะไรเราหลงอะไรอวิชชาตัณหาอุปทานกรรมนำให้สัตว์เกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเราก็มาพินิจพิจารณาอย่างนี้ด้วยสติปัญญาของเราเราจึงจะรู้ว่าตัณหานี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์ทำให้ทุกข์เกิดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดก็เพราะตัณหาอย่างนี้เหตุฉะนั้นอวิชชาคือเราหลงอยู่เราว่ามันเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาก็ดีมีความสุขความสบายโลกนี้ที่จิตพิสดารอย่างนั้นอย่างนี้น่าอยู่น่าช่ำชื่นลื่นลมอยู่สะดวกสบายอันนี้แหละนี่เรามาพิจารณาอยู่อย่างนี้เรารู้จักว่าโอ้ในความที่เราหลงอยู่อย่างนี้แหละเรามาเกิดนี่อีกอย่างหนึ่งเราอยากเรายึดมั่นถึงว่าอวิชชาตัณหาเราอยากมาเกิดอีกมาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละเอกสะดวกสบายเพลิดเพลินลื่นเริงเป็นโลกที่วิจิตรพิสดารสนุกสนานจริงๆเราก็อยากมาเกิดเลยยึดมั่นถือมั่นเอาว่ามาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละดีสุขสบายเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ย่อมสร้างกรรมบางบุคคลสร้างกรรมแต่สร้างกรรมดีก็ย่อมมาเกิดเป็นคนบริสุทธิ์บริบูรณ์บางบุคคลสร้างกรรมไม่ดีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็แข้งขาดขาขาดหูหนวกตาบอดเป็นบาใบเสียจริตผิดมนุษย์อย่างนี้บางบุคคลนั้นสร้างกรรมที่เป็นบาปหยาบช้ามากก็ไปตกนรกอเวจีหรือมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเหล่านี้เมื่อมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามก็ย่อมมีความทุกข์เหมือนกันอันนี้แหละเมื่อเราสร้างกรรมแต่ละกรรมต่างๆนี้อาศัยซึ่งว่าจิตของเราก็ยึดมั่นถือมั่นในกรรมนั้นเราอยากสร้างกรรมให้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็ดีเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีบางคนทำบาปมากอย่างนี้ไปเกิดนรกอเวจีอย่างนี้ก็ดีเหตุฉะนั้นถือว่าเกิดมาแล้วก็ย่อมมีความทุกข์เป็นธรรมดาอันนี้แหละเรามายึดมั่นถือมั่นเรามาหลงอยู่เมื่อเราหลงแล้วย่อมมีตัณหาไม่มีตัณหาความอยากอยู่แล้วย่อมมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สร้างกรรมดังที่กล่าวมานี่แหละทั้งกรรมดีและกรรมชั่วนี่ย่อมตกแต่งให้เราเกิดเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ตลอดอันนี้แหละกระแสของตัณหานี่แหละคือความยินดีความพอใจความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แหละทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเป็นธรรมดานี่แหละเมื่อสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเหตุเกิดอย่างนี้มาเรามาติดตองมาพินิจพิจารณาเรียนให้รู้ดูให้เข้าใจว่าการที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นนี้เรามาเกิดมาทุกข์อยู่เดี๋ยวนี้ก็อาศัยเพราะเหตุนี้คือสมุทัยคือตัณหานี่แหละทำให้ทุกข์เกิดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอยู่เหตุฉะนั้นเมื่อปัญญามารู้ซึ่งทุกข์แล้วก็มารู้ซึ่งสมุทัยทำให้เกิดทุกข์เราจะเบื่อหน่ายไหมเราหรือเราจะพอใจที่จะมาเกิดอีกหลายภพหลายชาติต่อไปอย่างนี้เรามาพินิจพิจารณาอย่างนี้ให้เข้าใจถ้าเมื่อไหร่เรามีความปรารถนาอยู่เราอยากมาเกิดอีกอยู่ถือว่าบุคคลนั้นยังไม่รู้ทุกข์ยังไม่เข้าใจในร่างกายนี่เป็นทุกข์เป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์แม้เราจะมาเกิดในชาติในภพใดก็ดีมาเกิดในร้อยชาติพันชาติก็ดีหมื่นชาติแสนชาติล้านชาติก็ดีก็ย่อมมาเอาแข้งเอาขาเอาหูเอาตาเอาร่างกายของเรานี่เกิดมาอีกก็ย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนย่ำยีดีทาอยู่อีกเป็นธรรมดาแล้วก็จะบ่นว่าทุกข์อยู่อย่างนี้ นี่แหละมันเป็นธรรมดาที่เรายังไม่รู้เหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

การมาล่วงรู้ต้นเหตุที่นำให้ทุกข์เกิดทำให้ร่างกายเกิดหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ไม่รู้จักจบสักสิ้นหนึ่งนี่แหละเรียกว่าปัญญาเห็นชอบปัญญารู้ชอบรู้วิธีว่าร่างกายเกิดมาเพราะเหตุอย่างนี้เราก็จะดับคือความไม่ยินดีมีความไม่ยินดีว่าร่างกายนี่มีความทุกข์ย่อมมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดไม่อยากมาเกิดอีกถ้าบุคคลใดรู้ทุกข์จริงๆบุคคลนั้นย่อมไม่อยากมาเกิดอีกถ้ามาเกิดอีกมันก็จะทุกข์อีกเหตุฉะนั้นน่ะเรามาพิจารณาไปตามที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังปัญจวัคคีย์ฟังก็มาพิจารณาพระอัญญาโกณฑัญญะมาตึกมาตองโอ้มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอันนี้แหละเมื่อพิจารณาของอันใดเกิดขึ้นของนั้นก็ย่อมดับมาพิจารณาอย่างนี้ก็ย่อมได้รับกระแสธรรมคือเป็นพระโสดาอันนี้เรียกว่าปัญญาโกณฑัญญะในรับก่อนได้รับกระแสธรรมก่อนกว่าทุกองค์ที่อยู่ด้วยกัน5องค์นั้นเหตุฉะนั้นพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันมาพิจารณาตรองตึกตรองไตรตรองให้มีปัญญาเกิดขึ้นว่าเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละหรือเราเดินไปเดินมาที่ไหนหรือวันต่อไปหรือเราตั้งแต่เกิดมามันทุกข์ไหมหรือมันมีความสุขสบายอยู่ตลอดมันไม่มีความทุกข์เลยร่างกายอันนี้มันเป็นอย่างพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดไหมมีความทุกข์อย่างนั้นไหมถ้าบุคคลใดมารู้ทุกข์บุคคลนั้นจึงอยากจะหนีทุกข์อันนี้เรามาเข้าใจมาพิจารณาให้เข้าใจพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงชี้แจงแสดงให้ฟังในวันนี้คล้ายๆว่าวันอาสาฬหะปุณณมีทิฏฐิที่15ค่ำนี้ก็แสดงทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือธรรมจักรถ้าบุคคลใดมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ้นอะไรอาวรณ์กับร่างกายอันนี้ไม่พอใจในร่างกายไม่อยากได้ไม่อยากมาเกิดอีกอย่างนี้มาเรียนรู้มาดูเข้าให้เข้าใจอย่างนี้ถือว่าร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงของนี่เป็นทุกข์ของมันยอมเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดเมื่อมาเข้าใจอย่างนี้ก็ย่อมมีความเบื่อหน่ายคลายความคุ้มหนักสิ้นราคะจึงจะดับเหมือนทางที่ไม่มีทุกข์จะเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นนิโรธคือความดับทุกข์เหตุฉะนั้นนิโรธความดับทุกข์นี้จะรู้แจ้งแทงตลอดก็ต้องเรียนร่างกายให้เรียนรู้ดูให้เข้าใจว่าร่างกายนี้เกิดมาอย่างไรแปรปรวนไปอย่างไรแตกดับผักพังไปอย่างไรตามสภาพเดิมของเขาเหตุฉะนั้นจักขุจึงได้เกิดขึ้นจักขุได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิดขึ้นแล้ววิชาได้เกิดขึ้นแล้วแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราที่พระบรมศาสดาว่าอย่างนี้ให้เรามาเรียนรู้มารู้จักปริญญายันติเมภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอให้เรียนรู้ทุกปริญญาตันติมีเรารู้ทุกแล้วนั่นพระพุทธเจ้าท่านรู้ก่อนปหาตบันติมีให้เสียสละให้ปล่อยวางซึ่งตัณหาที่มีความอยากความยึดมันนั้นอยู่ปหีนันติมีอันเราเสียสละได้แล้วเหตุฉะนั้นเมื่อเสียสละตัณหาคือความอยากความเพลิดเพลินความมัวเมาลุ่มหลงอยู่ในโลกนี้ในสมุติร่างกายอันนี้เราจึงจะสิ้นตัณหาได้นั่นนี่แหละชัจเจกาตบันติมีทำให้แจ้งทำให้ชัดเจนทำให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งร่างกายอันนี้แหละลูกทำนามธรรมอันนี้นี่แหละจึงจะเป็นหนทางที่ดับทุกข์ได้การปฏิปทาคือมรรคมีองค์8ประการนั้นปัญญาเห็นชอบรู้ชอบอย่างนี้น่ะรู้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรครู้สิ่งที่ทำให้ทุกข์เกิดแล้วรู้วิธีดับทุกข์นั้นด้วยวิธีอย่างไรพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่พวกเราทุกคนก็ย่อมหลงอยู่จึงได้มาเกิดอย่างนี้แต่ตัวผู้เทศน์นี่ก็หลงเหมือนกันจึงได้มาเกิดกับโลกเขาถ้าไม่หลงแล้วคงจะไม่มาเกิดอีกอยู่ในโลกนี้กับเขาไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนไม่มีเจ็บมีป่วยมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ไม่มีเกิดมีตายอย่างนี้ถ้ารู้อันนี้ไม่รู้จึงมาเกิดกับคนอื่นมาเกิดกับเขามาทุกข์กับเขาอย่างนี้เองเหตุฉะนั้นพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายให้มากำหนดรู้ให้เข้าใจอย่างนี้แหละเรียกว่า

การปฏิบัติอยู่เรียกว่าปฏิปทาการปฏิบัติส่วนสัมมาสังกัปโปนั้นเราออกมาอย่างนี้จะให้เป็นสัมมาสังกัปโปนั้นอย่างไรในองค์มรรคนี้คือว่าเนกขัมมสังกัปโปเหมือนเราออกจากบ้านของเราเรามาถือศีลก็ดีมาเอาศีลก็ดีมานั่งเจริญเมตตาภาวนาเสียสละจากบ้านจากช่องออกมาบวชก็ดีเป็นศีลก็ดีอย่างนี้เป็นปะขาวก็ดีเป็นสามเณรเป็นภิกษุก็ดีเนี่ยเนกขัมมะนี่คำว่าการออกจากบ้านจากช่องออกจากญาติพี่น้องวงตระกูลออกมาเจริญภาวนามาทำคุณงามความดีมารักษาศีลอย่างนี้ก็อาศัยซึ่งว่าเป็นเนกขัมมะอย่างหนึ่งอัปยาดะสังกัปโปการที่ทำจิตใจของตนเองไม่มีความโกรธไม่พยาบาทบุคคลใดเอาไว้ไม่มีโทสะที่จะอย่างคิดอย่างนั้นอยากนี่อยากไปทุบไปตีคนนั้นคนนี้อยากไปฆ่าคนนั้นคนนี้อย่างนี้อยากไปโกรธคนนั้นคนนี้อย่างนี้เว้นจากการที่คิดอย่างนั้นเรียกว่าอัพยาและสังกัปโปคือว่าเราไม่พยาบาทใครวิ่งยิ่งซาสังกัปโปนั้นกล่าวถึงว่าอยู่ในองค์มรรคคือไม่คิดจะเบียดเบียนใครไม่คิดใครเกิดขึ้นมาในดวงจิตดวงใจไม่คิดอยากเบียดเบียนคนนั้นคนนี้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแม้เป็นสัตว์แต่สารตัวเล็กตัวใหญ่ก็ดีมีแข้งมีขาก็ดีไม่มีก็ดีอย่างนี้เป็นมนุษย์ด้วยกันนั่นก็ดีไม่คิดอยากเบียดเบียนใครเรียกว่าเป็นคนที่เสียสละการจากการเบียดเบียนคนอื่นเรียกว่านี่คำว่าเรียกว่าสัมมาสังกัปโปใน3อย่างนี้นี่คัมมะสังกัปโปอัปยาสังกัปโปอวิหิงสาสังกัปโปก็อยู่ในองค์มรรคฉะนั้นสัมมาวาจานั้นอย่างไรอยู่ในองค์มรรคคือว่าเราเว้นจากการพูดคำโกหกพกลมหรือพูดส่อเสียดพูดอย่างนี้พูดส่อเสียดนั่นอย่างหนึ่งการพลุสวาทการที่เราไม่พูดคำหยาบด่าสาดด่าตะคูนั้นไม่คิดขึ้นมาในจิตในใจเราอยากไปด่าอยากไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้พูดจาประสัยให้เป็นสาระแก่นสารอย่างนี้นี่แหละก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตนั่นอย่างไรไม่คิดอยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งหลายทั้งมนุษย์ก็ดีทั้งสัตว์เดรัจฉานก็ดีไม่อยากคิดฆ่าสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ไม่คิดอยากจะรับทรัพย์ของบุคคลผู้ใดอย่างนี้ไม่คิดอยากประพฤติร่วมสามีภรรยาของบุคคลใดอยู่ในภายในดวงจิตดวงใจใจของบุคคลนั้นก็เป็นสัมมากัมมันโตการงานที่ชอบอยู่ภายในกายของตนเองสัมมาชีโวเลี้ยงชีวิตโดยชอบนั้นอย่างไรคือว่าเราเลี้ยงชีวิตของตนเองให้ชอบธรรมคือไม่กล่าวอำพังนั่นก็ดีกล่าวเรียบเคียงนั่นก็ดีได้อะไรสิ่งใดไปหาอะไรได้มาได้มาความบริสุทธิ์หรือมีเงินมีทองซื้อเอาสิ่งของมาบริสุทธิ์บริบูรณ์หรือไปรับทานอันใดก็ดีหาอันใดได้ก็ดีขอให้เป็นสัมมาชีโวไม่ได้ลักไม่ได้เป็นโจรเป็นขโมยลักเอาสิ่งเอาของของบุคคลใดหาได้โดยความบริสุทธิ์จึงว่าเลี้ยงชีพโดยชอบธรรมเพราะไม่เลี้ยงชีพไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็เป็นสัมมาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายโมนั้นความเพียรชอบนั่นอย่างไรคือว่าความเพียรชอบหนึ่งเราเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในดวงจิตดวงใจของตนเองนี่อย่างหนึ่งเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วคือเคยทำมาก่อนเคยคิดมาก่อนแล้วภายในดวงจิตดวงใจของตนเองคิดจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีคิดจะลักทรัพย์ก็ดีคิดจะลวนลามก็ดีอย่างนี้การที่เราคิดเป็นบาปคิดตัดรอนคนอื่นอย่างนี้คิดจะฆ่าฟันลันแทงของคนอื่นอย่างนี้เราเคยคิดที่ไม่ดีอย่างนั้นเราละเราปล่อยเราวางได้เราไม่คิดอย่างนั้นเว้นเสียจากการคิดอย่างนั้นอย่างหนึ่งบัดนี้เราก็ยังกุศลให้เกิดขึ้นคือว่าเรายังไม่ได้ทำความดีอันใดสิ่งใดที่จะเป็นคุณงามความดีแล้วก็พยายามทำซึ่งคุณงามความดีหรือเราไม่เคยมีศีลเราก็พยายามรักษาศีลให้ได้เราไม่มีการเจริญเมตตาภาวนาจิตใจไม่สงบระงับก็พยายามนี่เรียกว่ายังกุศลให้เกิดขึ้นเมื่อเราเจริญเมตตาภาวนาจิตใจให้สงบเป็นสมาธิอย่างนี้หรือได้ขั้นสูงไปกว่านั้นเราก็ให้พยายามให้มันตั้งอยู่หรือพิโยยิ่งขึ้นไปเจริญขึ้นไปในกุศลนี่เรียกว่าเป็นความเพียรที่อยู่ในองค์มรรค
เหตุฉันมันสัมมาสติอย่างนี้สัมมาสติอย่างนี้ยันอย่างไรการว่าสัมมาสติถึงตั้งสติพิจารณาอยู่ในกายของตนเองกายของตนเองให้ตั้งอยู่ในกายพิจารณาอยู่ในทั่วสภาวะร่างกายอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นสัมมาสตินี่อีกอย่างหนึ่งตั้งอยู่ในการเวทนามีความสุขและมีความทุกข์ที่จิตเสวยอยู่หรือไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นก็ตั้งสติอยู่ในเวทนาที่เกิดขึ้นอยู่ภายในกายของตนเองก็ดีพิจารณาอยู่ภายในจิตของตนเองนั่นก็ดีเรียกว่าสัมมาสติอีกอันหนึ่งการที่เราตั้งจิตพิจารณาจิตในจิตของตนเองอยู่จิตของเราคิดอย่างไรคิดบุญหรือคิดบาปคิดดีหรือคิดชั่วคิดได้หรือคิดไม่ได้คิดมีความสุขหรือมีความทุกข์อย่างนี้เรามาพิจารณาตั้งสติพิจารณาอยู่เรียกว่าสัมมาสติอันนี้พิจารณาธรรมในธรรมนั้นพิจารณายกธรรมขึ้นมาข้อใดข้อหนึ่งในส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสังขารภายในและภายนอกนั้นยกขึ้นมาพิจารณาไตร่ตรองอยู่นั่นเรียกว่าพิจารณาธรรมในธรรมทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของในธรรมและทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมอันนี้ของธรรมนั้นเรามาพิจารณาอยู่นี่เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธินั้นเรามาพินิจพิจารณาแล้วเราอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นสมาธิในตั้งแต่ขั้นต้นถึงแต่ขณิกะสมาธิก็ดีจิตสงบชั่วคู่ชั่วคราวก็เฉียดถึงต่อถึงไปแล้วจิตของเราสงบมาชั่ว20นาที30นาทีมันคงโขเดิมนั้นลงไปเรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับศิลาทับหญ้าเมื่อสงบไปชั่วคู่นานพอสมควรแบบนี้เมื่อเราเอาศิลาออกหญ้าย่อมงอกเกิดขึ้นอันนี้เราถอนออกถ้าเราไม่เจริญบ่อยๆมันก็ย่อมไม่สงบอย่างนั้นสมาธินั้นกล่าวถึงเป็นอัปปนาสมาธิอย่างนี้จิตของเราสงบแน่วแน่ยืนยัดมั่นคงไม่รั่วไหลไปตามสัญญาอารมณ์ภายนอกตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นเอกกตาลมอย่างนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิเหตุฉะนั้นจิตของเราตั้งอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ตั้งมั่นอยู่เราจึงจะได้ตึกตองซึ่งวิปัสสนากรรมฐานต่อไปลำเลียงปัญญาให้แจ้งชัดอย่างนี้นี่แหละจิตของเรามาตั้งอยู่ในอัปปนาสมาธิตอนที่ว่าไม่รู้ทั้งความสุขและความทุกข์มันปล่อยวางเป็นอุเบกขาและเอกคตาอยู่ตั้งมั่นอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิอยู่ในองค์มรรคฉะนั้นพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายเรามาพินิจพิจารณาดูแล้วว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แสดงถึงมรรคแปดทุกสมุทัยนิโรธมรรคกันนี้นั้นเรามาพินิจพิจารณาให้รู้ด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิปัญญานี้ชอบเห็นชอบให้รู้ว่าทุกจริงที่มันเกิดเป็นร่างกายนี้รู้จักทุกจริงจริงที่ทำให้ทุกเกิดนั่นคือความอยากคือตัณหามีความอยากไม่รู้จักจบจากสิ้นนั้นอยากเท่าไรก็ไม่รู้จักจบจากพออยากมากก็ย่อมทุกข์มากอยากน้อยก็ย่อมทุกข์น้อยเรามาพิจารณาดูเราบุคคลใดที่มีความอยากมากโลภมากเป็นโจรเป็นขโมยอย่างนี้หรือว่ามีความคิดอยู่มีความอยากมากอยู่แม่จะอยากอะไรก็ตามถ้าอยากมากเกินไปไม่ตั้งสติพิจารณาอยู่ย่อมมีความทุกข์มากดิ้นรนมากเท่าไรก็ย่อมมีทุกข์มากเหตุฉะนั้นคนมีความอยากน้อยก็ย่อมมีทุกข์น้อยแต่ความอยากในทางที่ดีเราก็ควรอยากแต่ให้ตั้งสติไว้พอควรได้ก็จึงเอาไม่ควรได้ก็ไม่เอาในอย่างนี้เหมือนเราจะทำบุญนำทานการกุศลหรือจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาก็ดีเราต้องการความสุขอย่างนี้ความอยากชนิดนี้นั้นแม้เรากำลังอยากอยู่เราก็มุ่งหวังหาความสุขแต่อย่าไปดิ้นรนเกินไปให้ค่อยทำค่อยไปให้ค่อยเจริญเมตตาภาวนาให้ค่อยทำไปอย่างนี้ถ้าบุคคลใดทำมากเกินไปหรือทรมานมากเกินไปย่อมมีความทุกข์มากหรืออยากมากเกินไปก็ย่อมยิ่งไม่สงบระงับเป็นสมาธินั่นนี่แหละมันจะมีความทุกข์ส่วนบางคนอยากไม่ถูกพื้นทางอย่างนี้อยากมากเกินไปโลภมากเกินไปก็ย่อมมีความทุกข์มากเหตุฉะนั้นเหมือนกับบุคคลที่ว่ามีสร้างอะไรไว้ต่างๆสร้างโรงงานไว้หลายๆสถานที่หลายจังหวัดอย่างนี้จิตของเราก็ไปคิดกับโรงงานนั่นคิดกับโรงงานนี้คิดกับการค้าขายในสิ่งนั้นสิ่งนี้
จิตก็ออกไปที่นั่นบางออกไปที่นี่บางจิตก็ย่อมเบาย่อมไม่เป็นสมาธิจิตก็วุ่นวายไปตามสัญญาอารมณ์อย่างนั้นก็ย่อมยิ่งมีทุกข์มากเหตุฉะนั้นน่ะความอยากนี่แหละเป็นกระแสของตัณหาเป็นตัณหาที่อยากไม่รู้จักจบจักสิ้นนั่นแหละไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอพอสมอย่างนี้แหละมันทำให้มีความทุกข์เกิดฉะนั้นนี่แหละพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายให้มาตรึกตรองดูตนเองว่าเมื่อตนเองมีความอยากมากๆเกินไปจะอยากอะไรก็ดีถึงแม้จะอยากทางฝ่ายดีก็หรืออยากเบียดเบียนคนอื่นอยากฆ่าคนอื่นโกรธคนอื่นนั่นก็ดีก็ย่อมมีทุกข์แค่ไหนมีทุกข์มากอย่างไรหรือมีความอยากทางราคะของที่พอใจของที่ชอบใจไม่อยากมากอยู่ในภายจิตใจก็ย่อมมีทุกข์มากฉะนี้แล้วเรามาพิจารณาว่ากระแสของตัณหานี่แหละเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดนี่เรามาทีนี้พิจารณาให้เข้าใจให้ตั้งสติให้รู้จักพอประมาณในของสิ่งเหล่านี้มันจึงจะไม่มีความทุกข์ถ้าเรามาเรียนรู้มาดูให้เข้าใจอย่างนี้แหละจึงจะรู้จักถ้ารู้จักแล้วเรารู้จักทุกข์แล้วเราก็ย่อมเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดย่อมตัดกระแสของตัณหาที่อันมีจะทำให้ทุกข์เกิดอย่างนี้นี่แหละพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นฟังว่าร่างกายอันนี้แหละเป็นของที่ไม่เที่ยงร่างกายอันนี้แหละเป็นของที่มีทุกข์ร่างกายอันนี้แหละเป็นของเป็นอนัตตาก็มารวบรวมปัญญาโกณฑัญญะมาพินิจพิจารณาว่าโอ้ร่างกายอันนี้ตั้งแต่เกิดมาแล้วย่อมมีทุกข์ตั้งเป็นของที่ไม่เที่ยงถ้าของนี้ไม่เที่ยงแล้วเกิดมาตั้งแต่เล็กๆน้อยๆ นู่นมันก็ไม่เล็กอยู่อย่างเดิมมันก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้มาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาถึงท่ามกลางคนมาถึงเฒ่าถึงแก่มาถึงหัวขาวหัวหนอกงอกปั้นหมุดปั้นหล่อนหนังเหี่ยวหนังแห้งหนังหย่นแก้มตอบอย่างนี้นี่แหละมันแสดงถึงว่าถึงมาคนสลาด้วยผมไม่เที่ยงแล้วก็ยอมมีสลาเหมือนมันเป็นธรรมดาวันนี้ผมเป็นทุกข์นั้นร่างกายเกิดขึ้นมาย่อมเป็นโรคไปไข้เจ็บเบียดเบียนย่ำยีวีทามาตั้งแต่ต้นทั้งหิวทั้งกระหายทั้งมีความร้อนและความหนาวมีแสดงตั้งแต่ความทุกข์อยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเหตุฉะนั้นร่างกายของบุคคลมีความทุกข์อยู่อย่างนี้เราก็มาพินิจพิจารณาให้เข้าใจนี่แหละนี่เรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตานั่นคือมันบอกไม่ได้ใส่ไม่ฟังไม่สมปรารถนาสมความหวังของเราของท่านทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลายตั้งเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ที่เราปรารถนาอยู่เราต้องการว่าอยากให้มันตั้งอยู่สมใจหวังแล้วย่อมไม่มีคนสมใจหวังนั่นเองคือร่างกายตั้งแต่เล็กๆอยู่ความย่อมไม่เล็กบอกให้เล็กอยู่อย่างเดิมก็ย่อมไม่เล็กนะถึงเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีอยากให้เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มันก็ไม่อยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆไปหาถึงเฒ่าถึงแก่ถึงหัวขาวหัวงอกอย่างนี้ผมของเราดำๆว่าเป็นของเราเราไม่อยากให้มันขาวมันโกรขืนขาวดึงไม่ฟังของเราถ้าเป็นของเรามันย่อมไม่ขาวอย่างนั้นนี่แหละมันลักษณะนะฮะแสดงให้เราเข้าใจฟันของเราก็ดีถ้าเราถือว่าเป็นของเราบอกไม่ให้มันหล่อนมันก็ย่อมไม่หล่อนอันนี้มันก็ดื้อดึงขึ้นล่วงหล่อนไปหล่นไปได้หนังของเราก็ดีให้มันตึงอยู่อย่างเดิมไม่เหี่ยวไม่แห้งมันก็ขืนดื้อดึงเหี่ยวแห้งไปได้อย่างนี้แหละตาก็ดีมันฝ้าฟางอย่างนี้แต่ก่อนมันดีบัดนี้มันฝ้าฟางเราอยากให้มันดีมันอย่างเดิมมันก็ไม่ดีอยู่อย่างเดิมสมความหวังความปรารถนาของคนการที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บปวดก็ดีเมื่อมันเจ็บปวดสะพางร่างกายก็ดีอย่างนี้เมื่อมันเจ็บปวดสะพางร่างกายของเราอย่างนี้เราถ้าเรากินยาไม่หายฉีดยาไม่หายอย่างนี้มันก็เจ็บปวดอยู่ถ้าเป็นกายของเรามันก็ย่อมไม่เจ็บไม่ปวดเราก็บอกได้ใส่ฟังว่าร่างกายของเรานะอย่าเจ็บจะปวดนะมันก็ย่อมไม่เจ็บไม่ปวดอย่างนี้นี่แหละถ้าเป็นของเราอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นถ้ากินยาหรือฉีดยาไม่ถูกแล้วมันก็ย่อมเจ็บปวดป่วยไข้ไปเรื่อยๆอย่าบอกไม่ให้เจ็บมันก็ขืนดื้อดึงเจ็บเอาแล้วมาที่บอกไม่ให้ตายมันก็ขืนดื้อดึงตายถ้าเป็นร่างกายของเราแล้วเราบอกไม่ให้ตายมันย่อมไม่ตายอันนี้มันขืนดื้อดึงตายไปได้เหตุฉะนั้นล่ะเราก็เห็นอยู่คนตายทั้งญาติพี่น้องพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก็ดีอย่างนี้ปู่ย่าตายายของเราก็ดีก็ล่วงลับดับไปแสดงให้เราเห็นทุกคนก็ไม่อยากให้ล่วงลับดับไปจากซึ่งกันและกันแต่ของเหล่านี้มันตั้งอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาเหตุฉะนั้นล่ะให้เรามาพินิจพิจารณาอย่างนี้แหละเมื่ออัญญาโกณฑัญญะรู้จักอย่างนี้แล้วจิตใจก็ตกกระแสธรรมว่ายังกินที่สมุยยมัง
ธรรมังสัปปันตังนิโรธธัมมันติโอ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นย่อม

0: มีความดับไปเป็นธรรมดาจิตก็ตกกระแสธรรมได้เป็นพระโสดาอย่างนี้เอฉะนั้นพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตให้มาพินิจพิจารณาให้ปองปัญญาตึกตองไข้ควรให้รู้แจ้งแทงตลอดตามสติกำลังของตนเองเอาไปไข้ควรดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมร่างกายของเรานี้ให้มาพินิจพิจารณาอย่างนี้อันนี้แสดงถึงโทษของร่างกายแต่ร่างกายนี้มันก็เป็นคุณของที่มีคุณก็ย่อมมีโทษของที่มีโทษก็ย่อมมีคุณเหมือนกันบัดนี้จะแสดงถึงคุณของร่างกายเมื่อเราได้ร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายมีคุณอย่างไรคือว่าร่างกายนี้เรามีแล้วเราจะเอาไปทำบุญทำทานการกุศลเช่นวันนี้มาเวียนเทียนก็ดีมาไหว้พระก็ดีมาสวดมนต์นั่นก็ดีทำวัดสวดมนต์นี่ก็ดีมาฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานั่นก็ดีก็อาศัยซึ่งกายนี่แหละเราจะเอาที่ไหนมาทำเราจะรักษาศีลก็อาศัยกายเราจะเจริญเมตตาภาวนาให้รู้แจ้งแทงตลอดก็อาศัยซึ่งกายนั่นแหละนี่เรียกว่ากายมีคุณเป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นของที่มีคุณอย่างนี้เรามาเรียนรู้มาดูให้เข้าใจซึ่งร่างกายให้รูปธรรมนามธรรมนี่เนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดแล้วจิตปัญญาของเราก็เกิดขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่ากายนี้เป็นของที่มีคุณทีหลังแต่ในเบื้องต้นให้แสดงถึงว่าร่างกายนี่เป็นของที่มีโทษบัดนี้เมื่อปัญญาของเรารู้ร่างกายให้เข้าใจแล้วเรียกว่ากายนี่เป็นของที่มีคุณถ้าไม่มีร่างกายอันนี้เราจะไปรู้ที่ไหนไปรู้รูปธรรมนามธรรมได้ที่ไหนรู้ขันธ์5ได้ที่ไหนก็เพราะมีร่างกายนี่แหละเราจึงจะพ้นทุกข์ได้เหตุฉะนั้นจึงถือว่าร่างกายนี้เป็นของที่มีบุญมีคุณต่อบุคคลที่มาพินิจพิจารณาจะก้าวล่วงทุกข์ไปอยู่ที่สุขเกษมสารเหตุฉะนั้นพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายบุคคลใดมาเรียนรู้มาดูให้เข้าใจตามพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็อย่าไปอวดตนเองว่าเป็นผู้เรียนรู้รู้แจ้งแทงตลอดในเยยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ให้มาเรียนรู้มาดูให้เข้าใจเท่านั้นเมื่อบุคคลใดมาเข้าใจแล้วบุคคลนั้นย่อมมีความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดสิ้นความกำหนัดไม่ปรารถนาอยากมาเกิดอีกอยู่ในโลกนี้ว่าเกิดมาเกิดอีกย่อมมีความทุกข์อย่างนี้แหละเหมือนพวกเราเหล่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่แหละก็ย่อมมีความทุกข์เหมือนกันเหตุฉะนั้นการแสดงธรรมมาแต่ต้นจนนวสานนี้สิ่งใดที่ควรนำเอาไปประพฤติปฏิบัติหัดกายวาจาจิตของตนเองแล้วก็ให้นำเอาไปประพฤติปฏิบัติหัดกายวาจาจิตของตนเองไปตามทำนองของธรรมคำสอนส่วนสิ่งใดแล้วควรเสียสละปล่อยวางเหมือนตัณหาอันนั้นควรเสียสละควรปล่อยควรวางที่อย่างนี้ก็ให้ควรปล่อยควรวางไปตามสติกำลังของตนเองไม่มาทั้งอยู่ในสิ่งที่เราควรประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจนั้นเมื่อเข้าใจในธรรมคำสอนของพระเจ้าแล้วอย่างนี้เมื่อบุคคลนั้นมารู้แจ้งแทงตลอดตามสติกำลังของตนเองบุคคลนั้นจะไปอยู่ที่ใดก็ดีจะไปยืนอยู่ที่ไหนก็ดีเดินไปที่ไหนก็ดีนั่งอยู่ที่ใดก็ดีนอนอยู่ที่ใดก็ดีย่อมมีความรู้อยู่และตั้งอยู่ย่อมเป็นผู้มีความสุขอยู่เพราะมาเรียนรู้มาดูให้เข้าใจนั่นเองการเทศนามาแต่ต้นจนอวสานแสดงเรื่องธรรมจักรกับปวัตนสุดโดยย่อๆพอให้เอาไปพินิจพิจารณาก็เห็นพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติธรรมเพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ในลำดับต่อนี้ไปพวกเราท่านทั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนานั่นเป็นธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาทั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตที่นั่งประพร้อมกันอยู่ในสถานที่นี้การแสดงธรรมในวันนี้จะแสดงเรื่องความงามสามอย่างคืองามในเบื้องต้นงามในธรรมกลางงามในที่สุดเรียกว่าญาติกัลยาณังมัชเชกัลยาณังปริโยสานกัลยาณังทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าความงาม เป็นเครื่องประดับที่สวยสดงดงามของมนุษย์ทั้งหลายถ้าหากว่างามทั้งร่างกายรูปพรรณสันฐานอันสวยสดงดงามที่โลกเขากล่าวว่าร่างกายของมนุษย์ทั้งหญิงและทั้งชายงามสง่าก็ดีงามรูปทรงก็ดีงามผิวกายนั่นก็ดีเรียกว่าความงามทั้งภายนอกหากเราไม่มีความงามถึงภายในแล้วมีแต่งามภายนอกแล้วก็จะไม่เป็นของที่น่าดูน่าชมอะไรนักหนาเหตุฉะนั้นทำไมจึงกล่าวว่าอย่างนั้นคนเราถ้าไม่เข้าใจและไม่มีศีลมีธรรมไม่มีศีลาจารวัดไม่มีมารยาทการเดินไปก็ดีนั่งลงก็ดีนอนก็ดียืนอยู่ที่ไหนก็ดีพูดจาปราศัยนั่นก็ดีหากไม่มีขอบเขตและไม่มีสามารยาทอันใดแล้วมีศีลาจารวัดเป็นเครื่องประดับประดาตนเองแล้วก็หางามที่ไหนเหตุฉะนั้นในข้อต้นเรียกว่างามในศีลหากบุคคลเราเป็นคนมีศีลตั้งอยู่ในศีล5ก็ดีตามกำลังสติปัญญาของตนเองจะรักษาได้อยู่ในศีล8ก็ดีศีล227ข้อของภิกษุผู้มุ่งปฏิบัตินั้นก็ดีในศีลทั้งหลายเหล่านี้เพราะศีลเป็นเครื่องระงับความโกรธเอาไว้จึงจะทำให้เรางามได้เหตุฉะนั้นศีลนี่แหละเป็นเครื่องประดับของมนุษย์ในข้อต้นจะทำให้บุคคลมีความสวยสดงามอย่างหนึ่งศีลตัวที่หนึ่งเรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีหากบุคคลเป็นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายทุบตีฆ่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีเมตตาตั้งอยู่ในเมตตาแก่สัตว์ทั้งหลายคนที่มีเมตตาก็น่ายิ้มแย้มแจ่มใสแช่มชื่นเบิกบานหากบุคคลมองหน้ามองตาก็ดีแล้วก็น่าดูน่าชมในศีลข้อที่หนึ่งในศีลข้อที่สองก็ดีอันทินาธนาเวรมณีการบุคคลไม่ลักซกจกหาบลักสิ่งของของบุคคลผู้ใดแล้วเป็นคนที่นั่งอยู่แช่มชื่นเบิกบานนี่อีกอย่างหนึ่งไม่เกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเท่าไหร่คนหลายพันคนก็ดีมาหาก็ย่อมไม่หวาดหวั่นไม่สะดุ้งไม่วิปฏิสารอันใดเพราะตนเองเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีล นี่อย่างหนึ่งกามีสุมิสาจาราเวรมณีการไม่ล่วงเกินสามีภรรยาของบุคคลใดไม่ยำยีจิตใจใครจะอยู่ที่ไหนบ้านของใครหรือพบปะสามีภรรยาของบุคคลใดก็ไม่หลวงเกินก็เป็นบุคคลที่ตั้งอยู่ในมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอยู่ไม่หลวงเกินบาปอันนี้ลงศีลอันนี้นี่อันนี้มุสาวาดาเวรมณีการไม่กล่าวมุสาวาทคำเท็จโกหกแก่บุคคลผู้ใดตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตพูดจาปราศัยตรงไปตรงมาอย่างนี้เนี่ยพูดจาปราศัยกับบุคคลผู้ใดก็ดีก็ยิ่มย่อมมีความซื่อสัตย์สุจริตการพูดจาปราศัยมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นวาจาที่มั่นคงบุคคลใดได้ยินได้ฟังวาจาที่ซื่อสัตย์สุจริตนี้ก็เป็นคนที่เชื่อถือคำพูดของบุคคลนั้นนี่อย่างหนึ่งเมื่อจะไปพูดจาปราศัยอยู่ประเทศใดเมืองใดแห่งหนตำบลใดบ้านใดก็ดีกับบุคคลผู้ใดก็ดีแล้วคนย่อมเชื่อถือคำพูดของบุคคลนั้นว่าเป็นสัจจะว่าเป็นความจริงจึงกล่าวเป็นภาษิตได้ว่าสัจจังเวอมตาวาจาคำสัตย์นั่นแหละเป็นวาจาที่ไม่ตายเป็นวาจาที่มั่นคงหากบุคคลได้กล่าวไว้แล้ว จะล่วงลับดับไปคนอื่นเขาก็ยังสรรเสริญอยู่ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตพูดจาปราศัยตรงไปตรงมานี่เป็นเครื่องยืนยันอย่างนี้นั่นก็เป็นเครื่องประดับของมนุษย์อันที่ดีเรียกว่าศีลจุรามีระยะมัชฌะปมาดัฏฐานาเวรมณีการบุคคลไม่กินเหล้าเมาสุยาสุราคัญชายาฝิ่นเช็ดเฮโรอีนผงขาวอันใดเป็นของที่มึนเมาเป็นฐานแห่งประมาทเป็นคนมีสติดีอย่างนี้เป็นคนมีสัมปชัญญะความรู้ตัวดีหากบุคคลตั้งอยู่ในศีลทั้ง5ข้อนี้เรียกว่าเบญจศีลบุคคลตั้งอยู่ในศีลนี่แหละมันนำความสุขมาให้อย่างหนึ่งหากบุคคลได้รักษาศีลขึ้นไปถึงศีล8ก็ดีเป็นศีลของพรหมจรรย์หรือศีล10ศีล227ข้อของภิกษุนั้นก็ดีตามสติกำลังของผู้ที่รักษาได้ก็เป็นเครื่องระงับความโกรธเอาไว้ศีลทั้งหลายเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายหากพากันตั้งอยู่ในศีลธรรมไว้เป็นเครื่องประดับของมนุษย์เหมือนกับของที่ประดับสวยสดงดงามอย่างหนึ่งคนจะงามได้ก็อาศัยซึ่งไม่มีความโกรธความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นผู้มีเมตตาซึ่งกันและกันนั่นแหละจึงน่าช่ำชื่นเบิกบานแจ่มใสไปแห่งหนตำบลใดก็ดีเป็นเครื่องประดับอย่างนี้แหละคนมีศีลไปอยู่ที่ไหนอยู่บ้านของใครประเทศใดเมืองใดก็ตามจะไม่เบียดเบียนใครไม่ทุบตีใครฆ่าฟันรันแทงบุคคลผู้ใดอย่างนี้ไม่ทำให้เสียหายอยู่ที่โน่นที่นี่เป็นคนที่รักษาตนเองเรียกว่าเป็นกายปกติทางด้านการพูดจาปราศัยกับหมู่กับฝูงก็ดีไม่พูดให้เสียหายพูดให้มีศีลมีธรรมพูดให้มีเหตุมีผลอันบุคคลอื่นเขานำเอาคำพูดไปปฏิบัติแล้วก็ได้รับซึ่งความสุขมีประโยชน์อย่างนี้เรียกเป็นวาจาที่ปกติกายวาจาเป็นปกติเรียกว่าศีลเรียกว่ามนุษย์ปกตินี่เป็นเครื่องประดับของมนุษย์ที่สวยงามมากหากพวกเราท่านทั้งหลายพากันตั้งจิตตั้งใจรักษาศีลไว้เป็นเครื่องประดับนั่นแหละจึงถือว่าเป็นเครื่องประดับของมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมธรรมของมนุษย์มนุษย์ตั้งอยู่ในธรรมอย่างนี้จึงสมว่ามนุษย์เป็นผู้มีจิตสูงมีธรรมเป็นเครื่องประดับคนไม่โกรธเพราะศีลระงับความโกรธเอาไว้มันก็ทำให้สวยสดงดงามผ่องใสน่าดูน่าชมสิบุคคลที่มีศีลถ้าคนโกรธมันก็ไม่สวยไม่งามแต่นี่ศีลเป็นเครื่องระงับความโกรธเอาไว้มันจึงสวยสดงดงามดูเราก็จะเห็นได้ชัดเจนคนมีศีลนำความสุขมาให้แก่บุคคลในทัศนาได้ดูตนเองก็มีความสุขเพราะไม่มีความเดือดร้อนวิปติสารให้อยู่ที่ไหนก็ดีนี่เรียกว่าศีลเป็นเครื่องหอมกว่าคันธศาสตร์ทั้งหลายแม่คันธศาสตร์ทั้งหลายก็ดีดอกไม้ก็ดีที่ว่าหอมๆอย่างนี้ก็ไม่หอมเท่าบุคคลที่มีศีลมีธรรมดอกไม้หอมก็หอมเพียงทวนลมไม่ได้หอมไปตามลมพัดไปทางไหนก็หอมไปทางนั้นหอมทนลมไม่ได้แต่ผู้มีศีลมีธรรมกิตติศัพท์ชื่อเสียงว่าบุคคลนั้นดีมีศีลธรรมทั้งเหนือลมก็ได้ยินข่าวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีมีศีลธรรมทั้งใต้ลมก็ได้ยินข่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ดีมีศีลมีธรรมน่าคบน่าเข้าหาน่าศึกษาน่าเข้าใกล้ น่าเข้าไปด้วยน่าเลี่ยมใสอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่สวยงามจะเป็นหญิงเป็นชายก็ดีเป็นนักบวชก็ดียายซีบก็ดีบรรพชิตทั้งหลายก็ดีหากเป็นผู้มีศีลเป็นเครื่องประดับแล้วย่อมเป็นบุคคลปกติปกติตั้งอยู่ในศีลนี่แหละงามในเบื้องต้นเป็นเครื่องประดับของมนุษย์เราทั้งหลายบัดนี้เมื่อมีงามในเบื้องต้นมีศีลาจารวัดเป็นเครื่องประดับตนเองให้สวยสดงดงามอย่างนี้แล้วงามในถ้ำกลางคืองามในสมาธิหากจิตใจของบุคคลไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญไม่มีความเดือดร้อนปฏิสารจิตเป็นสมาธิมั่นคงถ้าจิตของบุคคลมีสมาธิมั่นคงเป็นเครื่องประดับคนคนนั้นย่อมมีสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นเครื่องประคับประคองทั้งกายและทั้งวาจาของตนเองทั้งจิตใจของตนเองด้วยจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่ลำคาญไม่แฉลบไปนู้นไม่แฉลบไปนี้ไม่เหื่อเหิมไปนู้นไม่วิ่งเต้นไปนู้นไปนี่อยู่จิตมันเป็นสมาธิหนักแน่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวจิตมั่นคงเมื่อเราจะเอาออกไปคิดเรื่องอื่นจึงไปคิดได้เราควบคุมให้อยู่เป็นสมาธิได้อยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้ตามปรารถนาจะให้ออกไปคิดก็ได้ให้อยู่กับอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวก็ได้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตของคนเป็นสมาธิจะทำการงานอันใดจดจ่ออยู่ในงานนั้นมุ่งหน้าทำงานนั้นให้สำเร็จได้จะเป็นเรียนหนังสือก็ดีดูหนังสือก็ดีเขียนหนังสือก็ดีอย่างนี้จะคิดจะอ่านอันใดเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ย่อมรู้จักสิ่งนั้นถ้าจิตใจจดจ่อมุ่งอยู่หากจิตใจของคนเป็นสมาธิจะพูดจาปราศัยก็ดีทำอะไรก็ดีเป็นเครื่องจดจ่อมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นก็ย่อมรู้ในสิ่งนั้นจริงพอเข้าใจได้แต่เราดูทั้งร่างกายของบุคคลที่มีสมาธินั่งอยู่สง่าผ่าเผยนั่งอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอย่างนี้คนมีสมาธิเป็นคนที่สงบนั่งอยู่ด้วยความสงบเสงี่ยมไม่วอกแวกอย่างนี้ร่างกายก็ดีทางจิตใจมันหนักแน่นมันมั่นคงอย่างนี้แหละใช้งานได้ประโยชน์จะทำจิตการงานอันใดมันจดจ่อกับงานนั้นทำให้งานนั้นเป็นผลสำเร็จได้ตามปรารถนาของบุคคลนี่จิตที่มันเป็นสมาธิจิตไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความทุกข์ไม่มีความกวนกวายไม่ทำให้ร่างกายกระสับกระส่ายด้วยทั้งวาจาพูดจาประสัยไม่ลุกลนไม่พูดพร่ำเพ้อเพราะอะไรเพราะจิตมันมีสมาธิเลือกพูดเลือกกระทำจิตการงานก็ดีการพูดจาปราศัยก็อยู่ในขอบเขตที่มีสติควบคุมเพราะเรามีสมาธิไม่พูดพร่ำเพรื่อพูดถ้ามีสาระประโยชน์สิ่งที่ไม่ควรพูดก็ไม่พูดสิ่งที่ควรพูดที่จะเป็นประโยชน์จึงพูดเพราะอะไรเพราะแสดงมาจากจิตเป็นสมาธิเขารู้จักดีและจักชั่วและควบคุมคำพูดได้นี่สมาธิคนมีสมาธิเป็นเครื่องประดับในท่ามกลางของมนุษย์ยิ่งสงบเสงี่ยมยิ่งมีมารยาทนี่นั่งอยู่ที่ไหนองค์อาจสง่าผ่าเผยนี่แหละจิตเป็นสมาธิจิตก็มีความสุขแต่จิตไม่เป็นสมาธิจิตฟุ้งซ่านลำคลีก็มีความทุกข์มันแสดงออกให้เห็นเหตุฉะนั้นเมื่อจิตของคนเป็นสมาธิมั่นคงย่อมมีความสุขเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นทำจิตทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันนี้แหละเป็นเครื่องประดับอันสวยสดงดงามของมนุษย์ในข้อที่3ย่อมงามในที่สุด ฉันว่างามในที่สุดของมนุษย์

นี้งามด้วยปัญญาเป็นบุคคลที่มีปัญญาปัญญานี่เป็นแสงสว่างหรือเหมือนไฟฉายก็ได้เป็นแสงสว่างสวยจึงได้วางภาษิตไว้ว่านักที่ปัญญาสมาอัปภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีภาษิตนี้เป็นเครื่องรับรองบุคคลที่มีปัญญาเป็นนักปราชญ์ราชบัณฑิตหากบุคคลที่ขาดปัญญาแล้วก็ยังทำอะไรคิดอะไรยังผิดพลาดยังไม่เข้าใจในสิ่งนั้นว่าถูกหรือผิดอย่างไรเป็นของที่เสียหายมากถ้าขาดปัญญาเหตุฉะนั้นคนมีปัญญาคนทั้งหลายทั้งโลกที่เกิดขึ้นมานี้

คนมีปัญญาคนทั้งหลายทั้งโลกที่เกิดขึ้นมานี่ยกย่องว่าบุคคลที่มีปัญญาเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตที่เฉลียวฉลาดทำอะไรไม่ผิดไม่พลาดก็เพราะมีปัญญาว่าสิ่งนี้เมื่อกระทำลงไปแล้วเมื่อมีเหตุกับการกระทำลงไปผลของการทำนี้จะได้ตอบสนองมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้นี่บุคคลที่มีปัญญาย่อมรู้รู้จักเหตุจากผลถ้ากระทำในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่หากบุคคลกระทำลงไปผลของเมื่อมีเหตุไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีมีความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นนี้คนที่มีปัญญาย่อมรู้ในสิ่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนมีปัญญาเหมือนกับจะคบคนก็ดีคบเพื่อนคบฝูงก็ดีคบคนพาลคนทำความชั่วพาลก็ย่อมพาไปทำผิดทำเสียหายทำให้มีผลสะท้อนมามีความทุกข์ทั้งตนเองเมื่อตนเองเข้าไปใกล้คนพาลนี่คนที่มีปัญญาเขาย่อมรู้อย่างนั้นเขาก็ไม่เข้าไปคบหาสมาคมกับคนพาลก็เว้นจากคนพาลเสียหาครบแต่บัณฑิตหาทำแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เหตุการณ์กระทำสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์เขาก็เรียกทำในสิ่งนั้นคนที่มีปัญญาคนที่เป็นมีปัญญาก็เหมือนบุคคลที่จะไปเก็บผลไม้ก็ดีลูกไม้ก็ดีอย่างนี้ลูกไม้ที่ไม่สวยไม่งามและมันเน่ามันมีแมลงทำให้เน่าอย่างนี้เขาก็ย่อมทิ้งเขาจะต้องเลือกเอาตั้งแต่ผลไม้ที่มันดีมันบริสุทธิ์ไม่เน่าซื้อมาขายก็ดีมาอยู่มากินมาทานนั้นก็ดีย่อมเลือกเอาตั้งแต่ผลไม้ที่ดีๆทั้งนั้นเหตุฉะนั้นแหละการที่บุคคลที่มีปัญญานี้เป็นของที่ชาวโลกทั้งหลายได้บุคคลทั้งหลายย่อมยกย่องมาบุคคลที่มีปัญญาทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างทำด้วยมีเหตุมีผลหวังเพื่อประโยชน์และมีความสุขจึงทำในสิ่งนั้นเนี่ยปัญญาประกอบการงานทั้งโลกก็ดีก็เป็นผลเป็นประโยชน์นำความสุขมาให้แก่โลกใช้ให้ถูกทางผู้รู้จักปัญญาทางธรรมะจะรู้ในสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้เสื่อมสลายไปอย่างไรอันนี้เป็นปัญญาทางธรรมะที่จะรู้ว่าเหตุเกิดสิ่งนี้มาตั้งอยู่และสิ่งนี้เสื่อมสลายไปตามสภาพดูทางการสมมติพูดจาปราศัยของคนก็ดีอย่างนี้รู้ถึงสถานสภาพรูปร่างกายของคนก็ดีสิ่งที่มีวิญญาณและสิ่งที่ไม่มีวิญญาณนั้นก็ดียอมรู้ในสิ่งนั้นเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสัมปชัญญะรู้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้เข้าจิตเข้าใจในสิ่งทั้งหลายเรียกว่าสังขารทั้งภายในและภายนอกมาเข้าจิตเข้าใจเรียนรู้ดูให้เข้าใจให้เห็นชัดเห็นแจ้งเห็นคนทำผิดทำถูกก็ดีรู้เข้าใจในสิ่งนั้นผลแต่และสิ่งละอย่างย่อมต่างๆกันสิ่งที่ไม่ควรทำก็แนะนำคนอื่นไม่ให้ควรไม่ให้ทำในกระทำในสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ควรทำที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์ก็แนะนำสั่งสอนคนอื่นให้กระทำให้เป็นผลเป็นประโยชน์ทั้งตนและบุคคลอื่นที่จะได้รับผลคือความสุขมาสู่ตนเองและบุคคลอื่นอย่างนั้นก็สอนให้บุคคลอื่นทำประโยชน์ในสิ่งนั้นตามสติกำลังที่จะทำได้แต่ตนเองเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จักเหตุจักผลรู้จักต้นจักปลายอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนที่มีปัญญาเหตุฉะนั้นแหละองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายอมสำนึกเสริญบุคคลที่มีสติปัญญาเป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนที่รักษา

0: นเองได้เป็นคนที่มีชัยชนะจิตของตนเองชนะตนเองไม่ใช่ชนะคนอื่นถ้าบุคคลมีความชนะซึ่งตนเองชนะใจของตนเองแล้วไม่ล่วงเกินในบาปทั้งหลายไม่ล่วงเกินในศีลทั้งหลายจิตใจเป็นผู้มีสมาธิมั่นคงเป็นผู้มีปัญญาอยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นคนชนะตนเองไม่ให้ตนเองกระทำบาปความชั่วอันใดก็ด้วยปัญญาที่เห็นชอบเห็นจริงว่าสิ่งที่ทำบาปเป็นสิ่งที่จะนำทุกข์มาให้เป็นของที่ไม่ควรกระทำนี่มันจะนำทุกข์มาติดตามตนเองในภายหลังก็มารู้ชัดในสิ่งนั้นเรียกว่ารู้บุญรู้บาปการทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลฝึกฝนอบรมตนเองให้ตั้งอยู่ในศีลอยู่ในกรอบเขตของศีลตั้งอยู่ในสมาธิเป็นจิตใจหนักแน่นมั่นคงไม่วอกแวกจิตใจอยู่เป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวหนักแน่นอบรมตนเองศึกษาพินิจพิจารณาให้ปัญญาเกิดขึ้นให้รู้ในสิ่งต่างๆสมมุติทั้งหลายถ้าสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกตกสมมุติขึ้นมาแล้วก็มาเข้าใจตั้งแต่ต้นของมันหรือท่ามกลางของสิ่งเหล่านั้นและสุดท้ายในสิ่งเหล่านั้นแตกสลายไปอยู่ที่ไหนปัญญารอบรู้ตัวอยู่ตลอดมองซ้ายมองขวามองไปทางใดก็ดีรู้ในสิ่งสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ารู้ทั้งสังขารทั้งภายในและภายนอกในสมมุติทั้งหลายถ้าเข้าจิตเข้าใจก็ไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญานำพาให้มีความสุขความเจริญจะเป็นปัญญาทางโลกก็ตามปัญญาทางธรรมก็ตามอย่างนี้ปัญญาทางโลกก็สร้างโลกสร้างวัตถุให้เจริญรุ่งเรืองเครื่องใช้เครื่องสอยต่างๆเรียกปัญญาทางโลกส่วนปัญญาทางธรรมศีลสมาธิปัญญานี้เป็นของที่ลึกซึ้งและละเอียดสุขุมเป็นปัญญาที่แท้จริงที่นำให้บุคคลมีความสุขอยู่ตลอดเหตุฉะนั้นบุคคลที่มีเครื่องประดับอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นเครื่องประดับที่สวยงามมากมนุษย์ของคนเราทั้งหลายในเบื้องต้นอาทิกัลยานังงามในศีลมีศีลอาจารวัตมีศีลมีธรรมมัชเชกัลยานังงามในท่ามกลางงามในสมาธิจิตหนักแน่นมั่นคงตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวปริโยสานกัลยานังงามในมั่นปลายคืองามในปัญญาเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเห็นชัดเห็นแจ้งเห็นจริงในสังขารทั้งภายในและภายนอกทำให้คนหลงไหลอยู่นั้นปัญญาในมั่นปลายนี้ก็มาเข้าใจมารู้แจ้งมารู้ชัดในสิ่งทั้งหลายทั้งรูปกายของคนก็ดีและของปรุงแต่งขึ้นมานั่นก็ดีรู้เข้าจิตเข้าใจแจ่มแจ้งเป็นสภาวะตั้งอยู่เฉพาะกับโลกอยู่อย่างนี้ถ้าหากบุคคลมีความรู้อยู่เข้าใจอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างความรู้นี่แหละเป็นของที่นำความสุขมาให้เพราะไม่หลงไม่หลงไหลไปจิตใจก็ไม่หลงไหลไปด้วยเพราะมีปัญญาจิตใจก็มีความรู้อยู่ตั้งอยู่โดยเฉพาะหน้ามันก็จะมีความสุขเท่านั้นเองให้เป็นเครื่องประดับที่สวยสดงดงามมากอันนี้แหละมนุษย์คนเราจะสวยสดงดงามจริงๆก็มาอาศัยเรามีทั้งสามอย่างนี่แหละเป็นเครื่องประดับมนุษย์ก็จะสวยสดงดงามตามปรารถนาของตนเองไม่ใช่งามรูปร่างกายเฉยๆงามของภายนอกอันนี้งามภายในเราก็จะเห็นได้ว่าบุคคลที่ใจจิตใจเยือกเย็นยืนอยู่ก็ดีเดินไปก็ดีมีมารยาทเรียบร้อยนั่งลงก็ดี นั่งอยู่สง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญหน้าตาชื่นบานหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสไม่นั่งโศกเศร้าโศกาอาดูลอะไรหน้าตาแช่มชื่นเบิกบานอยู่สูดจาปราศัยหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนั่งอยู่นี่จิตใจของบุคคลนั้นมีความเยือกเย็นอยู่ตลอดนี่นั่งอยู่ก็ดีนอนก็ดีหน้าแช่มชื่นเบิกบานอยู่เพราะตั้งอยู่ในความรู้เป็นผู้มีปัญญารักษาตนอย่างนี้แหละเหตุฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่เป็นคฤหัสถ์ในบรรพชิตก็ดีนั่งอยู่ในสถานที่นี้ให้พากันตั้งจิตตั้งใจหาเครื่องประดับเอาไว้เพื่อจะต้องการให้สวยสดงดงามนี่เรียกว่าเครื่องประดับทางธรรมะเรียกว่าเป็นคนมีศีลาจารวัตรมีศีลมีธรรมนำความสุขมาให้แก่บุคคลแม้จะเป็นคฤหัสถ์ก็ดีเป็นบรรพชิตก็ดีย่อมมีความสุขและย่อมอยู่มีความสุขความสบายจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดประเทศใดเมืองใดก็ดีหากบุคคลมีศีลมีธรรมแล้วกิตติศัพท์ชื่อเสียงดังทวนกระแสลมโอ้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบน่าคบหาสมาคมนี่ชื่อเสียงของผู้ปฏิบัติดีใต้ลมก็ดีทางใต้ก็ดีเขาก็ยินชื่อเสียงบุคคลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมน่าคบหาสมาคมแม่เป็นคฤหัสถ์ก็ดีแม่เป็นบรรพชิตก็น่าเข้าไปคบหาสมาคมไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชากับท่านเหล่านั้นผู้ปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมอันงามแล้วดูแล้วสวยสดงดงามแม่จะเท่าจะแก่ปันใดเพียงใดก็ตามร่างกายของท่านภายนอกแต่ท่านมีธรรมอันงามตั้งอยู่ที่ใจของท่านได้มีศีลาจารวัตรเป็นเครื่องประดับท่านอยู่จึงว่างามทั้งสามอย่างนี่เนี่ยเป็นงามเลิศงามน่าดูน่าชมไม่เบื่อนี่แหละเป็นเครื่องประดับอันสวยสดงดงามเหตุฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตเราควรมาพินิจพิจารณาหาเครื่องประดับตนเองให้สวยสดงดงามจึงจะสมว่าเป็นมนุษยธรรมมนุษย์ชื่อว่าจิตสูงให้มันสูงกว่าสัตว์ทั้งหลายให้มีเครื่องประดับที่สวยสดงดงามอย่างดังได้อธิบายมานี้เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติหัดตนเองให้ตามความสามารถที่จะทำได้ก็จะทำให้ตนเองมีความสุขความสบายดังได้อธิบายมาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติการเทศนาเพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชนี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2430ถึง2528มีคำสั่งสอนของท่านบางตอนที่ได้คัดมาให้ท่านฟังดังต่อไปนี้

เอาใจนี้แหละเป็นผู้รู้เอาใจนี้แหละเป็นผู้เห็นเอาใจนี้แหละเป็นผู้ละเอาใจนี้เป็นผู้วางให้ปฏิบัติกายวาจาใจนี้ให้แข็งแรงกายนี้ก็ออกไปจากใจนี้แต่ให้พิจารณากายนี้ให้รู้แจ้งใจนี้ก็ให้รู้แจ้งใจนี้เป็นตัวเหตุเอาใจนี้แหละเอาใจนี้วางเอาใจนี้ถอนถอนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละถอนกิเลสก็เอาใจนี้ถอนถอนอยู่ที่ใจนี้แหละละอยู่ที่ใจนี้แหละเวลากิเลสมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นทางกายเกิดขึ้นทางวาจาเกิดขึ้นทางใจรู้ทันมันเดี๋ยวนี้มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละตัวสติมันปกครองอยู่เสมอถ้ามีสติอยู่ทุกเมื่อมันบ่ได้คุ้มมันละครั้นเกิดขึ้นรู้ทันมันก็ดับรู้ทันก็ดับรู้ทันก็ดับคิดผิดก็ดับคิดถูกก็ดับพอใจไม่พอใจก็ดับดับลงทันทีที่ตัวสติ

กายเป็นมรรคเอากายเป็นผลจงพากันละอุปาทานทั้งห้าอนิจจังทั้งห้าทุกข์ทั้งห้าอนัตตาทั้งห้าละรูปธรรมนามธรรมนี้วางได้มันก็เป็นธรรมนั่นแหละวางไม่ได้มันก็ยึดเอารูปธรรมนามธรรมเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นธรรมเมาอยู่นั่นเอง

มันหมุนรอบโลกมันเป็นเจ้าโลกกามกิเลสนี้แหละที่ทำให้เกิดสงครามต่อสู้กันเกิดก็เพราะกามรักก็เพราะกามชังก็เพราะกามกามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีเต็มฉันใดก็ดีกามตัณหาที่ไม่พอดีภวะตัณหาวิภวะตัณหาเป็นแหล่งก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด

เวลาปฏิบัติจริงนี่กิเลสมันมาได้ทุกทิศทุกทางใจนี้สำคัญเหตุมันเกิดจากใจนี้ตั้งสัจจะจริงกายจริงวาจาจริงใจอย่าหลงไปตามเขาตามอารมณ์ละทิ้งความที่เกิดขึ้นทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายสมบัติของเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหมดนี้เป็นที่ตั้งของทานเป็นที่ตั้งของมรรคเป็นที่ตั้งของพระนิพพานจงละและวางให้เป็นพุทโธละวางหมดก็เป็นสุขปล่อยวางก็สบาย

เอาพุทโธเป็นมรรคเอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจเอาพุทโธให้มันแน่วแน่ไปเวลาภาวนาไปนานๆทุกขสัจจะเกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวพิจารณาเข้าไปทุกทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นนี้เจ็บหลังเจ็บเอวมันก็เกิดขึ้นนี้ง่วงเหงาหาวนอนมันก็เกิดขึ้นนี้ให้น้อมเข้ามาสู่ใจพิจารณากายพิจารณาใจของเฮานี้ให้มันสว่างสวยเอาพุทโธเป็นมรรคเป็นอารมณ์ของใจมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นอารมณ์ของใจอย่าให้มันเป็นธรรมเมาเมาคิดเมาอ่านเมาอดีตเมาอนาคตมันใช้การไม่ได้หนาหนินทาสรรเสริญเกิดขึ้นมาหมักเอาไว้ในใจมันเดือดร้อนหนาสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุตาเป็นเหตุหูเป็นเหตุจมูกเป็นเหตุลิ้นเป็นเหตุกายเป็นเหตุใจเป็นเหตุเหตุเหล่านี้สำคัญเหตุตาหูเหล่านี้แหละมันผิดรูปเสียงเกิดขึ้นมันก็ไปรักบ้างชังบ้างเมื่อเกิดความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นก็นำออกเสีย

ิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิติขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่ได้มาร่วมฟังเทศฟังธรรมนะอาตมาก็ตั้งแต่หลวงพ่อท่านมรณภาพก็ไม่ได้มากราบมาเยี่ยมมาเยียนมาอะไรเลยนะซึ่งว่าแต่เก่าก่อนก็เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปฏิปทานะของหลวงพ่อสนองท่านก็มีความเคารพมีความศรัทธาท่านตั้งแต่สมัยนู้นเมื่อตอนอาตมาบวชใหม่ๆนะบวชอยู่พิษณุโลกแล้วก็ไปอยู่ราชบุรีเพราะว่าเป็นเด็กราชบุรีคราวนี้ก็ช่วงพรรษา2ก็มีพระท่านไปจากวัดไก่กังวลเขาสารพัดดีนะแล้วท่านก็คือท่านเป็นพระที่เป็นรุ่นพี่อาตมาพรรษาหนึ่งอาตมาเองนี่ก็เป็นตอนนั้นเพิ่งจะเข้าพรรษา2แต่ว่าไม่ได้อยู่วัดป่าหรอกบวชอยู่วัดบ้านแล้วก็ไปยืนเยี่ยวในห้องน้ำแล้วก็ยังไม่ได้ศึกษาเนาะเกี่ยวกับเรื่องข้อวัดปฏิบัติของพระของอะไรนะทั้งที่ตัวเองเป็นเด็กวัดมา16ปีเลยแต่ว่าไม่ได้ศึกษานะเป็นเด็กวัดก็เป็นเด็กวัดเฉยๆเสร็จเรียบร้อยพอออกจากห้องน้ำท่านก็ว่าครูบาเมื่อกี้นี่ยืนฉี่บ่ครับ เป็นอาบัติได้ว่างั้นเอ้าหรือครับเป็นอาบัติยังไงพระก็ห้ามยืนฉี่ว่างั้นเออก็ขอบคุณท่านเลยครับแล้วก็ท่านก็พูดถึงว่ามีแม่ชีซึ่งเป็นคุณยายของหลวงพ่อบุญลือที่ว่าประพฤติปฏิบัติแล้วก็บรรลุกระดูกหัวเข่าเป็นพระธาตุว่างั้นโว้ยไอ้เราไม่เคยเจอเคยเห็นเคยพบสักทีก็เลยอยากจะไปนะอยากจะไปก็เลยไปกับพระครูบาอาจารย์3องค์ไปเออก็ไปเห็นจริงๆแล้วก็มีศรัทธาในการประพฤติในการปฏิบัติก็ได้เป็นเครื่องนะทำให้จิตใจของเรามีกำลังในการอยากฝึกอยากหัดอยากประพฤติอยากปฏิบัติแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ได้อ่านหนังสือบ้างครูบาอาจารย์พูดเล่าให้ฟังบ้างนะถึงหลวงพ่อตั้งแต่การออกธุดงค์ว่าหลวงพ่อกันหานะอาจารย์ยันตระหลวงพ่อสนองวสังฆทานโอ้ยเรานี่เองก็อยากจะทุดงกับเขาได้ยินได้ฟังแล้วอยากทุดงนะแต่ก่อนนี่อ่านไอ้เพชรพระอุมาอ่านหนังสือเพชรพระอุมา
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาอ่านเกี่ยวกับปฏิปทาการประพฤติการปฏิบัติของหลวงปู่หลวงตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะพออ่านแล้วโอ้ยจิตใจเฮานี่เนาะจักมันอยากไปทุดงอยากจะไปอยากจะไปไหน อย่างในเพชรพระอุมาเนี่ยเขาจะไปอะไรอะไรเขาเรียกอะไรนะเขาพระสุเมนบ่นะก็นี่อย่างเรามาอ่านปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านออกทุดงอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนอย่างกับว่าเรามาคิดดูมันคล้ายๆกับว่าจะทุดงทะลุประเทศไทยออกพม่าออกเมืองจีนไปโน่นไปทิเบตโน่นมั่งวะในความรู้สึกมันไปอย่างนั้นเดสมัยหนึ่งก็ได้อยากจะเข้าป่าเข้าเขาอยากไปประพฤติอยากไปปฏิบัติเออคือมันตอนนั้นมันยังหนุ่มๆอยู่มันยังแข็งแรงอยู่ไปเนี่ยก็เดินถอดรองเท้าได้ไม่ได้ใส่รองเท้าได้เดินตีนเป่าไปเหยียบน้ำโคกระสุนกับไปนะก็ได้อาศัยนะอาศัยการได้ศึกษาได้อ่านได้ยินได้ฟังจากคนนู้นบ้างคนนี้บ้างนะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติมามันเป็นเครื่องชูจิตชูใจนะทำให้เรานี่อยากประพฤติอยากปฏิบัติอยากกระทำบำเพ็ญแต่ก่อนนี้เราก็มาคิดพิจารณาดูนะอย่างโลกทิพย์นี่จริงๆโลกทิพย์นี่ถึงแม้ว่าเพื่อนจะเป็นในลักษณะว่าเอาธรรมะมาขายแต่ว่าเราก็เห็นประโยชน์มากนะในส่วนอ่านหนังสือโลกทิพย์เยอะมากเลยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออ่านไปมันก็ได้ความรู้ได้วิชาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการอ่านการศึกษานี่เราอย่าไปคิดอันนู้นอันนี้เลยนะมีหนังสือหนังหาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจับมาอ่านให้มันหมดเลยนะเราเอามาฝึกเอามาฮัดพอมันอ่านไปอ่านมาเนี่ยมันได้มันจะมาตกผลึกเป็นของตัวเองในการฝึกการฮัดในการประพฤติในการปฏิบัติเจ้าของจนกระทั่งเราอ่านไปอ่านมาเนี่ยพอมีภาษาการมากๆขึ้นอาตมาได้เทคนิคตัวหนึ่งนะในการที่จะแนะนำญาติโยมซึ่งอาตมาจะแนะนำเป็นประจำสำหรับบุคคลทั่วไปซึ่งว่าไม่มีเวล่ำเวลานะในการประพฤติในการปฏิบัติเราอาศัยศีลวัตรปามาตการรูปรูปคำคำการทำแบบไม่จริงนะคือขอให้ได้ทำเถอะถึงแม้ว่ามันจะในแนวของการประพฤติปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะต้องอยู่กับการประพฤติการปฏิบัติที่มันเป็นของจริงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเรามาอาศัยวันหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าของสามอย่างที่เราพึงกระทำให้ได้นะหนึ่งกินข้าวแล้วก็ให้มีกับพอมีกับแล้วก็มีของหวานการประพฤติปฏิบัติเรากินข้าวเหมือนเปียกข้อเปียกเหมือนอย่างกับการให้ทานวันๆหนึ่งเนี่ยเราให้ทานให้ได้อย่างที่สองให้สมาทานรักษาศีลให้ได้เอาศีลห้านี่ให้มันได้อย่างที่สามให้เจริญภาวนาสามอย่างนี้ให้มันทำให้มันได้เราไม่ต้องเอามากเอาแค่หนึ่งนาทีนะเราคิดว่าเราทำหนึ่งนาทีเราจะทำได้ไหมได้ไหมเอาแค่หนึ่งนาทีนะแล้วการให้ทานเนี่ยสังฆทานใช่ไหมได้อานิสงส์มากคราวนี้การที่เราถวายสังฆทานเนี่ยเราเอาอย่างนี้ให้เราหากระปุกไว้เลยหนึ่งใบเซตเรียบร้อยนะเราตั้งจิตในใจของเราเลยตั้งจิตอธิษฐาน

ข้าพเจ้าจะขอทอดกฐินนะพอเราจะรับจะนอนนี่เราเตรียมเลยเศษเงินเศษทองของเราเนี่ยเก็บเอาไว้ที่เราจะทอดกฐินสลึงสองสลึงบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทก็แล้วแต่เราเตรียมไว้นะเคยแนะนำลูกศิษย์คนหนึ่งนี่มันไปขายของเนี่ยมันขายของได้ร้อยนึงมันเก็บบาทนึงร้อยละบาทชักเกียมไว้นะเพราะมันขายของถ้าพอมันขึ้นมาได้ถึงวันละ 7,000 นี่มันชักร้อยละ2เนี่ยมันเกียมไว้คราวนี้พอเราจะนอนเนี่ยคือนอนเนี่ยเรานอนเนี่ยเราไม่ได้ไปทำบาปอะไรนะเราก็ณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอสมาทานศีล5พร้อมทั้งเจริญภาวนาให้มันหลับคาไปเลยนะคือตั้งจิตเอาเพราะว่ากูรับนี่ยังไงกูบ่ได้ผิดศีลอย่างเงี้ยทำไมถึงว่าไม่ผิดศีลรู้ไหมทำไมไม่ผิดศีลเจตนาหังสีลังวะถามิโอ้ยหลับแล้วมีเจตนาอย่างแล้วยุงกัดมันก็จักแล้วตายก็ตายตัวหนอเออคราวนี้มันรับมันก็รับขาศีลขาภาวนาเด้นะถ้าเกิดตายตอนนั้นเป็นไงเออนอนรับตายไหลตายเป็นไงเรานะรับตายไหลตายสุคติก็เป็นที่หวังนี่เพราะว่าจิตไม่ได้เศร้าหมองมันคิดขึ้นมาปุ๊บจิตใจโอ้จิตใจนี่มันเป็นจิตใจที่อยู่ในศีลอยู่ในธรรมกูได้ประพฤติดูได้ปฏิบัตินี่พอเสร็จเรียบร้อยตื่นขึ้นมากับสำรวจศีลอยู่ของสำรวจการภาวนาลุกขึ้นนั่งสมาธิณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอสมาทานศีล5พร้อมทั้งเจริญภาวนาเป็นเวลา1นาทีเอาแค่1นาทีพอนะตั้งจิตเจตนาที่จะวิรัติงดเว้นจะรักษาศีลปานาอทินนากาเมมุสาสุราตั้งจิตไว้มีเจตนาเอาไว้เพราะไอ้ตัวเจตนานะมันเป็นศีลตัวเจตนานั้นมันกรรมนะเจตนาหังกมังวัฏฐามิเจตนาหังสีลังวัฏฐามิมันอยู่ที่ตัวเจตนาทั้งนั้นเลยเราตั้งจิตเจตนางั้นเสร็จเรียบร้อยน้ำหนังปั๊บหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบหายใจเข้าท้องป่องออกท้องแฟบเนี่ยสัก5ครั้ง10ครั้งก็แล้วแต่ตอนนี้เราหายใจเข้าท้องป่องออกท้องแฟบไหมฮะหรือเข้าท้องแฟบออกท้องป่องใช่ไหมโดยมากแล้วเราเนี่ยหายใจไม่ค่อยถูกต้องฝึกใหม่เด้อฝึกเป็นไหมหายใจเข้าท้องป่องลองเบิ้งหายใจเข้าให้มันท้องป่องป่องไหมไม่ป่องต้องฝึกใหม่เด้อหายใจเข้าให้มันท้องป่องหายใจออกท้องแฟบอ้าวลมมันเข้าไปในลูกโป่งมันจะป่องหรือมันจะแฟบป่องนี่แหละนะฮัดฝึกนะฮัดฝึกหายใจเข้ามันท้องป่องออกท้องแฟบนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยแล้วก็จับแต่ลมหายใจอย่างเดียวเราจะเอาพุทโธก็ได้จะอะไรก็ได้ถ้าเกิดตอนแรกๆนี่เราอาจจะนับก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ถ้าเกิดนับเร็วๆนี่มันก็60ครั้ง1นาทีถ้าเกิดนับซ่าๆมันก็45ครั้งนะพอครบแล้วเราก็สาธุยิบไอ้กระตังที่เรามีอยู่นั่นหยอดใส่กระปุกนี่ทอดกฐินเลยปักล็อก

เบื้องไปแผ่เมตตาสู้วันนี้กูกินแล้ว3โต ทานก็ได้แล้วสิ้นก็ได้แล้วภาวนาก็ได้แล้วแม่นบ่คราวนี้ระหว่างพอเราตื่นแล้วใช่มั้ยล่ะตื่นแล้วต่อไปทำอะไรทำอะไรเข้าซ่วมใช่ไหมคราวนี้เราจะไปเดินเป่าๆอาตั้งจิตขึ้นมาอีกเอาละกูจะเดินจากเตียงเนี่ยไปเข้าซ่วมเนี่ยกูจะขอเดินจงกรมไม่ให้จิตไปไหนจะอยู่ในศีลอยู่ในการภาวนาเดินไปกับพุทโธพุทโธพุทโธอ้าวแม่นบ่ได้ไหมได้พอเซตเรียบร้อยขณะนั่งขี้ทำไงรู้ไหมเออนั่งขี้ทำไงอย่าไปขี้ทิ้งเฉยๆอ้าวแม่นบ่ถ้าเกิดเราไม่ได้อะไรนี่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังไม่เคยอะไรนี่นั่งขี้ก็นั่งขี้เฉยๆบางทีก็ผิวปากเล่นวิววิววิวบางทีก็อะไรก็หมายรู้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเราได้ฝึกได้ฮัดนี่พระธรรมาเคยแนะนำผู้เฒ่าคนหนึ่งยายแกมาแกก็พูดถึงเรื่องการประพฤติการปฏิบัติภาวนาเจ้าของเนาะพระธรรมาก็เลยบอกว่าเออยายเอาเด้อให้เราพิจารณาอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้เด้อผมไม่ใช่กูกูไม่ใช่ผมเอาน้อมจิตเข้าไปดูจริงๆจังๆเด้อแบบอีหลีอีล้อเลยเด้อกูไม่ใช่ผมผมไม่ใช่กูกูไม่ได้อยู่ในผมผมไม่ได้อยู่ในกูแม่นบ่ลองน้อมจิตเด้อผมมันก็สักแต่ว่าผมเนาะคุณบอกว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็เอาดูจริงๆเอาผมใช่ไหมผมไม่ใช่กูแม่นไหมเฮ้ยแม่นกูบอกผมนี่กูเป็นผมบอกแล้วกูอยู่ไหนกูนี่มันอยู่ในผมบอกผมมันอยู่ในกูวะวะเนี่ยอาการ32ก็เลยบอกให้ไล่ไปเรื่อยไล่ไปไล่ไปคันนี้ตอนอยู่ในห้องน้ำคุณว่าภาวนาไม่ได้ดอกเดี๋ยวบาปมั้ยนี่มันไม่บาปดอก ขนาดพระเพิ่นถูกเสือฆ่าไปนอกก็ยังภาวนาในปากเสือยังบรรลุเลยในปากงูก็ยังบรรลุเลย ยายดูเด้อว่านั่งขี้ไปเด้อดูสิว่าขี้มันเป็นกูไหมกูเป็นขี้ไหมว่างั้นขี้มันอยู่ในกูไหมกูมันอยู่ในขี้หรือเปล่า เอ้าใช่ไหมการ32ลองเอ้ากูเป็นผมถอนออกมาดิเอ้านี่กูบ่เนี่ยเออนั่นแหละจับออกมาไม่ต้องไปเกาเฉยๆเอ้าอีหลีเนี่ยเอ้าเพื่อก็คิดไปหน่อเพื่อก็ทำหน่อบอกยายบอกว่าไม่บาปหรอกนะเป็นถ้าเกิดนั่งขี้เด้อยายเด้อนั่งดูคักๆเด้อไม่ว่าเราจะขี้เราจะเยี่ยวเราจะอะไรทุกอย่างดูคักๆเด้อว่ะวันหลังแกมาหาเขาบอกว่าโอ้อาจารย์ไม่ทำไปทำมานั่งขี้บอกว่าพอขี้มันออกมาฟุดจิตแกวิ่งจวดสวนเข้าไปว่างั้นมันไปสงบว่างั้นเออแล้วก็ว่าเอออย่างงี้ก็มีเนาะว่าเพราะฉะนั้นเราอย่าไปละเด้ออย่าไปละโอกาสของอย่างงี้มันไม่แน่นะขนาดบางองค์นี่เนาะเพิ่นเอาน้ำล้างเท้าใช่ไหมล้างเท้าครั้งที่หนึ่งมันไหลไปได้แค่นี้
ครั้งที่สองไหลไปอีกนิดนึงครั้งที่สามไหลไปอีกหน่อยมันรู้ได้เจรณามันจบได้คนเราไม่แน่อันนี้ก็เหมือนกันแกได้ตอนขณะที่แกนั่งขี่แล้วมันวิ่งสวนเข้าไปเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่งขี่เราก็พิจารณานะเสร็จจากนั้นตอนแปรงฟันเราก็พิจารณาได้ใช่ไหมถ้าเกิดกูไม่แปรงฟันเป็นยังไงมันจะสะอาดไหมมันหอมไหมขี้ใครล่ะขี้ฟันไม่ใช่ขี้กูเหม็นไหมใครเหม็นกูไม่เหม็นแต่กูพูดออกไปมึงเหม็นตัวเองเนอะมันยังกระส่วมแตกใช่ไหมตัวเองไม่เหม็นทั้งที่อยู่ใกล้ๆแต่ไม่เหม็นทำไมไม่เหม็นรู้ไหมรู้เปล่าประลองตัวเองอ่ะคือตัวเองไปนั่งขี้ใช่ไหมขี้ตอนแรกเหม็นไหมพออีกสักพักนึงหายเหม็นใช่ไหมพอออกจากห้องใช่ไหมพอคนอื่นเข้ามาซวบเป็นไง ใช่ไหมเ นี่ยแล้วก็พิจารณานะทุกอย่างแล้วก็พิจารณาคือเราก็คิดธรรมดาธรรมชาติอย่างนี้แหละคือไม่ต้องไปอะไรมากคือเราก็จะมองธรรมดาธรรมดาธรรมชาติธรรมชาติคือไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปซีเรียสเลยมากนะคือเราสามารถที่จะใช้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีอยู่เป็นอยู่ในการที่มาสอนจิตใจเราในการที่เราประพฤติเราการเราปฏิบัติแบบมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องโอ้กูปฏิบัติกูต้องมานั่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงหรอก30นาทีชักเริ่มแล้ว40นาทีชักช้าแล้วทนพอวันหลังไม่เอาละเลิก เจ็บไม่ใช่ว่าคนที่จะพูดปฏิบัติจะต้องมาใส่ชุดขาวใส่ชุดเหลืองจะต้องมานั่งท่านั่นท่านี้ไม่จำเป็นนะอันนั้นรูปแบบข้างนอกแต่ข้างในนี่ตอนไหนก็ได้ถ้าเกิดใส่ชุดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ทำไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งไม่ฝึกไม่ฮัดแบบนั้นมันก็ไม่ได้ฝึกไม่ได้ฮัดมันก็ไม่ได้เรื่องในเราเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราทำเราอยู่ยังไงก็ได้เนี่ยมันได้หมดเลยนั่งขี่ก็ได้แปรงฟันอยู่ก็ได้แล้วก็คิดแล้วก็พิจารณาไปโอ้มันเป็นอสุภะอสุพังไปอย่างนี้เนาะแค่แค่แค่แค่หอมชื่นใจใช่ไหมเนี่ยคือพวกนี้เราคิดนี่เราคิดเราก็ภาวนาไปเป็นอสุภะอสุพังใช่ไหมของเน่าของเหม็นของอะไรเราก็ว่าของเราไปออกจากห้องน้ำเราก็คิดเหมือนกันเราก็ภาวนาเดินจงกรมเหมือนกันแค่นี้ใช่ไหมคือเราอย่าไปปล่อยอย่าปล่อยให้มันล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ให้เราคิดว่าเราจะขอเก็บเล็กผสมน้อยทีละนิดทีละหน่อยทำไปอย่าไปว่าเราไม่มีเวลาเราอาศัยของเล็กๆน้อยๆหยิบมันไปเดินจงกรมมาจนถึงเข้าห้องเราจะไปทำอาหารทำอะไรกินแล้วก็ทำไปมีการมีงานมีสติอยู่กับมันก็ทำไปนะพอเสร็จเรียบร้อยพอจะกินข้าวกินปลาเนาะพอเราจะกินข้าวกินปลาเราก็เอาก่อนตั้งสติก่อนณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอสมาทานศีล5พร้อมทั้งเจริญภาวนาเป็นเวลา1นาทีนะเอาก่อน1นาทีนี่ก่อนจะกินข้าวกินปลาก็คือกันแผ่เมตตาก่อนนี่สมัยก่อนเราก็จะได้ยินนะขออำนาจบุญญาบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัยใช่ไหมเนี่ยจงช่วยดลบันดาลอะไรก็ว่าไปเนี่ยบุญที่เราที่ข้าพเจ้าได้สร้างทำไว้แล้วในอดีตอุทิศให้กับสัตว์ที่เป็นอุทิศชีวิตให้กับเราแผ่บุญให้กับเขามั่งนะพวกพืชพวกพักอะไรต่างๆมันก็จะมีพวกเจตพูดใช่ไหมบางทีเราก็ไปแย่งมดแย่งแมงแย่งหนอนมากินนี่เขาก็หวงเขาก็แหน
บางทีก็อาจจะเป็นวิมานของสัตว์พบใดพบหนึ่งก็ได้นี่แล้วก็แผ่อุทิศส่วนบุญสุขสนไปให้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่เขาให้กับศรัทธาญาติโยมผู้ที่เขาไม่ใช่ศรัทธาญาติโยมเพราะญาติโยมเป็นญาติโยมอยู่แล้ว ก็อุทิศให้กับผู้ที่เขามีเหตุปัจจัยเนาะในการเอื้ออำนวยอาหารมื้อนี้นะให้กับเขาบ้างนะแผ่บุญแผ่กุศลให้แก่เขานี่แล้วเราก็มายะถาปัตติยังปฏิสังขาโยพุทโธธรรมโมสังโฆกินกระต่ายไม่กินกระต่ายกินเพื่อยังอัตภาพสังขารร่างกายให้ลำลงคงอยู่ได้เพื่อประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์สืบต่อไปอมมยุมยิแมงวันตอมหูขี้สามตัวพังแล้วสำรวมจิตแล้วก็ค่อยกินกินเข้าไปปุ๊บเขาก็ปุ๊บเคี้ยวดูไปก็พิจารณาไปนะคำแรกต้องพิจารณาก่อนคำต่อไปมันพิจารณาบ่ทันก็ช่างมันเถอะ นะเนี่ยคือเราเก็บเอาเก็บทีละเล็กทีละหน่อยทีนิดทีละหน่อยพอเราจะเอาถ้วยเอาจานเราไปล้างทำไงอีกไหมรู้ไหมเก็บบุญอีกนิดนึงเก็บยังไงรู้ไหมมีใครรู้มั่งเราก็เอาน้ำมาเนาะใส่จานข้าวมันก็จะมีเศษอาหารเนาะแล้วก็ล้างต้องแนงต้องแนงต้องแนงก่อนที่เราจะสาดลงไปในดินในหญ้านี่ตั้งจิตเป็นให้เป็นทานเด้ออ้าวขอทำบุญทำทานให้กับสัตว์เล็กสัตว์หน่อยสัตว์ครึ่งเล็กครึ่งหน่อยมีค้าก็ดีบ่มีค้าก็ดีให้มากินอาหารนี่เด้อให้กับสัตว์เดรัจฉานร้อยครั้งนะยังสู้ให้กับมนุษย์ผู้ไม่มีศีลเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวไม่ได้แต่นี่เราต้องสาดต้องทิ้งต้องอะไรอยู่แล้วมันของทิ้งยังไงมันก็ต้องพัดพากจากเราเราไม่พัดพากจากมันก็พัดพากจากเราของทิ้งเรารู้จักการรีไซเคิลนี่เขาเรียกว่ารีไซเคิลบุญใช่ไหมนี่เราสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราได้ประยุกต์ใช้ได้นะเราต้องรู้จักการประยุกต์ธรรมะเอามาใช้อย่าปล่อยปะละเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าผู้มีปัญญาพึงแสวงหาทรัพย์ได้ถ้าเกิดว่ามีปัญญานี่หาทรัพย์ไม่ได้นี่บ่ว่าทรัพย์ทางนอกบ่ว่าทรัพย์ทางในบ่ว่าในทรัพย์ในโลกนี่บ่ว่าในทรัพย์อริยทรัพย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นบุคคลผู้มีปัญญาเราไม่ปล่อยปะละเลยสาดน้ำล้างถ้วยล้างจานไปขอให้สำเร็จประโยชน์กับสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ครึ่งเล็กครึ่งหน่อยมีค้าก็ดีบ่มีค้าก็ดีให้มาเอาไปกินเป็นอาหารเด้อแม้แต่ขี้มูกแล้วนี่แค่ออกมานี่ขี้มูกมีประโยชน์ไหมอ้าวอีหลีเด้อท่านมีประโยชน์นะไม่เคยได้ยินเหรอพระพุ่นนั่งเรือข้ามฟากนะมาขอบุญขอบุญพระก็ไม่รู้จะเอาอะไรก็เอาแค่ขี่ดังเลยอ้าวโอ้ยเป็นก้อนเอาไว้ตรงไหนหมดมันก็จะกินสันนิกักไม่ขี่มันก็จะตามไปกินอีกบุญก่อนนิดเดียวใส่ปากโอ้บุญนี่มันเค็มๆ มันๆโอ้ยจุกท้องบ่แม่นจังซั่นหรอกเล่าฟังซื้อไอ้จริงๆแล้วไอ้ขี้มูกมันก็มดมันก็กินจริงๆนั่นแหละคราวนี้ไหนๆเราก็แค่ขี้มูกทิ้งอยู่แล้วเนาะอ้าวก็สละให้มันเป็นทานแก่สัตว์หน่อยมันก็ทานอะไรก็เกิดขึ้นใช่มั้ยล่ะแม่นบ่สมัยก่อนนี่ทานอะไรจากขี้นี่โอ้ยเด็กน้อยขี้นี่เดี๋ยวหมามันกินเสร็จเลียตูดปล่อยให้มันกินโหลดแม่นบ่
แมงวันมันจะไต่มันจะต้อนสารพัดมันสร้างมัน

เดี๋ยวนี้ผู้ได้นะถ้าเกิดจิตคิดว่าเออมันเป็นบุญก็เป็นบุญแล้วนะไม่ได้คิดว่าเป็นบุญมันก็ไม่เป็นบุญละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรนะมันขึ้นอยู่กับตัวจิตเจตนาของเราเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนอย่างอยู่ที่นี่แหละคนจิตใจเป็นบุญนี่พอนั่งฟังหลวงตาหมอดเทศน์เนี่ยโอ้ยเทศน์ดีคักเนาะมันว่าอีกคนใจมันไม่ซบอารมณ์นี่โอ้พระอะไรพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดปะพูดจ้าลามกหยาบคายเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นและของไม่ควรพูดก็มาพูดว่าสันนี่แหละคือจิตใจนี่บุคคลใดตามรักษาจิตของตนบุคคลนั่นจะพ้นจากบ่วงของมารเพราะฉะนั้นนี่เราตามรักษาจิตใจของเรามีเจตนาอยู่อย่างนี้ตลอดในการที่จะฝึกจะหัดตัวเองประพฤติปฏิบัติเจ้าของอยู่ตลอดเราก็สบายเก็บเล็กผสมน้อยนะยัดใส่ออมสินบุญไว้นี่มีกระปุกไว้อ้าวหลังจากนั้นเราจะไปทำการทำงานเดี๋ยวทำก็ทำไปเพราะว่านี่เราคิดแบบศีลปตะปามาตทำแบบรูปๆคำๆคราวนี้เราก็มาแบ่งเซกชันเวลาเอาก็ได้เอาแหละกูจะเอา1ชั่วโมงกูจะเอา1นาทีแน่ได้ไหมครบ1ชั่วโมงตั้งจิตเลยจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะเดินก็ได้แล้วแต่จังหวะมันจะเป็นนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเลยณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าจะขอสมาทานศีลห้าพร้อมทั้งเจริญภาวนาเป็นเวลาหนึ่งนาทีในระยะเวลาหนึ่งนาทีนี่กูสิตายกูก็ยอมนะตายก็ยอมจะไม่ล่วงละเมิดหนึ่งนาทีเอาได้ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตใจเราเข้มแข็งนะมันทำได้เอาแค่1นาทีถ้าเกิดมันเลย1นาทีไปถือว่ากำไรใช่ไหมแล้วเราชอบกำไรไหมล่ะยังไงเราก็ต้องชอบกำไรชอบของแถมอยู่แล้วใช่ไหมไปซื้อของขอแถมหน่อยนะฟักบุ้งยอดหนึ่งก็เอาพริกเม็ดหนึ่งก็เอายังดีนะขอแถมนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนี่เราก็แถมบุญนะนั่งไปแล้วก็หรือจะยืนจะนั่งหรือจะไม่ได้เมื่อยังงี้ก็ได้คือไม่จำเป็นจะเดินอยู่ก็ได้อะไรก็อยู่ก็ได้คราวนี้ถ้าเกิดแล้วทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆวันหนึ่งมันตอนกลางวันนี่มีกี่ชั่วโมงล่ะมีเกือบ10เนาะเกือบ10ชั่วโมงนึงน่ะมั้งกว่าจะได้เกือบ10นาทีนึงน่ะมั้งเนาะมันก็จะได้นี่พอตอนเย็นก็คือกันก่อนจะกินข้าวกินปลาก่อนจะอาบน้ําอาบท่าเอ้าระหว่างอาบน้ํามันไม่ได้ทําบาปอะไรนี่กูรักษาศีลได้คักๆแม่นบ่เราก็อาศัยช่วงนั้นแหละยังไงกูก็ต้องรักษาได้ไม่ผิดคราวนี้ไอ้ตัวเจตนาถ้าเกิดไม่มีเป็นไงศีลมันเกิดจากตัวเจตนาแล้วก็จับรักตัวนี้ไว้แบบศีลปตะปามาตรูปคำๆนะจะรับจะนอนก็คือกันนี่เอาแบบรูปคำๆทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสะสมไปทีนิดทีหน่อยทีเล็กทีหน่อยนี่พอเราจะนอนเราจะนอนนี่เคยนอนไม่หลับไหมเคยใช่ไหมพอนอนไม่หลับจะทำไงมีอาตมานี่เป็นโรคตับอักเสบนะตั้งแต่ปี47เรียกว่าไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงจนถึงขั้น

เรียกว่ามะเร็งตับเริ่มต้นนะว่าเนาะเพราะว่าค่าตับมันขึ้นตั้ง740เรียกว่านอนบ่ได้เลยนั่งกอดบาดอยู่อย่างเนี้ย3วัน2คืนมันนอนไม่ได้มันอึดอัดมันสิตายเดี๋ยวก็เอ้อแล้วก็อ้วกอ้วกมีแต่น้ำมีแต่อะไรก็ไม่รู้กินก็ไม่ได้อึดอัดมันจะตายเอ้ยเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดทรมานขากแท้นอมันจุกมันเจ็บมันหายใจก็ไม่อิ่มมันแน่นมันวะโอ้ทรมานเลยนี่ตายก็ตายว่าวะนั่งอยู่งั้นแหละเดี๋ยวก็อ้วกเดี๋ยวก็ได้ต้องมันโอ้ยเขาวันที่สามไม่ไหว

โอ้ยเข้าวันที่3ไม่ไหวเว้ยว่ะมันจะเป็นโรคกระเพาะบ่ไปหาหมอหมอฉีดยาให้ฉีดยาแก้ปวดว่าปวดโรคกระเพาะเสร็จเรียบร้อยมานั่งรับได้1ชั่วโมงไม่ไหวจริงๆโทรหาหมอสารัตน์หมอสารัตน์บอกให้รีบไปมหาราชหมอสารัตน์ส่งให้หมอสุนทรหมอสุนทรกันอันตราซาวเช็คเลือดเช็คอะไรมัดโอ้มันขึ้น740ตับอ่อนตับแก่ถุงน้ำดีมันอักเสบหมดเลยโอ้ยมีเรี่ยวมีแรงเอายามาให้เม็ดฉีเขียวๆน้อยๆมากินมันก็ลดลงมา590 250ก็ทรงอยู่แค่นั้นแหละก็ได้กินยาเฮปากแคบนิวโรเมียนเฮโมวิตยาบำรุงเม็ดสีแดงยาบำรุงตับไอ้พวกวิตามิน B รวมมีชิป2อย่างน่ะกินไปคราวนี้ก็มาไปๆมาๆก็อาจารย์ด็อกเตอร์ทันได้อยู่ขอนแก่นก็โทรมาอาจารย์ขึ้นมาเลยสินแสดีไปเพื่อนก็ตรวจเช็คเรียบร้อยเขียนตำรับยามาสองตำรับมาต้มกินสองตำรับนี่ตำรับละ10หม้อลดลงมาเหลือ100แต่คนปกตินี่อยู่แค่40คนปกตินี่40จนกระทั่งมาปี51คุณหมอสำราญอาบสุวรรณเพิ่นเป็นมะเร็งปอดขั้นสุดท้ายแล้วเพิ่นก็รักษาแบบธรรมชาติบำบัดแล้วเพิ่นก็หายเพิ่นประจำพรรษาอยู่ด้วยเพิ่นก็เลยแนะนำหลวงตาต้องฉันอันนี้น้ำแยกกากก็เลยเริ่มทำน้ำแยกกากกินหมอสำราญบอกว่าให้กินวันละ13แก้วเริ่มทำกินมาตั้งแต่วันที่2สิงหาปี51เนี่ยลูกศิษย์ทำให้วันละ4ลิตรตื่นเช้าขึ้นมานี่1ลิตรเพน1ลิตรบ่าย3 1ลิตร2ทุ่ม1ลิตรโอ้ยโคตรทรมานเลยเด้อกินกันแล้วมันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตรง1ลิตรแต่กินเข้าไปแล้วมันอยากจะอ้วกแน่นมันอึดมันอัดทรมานแล้วให้เขาให้กินตั้งปีครึ่งโอ้ยลูกศิษย์ชื่อหน่อยควบคุมตลอดแล้วก็คุณยายก็ช่วยกันกินจนอ้วกอ่ะกินเป็นปีคราวนี้มันมีปัญหาอยู่ช่วงก่อนนั้นคือการที่เป็นหัวสมองนี่ขี้หลงขี้ลืมน่ะมันลืมคักลืมแน่ลืมอีหลีอีเหรอน่ะรับปากรับคำเข้ามานี่แป๊บเดียวบางทีเรากลัวลืมนี่เขียนไว้ทางตรงหน้าประตูตรงปฏิทินตรงเสาตรงไหนกูเดินผ่านกูจะเขียนเอาไว้พอถึงเวลาลืมมันลืมจริงๆแค่นี้ก็ไปเจอไปงานเผาศพก็ไปเจอคุณยายซึ่งเป็นผศ.เป็นอาจารย์สอนหมออยู่ศิริราชเป็นผู้เฒ่าเกษียณแล้วล่ะแกกำลังเล่นอันนั้นเล่นอักษรไข่ยายทำอะไรเล่นอักษรไข่ค่ะโอ้ยยายเล่นมันเด็กน้อยแล้วเนาะค่ะเล่นกันอัลไซเมอร์เดี๋ยวมันจะเป็นอัลไซเมอร์ต้องใช้หมองว่างั้นต้องให้มันคิดนี่แค่นี้ผู้เฒ่ากลัวเป็นอัลไซเมอร์ก็เล่นหลายพอเล่นหลายเกินไปก็นี่นอนบ่หลับก็อาศัยตัวนี้เดี๋ยวจะสอนเทคนิคนะซึ่งเทคนิคตัวนี้ดีมากนะโอ้ยเวลามันจะหมดแล้ว

0: เออคุณบอกว่าให้1ชั่วโมงใช่ไหมเกือบหมดชั่วโมงยังนี่เหลือกี่นาทีนี่ฮะเหลืออีก15นาทีอ้าวไม่อะไรหรอกเดี๋ยวเขาจะมาเคาะระฆังไล่อาตมาเทศไม่เป็นแต่คุยกับขี้โม้ก็ได้คราวนี้เราจะนอนเนี่ยนะเราจะนอนเนี่ยให้เราใครนอนหงายไม่ได้มั่งนอนหงายเด้อนอนหงายแล้วเอาไอไม่ต้องนอนหมุนหมุนหมุนหมอนเอาเบาะบางบางหรือผ้าผ้าเช็ดตัวนุ่มๆก็ได้นิดเดียวไม่หัวมันเจ็บแล้วก็นอนหงายท้องเอาแขนเรียบไปกับลำตัวเซตเรียบร้อยแล้วก็ทำความรู้สึกปล่อยวางคลายอวัยวะทุกสัดส่วน โอ้สิเด้อแค่นี้ปล่อยวางคลายหมดเลยนะหายใจเข้าท้องป่องออกท้องแฟบเข้าท้องป่องออกท้องแฟบสัก10ครั้งพอ10ครั้งเซตซับเรียบร้อยแค่นี้เอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปจับไว้ที่ฝ่าเท้าขวาเอ้าจับไล่ตามเด้ออ้าวจับตามเลยฝ่าเท้าขวาฝ่าเท้าซ้ายหลังเท้าขวาหลังเท้าซ้ายข้อเท้าขวาข้อเท้าซ้ายแข้งขวาแข้งซ้ายหัวเข่าขวาหัวเข่าซ้ายหน้าขาขวาหน้าขาซ้ายซอกขาขวาซอกขาซ้ายองค์กำเนิดสะโพกข้างขวาสะโพกข้างซ้ายสะดือสะเอวขวาสะเอวซ้ายลิ้นปี่อกขวาอกซ้ายคอหอยลูกกระเดือกหลุมคอเหนือลูกกระเดือกปลายคางริมฝีปากล่างปากริมฝีปากบนรูจมูกข้างขวารูจมูกข้างซ้ายปลายจมูกดั้งจมูกตาข้างขวาตาข้างซ้ายกลางหว่างคิ้วคิ้วขวาคิ้วซ้ายกลางหน้าผากกลางกระหม่อมขมับขวาขมับซ้ายแก้มขวาแก้มซ้ายคางข้างขวาคางข้างซ้ายหูขวาหูซ้ายคอขวาคอซ้ายบ่าขวาบ่าซ้ายไหล่ขวาไหล่ซ้ายแขนท่อนบนขวาแขนท่อนบนซ้ายศอกขวาศอกซ้ายแขนท่อนล่างขวาแขนท่อนล่างซ้ายข้อมือขวาข้อมือซ้ายหลังมือขวาหลังมือซ้าย ่ามือขวาฝ่ามือซ้ายนี่อายังโคเมกายโยกายของเรานี้แลอุดทางปาทะตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัสกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปแล้วก็พิจารณาปฏิลมย้อนกลับลงไปฝ่ามือซ้ายฝ่ามือขวาหลังมือซ้ายหลังมือขวาข้อมือซ้ายข้อมือขวาแขนท่อนล่างซ้ายแขนท่อนล่างขวาศอกซ้ายศอกขวาแขนท่อนบนซ้ายแขนท่อนบนขวาไหล่ซ้ายไหล่ขวาบ่าซ้ายบ่าขวาคอข้างซ้ายคอข้างขวาหูซ้ายหูขวากรามข้างซ้ายกรามข้างขวาแก้มซ้ายแก้มขวาขมับซ้ายขมับขวากลางกระหม่อมกลางหน้าผากคิ้วซ้ายคิ้วขวากลางหว่างคิ้วตาซ้ายตาขวาดั้งจมูกปลายจมูกรูจมูกข้างซ้ายรูจมูกข้างขวาริมฝีปากบนปากริมฝีปากล่างปลายคางหลุมคอเหนือลูกกระเดือกลูกกระเดือกคอหอยอกข้างซ้ายอกข้างขวาลิ้นปี่สะเอวซ้ายสะเอวขวาสะดือสะโพกซ้ายสะโพกขวาองค์กำเนิดซอกขาซ้ายซอกขาขวาหน้าขาซ้ายหน้าขาขวาเข่าซ้ายเข่าขวาหน้าแข้งซ้ายหน้าแข้งขวาข้อเท้าซ้ายข้อเท้าขวาหลังเท้าซ้ายหลังเท้าขวาฝ่าเท้าซ้ายฝ่าเท้าขวา
1: คือเราไล่อย่างนี้ตอนนี้พอเราไล่ถ้าเกิดไล่ไปมันหลับยังไม่ทันถึงไหนเลยมันหลับให้มันหลับไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยเราไปนั่งสมาธิก็ตามไปเดินจงกรมก็ตามนอนสมาธิก็ตามให้เราไล่อย่างนี้ก่อนพอเราไล่ไป3เที่ยว4เที่ยวแล้วแต่เพราะมันก็คราวนี้ถ้าเกิดเราจะดูละเอียดลงไปอีกก็ได้ว่าผมไปผมไปขนไปเล็บไปฟันไปหนังไปเนื้อไปเอ็นไปกระดูกอะไรต่างๆอยังโขเมกาโยกายของเหล่านี้แหละอุดทางปาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปตจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานะปะการัสสาสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเราก็เอาความรู้สึกของเรานี่ไปจับไล่เลยคะนี่คะนี้ถ้าเกิดเราต้องการนี่จะเสริมพอเรานอนเนี่ยพอเรานอนถ้าเกิดเรานอนไม่รับแล้วเราก็ไล่ขึ้นเสร็จแล้วเราก็ไล่ลงถ้าเกิดเราไล่ขึ้นอย่างเดียวนี่ไม่ไล่ลงนี่มันจะนอนไม่รับพอแนะนำผู้เฒ่าไปตอนหลังเจอเป็นไงยายนอนรับแล้วค่ะรับแล้วนี่แล้วไอ้ตัวเนี้ยเราอยากจะนั่งสมาธินี่เราก็มาไล่เลยเราอาจจะพุท ทโธพุทโธไปด้วยก็ได้คราวนี้ถ้าเกิดเรานอนนี่เราจับนี่ถ้าเกิดมันได้จังหวะดีๆนะที่การสูบฉีดของเลือดอะแล้วก็จังหวะที่เราไปไอ้นั่นพอดีแล้วมันจะวุบวุบวุบวุบมันจะวุบวุบวุบวุบวุบวุบเลยตามจุดที่เราอันนั้นอ่ะเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยถ้าเกิดเอ้านั่งสมาธิปุ๊บจับลมหายใจบางทีนี่ไม่อยู่จับไม่ชัดแต่ถ้าเกิดเรามาไล่อย่างนี้ก่อนไล่ก่อนพอไล่ขึ้นมาปุ๊บพอมันถึงลมปั๊บไม่ต้องไปต่อจ่อลมไปเลยจับลมไปเลยนี่มันจะง่ายขึ้นนอนก็คือกันนี่เราเดินไปแล้วก็จับอย่างนี้ไปได้อันนี้พอเราทำอย่างนี้นี่มันจะง่ายมันจะสบายไม่ต้องไปบีบไม่ต้องไปบังคับแต่ก่อนนี่โอ้ยบีบบังคับมันคราวนี้พอเราบีบบังคับมันเป็นยังไงรู้ไหมมันแน่นบางทีแน่นหน้าอกพอแน่นไปแน่นไปเดี๋ยวก็ฮ่าฮ่านะน้ำตานี่ออกไปเฮ้อเนี่ยเพ่งพอเพ่งไปมากเข้าครึ่งชั่วโมงผ่านไปพอจัดจะเข้าใกล้ๆ45นาทีมันแตกเงาะถึงจะได้โล่งขึ้นมาได้แล้วก็อีกพวกชากาแฟโกโก้อะไรพวกนี้นี่หรือว่าเครื่องชูกำลังนี่กินเข้าไปแล้วไปนั่งมันไม่เข้าข้างในมันลงเลงอยู่แต่ข้างนอกบังคับเข้ามันก็ไม่เข้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาศัยพวกเทคนิคพวกนี้เราได้ศึกษาได้อ่านได้ฟังได้อะไรต่างๆเราก็ประมวลนะประมวลออกมาแล้วเราก็มาฝึกมาฮัดเจ้าของนี่ก็อาศัยอย่างนี้พอเรานอนปุ๊บเนี่ยบางทีนี่พอนอนไปปุ๊บมันจะมีอาการที่มันเกิดขึ้นมากับร่างกายของเรากับจิตของเราทำไปแล้วมันจะเจอแล้วไม่ต้องตกใจมันจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องตกใจมันเลยนะถ้าเกิดสงสัยก็โทรถามได้คือไม่ต้องกลัวตายนะบางทีนี่มันไม่รับก็ไม่มีปัญหาถามว่าพอตอนเช้าเหนื่อยไหมนี่ถ้าเกิดทำเล่นอย่างนี้ได้นะมันจะไม่เหนื่อยนี่พอเราพักบางทีนี่มันงีบไปแค่นิดเดียวพอมันฟื้นขึ้นมาปุ๊บมันก็สดชื่นเนี่ยยิ่งช่วงนี้เนี่ยตมานี่ก็ป่วยก็เพิ่งหยัดหายได้ไม่เท่าไรก็ยังต้องงอกแงกๆสารพัดอย่างงานก็เยอะตอนนี้กำลังทำโบสถ์อยู่ตั้งจิตตั้งใจว่าจะให้มันเสร็จวันที่2มีนาปีหน้านี่ใครมีกระเบื้องแตกอันนี้ถ้าเกิดมันแตกขึ้นมาเอามาโลดเนาะส่งไปที่โคราชเด้อเดี๋ยวจะไปทุบติดโบสถ์แต่งโบสถ์เออก็เลยเร่งทำโบสถ์เอ้าโยมมากกับมาตัวเองก็เรียนหนังสือเพราะว่าหัดใช้หมองไงเพราะมันอัลไซเมอร์มันหลงมันลืมพอคุณยายบอกว่าให้ไปให้ใช้หมองก็เลยไปเรียนหนังสือกับเขาเรียนมันทั้งแพทย์แผนไทยเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านทำเนี่ยโอ้ยังถูกกิเลสเลยชอบใจท่านลูกศิษย์ลูกหากันนิมนต์มาหลายครั้งหลายคราวก็มันมีจังหวะมา1ตัวเองก็ป่วย2งานตัวเองก็คาเรียนแพทย์แผนไทยทั้งของกองประกอบโรคศิลป์ทั้งของมสทนะนี่ก็มาเก็บเคสอยู่นี่อยู่วัดธินกรนี่นะทั้งเรียนไอ้สามัญธรรมดาปริญญาตรีปริญญาโทก็เรียนเข้าจะไปเรียนด็อกเตอร์อีกนี่แต่หัวกับหมองมันยังต้องคือมันต้องใช้หมองนะเรียนด็อกเตอร์มันต้องใช้หมองหากระตัง ถึงจะไปเรียนได้คือชอบเรียนชอบศึกษาชอบเรียนรู้เนี่ยหัวกับหมองมันกลับคืนมานี่แล้วก็บวกกับเราที่เราฝึก ฝึกเล่นโยคะฝึกใช้สมองเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่ฝึกไม่ฮัดนะปล่อยหมองไปเลยมันก็ไปเพราะมันเป็นเครื่องมือมันเป็นเครื่องมือยิ่งเราเนี่ยยังฝึกยังฮัดยังประพฤติยังปฏิบัติยังไม่ได้อะไรนี่เรายังมีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ที่มันดีอยู่เราอย่าไปทิ้งมันอาศัยเก็บเล็กเก็บน้อยผสมเอาไว้นะเก็บเล็กเก็บน้อยผสมเอาไว้ทีนิดทีหน่อยนี่แต่ถ้าเกิดเราไม่ผสมนะเรียบร้อยเลยคราวนี้พอเราหยอดกระปุกนี่ปีหนึ่งเนี่ยเราทอดกฐินได้กี่วันได้กี่ครั้งรู้ไหมได้365-366วันคนอื่นนี่ก็ทอดกฐินได้ปีหนึ่งเพียงแค่30วันใช่ไหมได้แค่30วันแต่นี่ได้366วันมีคนหนึ่งเนี่ยพอแนะนำไปปุ๊บแกไปทำแกทำแบบที่เนี่ย คือแกเปิดภัตตาคารร้านอาหารพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็บาปประทุกไม่รู้จะทำไงแกแนะนำให้ทำอย่างนี้แกก็อาศัยทำเดี๋ยวนี้บวชเป็นพระแล้วโทรศัพท์มาอาจารย์ผมว่าผมได้ฌานแล้วเนี่ยว่าอย่าพูดตอนที่มันยังไม่บวชอ่ะพุ่นจะเอาไอ้มาทอดกฐินมึงปีก็ได้ 2,000 มึงปีก็ได้ 3,000 เนี่ยพอพูดถึงทอดกฐินปุ๊บก็จะขนลุกขนพองนี่คือมันทำบุญถึงบุญจริงๆเขาเรียกว่าจาคานุสติมันมีวิตกมีวิจารมีปีติมีสุขมีเอกตาลมมันได้นะตายไปขนาดนั้นเนี่ยมันได้องค์ของมันอยู่เด้เขาถึงได้บอกว่าจาคานุสตินี่อันนี้มันได้เริ่มได้ปีติแล้วอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามีสัจจะเจ้าของแล้วก็พยายามที่จะทำอย่าไปปล่อยปะละเลยเจ้าของถ้าเกิดจะทอดกฐินแล้วไม่มีที่ทอดไปที่โคราชวัดบึงแสนสุขวันที่1-2พฤศจิกายนเด้อเอาไปที่นู่นเด้อถ้าเกิดไม่มีที่ทอดนะจะรับเอง หมดเวลาพอดีมั้งเหรอ1 ชั่วโมงเต็มไหมต้องสรุปอะไรไหมถามอะไรไหมเราสงสัยอะไรไหมตับยังไม่หายหรอกมันยังอยู่นี่แหละยังอยู่อ๋อคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นหลายแล้วนะเพราะว่าจากแต่ก่อนนี่มันไม่มีแรงแล้วก็ไปตรวจเช็คร่างกายครั้งสุดท้ายหมอบอกว่าหลวงตาสุขภาพอ่ะได้มาตรฐานแล้วนะคะแต่อยู่ในมาตรฐานขั้นต่ำ เนี่ยน้ำแยกกากพักผลไม้แต่มันจะมีเคล็ดลับอยู่เพราะว่าคนแต่ละคนอาการแต่ละอาการแล้วก็แต่ละวันจะไม่เหมือนกันคนจะต้องศึกษาสักนิดนึงศึกษาว่าคือเนี่ยจะเป็นคนขี้หนาวเนี่ยแต่ก่อนนี่ขี้วันนึงเป็น10หนเด้อขี้ออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็ใบผักใบอะไรสารพัดมันย่อยไม่หมดขี้ออกมานี่มันไม่ได้เป็นก้อนกับเขาหรอกเปรตออกมานี่เหรอพออาการอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บคุณหน่อยเพื่อจะเตรียมเพื่อจะรู้ว่าพักอันนี้มันจะมีสรรพคุณอะไรลดยามันจะไปทางด้านไหนผลไม้อันนี้มันจะมีสรรพคุณอะไรนี่

ในเมื่อมันขี้อย่างนี้ปุ๊บมันก็จะหาไอ้ที่มันขี้น้อยลงมานี่ทำให้กินอ้าวถ้าเกิดขี้ไม่ออกก็เอาตัวที่มันขี้ออกให้กินถ้าเกิดมันหนาวเย็นเกินไปเล็บเขียวปากเขียวถูกน้ำหน่อยเฮ้ยอ๋ออันนี้มันเย็นเกินเขาก็จะเอารถร้อนใส่ให้อย่างนี้นะถ้าเกิดสนใจจริงๆอยากจะรู้ก็ขึ้นไปโคราชไปถามคุณหน่วยเอาหรือโทรศัพท์มาหาก็ได้ตอนนี้มันกินเวลาเขาเดี๋ยวเขาจะเคาะระฆังไล่หนีน้ำคือจะต้องสะอาดนะคือผักผลไม้นี่จะต้องล้างให้สะอาดไม่งั้นพิษใช่ไหมล่างนี้ต้องล่างหลายครั้งหลายหนมันมีเทคนิคอีกหลายอย่างหลายอันอยู่พูดตรงนี้มันพูดไม่หมดดอกเดี๋ยวมันจะถึงเที่ยงคืนแล้วก็จะไม่ได้กลับวัดเอามีอะไรอีกอยากถามอะไรรีบถามนะเพราะว่าเปิดเฟซบุ๊กเอาไว้ตามมอด .com หรือว่าวัดบึงแสนสุขอะวัดบึงแสนสุขมอนัสรีหรือวัดบึงแสนสุขอะเดี๋ยวนี้ก็ตัวเองก็เข้าไม่ได้ลืมรหัส จะเข้าไปอัปเดตก็อัปไม่ได้โอ้ยไม่ไหวเลยแล้วจดไว้กับจักก็จดไว้ไหนอีก นี่ขนาดหัวมันดีคืนนะนี่ มีหยังอีกบ่อ้าวบ่มีลงเด้อ

ราบอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมของพระอาจารย์สุพจน์เตชะธรรมโมท่านเจ้าวาดวัดบึงแสนสุขนะคะสาขาหนองประพงที่64บ้านศรีสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกข์เข็นเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเอง
ให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีเท่านี้เองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี้เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารณ์

เกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิจกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิจกวิจารเมื่อวิตกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยถ้าเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เอาเก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยฟุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเรามันมีหน้าที่ดูตอนเนี้ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนนั่นหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วอะไรเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

โทรมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นเห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันยามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้า

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโรมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโรมาขนเกสาผมแล้วก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างไปทิ้งแล้วนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุรมปัจจุรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี่เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนี่เท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารก้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาในกายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารข้าวใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุตรีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุเขาพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

ายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบก็ไม่ดีใจจะไม่สงบเราก็ไม่เสียใจคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแก่เกิดลำดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเกิดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิหัวต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองแล้วน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายเป็นความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี่ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่เห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคล่องฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุวิจารณกายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไพรไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กูไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมมา

อันนี้ก็ลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

พุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ามะตัตยัมปิไมยังพันเตวิทุงวิทุงรักนาทายะติตระเนนัตหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: กาชามิ
1: สังฆังสรณังกาชามิ
0: สังฆังสรณังกาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังกาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังกาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังกาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกาชามิ
1: ติสรณคมนังนิพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: อดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: อดินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
0: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทัง

0: รามเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาติยามิ
1: สุรามเมระยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญญาสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิพุติงยันติตัสสมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่

0: ธรรมศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายการฟังธรรมนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้าย

ถ้าใครขาไม่ดีก็นั่งตามสบายแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายหัวไม่โป้งมือชนกันชนต่อกันไว้เพื่อกันเผลอตัวแล้วก็หลับตาลืมตาก็ได้ตามใจสะดวกการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการแสวงหาทางที่เป็นที่สงบใจทางที่เราจะได้มาฝึกจิตใจนั้นก็มีอยู่ทางเดียวก็คือการเข้ามาหาศีลธรรมเราก็รู้แล้วว่าคนเราเกิดมานี้ก็ต้องอาศัยจิตใจตัวเองเป็นหลักธรรมถ้าเราจะหาสุขก็ต้องหาในใจเราถ้าจะมีทุกข์ก็คือทุกข์ที่ใจเราไม่มีใครหยิบยื่นให้เราได้ซึ่งความทุกข์ใจความสุขใจมาจากใจเป็นใหญ่ใจเป็นนายใจเป็นหัวหน้าที่บังคับบัญชาให้ตัวเรามีความสุขความทุกข์ไม่สม่ำเสมอทำไมคนเราจึงไม่มีสุขสม่ำเสมอได้อะไรมาจึงไม่พอดีได้อะไรมาทำไมจึงไม่ต้องตรงตามความต้องการเมื่อไรคนเราจะสมความต้องการเมื่อไรจะถึงจุดความอิ่มตัวใครคนไหนที่ถึงความอิ่มตัวเองว่าสุขจริงหนอที่ชีวิตจะต้องไม่เข้าไปผัวพันด้วยความทุกข์ใจความวุ่นวายใจคนไหนที่ประกาศตัวว่าสุขจริงไม่มีทุกข์ใจยังไม่มีใครประกาศตัวได้ส่วนมากก็ไม่สามารถจะประกาศตัวได้ว่าตัวเองเป็นสุขใจเพราะความต้องการตัวเองยังไม่พอดีเพราะตัวเองยังเดินทางไปกับความต้องการก็คือความปรารถนาหรือความอยากที่ไปคว้าหาความต้องการมากขึ้นทุกวันนั่นแหละจึงไม่สามารถจะบอกว่าตัวเองพบความสงบสุขที่แท้จริงพระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นที่ประกาศตัวเผยแผ่ต่อโลกว่าสุขจริงหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอแต่ที่อื่นนั้นมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องขัดข้องฉะนั้นความสุขเนี่ย ตามหลักธรรมแล้วก็อยู่ตรงที่ว่าพอแล้วชีวิตของเราพอเพียงแล้วตรงก็คำว่าสันโดษยินดีเท่าที่มีอยู่ท่านั้นคนที่คนพบความสุขไม่ได้ก็คือคนพบความสงบไม่ได้คนพบความพอดีไม่ได้นั่นเองก็คือตัดความอยากไม่ได้เมื่อตนเองไม่สามารถจะค้นพบความสุขได้ก็เพราะตัวเองไม่ค้นหาจิตใจตัวเองซึ่งทำให้พอดีบ้างให้เพียงพอบ้างว่าตามของเราทำอย่างไร เราก็จะได้ผลอย่างนั้นมาคือคนเราเนี่ยจึงไม่มีอะไรพอดีไม่เหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เท่ากันความปูไม่เท่ากัน
ความคิดเห็นก็ไม่เท่ากันทุกอย่างก็ตรงกันข้ามหลายๆอย่างที่ไม่ต่างกันเพราะขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้ความดีใจความเสียใจที่เราทำไว้ต่างกันคนอยู่บ้านเดียวกันแต่อารมณ์ต่างกันทำไมจึงอารมณ์ต่างกันจึงไม่เหมือนกันก็เพราะเขาทำใจต่างกันคนที่ทำใจได้ก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างสงบสุขได้การดิ้นรนก็ดิ้นรนแต่ว่าไม่ยึดไม่ติดเกินไปคือไม่ตกอยู่ในใต้อำนาจของอารมณ์เขาเรียกว่าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของวัตถุกิเลสวัตถุกามนั่นเองเหมือนกับคนขับรถที่ขับด้วยอารมณ์ดีรถก็เร็วแต่คนที่ขับด้วยอารมณ์เสียรถก็เร็วแต่รถนั้นวิ่งต่างกันเพราะคนขับคนหนึ่งสติสัมปชัญญะอารมณ์ดีไม่ฉุนเฉียวแต่คนขับที่อารมณ์ฉุนเฉียวนั้นเร็วแต่เร็วอันตรายเร็วไม่ปลอดภัยแต่คนขับที่อารมณ์เย็นมีสติดีไม่อารมณ์ฉุนเฉียวเร็วแต่ไม่มีอันตรายเร็วและปลอดภัยชีวิตคนเราก็ไม่ต่างอะไรกับพวกนักขับรถตกอยู่ในความประมาทหรือไม่ประมาทมีสติหรือไม่มีสติในการวิ่งไปสู่ความต้องการเพราะทุกคนเราอย่างนี้ไม่เดินต้องการอะไรเหมือนวิ่งใจมันวิ่งไปสู่ความต้องการอยากจะได้อะไรเนี่ยก็อยากได้บางทีผิดศีลผิดธรรมก็เอาเบียดเบียนเขาก็เอาขอให้ตัวเองได้เถอะก็ตกอยู่ในอคติมีความอยากเขาเจือปนก็มีการอิจฉากันริษยากันกันแกล้งกันชิงดีชิงเด่นกันขาดคุณธรรมด้านความสงบหรือความเยือกเย็นหรือขาดคุณธรรมคือการเสียสละและเมตตาธรรมเมื่อเป็นอย่างนี้กันทุกคนแล้วใครจะให้ความสุขกันได้ถ้าสังคมทุกคนต่างคนต่างอยากจะได้โดยการไม่เสียสละโดยการไม่สันโดษไม่ยินดีเท่าที่ตัวเองมีอยู่เหมือนคนดื่มเหล้าดื่มแก้วหนึ่งแล้วก็เมาก็ยังไม่พอจะต้องดื่มให้มากมากแก้วเช่นเมาไปไม่ไหวจึงพอใจไอ้พอใจนี่ไม่ใช่พอเราเลิกเลยวันหลังก็ทำอย่างนั้นต่อไปก็ไม่มีคำว่าพอสักทีไม่มีคำว่าอิ่มสักทีก็ไม่สมความปรารถนาของคนดื่มคนเล่นก็เช่นกันเล่นแล้วรู้ว่าเสียก็ยังอยากจะได้อีกรู้ว่าได้ก็ยังอยากจะได้มากกว่านั้นอีกก็เลยกลายเป็นนักเล่นการพนันที่เชื่อมโยงติดต่อไม่หยุดได้เพราะเสียก็ไม่พอได้ก็ไม่พอคนที่เล่นแล้วพอกินแล้วพอนะคนนั้นถึงจะเจอความสุขเจอความสงบก็เลยว่าประสบการณ์เรียกคนประสบการณ์คนที่ประสบการณ์นี่แปลว่าพอคนที่บอกว่าประสบการณ์ไม่พอนั่นคือไปยึดติดวัตถุอันนั้นไม่ไปแค่ผ่านไม่ไปแค่ศึกษาและคนขวากลายเป็นคนไปหลงไปติดไปยึดสิ่งนั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนให้เราได้รู้จักหยุดยั้งอารมณ์ควบคุมอารมณ์พออารมณ์ของเราเย็นอารมณ์ของเราดีอะไรมันก็พอ
กินมากก็อิ่มกินน้อยก็อิ่มนอนมากก็อิ่มนอนน้อยก็อิ่มอะไรมันพอดีไปหมดแต่คนทำใจไม่ได้กินน้อยหิวมากยิ่งอิ่มก็ยิ่งอยากมากขึ้นอีกคือมันไม่พอดีเพราะเขาทำใจไม่ได้คนเราจึงได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองต้องการโน่นต้องการนี่อยู่บ่อยๆข้อพอความไม่สามารถจะหยุดยั้งอารมณ์ตัวเองคือการฝึกจิตไม่พอเพียงฉะนั้นเราจึงได้เข้ามาหาธรรมะคือความรู้ต้นเหตุคือใจของเราเมื่อต้นเหตุใจของเราเนี่ยเป็นทุกบัญชาทุกสิ่งทุกอย่างคนเราเนี่ยที่การกระทำรับผลทุกวันเนี่ยก็คือเรียกว่ากรรมคือจำแนกให้ผลมาจากการเจตนาเป็นใหญ่กรรมที่แก้ได้กรรมที่แก้ไม่ได้กรรมที่แก้ได้ก็มีกรรมที่แก้ไม่ได้ก็มีกรรมที่แก้ไม่ได้คือทำเราไว้แล้วเป็นกรรมหนักที่เราทำมาแต่อดีตที่แก้ไม่ได้เช่นเครื่องบินเนี่ยบินไปชนภูเขาหิมาลัยตายกันหมดทั้งลำเนี่ยกรรมที่แก้ไม่ได้เพราะมันเป็นกรรมที่ตัดรอนไม่สามารถจะแก้ได้กรรมนี้ใครวิเศษไงก็แก้ไม่ได้เพราะกรรมที่ทำแล้วไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเองทำหลงไปทำไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้กรรมมันได้แต่ทำที่แก้ได้ก็คือคนที่ยังไม่ได้รับผลอย่างนั้นคนที่ยังไม่ได้รับผลเนี่ยยังแก้ได้อยู่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ขณะนี้ว่าเรื่องอย่างนี้มีจริงคนตายโดยอุบัติเหตุโดยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองจะตายเพียงชั่วแวบเดียวเครื่องบินระเบิดตัวเองก็ระเบิดโดยยังไม่ทันรู้ว่าตัวเองจะตายแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตายเขาไม่สามารถจะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยเพราะมันปัจจุบันเกินไปเรียกกรรมที่แก้ไม่ได้แต่กรรมที่แก้ได้นี่คือพวกเราที่ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่คือการแก้ได้อยู่เพราะเมื่อเราไม่ประมาทเราไม่รู้ว่าวันตายเราว่าเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นแก่เราทุกคนเมื่อรู้ว่าวันตายคนเราจะเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนว่าจะตายแบบไหนจะเป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่าหรือไม่เป็นทุกคนไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นทุกคนอยากจะแก่ตายทุกคนอยากจะตายอย่างสงบแต่นี้ถ้าเมื่อรู้อย่างนั้นเราก็จะแก้ได้ก็คือต้องการสงบต้องการตายอย่างความสงบแล้วเราหัดทำใจสงบแล้วหรือยังเราเป็นบุคคลสงบแล้วหรือยังถ้าเราเป็นบุคคลที่สงบพร้อมไปด้วยบุญกุศลแล้วมีทานทำไว้พอแล้วศีลสมาทานรักษาทุกวันพระแล้วทุก7วันแล้วนั่นเรียกว่าเตรียมพร้อมทุกวันพระนี่จะสมาทานศีลอุโบสถถ้าปกติก็มีศีล5ประจำใจสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติตนไม่เป็นคนโกรธคนโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าไม่เป็นคนมักโกรธไม่เป็นคนอิจฉาใครพยาบาทใครเป็นคนที่มีเมตตาและอภัยทำเพื่อช่วยเหลือสังคมทำเพื่อให้ทำเพื่อไม่เอาทำเพื่อให้สังคมนี้อยู่เย็นเป็นสุขและเราสุขใจทำให้ใครสบายใจและได้เราสุขใจมากคือได้ต้องนั่นเองทำอะไรให้ใครสุขใจได้เราสบายใจแม้แต่คนจนเดินมาข้างๆถนนเรามีเงิน5 บาท1 บาท
เราควักให้ไปให้เขาไปได้แล้วรู้สึกเราสุขใจถือว่าได้ทำทานถึงจะรู้อาชีพนี้มันไม่ดีแต่เราก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นทำไปแล้วรู้สึกสบายใจพี่เพียงเงิน5บาท10บาทบาทครึ่งบาทให้ทานเข้าไปรู้สึกว่ามันเป็นสุขใจมากกว่าทำอย่างอื่นบางครั้งมันได้มันสุขใจมากกว่าเราได้เงินเป็นหมื่นเป็นพันต่างกันที่เราได้สุขอย่างหนึ่งที่เราให้เราก็สุขอย่างหนึ่งบางทีเราได้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากซึ่งเขามีความเดือดร้อนเราช่วยเขาคนจะความเดือดร้อนได้มันสุขอย่างหนึ่งสุขที่ไม่รู้ลืมสุขที่เอามาสุขอยู่ไม่บ่อยเพราะเราได้ทำความดีของเรานึกเมื่อไรก็สบายใจแต่ตรงกันข้ามกับที่เราเนี่ยแกล้งทำร้ายคนหรือเบียดเบียนให้เขาเกิดทุกข์เสียทรัพย์สินเสียเงินทองเสียชื่อเสียงหรือเสียเกียรติยศหรือให้เขาไม่มีความสุขเมื่อเราทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยจะรู้สึกว่าเราเนี่ยนึกเมื่อไรเราจะไม่สบายใจพอนึกถึงว่าเราทำให้คนอื่นไม่สบายใจเนี่ยเราไม่เคยมีความสุขฉะนั้นเรื่องความไม่สบายใจเนี่ยจะต่างกันกับความสบายใจเราจะเห็นผลของเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่พุทธเจ้าตรัสบอกไม่ควรประมาทบุญอันเล็กน้อยบุญเพียงเล็กน้อยนี่ไม่ควรประมาทแม้แต่เล็กน้อยก็ควรทำบาปอันเล็กน้อยเราก็ไม่ควรคิดเช่นความโกรธเนี่ยความโกรธเป็นศัตรูของใจตัวเองแต่ถ้าเราโกรธบ่อยๆเราก็เป็นศัตรูกับทุกคนที่เราโกรธเราก็ไม่เป็นที่รักของใครแม้ตัวเราเองก็ไม่เป็นที่รักของตัวเองก็ยังมองเลยว่าตัวเองได้เป็นคนเจ้าคนขี้โกรธสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ได้ให้ใครดีก็ให้แก่ตัวเองเป็นสุขใจในเมื่อทำไปแล้วไม่ดีก็ให้กับตัวเองทำไปแล้วเป็นทุกข์ใจฉะนั้นจึงว่ากรรมที่แก้ได้นี่คือเรากำลังทำความดีอยู่ทุกคนยังมีโอกาสจะแก้กรรมตัวเองได้เมื่อไม่ตกอยู่ในความหลงและประมาทแต่เราก็รู้ว่าคนเนี่ยตายแบบนั้นได้แต่เราก็ยังประมาทอยู่ยังไม่เข้าวัดไม่ถือศีลไม่ควางธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่ให้ทานไม่เจริญเมตตาเราก็ยังประพฤติตนเบียดเบียนตนเองและคนอื่นอยู่กินเหล้าเมาสุราเล่นการพนันเที่ยวเตะหาศีลฐานภาวนาฉันไม่สนฉันเป็นคนนอกอยู่ในศาสนาแต่ก็เหมือนคนไม่มีศาสนาเองตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนั่นเรียกว่าเรายังไม่ได้แก้กรรมก็ความเจ็บความแก่ความตายกรรมอุบัติเหตุพวกนี้แก้ได้แต่ต้องรู้ตัวแต่ต้องพยายามฝืนกรรมสร้างกรรมเช่นว่าเราไปตามถนนหนทางเนี่ยเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยเราจะแก้กรรมของเราเนี่ยจอดรถช่วยคนนั้นส่งให้ถึงโรงพยาบาลถ้าเขาไม่มีเงินมีทองก็พยายามช่วยหาเงินหาทองให้เขาได้รับความสุขให้เขารู้สึกว่าแหมขอบพระคุณเหลือเกินถ้าไม่ได้ท่านช่วยฉันคงตายแน่นั่นน่ะคือการแก้กรรมแล้วเราก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะไม่ตกอยู่ในสภาพแบบคนอย่างนั้นอีกต่อไปนี่เรียกว่าแก้กรรมแล้วถ้าเราช่วยบ่อยๆกรรมเนี่ยมันจะมาคุ้มครองเราเดี๋ยวก็มาเป็นกำแพง7ชั้นมาป้องกันรอบตัวเราไม่ให้เราอุบัติเหตุไม่มีอันตรายก็เรียกมีคุณธรรม

คุณศีลคุณเมตตาธรรมจะคุ้มครองเราจึงว่าบางคนนะที่ว่าขับรถไปชนเด็กแล้วก็หนีตัวเองก็หนีพ้นไอ้พ่อของเด็กมันก็โกรธแค้นลูกมึงก็คงต้องเสียใจใครมีลูกก็ต้องเสียใจกูมีลูกกูก็เสียใจชนแล้วไม่เอาไปโรงพยาบาลไม่ดูแลเลยก็มีความรู้สึกความเป็นพ่อเป็นแม่ที่เจ็บปวดมากที่ลูกตัวเองถูกชนแล้ววิ่งหนีไปก็ตัวเองก็ไม่คิดว่ากรรมอันนั้นจะ

ไปก็ตัวเองก็ไม่คิดว่ากรรมอันนั้นจะให้ผลกับตัวเองแต่พอตัวเองมาแต่งงานมีลูกมั่งกำลังน่ารักแบบนั้นไอ้แม่ก็พาลูกไปตลาดไอ้ลูกก็วิ่งออกไปทางถนนรถก็ชนเช่นเดียวกันแล้วมันก็หนีเช่นเดียวกันตัวเองลงมาได้เห็นลูกตัวเองอยู่สภาพแบบเดียวกับที่ตัวเองทำไปรู้สึกมันไม่แค้นหรอกมันเจ็บปวดใจที่ตัวเองทำไว้มันมาให้ผลกับตัวเองเช่นเดียวกันมีความสะท้อนใจแต่ว่ามันแก้ไม่ได้เพราะทำไปซะแล้วก็มันรู้อย่างนี้เราไม่ทอดทิ้งเด็กคนนั้นซะก็ดียอมเสียเงินยอมติดคุกหรือยอมเผชิญหน้ากับสิ่งอันนั้นซะดีกว่าเราจะไม่ได้เจอสภาพที่ลูกเราเป็นอย่างนี้นี่จะเรียกว่ากรรมที่แก้ได้แต่เราไม่แก้ฉะนั้นเรื่องเราเจออะไรที่เขาตกทุกข์ได้ยากที่เขาลำบากเรารีบทำรีบขวนขวายรีบช่วยให้เขามีความสุขแล้วเรานั้นจะสุขด้วยแต่ถ้าเรานิ่งดูดายไม่สนใจนั่นแหละจะเป็นการไม่แก้กรรมไม่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับช่วยคนทั้งโลกพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับช่วยคนทั้งโลกเพราะอะไรพระพุทธเจ้าสอนพรหมวิหารไว้ว่าให้คนเราเนี่ยมีศีลไม่เบียดเบียนช่วยคนหมดเลยยอมไม่ให้คนฆ่ากันไม่คนอิจฉากันไม่คนริษยากันทำให้คนทั้งโลกในรักกันไม่คนลักขโมยของเขาไม่คนปล้นสะดมชิงฆ่ากันถ้าคนเชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกคนจะไม่มีภัยอันตรายเลยไม่คนผิดลูกเขาเมียเขาเท่ากับปกป้องลูกเมียเขาไว้อย่างดีเท่ากับรักษาลูกเมียของเราเขาไว้เนี่ยอย่างบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ช่วยรักษาคำสอนแล้วนี่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนให้ทุกคนได้เอานิอังลิไปใช้ถ้าใครปฏิบัติข้อนี้เท่ากับมีพระพุทธเจ้าหรือธรรมะเนี่ยรักษาลูกเมียคนนั้นไว้อย่างดีรักษาสามีเขาไว้ให้เป็นคนใจเดียวรักเดียวกับภรรยารักษาภรรยาให้เป็นภรรยาที่ดีที่ซื่อสัตย์เคารพต่อสามีเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีถ้าคนถือศีลข้อนี้เท่ากับพระพุทธเจ้าได้ช่วยโลกนี้ให้อยู่อย่างสงบสุขครอบครัวก็ไม่แตกร้าวปัญหาสังคมที่ตามมาก็ไม่มีแล้วคำสอนพระเจ้าไม่ให้คนโกหกกันหลอกลวงกันต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งก็ไม่ให้เป็นถึงนั้นให้คนจริงใจต่อกันให้เกื้อกูลช่วยเหลือเกื้อกูลกันพระพุทธเจ้าก็สอนให้คนเรานี่มีสัจจะเป็นคนจริงใจต่อกันเท่ากับพระพุทธเจ้าได้สร้างคนให้มีมิตรดีตลอดทั่วประเทศทั่วโลกเลยเพราะมีแต่คนไม่โกหกกันก็เท่ากับมีมิตรดีไม่มีทรยศไม่มีหักหลังกันแล้วเพราะอะไรเพราะทุกคนมีสัจจะเป็นเพื่อนต่อกันเป็นมิตรต่อกันที่ดีแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ให้ติดของมึนเมาเพราะการเสพติดของมึนเมาเนี่ยทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยจากคนที่มีสติปัญญาทีเดียวฉลาดตัดสินอะไรได้ดีแต่ทำให้คนนั้นวิปริตหลงไหลไปอย่างอื่นเพราะการมึนเมาเสพติดนั้นทำให้ครอบงำอารมณ์คนนั้นเป็นคนเปลี่ยนแปลงหาความสุขชีวิตจริงๆไม่ได้เท่ากับป้องกันรักษาทรัพย์สินทุกคนไว้ให้อย่างดีเลยและข้าสอนให้ทุกคนเรานี่เจริญเมตตาให้รู้จักอภัยและสงสารทั้งกันและกันยาสุดท้ายพระองค์ก็ให้ออกประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อหาโมกขธรรมคือหาความสงบ

ที่แท้จริงว่าบั้นปลายชีวิตคนเราไม่มีอะไรจะเอาไปได้มีความแก่มีความเปลี่ยนแปลงมีความทุกข์กับคนแก่มากพออะไรๆก็หมดไม่มีอะไรดีลาภก็หมดไปถือลาภไม่หมดยศก็หมดไป60แล้วยศเราก็หมดแล้วก็ชื่อเสียงเราก็หมดไปคนที่เคยล้อมหน้าล้อมหลังเคยที่รักเราคนที่เคยเอาใจใส่เราก็หายไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมะหมดพอเรารู้นี้ว่าของพวกนี้ไม่เที่ยงเราไม่ติดเราไม่ยึดใช้ให้เป็นประโยชน์เอามาใช้สร้างบารมีเมื่อเรายังมียังสิ่งมีลาภอยู่มียศอยู่มีชื่อเสียงอยู่ก็เอาลาภยศชื่อเสียงอันเนี้ยมาใช้พัฒนาสังคมและชักชวนคนให้ทำความดีกันเพื่อจะได้มีคนดีมากๆมีความเจริญมากๆขึ้นนี่คือเรียกว่าคนมีบารมีมีบารมีทั้งชาตินี้และชาติหน้าคนที่ไม่มีบารมีคือยังไงเช่นเรามีลาภมากเราก็ลาภไปทำอย่างอื่นเอาไปกินเอาไปเล่นไปใช้อย่างอื่นหมดไม่นำมาสร้างกองทานกองกุศลไม่มาทำประโยชน์ส่วนรวมไม่มาช่วยคนตกทุกข์ได้ยากไม่แม้ช่วยชาติศาสนาอะไรก็ไปเพลิดเพลินแต่ทางผิดๆเสียเมื่อเราได้ลาภเราก็ไม่ได้มาทำทานทำบุญลาภนั้นก็หมดไปไปข้างหน้าเราก็ได้แค่นี้เองเสื่อมลาภก็หมดลาภเมื่อเรามีลาภเราลาภมาใช้ให้เกิดประโยชน์เขาเรียกว่าก็มีลาภต่อไปเมื่อเรามียศเราก็เอาลาภของยศเนี่ยมาใช้ชักชวนคนที่อยู่ในวงการของเรามาสร้างประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำแล้วให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมจะเป็นทางครอบครัวก็ดีทางสังคมก็ดีถือถึงด้านศีลธรรมนี่คือพัฒนาสักประโยชน์ครอบครัวก่อนเพราะศีลธรรมนี่จะทำให้ครอบครัวนี่อยู่เย็นเป็นสุขไม่แตกไม่ร้าวไม่มีปัญหาในครอบครัวพอครอบครัวดีสังคมก็ดีเมื่อเรายศเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เท่ากับเราเนี่ยมียศใหญ่มีชาตินี้มียศแค่นี้ไปชาติหน้ามีมากกว่านี้อีกมีร้อยเท่าพันทวีแต่คนเรามาหลงยศมียศแค่นี้ไม่พัฒนายศตัวเองเอายศมาใช้ในอำนาจผิดเอามาข่มขู่เอามาเบียดเบียนทำให้คนอื่นเคารพตนเองคนอื่นเกรงกลัวอำนาจเราไม่ขำให้เกิดประโยชน์เลยยศนั้นหมดไปพอไปชาติหน้าเขาก็เอายศนั้นมาข่มเราอีกเราก็ได้ยศที่ไม่ดีไม่บริสุทธิ์เมื่อเรามีชื่อเสียงเราก็ชักชวนให้คนอื่นเนี่ยทำความดีมากเพราะเรามีชื่อเสียงที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมีความเชื่อถือมีการประพฤติปฏิบัติตามเราอันนี้เรียกว่านั่นแหละคนมีบารมีไม่ทำให้ตัวเองหมดไปสิ้นไปนี่คือเรียกว่ากรรมที่แก้ได้นะกรรมที่แก้ได้ควรแก้ตั้งแต่ตอนมีชีวิตอยู่คนที่แก้ไม่ได้คือคนที่ไม่ยอมทำมีลาภก็ไม่ทำมาทำให้เกิดประโยชน์ในกองกุศลมียศก็ไม่นำคนไปสู่ทางที่ถูกต้องพาเขาไปกินเหล้าเมายาพาเขาไปเที่ยวกินเล่นการพนันเอายศพาไปงั้นหมดเลยคนทั้งหลายเขาเมื่อนายไปลูกน้องก็ต้องไปเพราะเกรงใจผู้มียศใหญ่กว่านี่เรานำไปหมดยศแต่นี้ถ้าเรานำมาอย่างนี้นะนำเข้ามาให้ทุกคนได้เสียสละให้ทุกคนได้เป็นผู้มีเมตตามีคุณธรรมมีศีลมีธรรมแล้วต่อไปนี้ต่อไปรุ่นหลังเขาเป็นลูกน้องเราหรือเขาเป็นรุ่นลูกหลานเราเขาก็เอายศเนี่ยมาทำประโยชน์ให้สังคมนั้นดียิ่งขึ้นกว่าเราอีกเรียกว่าคนมีบารมีเนี่ยจะต้องรีบสร้างขวนขวายให้กับตัวเอง
ถ้าไม่งั้นบารมีเนี่ยจะหมดไปฉะนั้นกรรมที่แก้ได้ก็คือพวกเราที่ยังเป็นอยู่ศีล5เนี่ยแก้กรรมได้ศีล8แก้กรรมได้สมาธินี่ก็แก้กรรมได้เช่นนั่งสมาธิจนความโกรธนั้นดับไปจึงกลายเป็นคนอารมณ์เยือกเย็นถือว่ากรรมความโกรธไม่มีหรือทำใจจนเสียสละอะไรได้ปล่อยวางอะไรได้เลิกละสิ่งที่ผิดได้ก็กลายเป็นแก้กรรมตัวเองเราก็ไม่ต้องไปรับผลกรรมอันนั้นฉะนั้นเรื่องการที่เรามาเข้าถึงพระพุทธเจ้าในคำสอนพระองค์เลยมีประโยชน์มากคำสอนพระพุทธเจ้าเช่าก็ช่วยรักษาชีวิตของพวกเราต่อชีวิตของพวกเราให้ประโยชน์กับชีวิตของพวกเราเพราะคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐมากถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะเรามาเกิดเนี่ยมาเป็นมนุษย์ที่เราได้ทุกอย่างเนี่ยเพราะอาศัยบุญกุศลเก่าเราทำมาเราเคยได้ทำบุญเราเคยได้บวชได้เรียนเราเคยได้สร้างประโยชน์กันมาทุกคนทุกคนไม่ใช่เกิดหนเดียวตายหนเดียวทุกคนเกิดจะจำชาติตัวเองไม่ได้แต่ทุกคนยังไม่สามารถจะระลึกชาติได้ก็เพราะยังไม่ถึงหลักปฏิบัติเหมือนพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้านั้นท่านถึงที่สุดของการปฏิบัติแล้วท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยเกิดเป็นเรื่องที่ตายตัวเองไม่พ้นทำดีก็ทำมามากทำบาปก็ทำมามากแต่ถือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐที่อยู่ในสัตว์ที่ได้ทำบุญมาดีสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่เบื้องสูงได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ควรมาประพฤติปฏิบัติสร้างกรรมดีการนั่งสมาธิเนี่ยไม่ใช่เป็นของไม่ดีมันเป็นการพัฒนาจิตใจของเราระดับตัวเองเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองจากคนที่เคยเครียดจากคนที่เคยคิดมากจากคนที่เคยเอาจริงเอาจังกับชีวิตเกินไปหรือบางคนที่ชีวิตไม่แน่นอนจิตใจไม่มั่นคงหรือสภาพจิตใจนี่ตกต่ำแต่พอมาทำสมาธิแล้วเนี่ยเกิดความสงบเกิดมีความสงบขึ้นมาแล้วนี่จะรู้สึกว่าชีวิตของเรามีความสุขสิ่งที่เราได้รู้ได้เห็นเนี่ยมันต่างกับที่เราแล้วมาต่างกับที่เราแล้วมาที่เราไม่ได้เคยปฏิบัติสมาธิจิตใจนิสัยอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปหมดกลายเป็นคนที่รู้จักความสงบเป็นสุขเขาเรียกว่าพัฒนาจิตใจตัวเองแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงมาถึงระดับที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเราก็คงเป็นปุถุชนที่ลอยล่องไปตามอารมณ์หาความพอไม่ได้หาความหยุดไม่ได้เพราะความพัฒนาของเราเนี่ยไม่มีจุดจบได้อย่างนี้ก็ยังอยากจะได้อย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็อยากจะเป็นอย่างนั้นไปที่นี่ก็อยากจะไปที่นั่นคือไม่พอคือไม่มีใครหยุดอยู่ก็โอ้ฉันพอแล้วนะฉันพอได้เท่าไรฉันเอาเท่านั้นยินดีตามมีตามเกิดฉันทำดีที่สุดแล้วขยันหมั่นเพียรแล้วทำทุกอย่างแล้วพอใจที่ตัวเองจะได้ไม่ดิ้นรนไม่ทะเยอทะยานจนเกิดทุกข์นี่ก็เรียกคนพอดีคนมีความสุขคำว่าสันโดษพุทธเจ้าสอนให้คนขยันทำจิตทำใจให้พอใจที่ชีวิตตัวเองเช่นสันโดษหรือว่าคนมีภรรยาคนเดียวเนี่ยก็ยินดีภรรยาคนเดียวนี่คำว่าสันโดษคนที่ไม่สันโดษหมายถึงมีภรรยาคนเดียวไม่พอต้องมีสักสองสามคนนั่นเรียกว่าไม่สันโดษแต่ว่าเงินเดือนเรามีเท่านี้เราก็พอใจในเงินเดือนเรามีเท่านี้เราก็ใช้ให้มันพอเพียงใช้ไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาเนี่ยคนมีสันโดษแต่นี่เงินเดือนเรามีเท่านี้เราทะเยอทะยานอยากได้มากขนาดนั้นเป็นหนี้เป็นสินเขาเกิดความเดือดร้อนมาก
นั่นเรียกว่าไม่สันโดษหรือไปช่อราชบังหลวงไปหาทางโกงกินเขานั่นก็เรียกว่าไม่สันโดษแต่คำว่าสันโดษนี่ก็คือการพอใจที่ตัวเองควรจะได้ลาภอันดีเกิดขึ้นมากก็พอใจน้อยก็พอใจคนเราเมื่อจิตใจตัวเองหาความจุดยืนของตัวเองด้วยความพอดีได้คนนั้นก็เป็นคนมีความสุขสุขมากก็เศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่ว่าเป็นเศรษฐีไม่มีความสุขเพราะเขาไม่รู้ว่าจะพอแค่ไหนมีบ้านกี่หลังเขาก็ไม่พอมีรถกี่คันเขาก็ไม่พอได้มากเท่าไหร่เขาก็ยังคิดว่ายังน้อยคนอื่นอยู่นั่นเองเขาอยากจะได้มากกว่าคนอื่นไอ้ความคิดที่ตัวเองไม่พอนั่นแหละจึงหาความสงบไม่ได้คนทุกวันนี้จึงเป็นโรคเครียดกันมากทุกวันนี้ไม่ใช่คนเมื่อสมัยก่อนนะคนมีครอบมีครัวจึงมีปัญหาชีวิตจึงคิดว่ามีทุกข์แต่เดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนมีทุกข์แล้วเด็กนักเรียนเนี่ยแค่ประถมแค่มัธยมแค่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมีความเครียดและแข่งขันกันเพราะอะไรเพราะสังคมนี้มันไม่มีความพอดีเพราะการต่อสู้การดิ้นรนมันสูงกว่าคนสมัยก่อนเพราะจุดยืนของสังคมนี้ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นจุดยืนของความพอดีทุกคนก็เลยกลายว่าเด็กสมัยนี้เหมือนกับคนโตสมัยก่อนมีความเครียดมีความเดือดร้อนใจมากฉะนั้นจึงว่าถ้าเราไม่เอาธรรมะมาใช้กันในปัจจุบันนี้แล้วสังคมจะเดือดร้อนมากเพราะทุกคนไม่รู้จักคำว่าสงบใจไม่สุขไม่พอใจฉะนั้นเรื่องจิตใจเนี่ยเมื่อเราทำได้แล้วเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราให้เป็นปกติสงบหยุดยืนอยู่กับที่ได้อย่างความถูกอกถูกใจของตัวเองพออกพอใจในตัวเองที่ทำความดี อันนี้ชื่อว่าหลักธรรมของพุทธเจ้าสอนเนี่ยได้แนะนำพวกเรามาแล้วแต่เพียงแต่ว่าเมื่อไรเราจะได้ลงมือประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นเองก็จะพบแสงสว่างพบทางที่ถูกต้องพบสิ่งที่ดีงามในตัวเราและครอบครัวเราก็จะเกิดความสุขสงบร่มเย็นแน่นอนฉะนั้นเมื่ออย่างนี้แล้วก็ถือว่าเราได้มาสร้างกุศลกรรมดีให้แก่ตัวเราเถอะอย่าได้ไปรอว่าเมื่อโน้นเมื่อนี้จึงค่อยทำเลยฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดเป็นมโนกรรมของพวกเราแล้วก็จงเริ่มประพฤติปฏิบัติต่อไปก็จะได้กินอิ่มนอนหลับมีความสุขไม่เครียดไม่กังวลไม่เร่าร้อนอะไรมากมายปัญหาต่างๆก็ไม่ตามมาให้เราแก้เพราะปัจจุบันเราแก้ปัญหาหมดแล้วเพราะเราไม่ทำบาปอะไรให้เป็นที่เดือดร้อนใจของเราเมื่อคนเราตั้งอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆก็ไม่มีก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขจะทำการงานอย่างใดอยู่ที่ใดก็มีคุณธรรมมีเทพาอารักษ์คุ้มครองรักษาปกป้องพยานอันตรายให้เรานั้นอยู่อย่างมีความสุขตลอดไปเชื่อประดับธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยยังใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราและสังคมเราได้อยู่ขอให้นำมาใช้ให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีไอ้ที่มันไม่ได้ผลเนี่ยเพราะมันยังไม่ได้เอามาใช้แล้วก็ยังไม่ใช้จริงแล้วก็ยังไม่ใช้ให้มากนั่นเองแต่ถ้าเราปฏิบัติมากใช้ให้เอามาให้มากขึ้นเนี่ยจะได้ผลมากเอาแค่ความไม่โกรธอย่างเงี้ยขอให้มาโกรธมากๆเถอะเราจะมีความสุขมากเอาแค่ความไม่โลภเนี่ยเราไม่โลภมากๆเลยเราจะมีความสุขมากเราไม่หลงขอให้มันไม่หลงมากๆเถอะเราจะมีความสุขมากแต่นี่มันโกรธมากมันโลภมากหลงมากจนไม่มีเหตุผลจึงได้เป็นทุกข์กันทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าฉันโกรธน้อยลงแล้วฉันเป็นทุกข์ฉันโลภน้อยลงแล้วฉันเป็นทุกข์ฉันหลงน้อยลงแล้วเป็นทุกข์ไม่ใช่คนนั้นพูด
คนที่พูดนั้นคือคนโกรธมากคือคนโลภมากคนหลงมากต่างหากที่พูดว่ามันผูกใจทุกวันนี้ฉะนั้นเมื่อเรารู้ธรรมอย่างนี้แล้วก็นำเอามาประพฤติปฏิบัติก็จะเห็นผลในชาตินี้เลยเราก็จะเชื่อกรรมว่าทำบุญได้บุญจริงๆบาปจริงๆสวรรค์มีจริงๆนรกมีจริงๆพระนิพพานเนี่ยมีจริงๆเพราะว่าทำแล้วเกิดผลแก่ใจเราทุกคน เมื่อเราได้เกิดผลแก่ตัวเราเราก็ยอมรับว่าสิ่งใดที่เราทำดีๆวันนี้มันตามมาเหมือนเงาตามตัวเราทั้งนั้นเราก็เลยพยายามทำขยันทำมั่นใจในการทำความดีไม่ท้อถอยที่เราได้ให้ทานอันนี้ก็เรียกเป็นเศรษฐีอยู่ในใจรักษาศีลเนี่ยก็เป็นคนที่สงบเป็นคนที่มีความถูกต้องอยู่ในใจคนที่มีสมาธิเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดรู้ทันอารมณ์ตัวเองสามารถแก้ปัญหาหัวใจตัวเองได้เพราะมีความสงบคนที่ไม่มีสมาธินั่นก็ปล่อยให้ความโกรธครอบงำใจก็กลายเป็นคนไม่รู้ทันใจตัวเองก็เหมือนคนไม่มีปัญญานั่นเองดัง นั้นวันนี้ที่อาตมาได้บรรยายธรรมะมาพอสมควรแก่เวลาก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปก็ขอให้เราจงได้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมที่หาทางดับทุกข์พ้นทุกข์สงบสุขยิ่งขึ้นไปก็จะสมความปรารถนาที่เราตั้งใจไว้ทุกอย่างทุกประการธรรมะก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุเข้าใจป่าโยมยังแก้กรรมได้นะทุกอย่างยังแก้ได้หมดใครจะแก้ก็รีบแก้ซะนะกระบอกกรรมเนี่ยทำบ่อยๆแล้วเป็นอจินตกรรมถ้าบุญเนี่ยทำบ่อยๆเนี่ยกลายเป็นบุญใหญ่มีลาภมากมียศมากมีชื่อเสียงมากถ้าทำบ่อยๆถ้าบาปนี่ทำบ่อยๆก็เป็นอจินตกรรมทำแล้วเสื่อมลาภเสื่อมยศทำแล้วเกิดเป็นทุกข์แต่ถ้าทำครั้งเดียวถือว่าแก้กรรมเลิกทำแต่ถ้าทำบ่อยๆถือว่ากรรมที่แก้ไม่ได้ยิ่งทำบุญจนทำจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้แหละเพราะกลายเป็นคนใจบุญแล้วกลายเป็นคนใจเย็นแล้วกลายเป็นคนใจดีแล้วจะแก้ให้เป็นคนใจร้อนก็ไม่ร้อนแล้วกรรมที่แก้ไม่ได้คือถ้าบุญมันก็แก้ไม่ได้เหมือนกันเอาบาปมาแก้ไม่ได้เพราะกลายเป็นคนใจเย็นไปแล้วนะขาไม่ดีก็นั่งให้นานๆจะได้อดทนอยู่บ้านมานั่งนั่งตามใจตัวเองนะอยู่บ้านนั่งตามใจตัวเองก็เลยไม่อดทนมาวัดนี่นั่งตามใจส่วนรวมก็เลยต้องนั่งทนก็เลยได้อดทนใจขันติบารมีคนแก่ที่บ้านไม่เก่งอะโยมคนแก่ที่บ้านนั่งไม่เก่งคนแก่ที่วัดนั่งทนป่วยก็มันไม่ป่วยบางคนป่วยมันที่นี่หายหมดมันนั่งทนโอ้โหอยู่ที่บ้านเนี่ยเจ็บหมดทั้งตัวอะไรงั้นนั่งโอยนอนโอยเอ๊ะมาที่วัดนี่ทำไมหายหมดเอาก็นั่งทนไอ้เพื่อนก็นั่งกันทั้งคืนเราก็เลยต้องนั่งก็เลยหายไปไม่รู้ตัวฉะนั้นคนแก่มานั่งที่วัดแล้วหายเร็วนั่งที่บ้านมันหงุดหงิด
มันไม่มีคนแข่งไม่มีคนสอน

0: ีคนนำ
1: ม
0: ัน
1: จะตายหรือไม่สรุป
0: ฉะนั้นคนที่มาวัดเนี่ยคนแก่เนี่ยเจ็บโน่นเจ็บนี่หายหมดนะเขานั่งทนหมดเพราะจิตใจเขาเข้มแข็งกว่าฉะนั้นโยมต้องมาบ่อยๆจะได้หายปวดหายเมื่อย
2: ฉะนั้นเราก็ให้เอาจิตดวงนี้ออกไปซะจิตที่มีความโกรธความพยาบาทอิจฉาริษยากันเนี่ยให้หมดไปดินทาให้ลายกันเนี่ยเอาจิตที่สรรเสริญทั้งตอนหน้าได้รับหลังขึ้นมาเนี่ยสังคมนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะมีคนดีมากกับคนไม่ดีก็เหมือนน้ำดีไล่น้ำเสียออกไปนั่นแหละน้ำดีไล่น้ำเสียออกไปน้ำดีก็ไล่น้ำเน่าไม่ใช่น้ำเน่ามาไล่น้ำดีคนดีคนเดียวไอ้น้ำคนไม่ดี5คนเนี่ย6คนเนี่ยก็เหมือนไอ้น้ำเน่ามาไล่น้ำดีผลที่สุดเลยไม่มีน้ำดีเลยเราต้องคิดว่าถ้าเราอยู่กับน้ำเน่าเนี่ยเราก็กลายเป็นพวกน้ำเน่าคนชอบว่าเขาลินทาเขาโกรธเขาอิจฉาก็เนี่ยพวกน้ำเน่าทั้งนั้นพวกบุคคลน้ำเน่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็พวกน้ำเน่าเราก็ต้องพยายามกำจัดน้ำเน่าในตัวเราออกไปกับพวกสังคมนี้ให้มีเราก็เป็นฝ่ายน้ำดีดีคนเดียวก็เริ่มต้นไปเรื่อยๆนะเข้าก็มากไปเองทุกวันนี้เพราะอะไรน้ำเน่ามันมากกว่าน้ำดีเพราะคนมันทิ้งน้ำลงคูลงคลองกันเยอะคนสะอาดมันน้อยคนสกปรกมันมากเลยน้ำเน่าก็เลยมากกว่าน้ำดีคนทุกวันนี้มันคนขี้โกงมันเยอะคนขี้รักขี้ขโมยขี้โกงโกหกโกงไหว้กันเอาเปรียบกันเอาเปรียบใครเอาเปรียบแม่แต่พ่อแม่ตัวเองโกงแม่แต่พ่อแม่ตัวเองบังคับขู่เข็นแม่แต่พ่อแม่ตัวเองด่าว่าแม่แต่พ่อแม่ตัวเองเนี่ยพวกน้ำเน่าทั้งนั้นเลยยังไม่ทำให้ใครเป็นประโยชน์เลยกับแม่พ่อแม่ตัวเองก็ลูกหลานพี่น้องตัวเองก็ลูกหลานเพื่อนฝูงตัวเองก็ลูกหลานเมื่อมีบุคคลน้ำเน่างี้มากขึ้นมาก็หมดเนี่ยไม่มีคนดีเลยคนนี้หมดเลยน้องโอนน้ำดีต้องไปอยู่ยอดเขานู่นนะไปอยู่ต้นน้ำลำธารก็จะไม่มีอีกถ้าลงมาถึงน้ำเจ้าพญาเนี่ยถือว่าเน่าหมดแล้วไม่มีน้ำดีแล้วถึงน้ำเจ้าพญาถือว่าเน่าหมดแล้วกลายว่าสังคมที่เจริญเนี่ยคนที่เรียนรู้มากๆสังคมที่เจริญกลายเป็นพวกที่คิดไม่ดีทั้งนั้นเลยเนี่ยแย่เลยคนนี้คนขี้โกรธขี้รักคนชาริษยากันมากขึ้นอย่างนี้เราก็ขาดน้ำดีคนดีเราก็ต้องเอาคนดีเนี่ยที่ปฏิบัติประพฤติศีลธรรมเนี่ยมาเป็นน้ำดีนะไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่ด่าร้ายใครเนี่ยพวกนี้พวกน้ำดีก็มาขับน้ำเน่าให้หมดไปไปช่วยกำจัดเหมือนกับคนสะอาดเตือนทุกคนเนี่ยครูสอนลูกศิษย์เนี่ยอย่าทิ้งขยะนะแม่ก็สอนลูกอย่าทิ้งขยะลงในพื้นบ้านนะเก็บไปเผาเก็บไปใส่ขยะแม่ก็สอนมาที่โรงเรียนครูก็สอนเด็กนักเรียนทุกคนก็ไม่ทิ้งขยะเลยใส่ถังขยะหมดทุกคนสะอาดหมดเนี่ยจะหมดน้ำเน่าที่บ้านก็ทิ้งเรี่ยราดมาโรงเรียนก็ทิ้งเรี่ยราดไม่มีใครสะอาดเลยสักคนเดียวครูก็ไม่สะอาดลูกศิษย์ก็ไม่สะอาดทิ้งเหมือนกันหมดมึงทิ้งกูก็ทิ้งกูจะเก็บคนเดียวได้ยังไงอ่ะกูมาเดินเก็บอยู่คนเดียวมันทิ้งกันตั้งร้อยคนเอ้าทิ้งก็ทิ้งไปผลสุดเลยกลายเป็นพวกน้ำเน่าหมดเลยคนนี้เป็นพวกทิ้งขยะลงคูลงคลองหมดก็เลยไม่มีความเจริญสะอาดสักคนเดียวนี่เราต้องพัฒนาเด็กทุกคนไทยไปอยู่เมืองนอกมาเด็กเล็กมาถึงก็พอกินอะไรขึ้นมาก็ถืออยู่ในมือเนี่ยทิ้งที่ไหนแม่ทิ้งที่ไหนแม่ไอแม่พอมาถึงเมืองไทยก็กลายเป็นคนไทยบอกทิ้งไปนั่นแหละจริงๆเจอพี่น้องก็บอกทิ้งไปนั่นแหละเด็กมันก็เลยงงนะเข้ามันก็เลยทิ้งตามคนโตพออยู่เมืองนอกนี่เขาทำได้เด็กเมืองนอกนี่ทำได้โยม
0: ไม่กล้าทิ้งอะไรลงถนนไม่กล้าทิ้งอะไรลงในคูคลองแต่พอมาเมืองไทยทำได้ไงเป็นปกติกลายเป็นเรื่องไม่ประหลาดอะไรเลยฉะนั้นเรียกว่าเราต้องเป็นบุคคลที่พัฒนาแล้วเป็นคนที่เจริญแล้วนะพัฒนาจิตใจก็คือคนที่ไม่อิจฉาใครไม่นินทาใครเนี่ยคนพัฒนาเจริญแล้วพวกไม่มีน้ำเน่านะคนยังนินทาคนอิจฉาคนเนี่ยพวกน้ำเน่าคนที่ไม่ทิ้งคนที่เจริญทางวัตถุพวกที่พัฒนาแล้วก็คือพวกที่ไม่ทิ้งเศษกระดาษเศษขยะลงตามถนนหนทางขึ้นรถลงเรือเนี่ยไม่ทิ้งอะไรลงในคูคลองในถนนเนี่ยพวกประเภทที่บุคคลที่พัฒนาแล้วนะให้นักเรียนในญาติโยมไปดูว่าคนไทยที่พัฒนาแล้วเป็นเพศอย่างไรพวกที่ทิ้งกินอะไรและทิ้งทั้งถนนนะพวกประเภทด้อยพัฒนาพวกล้าสมัยพวกเต่าล้านปีพวกเนี้ยพวกคนไม่พัฒนาพวกที่ทิ้งขยะทิ้งอะไรตามคูคลองพวกเนี้ยกินอะไรแล้วทิ้งพวกนี้ไม่ใช่พัฒนาเป็นคนที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยคนที่ไม่เจริญแม้จะเป็นครูบาอาจารย์ทิ้งนั้นก็ถือว่าไม่มีการศึกษาศึกษาแต่เรื่องอื่นนะฉะนั้นบุคคลที่เจริญแล้วก็คือบุคคลที่ไม่ทิ้งเศษขยะอะไรลงตามบริเวณทั้งหมดต้องเก็บลงไปในถังขยะนั่นแหละบุคคลพัฒนาเจริญแล้วน้ำจะไม่เน่าบุคคลไม่เมื่อมันไม่มีบุคคลน้ำเน่าน้ำเราก็ไม่เน่าทุกวันนี้เพราะมันบ้านเมืองเรามีบุคคลน้ำเน่าน้ำเราจึงได้เน่าต้องพัฒนาที่คนพอทุกคนพัฒนาได้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะดีหมดฉะนั้นเราก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราก็จะได้อะไรข้อคิดที่เป็นเรื่องสิ่งที่ดีงามเป็นเรื่องที่พัฒนาตัวเองไม่ใช่เราไปจากวัดแล้วเราก็ไม่เอาอะไรไปเลยเนี่ยเราก็ควรเอาไปอย่างวัดเรานี่นึกว่าประเทศหนึ่งก็แล้วกันนะเรามาวัดสังฆทานเนี่ยเรานึกว่ามาประเทศสังฆทานก็แล้วกันทุกคนในที่นี้ไม่ทิ้งอะไรลงตามถนนบนทางต้องทิ้งในถังขยะถือว่าผิดกฎหมายใครกินอะไรกาแฟหรือยังไงทิ้งกินอะไรต่ออะไรเศษอาหารทิ้งลงไม่ทางถังขยะถือว่าเป็นบุคคลที่ผิดกฎหมายไม่มาจากประเทศอื่นแต่ถ้าเข้ามาในประเทศนี้แล้วก็ถือว่าบุคคลไม่ทิ้งอะไรเปียกราดต้องเป็นคนที่สะอาดนี่ก็เรียกว่าเป็นประเทศที่เรามาพัฒนากันแต่ประเทศที่ได้พัฒนาคืออะไรบุคคลไม่สะอาดเลยบุคคลทิ้งอะไรเรี่ยราดในประเทศที่ด้อยพัฒนาถ้าจิตใจคนที่ด้อยพัฒนาก็บุคคลที่ชอบอิจฉาริษยาชอบนินทาให้ร้ายนี่เป็นบุคคลที่ไม่พัฒนาฉะนั้นเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จงเข้าใจว่าเราทำความดีเนี่ยให้กับจิตใจของเราก็จงพยายามทำไปประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพัฒนาจิตใจทุกคนให้เป็นคนใจเย็นให้เป็นคนรู้จักความสงบให้เป็นคนเสียสละให้เป็นคนมีความอดทนเมื่อเราทำได้แล้วก็เราก็ได้ภูมิใจกับชีวิตของเราว่าเราได้ทำของเราดีแล้ว

ประพฤติปฏิบัติตัวเองการเราทำบุญอะไรก็ไม่เท่ากับบวชตัวเองการบวชตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นยอดบุญเพราะเราทำบุญอย่างอื่นก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะทอดกฐินทอดประปาสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิวิหารก็แค่ทานบารมีแต่ว่าบวชเนี่ยเป็นศีลบารมีเป็นเนกขัมมะบารมีแล้วก็เป็นปฏิบัติบูชาเป็นยอดบุญเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าวัตถุสิ่งของ